0: ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะรวมไปถึงรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนการเรียนรู้ต่างๆก็มีส่วนสำคัญมากเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กๆแต่ละคนก็จะมีรูปแบบมีสไตล์ในการเรียนรู้แตกต่างกันด้วยนะคะและในวันนี้นะคะรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันนะคะท่านอาจารย์ดิศกรกุลธรค่ะท่านเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบเรื่องของการศึกษานะคะรวมถึงคุณแม่อีกหนึ่งท่านที่เป็นตัวแทนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆครอบครัวให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะคุณแม่ปรีชยายุทธเสรีนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์แล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะเรียกชื่อคุณแม่สั้นๆว่าคุณแม่นันนะคะก่อนอื่นขอเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะว่าจริงๆแล้วสำหรับเด็กไทยเนี่ยปัจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนต่างๆนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: ตอนนี้เด็กไทยเนี่ยอยู่ในสภาพซึ่งน่าสงสารมากๆนะครับเพราะว่าถูกบังคับให้ทำตามที่เด็กไม่อยากทำนะครับอย่าง UN นะครับหรือสหประชาชาติเนี่ยก็จะมีข้อกำหนดไว้ว่าเด็กเนี่ยควรจะได้รับการพักผ่อนที่พอเพียงเด็กควรจะได้รับการเล่นคือได้รับการบ้านที่น้อยหน่อยนะครับแล้วให้มีเวลาเล่นมีเวลาพักผ่อน
0: อย่างล่าสุดประเทศไทยเราเองก็ยังมีออกบอกออกมาเตือนเลยนะคะว่าอยากให้ลดการบ้านเด็กไทยให้น้อยลงหน่อยค่ะ
1: ใช่แล้วควรจะลดชั่วโมงเรียนลงด้วยแล้วลดเนื้อหาลงด้วยครับ
0: และสำหรับสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กไทยในปัจจุบันล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย
1: ์คือสื่อการเรียนการสอนนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสื่อของเด็กเนี่ยก็ควรอย่าง BBL เนี่ย Brain Based Learning เนี่ยก็คือต้องใช้สื่อที่ธรรมชาติที่สุดนะครับแล้วอย่าไปเร่งรัดเรื่องจะต้องเก่งเด็กจริงๆนะเขาเกิดมาเก่งอยู่แล้วแต่เมื่อเราสอนผิดวิธีเด็กก็จะโง่ไปเลย
0: โอ้ค
1: ่
0: ะ
1: แน่นอน
0: สอนผิดวิธีความฉลาดเด็กก็ลดลงมาเลย
1: เสียไปเลยครับ
0: อาจารย์คะและอย่างเรื่องของสื่อการเรียนการสอนของเด็กไทยในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเห็นว่าเด็กๆแต่ละคนก็ชอบสื่อที่แตกต่างกันเรียนรู้จากสื่อต่างๆได้หลากหลายแตกต่างกันด้วยค่ะ
1: ใช่ครับสื่อในปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกับสื่อเมื่อสมัยผมเป็นเด็กเยอะเลยนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งiPad มีทุกๆอย่าง
0: เทคโนโลยีเอามาใช้เยอะมากด้วยนะคะ
1: แต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยพวกสื่อทั้งหลายเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยหรือผู้ใหญ
0: ่
1: ในประเทศเนี่ยควรจะคัดเลือกนะครับว่าสื่อบางอย่างเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อเด็กแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างในบางประเทศอย่างเยอรมันเนี่ยได้ทราบว่าการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในโรงเรียนอนุบาลหรือประถมต้นเนี่ยเป็นอันตรายกับสมองอย่างมีระบบ Wi-Fi เนี่ยนะครับซึ่งเด็กมาใช้แท็บเล็ตเนี่ยปรากฏว่าประเทศที่เจริญทั้งหลายเนี่ยพยายามยกเลิก Wi-Fi ออกมาเพราะว่าตัวสมองเนี่ยเขายังมีเปลือกสมองคือกะโหลกเนี่ยยังบางอยู
0: ่
1: เพราะฉะนั้นคลื่นของ Wi-Fi เนี่ยเข้าไปทำร้ายในสมองนะครับ
0: ขึ้น Wi-Fi ที่เราใช้ในคอมพิวเตอร์ในโทรศัพท
1: ์
0: ถ้ามีเด็กเล็กๆอยู่ก็ส่งผลต่อสมองเด็กๆได้ด้วยเหรอคะสื่อที่ลูกๆของคุณแม่ชอบนี่เป็นอะไรบ้างคะ
2: จะเป็นวิดีโอมากกว่าสมัยก่อนนะคะเป็น ABC แล้วก
0: ็
2: ก็ไก่ก็ไข่อะไรเงี้ย
0: ค่ะ
2: แล้วก็จะเป็นหนังการ์ตูน
0: ค่ะ
2: หนังการ์ตูนต่างๆก็
0: อย่างพวกหนังสือหรือว่าของเล่นอะไรต่างๆเหล่านี้
2: ของเล่นก็จะ
0: ชอบอะไรบ้างคะ
2: เป็นพวกหุ่นยนต์แล้วก็รถบังคับ
0: เด็กผู้ชายก็จะชอบแนวนี้
2: จะเป็นหุ่นยนต์บังคับมากกว่า
0: อย่างคุณแม่ได้ใช้หนังสือกับน้องๆเป็นประจำทุกวันไหมคะหรือว่าเป็นเวลาไหนบ้างที่คุณแม่บอกว่าน้องๆชอบหนังสือมากเลย
2: ก็ชอบทุกวัน
0: ค่ะ
2: ก็จะอ่านจะพาเขาอ่านทุกวันถ้าเรามีเวลานะคะ
1: จะดีนะครับเพราะว่าคุณแม่เป็นผู้นำในการอ่านหนังสือเล่านิทานบางทีลูกยังเล็กๆเนี่ยเขายังอ่านไม่ได้แต่ว่าให้รับว่าเขาได้ฟังนิทานจากหนังสือเล่าซ้ำได้เพราะเด็กเขาฟังได
0: ้โหฟังดูแล้วจริงๆสื่อมีหลากหลายเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงสื่อต่างๆเด็กแต่ละคนก็ชอบแตกต่างกันด้วยแต่ว่าสื่อการสอนนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเรามี VTR ที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอนต่างๆแล้วก็เป็นห้องเรียนหลากสไตล์ที่มีการเรียนผ่านสื่อต่างๆด้วยค่ะส่วนการตอบสนองของเด็กๆจะเป็นยังไงชอบหรือไม่ชอบหรือว่าจะแสดงท่าทีและการตอบรับยังไงกันบ้างไปชมจาก VTR ตัวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ

0: คุณเคยทราบหรือไม่ว่าบุตรหลานของคุณหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองชอบการเรียนรู้แบบไหนจริงอยู่ที่เราทุกคนเรียนรู้ผ่านอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ว่าข้อมูลจะมาในรูปแบบใดเราก็สามารถรับรู้และเรียนรู้ได้ทั้งสิ้นแต่หากเราสังเกตให้ดีจะมีข้อมูลบางรูปแบบที่เรารับรู้ได้ง่ายและรวดเร็วกว่าข้อมูลบางรูปแบบอาจนับได้ว่าเป็นความชอบเฉพาะตัวที่แต่ละคนมีแตกต่างกันไปแต่หากเรารู้สไตล์ที่ตัวเองชอบเราก็สามารถหาวิธีเรียนรู้ที่เหมาะกับตัวเองและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้จดจำของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นได
1: ้เธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่คนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไร
2: สังเกตว่าเดี๋ยวนี้ในชั้นเรียนอนุบาลส่วนใหญ่ครูจะนำก่อนสอนด้วยเพลงหรือให้เด็กๆมีส่วนร่วมอะไรก่อนหรือเปล่าคะอาจารย์
3: ก็ด้วยกันฮะการเรื่องจังหวะเรื่องการเต้นนะฮะยิ่งการกระโดดเนี่ยสำคัญสำหรับเด็กแล้วก็ที่จริงแล้วอย่าลืมว่าเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับเขาจะทนเรียนอยู่ที่เดียวกันเนี่ยไม่เกิน15นาที
1: Makes the care together la la la la la la la la la
3: อันนี้ก็จะดูว่ามีเด็กบางคนเนี่ยเขา
2: ไม่ค่อยจะร่วมมือกับคุณครูสักเท่าไหร่นะคะ
3: ที่เป็นอย่างเงี้ยก็แสดงอาการไม่สนุกเขาเริ่มเบื
2: ่อการที่เขาไปกวนหรือว่าไม่ทำตามหร
3: ือเขาอย่างนี้ครับครูต้องไวกว่านี้ครูต้องสังเกตเห็นว่าถ้าเขาทำอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาไม่สนุกละเล่นมาซ้ำหลายที
1: สวัสดีสวัสดียินดีที
0: ่น้องพลายแกล้งเพื่อนอีกแล้วนะคะ
1: เจอและฉัน
0: สำหรับกิจกรรมแรกในห้องเรียนดนตรีเราจะให้น้องๆแต่ละคนแสดงท่าทางและให้เพื่อนๆทำตามเราไปดูกันสิคะว่าเด็กแต่ละคนจะทำท่าอะไรกัน
4: เดี๋ยววันนี้เราจะออกกำลังกายกันเอาอะไรก่อนดีไปนอนกันไหมถ้าพร้อมแล้วทั้งหมดลุกขึ้นยืนฟึ๊บเป็นวงกลมทิ้งไว้นะอ้าวพลาย
0: น้องพัดเบาค่ะเบา
4: เบานะแพร่น้องพลาย
3: เราไปดีสังเกตเด็กก็คือมองที่ตานะครับเราจะเห็นประกายเขาว่าเขาเอาด้วยไหมอันนี้เป็นตัวเช็คเลยนะครับเด็กแต่ละคนเนี่ย
2: ถ้าเขาเริ่มไม่ค่อยสบตาครูแล้วคุณไม่ค่อยสบตาตอนที่คุณพ่อคุณแม่สอนอันนี้เราทำยังไง
3: ต้องเปลี่ยนโหมดฮะออกไปเล่นข้างนอกหรือว่าแทนที่จะให้ครูสอนเนี่ยให้ต้นไม้สอนอาจจะเอาไมโครโฟนใส่ไว้ต้นไม้เขาจะแปลกใจไง
2: แล้วทำไมต้นไม้พูดได
3: ้มีอะไรสอนก็คือมีเรื่องประหลาดนะมันต้องประหลาดจริงๆนะ
0: แม้สนุกกันใหญ่เลยนะคะเด็กๆ
4: ใครทำตามไหวได้ปะ
0: เราลองมาเปลี่ยนรูปแบบการเรียนกันบ้างนะคะดูสิว่าน้องๆจะมีพฤติกรรมอย่างไร
4: มือถึงข้าวได้เอาจับเดี๋ยวนะถ้าจับกันได้นะโอเคถ้าถึงเปล่าโอเคถ้าสู้ถ้าสู้ถ้าสู้ได้ปะ
3: ที่จริงแล้วการบาลานซ์ส่วนนี่สำคัญนะครับเพราะว่าสมองส่วนเซเรเบลลัมที่อยู่ตรงไททอยเนี่ยจะเป็นตัวที่สร้างเซลล์สมองสร้างไฟฟ้าถ้าเด็กเล่นมากๆเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยหลงทางเขาจะบาลานซ์จะขับรถขี่จักรยานขับมอเตอร์ไซค์ขับรถได้ดีนะครับ
2: แล้วก็
3: ม
2: ี
3: การเซน เซนเซอร์ได้ดีหมายก็ว่าในระหว่างเด็กเนี่ยเขาได้เล่นจำนวนมากพอเป็นพันชั่วโมงนี่เป็นการที่ครูบังคับให้เด็กไปทำแบบนี้ซึ่งจริงๆอ่ะครูต้องมีของเล่นหลายๆอย่าง
2: แล้วให้เลือกเลยอิสระอยากเล่นอะไรเล่นอย
3: ่
2: างนั้นใช่ไหมคะ
3: แล้วเราก็สังเกตดู
2: ค่ะ
5: กุ้งพายใบไม้สด
4: ใช่มันหล่นมาจากไหนอ่ะ
5: สวยปะ
4: สวยมาก
5: ว้าว
0: เด็กแต่ละคนก็มีความชอบที่แตกต่างกันคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมสังเกตลูกๆของตัวเองนะคะเพื่อที่จะออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมและให้การเรียนรู้ของลูกเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ

ชมคะในช่วงนี้นะคะเราก็ได้ทั้งชมวิดีอาร์แล้วก็ได้รู้ว่าห้องเรียนหลักสไตล์ต่างๆก็มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนแตกต่างกันด้วยนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์กันให้ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะถึงวิธีการการออกแบบเครื่องมือต่างๆรวมถึงการใช้สื่อและเครื่องมือต่างๆกับเด็กๆอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

0: กลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะแล้วก็ได้เห็นเราด้วยว่าเด็กๆแต่ละคนนั้นมีสไตล์การเรียนรู้ที่แตกต่างกันชอบการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของสื่อรวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนนั้นมีผลต่อเด็กๆมากและจริงๆแล้วการออกแบบการเรียนการสอนหรือสื่อแบบไหนที่จะทำให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเต็มศักยภาพตามพัฒนาการในขั้นวัยนั้นๆของเด็กๆเขาอะคะอาจารย
1: ์ครับก็คือเด็กแต่ละคนเนี่ยก็คงจะสนใจไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสื่ออย่างที่เรียกว่าเขาเรียกว่าวะโมเดลนะครับก็คือการเห็นนะครับการเห็นเป็นสื่อภาพเป็นได้ดูหนังดูอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ใช้ได้ดีมากดีกว่าสมัยโบราณ
0: ที่มันไม่มีเป็นภาพ
1: เป็นหนังนี่แหละ น
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: แล้วหนังนี่มันก็ควรจะสนุกด้วยน
0: ะ
1: ไม่ใช่หนังเอาแต่วิชาอย่างเดียวไม่สนุกนะครับ
0: โอ้ยอย่างงี้ก็แสดงว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์บางอย่างก็มีประโยชน์สำหรับเด็กสามารถดูได้ด้วยแต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ต้องดูด้วยพ
1: ู
0: ดคุยกันไปด้วยนะคะอย่างคุณแม่เองใช้สื่อต่างๆเหล่านี้กับน้องๆบ้างไหมคะ
2: ก็ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: หลานก็ติดการ์ตูน
0: ดูการ์ตูนด้วยค่ะ
2: ติดไม่ยอมไปไหนถ้าเปิดการ์ตูนนะเขาจะนั่งอยู่กับที่เลย
1: อันนี้ก็เป็นผลเสียนะครับเพราะว่า
0: ใช้จนติดไปเลยแล้วก็ไม่ยอมไปไหนถ้าปิดทีวีอารมณ์เสียไหมคะแม่อารมณ์เสียเลย
1: เพราะว่าตอนนี้ถ้าดูการ์ตูนอยู่เนี้ยสมองจะปิดนะครับสมองไม่มีการพัฒนาเนื่องจากติดการ์ตูนการที่ไปนั่งดูจอ VTR เฉยหรือว่าดูคอมพิวเตอร์ซึ่งมันมีรังสีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ควรจะให้น้อยน
0: ะ
1: แล้วก็ต้องระวังเรื่องคลื่นโดยเฉพาะ Wi-Fi นะครับ
0: โอ้มีคลื่นที
1: ่
0: ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กๆเป็นอันตรายด้วยเหรอคะ
1: อันตรายเข้าไปในถึงสมอง
0: คลื่นจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้อะไรบ้างที่ทำอันตรายสมองหรือทำอันตรายตัวเด็กๆเองได้บ้างคะ
1: ตอนนี้แรงๆก็คือ Wi-Fi น
0: ะครับ
1: คือเครื่องที่มาใหม่แล้วก็อันที่อันตรายอีกอันก็คือโทรศัพท์มือถือเพราะว่าอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยมันเป็นคลื่นไมโครเวฟมันจะทำให้สมองเนี่ยมันร้อนแล้วก็มันจะบวมแล้วก็จะเป็นมะเร็ง
0: มีผลมีผ
2: ล
0: แ
2: น่นอนทั้งเด็กที่เด็กและผู้ใหญ่แหละค่ะ
1: ด้วยกันนะครับมีครับเพราะมันมีคลื่นเพราะฉะนั้นต้องมีเวลาใช้จำกัดแล้วก็อยู่ในระยะที่น่าจะปลอดภัยก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะอันที่สองคือเสียงเสียงเนี่ยมันมีระบบประสาทเนี่ยที่เข้าไปจูนในสมองเสียงที่ดีก็สามารถทำให้เด็กนี่ฉลาดได้เลยนะครับ
0: แล้วเราจะใช้เสียงแบบไหนที่ว่าดีสำหรับเด็กๆล่ะคะ
1: อันนี้มันต้องลึกซึ้งนิดหนึ่งนะครับเป็นเสียงอาจจะเพลงบางอย่างอาจจะเป็นคำพูดเด็กบางคนนะคุณแม
0: ่
1: ซนมากนะครับแล้วเฮี้ยวมากเลยเพียงแต่ครูเอามานั่งตักกอดทีแล้วก็มองหน้ามองเข้าไปที่ตาครับความจริงหนูว่าเป็นเด็กดีรู้ไหมหนูเป็นเด็กน่ารักรู้ไหมพูดกับเขาทุกวันพูดกับเขาทุกวันเขาจะเป็นคนดีในอนาคตนะครับนี่คือความอวยพรจากพ่อและแม่แล้วจากคุณครู
0: เห็นว่าวาจาของคนที่เด็กรักทั้งพ่อแม่ทั้งครูศักดิ์สิทธิ์มาก
1: ศักดิ์สิทธิ์แน่นอน
0: พ
1: ู
0: ดยังไงก็จะเป็นแบบนั้น
1: แน่นอนอย่างเช่นเด็กหกล้มปุ๊บเรามาเป่านะเสียงเนี่ยจะทำให้เด็กนี่หายเพี้ยงหายเขาหายเลยนะเขาหายแล้วเขาวิ่งไปได้เลยนะครับหรือว่าสื่อบางตัวเนี่ยอย่างเช่นตัวอักษรหรือตัวสัญลักษณ์หรือการเขียนเนี่ยสำหรับเด็กเล็กๆเนี่ยค่อนข้างอันตรายเพราะว่าใน BBL เนี่ยเราจะไม่ให้เด็กสัมผัสกับสัญลักษณ์พวกนี
0: ้
1: ตัว A B C D เหมือนกันนะครับเลข2ก็คือยกนิ้วมา2มีหิน2ก้อนนี่คือ BBL คือเรียนด้วยสมองเพราะว่าท่องจำเนี่ยเป็นของที่มนุษย์คนอื่นเขาคิดภาษาเด็กไม่เคยคิดแต่ที่เรียนรู้มาเนี่ยเพราะว่าแม่สื่อสารตั้งแต่เล็ก
0: ๆ
1: อยู่ในท้องก็ได้ยินแม่พูดแต่ว่าการไปเรียนภาษาแปลกๆภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาอะไรเนี่ยใจเย็นๆนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้วิธีการส่งสื่อเนี่ยเข้าไปสร้างเซลล์ในสมองเนี่ยตั้งแต่ยังอยู่ในท้องนะครับเราอย่าเพิ่งด่วนเพราะในสหรัฐเนี่ยเขาคิดค้นว่าเด็กที่จะเรียนภาษานั้นได้นะครับต้องเรียนที่7ขวบนะครับห้ามเรียนก่อนเพราะว่ามันจะทำลายสมองส่วนสร้างสรรค์ของมนุษย์ไปจินตนาการจะไม่มีถ้าคุณเอาเรื่องที่เขาไม่รู้เรื่องไปให้โดยเฉพาะให้เด็กเขียนหนังสือ ัวเหลี่ยมเนี่ยเด็กก็จะร้องไห้ร้องไห้อีกเขาไม่ชอบการเขียนหนังสือแต่ถ้าไปชวนเขาวาดรูปแน่นอนชอบวาดรูปเพราะฉะนั้นทำไมคุณครูไม่สอนวาดตัวหนังสือล่
0: ะ
1: นะครับเริ่มจากการวาดวาดอะไรก็ได้และอีกอย่างนึงคือเรื่องการลงมือทำนะครับวาร์กโมเดลเนี่ยการลงมือทำสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นการเซตสมองซีกซ้ายและซีกขวาพร้อมกันเพราะสมองคนเรามีสองซีกซีกซ้ายคือจัดระเบียบนะครับซีกขวาคือจินตนาการนะครับในการที่ได้ลงมือทำอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่บอกว่าตอนนี้นะให้หนูนะช่วยพ่อแม่ซักเสื้อผ้าซักกางเกงในเขาจินดีมากเลยนะซักแล้วเอาไปทิ้งใหม่ๆมันอาจจะเลอ
0: ะ
1: เราต้องขยันไม่ใช่ว่าแม่ว่าการซะเองนะไม่เอาเดี๋ยวเลอะฉันทำซะเองไม่เอาล้างจานไม่เป็นไรแตกไม่เป็นไร
0: แล้วคุณแม่เองล่ะคะเคยให้ลูกซักผ้าหรือช่วยทำงานบ้านอะไรบ้างไหมคะ
2: เคยค่ะเคยซักผ้าถูบ้าน
0: ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็เขาก็ทำ
0: แต่ชอบเลย
2: ก็ทำไม่สะอาดก็ชอบถูบ้านมากกว่าซักผ้าไม่ชอบ
1: แล้วจริงๆแล้วเด็กเขาอยากจะทำเพราะว่าเขาภูมิใจแต่ที่เขาไม่อยากทำเนี่ยนะครับก็เป็นวัยหนึ่งที่เขาไม่อยากทำ
0: แ
1: ต่เขาจะอยากทำตอนวัย7ขวบ8ขวบนี่เขาอยากทำ
0: ลูกน้อง2ขวบค่ะแม่กวาดบ้านน่าทำข้าวหกอะไรเงี้ยไปกวาดบ้านมาแย่งไม่กวาดไปเลย
1: เนี่ย
0: ก็เลยช่วงนี้ก็อยากทำตามเลยแล้วโน้ตเองก็ไปซื้อแบบไม่กวาดเด็กเล่นมาให้ไม่เอาค่ะจะเอาแบบแม่เท่านั้น
2: ก็หลานที่บ้านนะคะแม่ก็ทำเค้กเขาจะแย่งแม่ก็ทำ
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นวัยหนึ่งพอวัยต่อไปแล้วจะไม่ได้แล้วเขาไม่เอาละ
0: ค่ะ
1: เฉยละนะครับเขาจะทำวิธีอื่นแล้วก็กิจกรรมทั้งหลายที่ควรจะให้ลูกทำนะครับไม่ว่าจะจัดบ้านช่วยกันจดมิเตอร์ไฟนะเพราะว่าจะเป็นการประหยัดไฟได
0: ้
1: มันเป็นกิจกรรมที่ต้องลงมือทำทั้งสิ้นตอนนี้ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับสมองเรามันจะเกิดเขาเรียกว่า gray matter ก็คือสมองส่วนที่มีสีเทาตรงนี้ตรงหน้าผากจะหนาขึ้นพอหนาขึ้นเนี่ยเด็กคนนี้ก็จะมีความมั่นคงมีบุคลิกภาพมั่นคงมีสติมั่นคงเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ดีก็ร้องไห้จะเป็นคนที่แบบเผชิญโลกได้ดีเขาตัดสินใจบ่อยไงต้องตัดสินใจตลอดเวลาจากง่ายไปยากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำโปรเจกต์ใหญ่ๆพ่อแม่ต้องให้โอกาสให้ลูกตัดสินใจด้วยตัวเองมากกว่า
0: ฟังดูแล้วจริงๆการเรียนรู้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ห้องเรียนเนี่ยเป็นไปได้หลากหลายสไตล์หลากหลายรู
1: ปแบบ
0: แม้แต่การทำงานบ้านอย่างที่อาจารย์บอกแล้วเราจะทราบได้ยังไงคะว่าเด็กคนนี้ลูกของเราชอบการเรียนรู้แบบนี้หรือเหมาะกับการเรียนรู้หรือสื่อการสอนแบบนี้ล่ะคะอาจารย์อัน
1: นี้สำคัญมากๆเลยนะครับเขาเรียกว่าฉันทะเด็กแต่ละคนมีฉันทะคือความพอใจหรือเขาเรียกพรสวรรค์เนี่ยไม่เหมือนกัน
0: ค
1: ุณครูเนี่ยไม่ค่อยทันหรอกนะครับ
0: พ่อ
1: แม
0: ่
1: จะต้องรู
0: ้
1: จะดูเลยแต่ที่โรงเรียนเนี่ยจัดเป็นชมรมได
0: ้
1: คือเอาเด็กสมมติชอบศิลปะมารวมเป็นชมรมแล้วก็หาครูศิลปะพาไปเที่ยวขอศีลเรื่องอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะให้ลูกเนี่ยได้เห็นหลายๆอย่างนะครับแล้วก็โรงเรียนด้วยนะครับคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยได้เห็นว่าเขาผลิตอะไรยังไงหรือว่าพาไปดูตลาดว่าเขาขายของยังไงนะครับพาไปดูซิบึงอันเนี้ยทำไมมันน้ำมันเน่าหรือว่าไปดูซิในที่วัดมีอะไรหลวงพ่อสอนอะไรปัจฉาเป็นยังไงทั้งหมดเนี่ยรอบตัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือโรงเรียนเนี่ยสามารถจัดการให้สิ่งที่รอบๆตัวเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เด็กจะให้ความสนใจนะครับ
0: ทุกอย่างเป็นการ
1: ทุกอย่างเป็นการเรียนรู้เลยนะคะว่าเราจะนำเสนอยังไงนะครับ
0: ต้องมีรูปแบบที่น่าสนใจให้เด็ก
1: ก็ที่จริงอ่ะพ่อแม่ควรจะเข้าโรงเรียนไปเรียนวิธีสอนลูกก่อนสั้นๆนะครับให้รู้แนวทางว่าเราจะใช้อะไรบ้างแล้วไม่ควรจะให้เห็นอะไรบ้าง
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นในช่วงท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆบ้านเลยค่ะที่อยากจะให้เด็กๆเรียนรู้ยังมีความสุขสนุกแล้วก็เกิดประสิทธิภาพได้เต็มที่ด้วยค่ะ
1: ครับก็ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับทุกท่านผมพูดในนามของสมมุติว่าผมย่อตัวเป็นเด็กนะก็เราอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าใจมนุษย์ตัวเล็กๆมากขึ้นกว่านี้นะครับอย่าพยายามไปฝากลูกเข้าโรงเรียนที่เรียนแบบโหดนะครับหรือว่าเด็กไม่มีความสุขเพราะว่าพ่อแม่ คิดฝันว่าลูกจะได้เป็นเจ้าคนนายคนนะครับเดี๋ยวนี้มันหมดสมัยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ในอังกฤษเปลี่ยนไปแล้วนะครับว่าเราไม่ต้องการทำเป็นเจ้าคนในคนแล้วเราต้องการที่จะทำอาชีพเราอย่างมีความสุขการเรียนหนังสือก็คือการทำงานที่มีความสุขถ้าเราทำงานแบบเราเล่นนะครับเรามีความสุขทุกวันเนี่ยมันไม่ดีกว่าเหรอชีวิตเราจนแก่เลยนะเราก็จะมีความสุขจากการเล่นทำงานส่วนเงินที่ได้มันเป็นแค่รางวัลเท่านั้นแต่ใจเราเนี่ยมันเราได้ทำสำเร็จไง
0: ค่ะ
1: เราไม่ได้ทำตามคำสั่งคนอื่นเราทำอย่างความฝันของเราก็ฝากนะครับความฝันของมนุษย์เนี่ยมันทำให้ชีวิตเนี่ยมีความหมายก็ขอให้มีจินตนาการมีแรงผลักดันมากๆที่จะพัฒนาประเทศและพัฒนาจิตใจของตัวเอง
0: ค่ะแม้วันนี้ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะในเรื่องของสื่อการเรียนรู้ต่างๆรวมถึงการออกแบบการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและก็ความสุขที่สุดสำหรับเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะท่านอาจารย์ดิษกรกุลธรนะคะท่านเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบการศึกษารวมถึงคุณแม่ปรีชยายุทธเสรีด้วยค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะโอ้โหจริงๆเรื่องราวของการเรียนรู้ของเด็กๆนั้นสำคัญมากๆอยู่ตลอดเวลาได้ผ่านการกระทำการเล่นต่างๆนะคะซึ่งเด็กแต่ละคนมีสไตล์การเรียนรู้หรือว่ารูปแบบที่ชื่นชอบแตกต่างกันออกไปด้วยก็อย่าลืมทำความรู้จักกับรูปแบบหรือสไตล์ของลูกเราที่ชอบด้วยนะคะ
1: แล้วก็เข้าใจลูกเราด้วย
0: เข้าใจอย่างดีที่สุดเลยนะคะเพื่อที่จะได้ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวของลูกเองได้อย่างดีที่สุดด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าอะแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: ฮะ
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
2: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
4: โยเย
1: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
7: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
5: ต้องตัดตัดตัดตัด
3: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันแน่ปลาหรือว่าเครื่องหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่าความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่71มรรคมีองค์8ตอนที่2
1: เข้าใจแล้วเข็มทองพวกเจ้าเป็นเพื่อนของเข็มทองสินะข้าต้องขอโทษแทนพวกชาวบ้านด้วยที่เข้าใจผิดจนเสียมารยาททำให้ตกใจกันไปหมด
2: ไม่เป็นไรเลยขอรับ
1: ว่าแต่พวกเจ้าทั้งสามเข้ามาที่เมืองมักได้ยังไงกันที่นี่ไม่มีใครเข้ามาได้ง่ายๆหรอกนะ
3: ท่านอาจารย์มักส่งพวกเรามาทำภารกิจขอรับ
1: ท่านอาจารย์มักให้มาทำภารกิจอย่างนั้นเหรอภารกิจอะไรกันอ่ะ
4: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันขอรับแต่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าทำภารกิจสำเร็จก็จะเข้าใจปัจจัยที่ทำให้เกิดมรรคและเข้าใจมรรคมีองค์8อย่างแท้จริงขอรับ
1: เข้าใจแล้วท่านอาจารย์มรรคส่งพวกเจ้ามาไขปริศนา8ด่านที่พวกเราไม่เคยทำได้นั่นเอง
5: จะทำได้เหรอพวกเรายังไม่เคยทำได้เลยอ่ะ
6: จะได้เหรอได้จริงเหรอไม่น่าจะได้หรอกมั้ง
7: ไขปริศนา8ด่านคืออะไรหรอเจ้าคะ
1: เดี๋ยวพวกเจ้าก็รู้ตามข้ามา
3: อย่าบอกนะว่าให้พวกเรามาเก็บขยะที่ชายหาด
6: เจ้าเข้าใจถูกเป๊ะเลย
1: ภารกิจด่านแรกที่ท่านอาจารย์มาร์คมอบหมายไว้ให้กับพวกเจ้าคือการแยกขยะ
4: หาแยกขยะแล้วมันเกี่ยวกับมาร์คมีองค์8ยังไงกันเนี่ยงง
1: ขยะมีหลายประเภทแต่คนเมืองมักไม่ค่อยสนใจคัดแยกทิ้งรวมๆกันจนหมักหมมเต็มไปหมดพวกเจ้ามีหน้าที่คัดแยกประเภทของขยะแล้วเก็บไปทิ้งให้เรียบร้อย
3: แล้วถ้าเก็บขยะหมดแล้วจะได้อะไรหรอขอรับ
1: เก็บให้เสร็จแล้วเจ้าจะรู้เอง
6: เอ้าเก็บขยะได้แล้วอย่าชักช้าเสียเวลา
3: โอ้ยขยะเยอะแยะจนจะให้แยกออกยังไงกันล่ะ
7: ข้าเคยทำที่หมู่บ้านมายาที่โรงเรียนก็มีสอนข้าบอกวิธีให้เอง
2: จริงเหรอ
8: เย้ พวกเรารอดแล้ว
6: เย้ๆข้าเก็บด้วยข้าเก็บด้วย
7: เก็บตรงนี้เก็บตรงน
3: ี้อะไรเนี่ย
7: อันนี้ต้องแยกกันนี้ขยะมีหลายประเภทมีทั้งขยะทั่วไปใช้การอะไรไม่ได้แล้วอย่างเศษผ้าชามกระเบื้องแตกขยะที่ย่อยสลายได้อย่างเศษอาหารใบไม้แห้งแล้วก็ขยะที่เอากลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างขวดแก้วกระดาษหม้อโลหะพวกเราก็แค่แยกขยะพวกนี้ให้ถูกประเภทใส่ถุงแยกกันแล้วเอาไปทิ้งแค่นี้ก็เรียบร้อย
4: แค่นี้เองสบายมากยากกว่านี้ยังทำมาแล้วเลย
3: มัวแต่โม้อยู่นั่นและรีบทำงานกันได้แล้วพวกนี้เป็นขยะทั่วไปใช้การไม่ได้ต้องเอาไว้ถุงนี้โอ้โหชามกระเบื้องนี่บินไปนิดเดียวเองเก็บไว้ดีไหมเนี่ยไม่ทิ้งไปดีกว่า
7: พวกนี้เอากลับมาใช้ใหม่ได้มีประโยชน์ต้องแยกไว
6: ้
7: เย้ย
6: อันนี้ข้าขอนะ
7: เข็มทองนั่นมันขยะจะเก็บไปทำไมเนี่ยเฮ้ย
4: เฮ้ยอาหารเน่านี่เหม็นชะมัดเลยซาลาเปาเน่าๆก็มีเหรอเนี่ยแหวะทิ้งไปให้หมดเลย
6: เย้แยกขยะเสร็จแล้วพวกเจ้าเก่งมากเลย
4: กว่าจะเสร็จข้าแทบอาเจียนแน่กลิ่นยังติดจมูกอยู่เลยแหวะ
1: มีปัญญาดีรู้จักแยกแยะแบบนี้นี่เองท่านอาจารย์มักถึงส่งมาช่วยพวกเรา
3: ท่านหัวหน้าเกาะตกลงพวกเราผ่านด่านแรกแล้วใช่ไหมขอรับ
1: ยัง

0: การที่ข้าให้พวกเจ้าเก็บขยะบนชายหาดเป็นเพียงบททดสอบขั้นต้นเท่านั้นภารกิจที่แท้จริงก็คือเจ้าสามคนต้องรู้จักแยกขยะในใจ
1: แยกขยะในใจ
2: โหนี่มันภาพเหตุการณ์ที่ผ่านมาตอนอยู่ในหมู่บ้านมายาทั้งนั้นเลยนี
3: ่จริงด้วยเห็นแล้วคิดถึงทุกๆคนที่นั่นจัง
0: เหตุการณ์ที่พวกเจ้าเจอมามีทั้งเรื่องดีคือกุศลและเรื่องไม่ดีคืออกุศลที่เป็นขยะในใจทำให้จิตใจเศร้าหมองใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะให้ดีและพวกเจ้าจะผ่านด่านนี้ไปได้ขอให้สำเร็จนะ
2: นี่แปลว่าพวกเราต้องแยกว่าอะไรเป็นเรื่องที่ดีอะไรเป็นเรื่องไม่ดีถูกไหมเจ้าปัน
4: ถูกแล้วสิลา
3: แต่เยอะขนาดนี้ตาลายแน่
4: ๆก็ใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาสิสิลารับรองแยกแยะแป๊บเดียวเสร็จ
2: จริงด้วยฉลาดมากเจ้าปันสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดี
5: ว้าวสุดยอดไปเลยทำได้ยังไงเนี่ย
4: ก็ต้องมีพลังสัมมาทิฏฐินะสิถึงทำได
2: ้ข้าแยกดีชั่วสำเร็จแล้วท่านหัวหน้าเกาะให้พวกเราผ่านไปได้หรือยังขอรับ
0: เจ้าแยกดีชั่วได้รวดเร็วมากสมกับที่มีพลังสัมมาทิฏฐิไหนเจ้าลองอธิบายมาซิว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ว
2: ได้ขอรับนี่คือภาพลุงโทนเบียดเบียนชีวิตสัตว์จับตุ๊กเหมียวไปบูชาไฟเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คือลุงโทนที่กลับใจเลี้ยงดูตุ๊กเหมียวด้วยความเมตตาเป็นกุศลคือความดีขอรับนี่คือภาพอาหยิบขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านการลักขโมยเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คืออาหยิบที่กลับใจเลิกเป็นโจรแล้วหันมาทำอาชีพสุจริตพอใจในสิ่งที่มีเป็นกุศลคือความดีขอรับภาพต่อไปคือภาพพราวหลงในกามคุณ5มากเกินพอดีจนไปละเมิดสิทธิของคนอื่นเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คือพราวที่กลับใจรู้วิธีจัดการกับความลุ่มหลงได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนใครเป็นกุศลคือความดีขอรับ
5: เฮ้ยเก่งมากศิลาสู้ศิลาสู้สู้
3: เงียบๆหน่อยเข็มทองเดี๋ยวศิลาเสียสมาธิหมด
2: ฝั่งนี้คือภาพส้มซ่าที่ถูกปีศาจพูดเท็จปีศาจพูดส่อเสียดปีศาจพูดคำหยาบปีศาจพูดเพ้อเจ้อครอบงำจนใช้คำพูดในทางทำลายผู้อื่นเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนฝั่งนี้คือส้มซ่าที่กลับใจพูดแต่ความจริงไม่พูดส่อเสียดทำร้ายจิตใจใครไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือเพ้อเจ้อในเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นกุศลคือความดีขอรับ
0: ดีมากพูดต่อไปศิลาน
2: ี่คือภาพกระรอกที่คิดละโมบอยากได้อยากขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนนี้คือภาพกระรอกที่รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ลงมือขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสแต่กลับเอาไปคืนแทนเป็นกุศลคือความดีขอรับต่อไปคือภาพน้อยหน่งโกรธแค้นพยาบาทคิดว่าถูกเพื่อนแกล้งเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้น้อยหน่งให้อภัยทุกคนใจที่เคยร้อนเป็นไฟก็เย็นลงมีความเมตตาเข้ามาแทนเป็นกุศลคือความดีขอรับ
4: เย้ๆๆภาพสุดท้ายแล้วสิลา
2: ภาพสุดท้ายคือตัวข้าเองที่กำลังถูกความเห็นผิดครอบงำให้คิดละทิ้งพ่อแม่เป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้ก็คือตัวข้าเองที่มีความเห็นตามความเป็นจริงไม่หลงเชื่อมิจฉาทิฏฐิและเลือกจะปกป้องพ่อแม่ต่อไปเป็นกุศลคือความดีขอรับและข้าก็รู้ด้วยว่าอกุศลกรรมเกิดจากอกุศลมูลทั้ง3คือโลภะโทสะโมหะส่วนกุศลกรรมเกิดจากอาจารย์ทั้ง3ของข้าคืออโลภะอโทสะอโมหะขอรับ
0: ภารกิจแยกขยะในใจสำเร็จแล้วเก่งมากศิลาตอนนี้เจ้ารู้แล้วว่าสิ่งใดดีก็ควรเก็บรักษาไว้แต่สิ่งใดไม่ดีก็ให้ละทิ้งไปอย่าไปเก็บมาเป็นขยะในใจการรู้จักแยกแยะดีชั่วก็คือรู้จักมองเห็นตามความเป็นจริงหรือสัมมาทิฏฐิหนึ่งในมรรคมีองค์8
4: เข้าใจแล้วการที่เรารู้จักกุศลและอกุศลคือปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐินี่เอง
0: ถูกแล้วการรู้จักอริยสัจ4รู้จักไตรลักษณ์และรู้จักปฏิจจสมุปบาท

0: ็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเช่นกัน
1: อ๋อมีหน้าถึงให้เริ่มด้วยการแยกขยะที่แท้ก็เพื่อจะโยงให้เห็นวิธีการแยกดีชั่วในใจนี่เอง
2: แล้วภารกิจต่อไปคืออะไรหรอขอรับ
0: กลับเข้าไปในเมืองแล้วข้าจะบอกภารกิจต่อไปให้เองอย่าลืมเอาขยะไปทิ้งด้วยล่ะ
3: ไปข้าจะไม่แอบ
2: โอ้ยมัดเลยอ่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: วันนี้เสนอตอนรูปอะไรเอ่ย

0: ีฟ้าฟ้าแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยฟ้าบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: สามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟ้าถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
2: วงกลม
0: เอแล้วที่รับบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
2: เออหนึ่งสองสามแล้วก็สี
1: ่สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟ้าลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
2: ้หนึ่งสองสามสามเหลี่ยม
0: เก่งมากจ้ะฟ้าเอ๊ะฟ้าแรบบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
2: อ๋อไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้าไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ้าฟ้าแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ้าฟ้าก่อนแล้วกันจ้า
2: ได้ครับ
0: ฟ้าต่อเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี
2: ้ดินสอดินสอค่ะดินสอ
0: โอ้เป็นรูปดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้นั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ต่อเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
2: เอ๊ไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วงก็ไม่ใช
0: ่เอ๊รูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นแรบบี้เฉลยแล้วกันจ้า
2: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟ้าเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟ้าใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะเอ๊ะนี่มันรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
2: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟ้าตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
2: ฟ้าไงครับรูปฟ้าเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟ้านี่เองอะก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

Oh.

เป๊ะเกมเพื่อนๆครับมีนาฬิกาอยู่3เรือนรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนไหนที่เป๊ะเป๊ะทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เป๊ะเป๊ะจอมซนทำเสีย

กองทัพเมฆไปพร้อม

0: ขี้คลายจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่นี้ทำใหม่ก็ได
0: ้เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลาย

0: เป็นชั้นเอกโทตรีจตุวา
1: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
2: ทำอะไรน่ะตะวัน
0: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
2: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
0: ฉันไม่เชื่อก็ไปดูให้เห็นกับตาร
2: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
2: โอ้ย
0: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชากรหลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าไปสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
2: ฮะ
5: ขอรับ
0: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆมีขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ซึมรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
0: หยั่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
2: รีบไปกันเถอะ
5: เ
6: ฮ้ยหายไปไหนแล้ว
2: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
5: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วมี
2: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
5: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
7: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหากลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนอะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
2: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาแล้วก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจ และมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
4: ได้ครับ
2: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
5: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
1: ่
4: ะ
1: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
5: อันตรายอันตรายอันตราย
1: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
4: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
1: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาและฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
2: โอ้ยแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
6: า
2: ะ
6: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
1: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือ คนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด Aftershock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
3: กลัวกลัวกลัว
4: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
1: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
2: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
6: ได้เลย
2: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
3: DLTV DLTV
2: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
4: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
2: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขี้ภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนเป้เป้จอมซน
2: Ha ha ha ha!

Oh.

哼，嗯，哼。

นาฬิกาอยู่3เรือนรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนไหนที่เปเป้ทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เปเป้จอมซนทำเสีย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยค่ะคุณพัชสังเกตเห็นนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆหน้าตาสดชื่นแจ่มใสกันทุกคนเลยแต่ว่าก่อนที่เราค่ะจะไปเรียนรู้หรือว่าสนทนากันนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชค่ะจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงสวัสดีนั่นเองเด็กๆร้องกันได้แล้วใช่ไหมคะ

0: ได้แล้วค่ะมีใครช่วยคุณครูผัดร้องเพลงได้บ้างคะน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางด้วยได้ไหมคะลูกได้ไหมคะได้เด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางก็มาร้องเพลงไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะคุณครูพัดนะคะได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงสวัสดีค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงเด็กผู้ชายสวัสดีอะไรนะคะ
1: คร
0: ับ สวัสดีครับยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะพูดคุยหรือว่าสนทนากับเด็กๆนะคะเกี่ยวกับอะไรนะอยากรู้หรือเปล่าเอ่ยอยากรู้หรือเปล่าคะวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆนะคะพูดคุยเกี่ยวกับอาหารที่เด็กๆรับประทานก่อนที่จะมาโรงเรียนนั่นเองเพราะว่าก่อนที่เด็กๆจะมาโรงเรียนเด็กๆก็จะต้องทำอะไรคะ
1: ร
0: ับประทานอาหารหรือว่ากินข้าวก่อนที่จะมาโรงเรียนนั่นเองเพื่อให้เด็กๆนะคะได้มีแรงหรือว่ามีพลังในการเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆค่ะเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าเช้าวันนี้คุณครูพัดรับประทานข้าวมากับอะไรคะมีใครอยากรู้บ้างนะวันนี้นะคะก่อนที่จะมาโรงเรียนค่ะคุณครูพัดนะคะก็รับประทานอาหารเช้ามาเรียบร้อยแล้ววันนี้ค่ะคุณครูพัดรับประทานข้าวต้มมาค่ะเด็กๆมีใครเคยรับประทานข้าวต้มเหมือนคุณครูพัดบ้างคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆหลายๆคนนะคะอาจจะรู้จักแล้วก็เคยรับประทานข้าวต้มนะคะเพราะว่าข้าวต้มนะคะก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์อย่างนึงเลยค่ะมีทั้งผักแล้วก็เนื้อสัตว์ให้เด็กๆได้รับประทานด้วยเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะจะลองสอบถามเด็กๆดูบ้างค่ะว่าก่อนที่จะมาโรงเรียนเด็กๆรับประทานอาหารอะไรกันมาค่ะใครจะออกมาเล่าให้คุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆฟังดีคะยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องเดมี่ค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: เดมี
0: ่น้องเดมี่ค่ะ
2: น้องเดมี่ค่ะ
0: น้องเดมี่รับประทานอาหารเช้าอะไรมาคะ
2: ผัก
0: นะคะ
2: ผัก
0: รับประทานผักรับประทานผักกับอะไรลูกกับอะไรคะกับข้าวใช่ไหมคะอ๋อรับประทานผักกับข้าวใครทำให้หนูลูก
2: หนูทำเอง
0: อ๋อหนูทำเองทำกับคุณพ่อหรือว่าคุณแม่คะ
2: กับคุณพ
0: ่ออ๋อช่วยคุณพ่อทำอาหารด้วยใช่ไหมคะเก่งมากเลยครับปรบมือให้น้องเดมี่หน่อยค่ะน้องเดมี่นะคะบอกว่าตอนเช้าค่ะก่อนที่จะมาโรงเรียนในวันนี้นะคะน้องเดมี่รับประทานข้าวกับผักมาด้วยเพราะว่าการที่เด็กๆนะคะรับประทานข้าวแล้วก็รับประทานผักนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะว่าข้าวกับผักก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายของเราค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะลองถามคนอื่นดูบ้างค่ะว่าใครนะที่ก่อนมาโรงเรียนรับประทานอาหารเช้ากันมาแล้วค่ะไหนใครจะออกมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังเด็กๆนั่งลงก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะเด็กๆนั่งลงก่อนนะคะเด็กๆจำข้อตกลงของเราได้หรือเปล่าเอ่ยเวลาที่เด็กๆยกมือเด็กๆจะต้อง ช่เด็กๆจะจุจุเลยใช่ไหมคะแล้วเด็กๆยืนขึ้นได้ไหมคะไม่ได้เวลาที่เด็กๆยกมือให้เด็กๆนั่งอยู่กับที่แล้วก็ยกมือแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะลองสังเกตดูค่ะอีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะเด็กๆเอามือแตะผมแตะหูแตะไหล่ใครจะออกมายกมือค่ะน้องแก้มใสค่ะเพราะว่าน้องแก้มใสยกมือแล้วก็นั่งอยู่กับที่เลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อสาย
0: น้องแก้มใสค่ะแก้มใสค่ะ
2: ชื่อสาย
0: น้องแก้มใสก่อนมาโรงเรียนรับประทานอาหารอะไรมาลูก
2: ทำอาหารข้าว
0: อะไรนะคะ
2: ชื่อสายข้าว
0: ข้าวโอ๊ตเหรออ๋อหนูรับประทานข้าวโอ๊ตมาก่อนที่จะมาโรงเรียนใช่ไหมคะใครทำให้คะ
2: พ่อ
0: คุณพ่ออร่อยไหมคะ
2: อร
0: ่
2: อย
0: อร่อยแล้ววันนี้ใครมาส่งน้องแก้มใสลูก
2: คร
0: ูใครนะคะ
2: คร
0: ูลุงใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยครับปรบมือให้น้องแก้มใสหน่อยค่ะวันนี้ใครมาส่งน้องแก้มใสที่โรงเรียนนะลูกคุณลุงแล้วก่อนที่จะมาโรงเรียนน้องแก้มใสก็รับประทานอาหารเช้ามาเป็นข้าวโอ๊ตนั่นเองเด็กๆนั่งให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะถามคนต่อไปแล้วค่ะใครดีนะคุณครูพัชจะให้เป็นกล่องนมค่ะวันนี้คุณครูพัชมีกล่องนมมาให้นะคะกล่องนมกล่องเล็กค่ะกล่องนมกล่องใหญ่กล่องนมกล่องเล็กกล่องนมกล่องใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้คุณครูพัดจะให้ใครดีนะน้องหุยหมุยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยก่อนมาโรงเรียนวันนี้น้องหมุยหมุยรับประทานอาหารมาหรือยังคะ
2: รับประทานอาหารมาแล้วค่ะ
0: รับประทานอะไรมาลูก
2: ข้าวไข่เจียวค่ะ
0: ข้าวไข่เจียวยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วในไข่เจียวมีอะไรอีกคะ
2: มีผัก
0: มีผักด้วยแล้วนอกจากรับประทานข้าวกับไข่เจียวมีอะไรอีกไหมคะ
2: มีค่ะ
0: มีอะไรคะ
2: มีซอสด้วยค่ะ
0: มีซอสด้วยซอสที่น้องหมุยหมุยรับประทานมาเมื่อเช้าสีอะไรลูก
2: สีส้มค่ะ
0: สีส้มรับประทานเป็นซอสพริกหรือว่าซอสมะเขือเทศคะ
2: ซอสมะเขือเทศ
0: ซอสมะเขือเทศยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องหมุยหมุยหน่อยค่ะเด็กๆค่ะน้องหมุยหมุยบอกว่าเช้านี้น้องหมุยหมุยรับประทานอาหารมาหรือยังคะรับประทานอาหารมาแล้วเมื่อเช้าน้องหมุยหมุยรับประทานอาหารกับอะไรนะคะ
4: ไข่เจียว
0: ข้าวอะไรลูก
4: ไข่เจียว
0: ข้าวไข่เจียวในวันนี้มีใครรับประทานอาหารเช้ามาเป็นข้าวไข่เจียวเหมือนน้องหมุยหมุยบ้างลูกมีใครบ้างคะโอ้โหมีเด็กๆหลายคนเลยที่รับประทานอาหารมากับไข่เจียวใช่ไหมคะเพราะว่าอาจจะเป็นเมนูโปรดของเด็กๆเลยค่ะแต่ว่าเวลาที่เด็กๆนะคะรับประทานไข่เจียวอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะเพิ่มเนื้อสัตว์หรือว่าเพิ่มผักลงไปได้นะคะเพื่อเด็กๆค่ะจะได้มีร่างกายที่เป็นยังไงลูกร่างกายเด็กๆจะได้แข็งแรงแล้วก็มีแรงนะคะมาทำกิจกรรมหรือว่ามาเรียนรู้กับเพื่อนๆนั่นเองค่ะเด็กๆต้องอย่าลืมเลยนะคะตอนเช้าเราจะต้องทำอะไรคะรับประทานอาหารเช้าก่อนที่จะมาโรงเรียนนอกจากจะรับประทานอาหารเช้าแล้วนะคะเด็กๆค่ะก่อนมาโรงเรียนเด็กๆก็ยังสามารถดื่มนมก่อนที่จะมาโรงเรียนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนค่ะใครดีนะใครดีนะคุณครูพัชจะสังเกตเด็กที่นั่งเรียบร้อยค่ะ

0: น้องกันค่ะน้องกันหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องกัน
0: น้องกันค่ะ
1: ก
0: ัน
1: ค่ะ
0: น้องกันค่ะเมื่อเช้าน้องกันรับประทานอาหารเช้ากับอะไรมาลูก
1: กับ
0: อะไรคะ
1: กับข้าวต้ม
0: กับข้าวต้มข้าวต้มอะไรลูก
1: ข้าวต้มหมู
0: ข้าวต้มหมูอร่อยไหมคะใครทำให้น้องกันลูก
1: ยาย
0: คุณยายในข้าวต้มมีอะไรบ้างคะ
1: มีผัก
0: มีผักผักสีอะไรเอ่ย
1: สีเขียว
0: มีผักสีเขียวๆด้วยยอดเยี่ยมเลยครับปรบมือให้น้องกันหน่อยค่ะน้องกันนะคะบอกว่าตอนเช้าค่ะก่อนที่จะมาโรงเรียนน้องกันรับประทานอะไรมาคะข้าวอะไรข้าวต้มหมูก่อนที่จะมาโรงเรียนนั่นเองเด็กๆนะคะก็ต้องอย่าลืมเลยก่อนที่จะมาโรงเรียนนะคะเราจะต้องรับประทานอาหารเช้าก่อนที่จะมาโรงเรียนด้วยนะคะเดี๋ยววันต่อไปค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะลองถามเด็กๆคนอื่นๆบ้างว่าเด็กๆนะคะรับประทานเช้ามากับอะไรหรือว่าเด็กๆค่ะได้พบเจออะไรก่อนที่จะมาโรงเรียนบ้างนะคะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆค่ะในการออกมาพูดคุยสนทนานะคะเกี่ยวกับข่าวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆค่ะอย่างเช่นในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็ถามเด็กๆนะคะหรือว่าสนทนาเกี่ยวกับอาหารเช้าที่เด็กๆรับประทานก่อนที่จะมาโรงเรียนนั่นเองค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้ฝึกการพูดแล้วก็ฝึกความกล้าแสดงออกด้วยค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่เด็กๆค่ะตั้งใจฟังใครคะนอกจากเด็กๆจะตั้งใจฟังคุณครูแล้วตอนที่เพื่อนๆออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนานะคะเด็กๆก็ตั้งใจฟังเพื่อนๆด้วยน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปเด็กๆจำได้หรือเปล่าคะว่ากิจกรรมต่อไปของเราคือกิจกรรมอะไรคะคือกิจกรรมอะไรนะเด็กๆจำได้หรือเปล่าเอ่ยนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะตรงยังครับเด็กๆค่ะเวลาเด็กๆเอามือวางไว้บนตักเด็กๆวางเบาๆนะคะไม่ต้องวางแรงนะเดี๋ยวเด็กๆจะเจ็บนะคะอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะวางเบาๆนะคะนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะตรงยังครับน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปคือกิจกรรมอะไรนะเคลื่อนอะไรนะเคลื่อนไหวและกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองเด็กๆอยากจะไปทำกันแล้วหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะรวมถึงเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปเตรียมตัวนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

0: อเคแค่นี้แหละ
1: แล้วพี่ไปหายใจทางไหนอ่ะ
0: ทางปากไงพี่ต้องทำถึง5นาทีนะพี่ย่าเวียนหัวไหม
1: ไม่อ่ะ
0: โอเคถ้าเวียนหัวพี่ย่าต้องรีบบอกหนูเลยนะต้องไปหาคุณหมอพี่ย่าครบ5นาทีแล้วเลือดหยุดไหลหรือยัง
1: หยุดแล้วนะ
0: ถ้าเลือดพี่ย่าไม่หยุดไหลพี่ย่าต้องทำ2ถึง3ครั้งถ้างั้นเดี๋ยวไปล้างจมูกกันไป
2: หัวโน
0: พี่ย่ามาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะเงินสั่งซึ่งโอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะ
1: ถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี่
0: อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
1: โอเคได้
0: เร็วสุดขีดเลยนะ
1: ได้ได
0: ้โอ้ยพี่ย่าเป็นไรไหมพี่ย่า
1: โอ้ย
0: พี่ย่าเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนแป๊บนะ
1: โอ้ยโอ้ย
0: พี่ย่าไหนหนูขอดูหน่อยชั่วโมงนะคะพี่มาเดี๋ยวหนูทำให้เพียย่ายัง
1: ไม่ใช่ต้องแบบพี่สิ
0: เอาเหรอหนูลืมไปพี่มาเข้าไปนะพี่อ๋อเพียย่าถ้ากลับบ้านน่ะเพียย่าต้องประคบร้อนอีกนะ24ชั่วโมง
1: ขอบคุณมากทำไมถึงใจเก่งจังเลย
0: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
2: แผลถลอก
0: สะอาดสะอาดเช็ดซะและโอ้ยแสบหน่อยนะพี่ย่าหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อแสบหน่อยนะพี่ย่าโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
1: ขอบคุณนะถูกใจ
0: ไม่เป็นไรพี่ย่า
1: เมื่อกี้เสียบ
3: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ๊ะ
4: อุ๊ยตายแล้วโหทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
0: โอ้โหไม่อยากจะพูดวันนี้พี่ย่าทั้งเลือดจมเดาไหลหัวนอนแถมยังหกล้ม
4: โอ้แล้วนี่หนูประถมพยาบาลหรือยังอะคะ
0: ประถมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะ
4: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ปฐมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยปฐมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
0: พี่ย่าวันนี้ที่หนูบอกอ่ะพี่ย่าจำได้ไหม
1: จำได้สิ
0: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
4: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
0: ค่ะแม่
4: อ
0: ่
4: ะป่ะโหยเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป่ะเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะมาแนะนำเครื่องให้จังหวะก่อนเลยเอกจะจำได้ไหมนะว่าคืออะไรดีเลยค่ะคืออะไรคะนี่นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะระฆังเหล็กสามเหลี่ยมอีกครั้งนึงค่ะระฆังเหล็กสามเหลี่ยมถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัชจะมาทบทวนจังหวะกันนะคะได้ไหมคะได้ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆช่วยกันฟังแล้วก็ตอบคุณครูนะตั้งใจฟังนะคะ

เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าหรือว่าจังหวะเร็วลูกอุ๊ยฟังใหม่อีกครั้งดีกว่าค่ะเด็กๆเด็กๆตั้งใจฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะ

เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะช้าหรือเร็วคะจังหวะช้าถูกต้องเลยเพราะว่าคุณครูพัดนะคะให้จังหวะอย่างช้าๆเวลาที่เด็กๆได้ยินก็ต้องเคลื่อนไหวแบบไหนเคลื่อนไหวช้าๆ เดี๋ยวเรามาฟังจังหวะต่อไปกันนะคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะลูกจังหวะช้าหรือเร็วคะจังหวะเร็วถูกต้องเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องมีอาเดี๋ยวเราจะมาฟังจังหวะต่อไปกันนะคะคุณเก่งเด็กๆตั้งใจฟังนะถ้าคุณครูพัดให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะคือจังหวะอะไรคะหยุดเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนเด็กๆก็ต้องหยุดตัวแข็งเป็นก้อนหินเลยได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดจะถามเด็กๆค่ะว่าเด็กๆทำท่าอะไรเวลาที่เด็กๆเคลื่อนไหวเด็กๆสามารถทำท่าทางต่างๆได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองเด็กๆจะต้องระวังอะไรคะระวังใครลูกระวังเพื่อนๆแล้วก็ระวังใครอีกคะระวังคุณครูด้วยระวังเก้าอี้ระวังโต๊ะด้วยแล้วเด็กๆเดินเข้าเล่นที่มุมได้ไหมคะลูกไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้เรายังทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันอยู่นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆยืนขึ้นหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะเด็กๆยืนขึ้นเลยเด็กๆลองกางแขนแล้วเดินไปรอบๆห้องเรียนได้เลยค่ะลองเดินไปรอบๆห้องเรียนได้เลยนะเดินไปฝั่งนู้นก็ได้เดินมาฝั่งนี้ก็ได้ค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะหาพื้นที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนเลยตอนนี้คุณครูพัดได้ที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนแล้วค่ะเด็กๆสามารถยืนตรงกลางได้นะคะไปยืนตรงกลางกับน้องขนุนก็ได้นะถ้าตอนนี้เด็กๆได้พื้นที่แล้วค่ะหยุดเลยค่ะระวังนะลูกเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ไม่ชนโต๊ะกับเก้าอี้นะคะเด็กๆค่ะถ้าเคลื่อนไหวแบบที่เด็กๆเดินไปเดินมาได้ไหมคะได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆจะเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะคะเด็กๆเอาตัวถอยห่างออกมาจากโต๊ะกับเก้าอี้เลยลูกพร้อมไหมคะพร้อมฟังจังหวะนะอยู่กับที่นะคะน้องกวินอยู่กับที่ค่ะอุ๊ยเด็กๆค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับอะไรคะอยู่กับอะไรลูกอยู่กับที่เด็กๆเดินไปเดินมาได้ไหมคะน้องอาก้าครับตอนนี้เราเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะเราจะอยู่กับที่ของตนเองเลยน้องมาตินครับเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะครับพร้อมไหมคะอีกรอบหนึ่งนะอยู่กับที่ตัวเองนะคะ

0: จังหวะอะไรคะหยุดเด็กๆต้องตัวแข็งเป็นก้อนหินเลยเอ๊ครูพัดถามใครดีนะน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองตัวแข็งเป็นก้อนหินเลยน้องอองฟองทำท่าอะไรคะ
1: เป็นสไปเดอร
0: ์
1: แมน
0: อ๋อทำท่าเป็นสไปเดอร์แมนยอดเยี่ยมเลยค่ะ
1: ทำท่าสไปเดอร์แมน
0: เดี๋ยวครูพัดจะลองสังเกตเด็กคนต่อไปเลยค่ะเรายังเคลื่อนไหวอยู่กับที่อยู่นะคะยังไม่เดินไปเดินมานะอยู่กับที่ก่อนนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะจังหวะหยุดแล้วค่ะน้องขนมหวานตัวแข็งเป็นก้อนหินเลยทำท่าอะไรคะ
1: ทำท
0: ่
1: าสไปเดอร์แมน
0: ทำท่าสไปเดอร์แมนยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัชจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินไปรอบๆห้องเรียนได้เลยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมฟังจังหวะนะคะลูกน้องกีตาร์มาเคลื่อนไหวกับเพื่อนเลยลูกระวังนะคะอุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะเอ๊ใครตัวแข็งเป็นก้อนหินนะอุ๊ยยังไม่มีเด็กๆคนไหนตัวแข็งเป็นก้อนหินเลยค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อดีกว่าค่ะจังหวะหยุดแล้วเด็กๆตอนนี้ครูพัดก็หยุดเคลื่อนไหวเหมือนกันค่ะมีใครหยุดเคลื่อนไหวเหมือนครูพัดบ้างคะน้องมุ้ยมุ้ยค่ะน้องมุ้ยมุ้ยทำท่าอะไรคะทำท่าสไปเดอร์แมนเหมือนกันเลยเด็กๆสามารถทำท่าที่แตกต่างไปจากเพื่อนๆได้นะคะเด็กๆ
1: คะ
0: เดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวกันเด็กๆค่ะจังหวะหยุดแล้วเด็กๆค่ะเวลาเด็กๆเคลื่อนไหวเด็กๆไม่ตัวชิดติดกับเพื่อนๆ นะคะเดี๋ยวเราค่ะจะมาเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายกันเอเด็กๆค่ะให้เด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายกันนะคะให้เด็กๆนอนลงค่ะเด็กๆนอนลงเด็กๆนอนลงระวังชนเพื่อนนะคะเด็กๆนอนลงเลยเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายกันค่ะเด็กผู้หญิงที่นอนลงเอากระโปรงปิดขาด้วยนะคะมานอนตรงนี้ได้นะน้องอาก้ามานอนตรงนี้ได้ลูกเด็กๆค่อยๆนอนลงแล้วหลับตาค่ะเด็กๆค่อยๆนอนลงแล้วหลับตานอนได้ค่ะแล้วเด็กๆตั้งใจฟังคำบรรยายของคุณครูนะในเช้าวันหนึ่งที่อากาศแจ่มใสเด็กๆกำลังนอนหลับอยู่บนเตียงแล้วเด็กๆก็ได้ยินเสียงไก่ขันเอกอีเอกเอกเด็กๆค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นมาค่ะเด็กๆค่อยๆลุกจากที่นอนค่อยๆลุกจากที่นอนนะ
1: ไปล้างหน้าไปล้าง
0: ค่อยๆลุกจากที่นอนแล้วเด็กๆค่ะก็ค่อยๆเดินไปเข้าห้องน้ำค่ะเด็กๆค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินตอนนี้ค่ะเด็กๆถึงห้องน้ำแล้วให้เด็กๆค่อยๆเปิดน้ำค่ะเด็กๆค่อยๆเปิดน้ำ

่อยๆเปิดน้ำเด็กๆค่อยๆแปรงฟันค่ะแปรงฟันแปรงฟันเลยเด็กๆค่อยๆแปรงฟันเลยนะคะเด็กๆแปรงฟันเสร็จแล้ว

0: เด็กๆค่อยๆล้างหน้าล้างหน้าเสร็จแล้วเด็กๆค่อยๆเดินไปที่ถังน้ำค่ะเดินไปที่ถังน้ำเดินช้าๆนะเดินในห้องน้ำต้องเดินช้าๆนะคะเดี๋ยวลื่นนะเดินช้าๆเด็กๆค่อยๆเอามือจับขันค่ะเอามือจับขันตักน้ำขึ้นมาขันที่หนึ่งลาดตัวสู้ขันที่สองสู้ขันที่สามสู้เด็กๆค่อยๆเอาสบู่ถูมือค่ะเด็กๆค่อยๆเอาสบู่ถูมือแล้วก็เด็กๆค่อยๆถูที่แขนถูที่แขนถูที่ตัวถูที่ขาถูที่ขาด้วยนะแล้วเด็กๆค่อยๆตักน้ำขึ้นมาขันที่หนึ่งสู้ขันที่สองขันที่สามเด็กๆก็ค่อยๆเดินไปช้าๆค่ะเดินไปช้าๆระวังลื่นนะคะระวังลื่นแล้วเด็กๆก็ค่อยๆหยิบผ้าเช็ดตัวค่ะหยิบผ้าเช็ดตัวมาเช็ดตัวเลยเช็ดที่แขนเช็ดที่ตัวเช็ดที่ขายอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเด็กๆเชิญนั่งลงที่พื้นได้เลยค่ะเด็กๆนั่งลงที่พื้นได้เลยนะใครที่นั่งชิดกับเพื่อนเด็กๆสามารถขยับได้นะคะเด็กๆนั่งยืดขาออกมาเลยค่ะเดี๋ยวโทษนะคะลูกนั่งยืดขาออกมาเลยเอากระโปรงปิดขาพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: เดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันนะคะ

เด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะนั่งที่เก้าอี้ของตนเองนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะนั่งหรือยังคะนั่งหรือยังครับนั่งที่เก้าอี้เลยครับลูกเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเราค่ะก็ได้เคลื่อนไหวนะคะประกอบคำบรรยายนั่นเองเมื่อเคลื่อนไหวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ได้มาผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่าย

บช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ยินดีต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะก่อนที่เรานะคะจะมาเรียนรู้กันค่ะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าสัปดาห์นี้เราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรคะเอ๊ะใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวเรานะคะมาทบทวนหน่วยการเรียนรู้ของเรากันค่ะเด็กๆตั้งใจสังเกตที่ป้ายนิเทศของคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้เด็กๆฟังเอเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วจะต้องตั้งใจอะไรคะตั้งใจดูแล้วก็ตั้งใจฟังเด็กๆสังเกตคุณครูพัชชีด้วยนะหน่วยตัวเราเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะหน่วยตัวเราอีกหนึ่งรอบค่ะหน่วยตัวเราถูกต้องเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้ในหน่วยตัวเรานั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายใช่ไหมคะและในวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อแล้วก็หน้าที่ของอวัยวะนั่นเองก่อนอื่นเลยค่ะ

0: เรามาร้องเพลงกันดีกว่าเอเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าเพลงอะไรคะมีใครจำเพลงที่เราได้ร้องกันไปแล้วบ้างเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงตาหูจมูกกันนะคะแล้วเด็กๆจะต้องแตะส่วนต่างๆของร่างกายที่คุณครูพูดหรือว่าคุณครูร้องด้วยนะคะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางกันค่ะตาหูจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไม่จับให้ครูดูจับไม่จับให้ครูดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไม่จับให้ครูดูจับไม่จับให้ครูดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกน่ารักมากเลยค่ะเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเด็กๆค่ะเพลงที่คุณครูร้องกับเด็กๆเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรนะคะเกี่ยวกับอะไรคะตาอะไรคะหูแล้วอะไรอีกลูก
1: จม
0: ูกเพราะว่าตาหูจมูกนะคะก็เป็นอวัยวะที่สำคัญที่ร่างกายของเราอย่างหนึ่งนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ความสำคัญของอวัยวะนั่นเองแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้กันวันนี้ค่ะคุณครูพัดมีปริศนามาให้เด็กๆได้ฟังด้วยเด็กๆจะต้องบอกคุณครูนะว่าปริศนาคำทายปริศนาคำทายที่คุณครูนำมาฝากนะคะคืออะไรพร้อมไหมเอ่ยเด็กๆต้องตั้งใจฟังคุณครูนะปริศนาคำทายแรกของคุณครูค่ะอะไรเอ่ยใช้มองจ้องดูอีกรอบหนึ่งนะคะอะไรเอ่ยใช้มองจ้องดูเด็กๆคิดว่าคืออวัยวะส่วนไหนของร่างกายเราคะที่เอาไว้ใช้มองจ้องหรือว่าดูคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยอวัยวะในร่างกายของเรานะอะไรนะที่เอาไว้ใช้มอง
1: ก
0: ับ
1: ดู
0: ใช่คืออะไรคะ
1: โทรศัพท์กับกล้อง
0: ไหนเด็กๆลองหลับตาดูสิคะถ้าเด็กๆหลับตาเด็กๆมองเห็นอะไรไหมคะ
1: ไม่เห็น
0: ไม่เห็นเอแล้วอะไรหน้าที่เอาไว้ใช้มองจ้องดูไหนลองลืมตาสิคะลืมตาแล้วเห็นอะไรบ้างคะ
1: กล้อง
2: เรือน
0: เด็กๆคิดว่าคืออะไรเอ่ยที่เอาไว้ใช้มองจ้องดูคืออะไรคะ
1: ตา
0: ตาเอจะใช้ตาจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูภาพเฉลยกันค่ะใช่หรือเปล่านะอุ๊ยภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: ตา
0: ถูกต้องเลยภาพนี้ที่เด็กๆเห็นนะคะก็คือตานั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดจะอ่านให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆต้องตั้งใจเลยคะตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจดูด้วยนะ
1: ตา
0: ตาเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะตา
1: ตา
0: อีกหนึ่งรอบค่ะตา
1: ตาย
0: อดเยี่ยมเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพตานั่นเองไหนเด็กๆลองเอามือแตะที่ตาของเด็กๆสิคะแตะเบาๆนะตาของเราเอาไว้ทำอะไรนะคะ
1: เอาไว้มอง
0: เอาไว้มองหรือว่าเอาไว้ดูนั่นเองไหนเด็กๆลองหลับตาอีกหนึ่งครั้งค่ะถ้าเด็กๆหลับตาเด็กๆจะมองเห็นอะไรไหมคะไม่เห็นอะไรเลยจะเห็นเป็นสีดำๆใช่ไหมเอ่ยแต่ถ้าเด็กๆลืมตาขึ้นมาเด็กๆก็จะสังเกตเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวของเราเลยไม่เห็นเป็นสีดำๆแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าตาของเรามีหน้าที่เอาไว้มองหรือว่าเอาไว้ดูนั่นเองเวลาที่เด็กๆนะคะจะมองสิ่งต่างๆหรือว่าอ่านหนังสือเราก็ต้องใช้ตานั่นเอง

0: แล้วตาของเด็กๆมีกี่ข้างคะมีกี่ข้างคะสองข้างยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูที่ปริศนาคำทายต่อไปเลยว่าจะมีปริศนาคำทายอะไรมาฝากเด็กๆนะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะอะไรเอ่ยได้ยินเสียงแว่วเจ้ยแจ้วแต่ไกลอีกหนึ่งครั้งนะคะอะไรเอ่ยได้ยินเสียงแว่วเจ้ยแจ้วแต่ไกลเด็กๆคิดว่าอวัยวะส่วนไหนของร่างกายของเราคะที่จะได้ยินเสียงคืออะไรคะคืออะไรคะหูโอ้โหคุณครูพันเห็นเด็กๆเอามือแตะที่หูแล้วก็บอกว่าคือหูจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูภาพเฉลยกันนะคะว่าคือภาพอะไรพร้อมหรือยังคะอะไรนะที่ได้ยินเสียงแววเจ้ยแจ้วแต่ไกลคำตอบก็คืออะไรคะหูถูกต้องไหมคะถูกต้องเหมือนที่เด็กๆตอบเลยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะอ่านให้เด็กๆฟังเด็กๆจะต้องสังเกตคำที่คุณครูพัดชี้ด้วยนะคะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้หูอีกหนึ่งครั้งค่ะหูหูถูกต้องเลยภาพนี้นะคะก็คือภาพหูนั่นเองแล้วหูของเด็กๆอยู่ตรงไหนคะหูเรามีกี่ข้างนะสองข้างไหนลองเอามือแตะหูทั้งสองข้างเลยค่ะหูของเราเอาไว้ทำอะไรนะคะเอาไว้ฟังสิ่งต่างๆนั่นเองไหนเด็กๆลองเอามือปิดหูสิคะเอามือปิดหูได้ยินเสียงอะไรไหมคะ
2: ไม่ได้ยิน
0: เลยเพราะว่าหูของเรานะคะมีหน้าที่เอาไว้ฟังนั่นเองถ้าเด็กๆเอามือปิดหูเด็กๆก็จะไม่ได้ยินเสียงต่างๆหูของเรามีหน้าที่ไว้ทำอะไรนะคะเอาไว้ฟังหูเอาไว้ทำอะไรนะคะเอาไว้ฟังถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ปริศนาคำทายต่อไปเลยว่าคืออะไรเด็กๆจะอยากรู้หรือยังนะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักไหล่เล่นยักเช้ายักเย็นยักเล่นเล่นแล้วก็ยักหมึกผูกโบเอาหมึกผูกโบไว้เลยนะเอามือไว้ที่ตักค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ปริศนาคำทายต่อไปเลยนะคะว่าคืออะไรนี่เลยค่ะเด็กๆตั้งใจฟังนะปริศนาคำทายของครูก็คืออะไรเอ่ยเปล่งเสียงไพเราะวาจาเพราะพริ้งอีกหนึ่งรอบค่ะอะไรเอ่ยเปล่งเสียงไพเราะวาจาเพราะพริ้งคืออะไรคะอะไรเอ่ยปากถูกต้องเลยเด็กๆบอกว่าปากนั่นเองที่เอาไว้พูดหรือว่าทำอะไรคะนอกจากปากของเราจะเอาไว้พูดแล้วเวลาที่เด็กๆรับประทานอาหารเด็กๆก็ต้องตักเข้าอะไรลูกตักเข้าปากเหมือนกันเลยปากมีหน้าที่ไว้ทำอะไรนะคะเอาไว้พูดถูกต้องเลยค่ะปากของเรามีหน้าที่เอาไว้พูดถ้าเด็กๆเอามือปิดปากรูดซิปเราจะพูดได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าปากของเรามีหน้าที่เอาไว้พูดถูกต้องเลยค่ะในปากของเราอยู่ตรงไหนนะคะ

0: ปากของเราอยู่ตรงนี้ไหนเด็กๆเราเอามือแตะที่ปากสิคะไหนเอามือแตะปากให้ครูดูหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆลองสังเกตเลยนะคะว่าคือภาพอะไรภาพอะไรคะคืออะไรคะปากถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูจะชี้แล้วให้เด็กๆอ่านตามคุณครูได้ไหมคะได้นะยอดเยี่ยมเลยค่ะ
1: ปาก
0: เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะปากอีกหนึ่งรอบค่ะปากภาพนี้นะคะก็คือภาพปากนั่นเองเหมือนกับที่เด็กๆบอกคุณครูเลยว่าปากของเรานะคะมีหน้าที่เอาไว้พูดวาจาที่ไพเราะนั่นเองปากอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ตรงไหนนะคะไหนเราเอามือแตะปากให้คุณครูดูหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเอต่อไปค่ะปริศนาคำทายต่อไปของคุณครูจะคืออะไรนะตอนนี้นะคะเด็กๆได้ฟังปริศนาคำทายของครูพัดแล้วก็ได้รู้จักกับหน้าที่ของอวัยวะไปแล้วนะคะเรายังเหลืออีก1ปริศนาคำทายมาฝากเด็กๆค่ะพร้อมไหมคะใครดีนะปริศนาคำทายของเราค่ะทั้งใจฟังนะอะไรเอ่ยมีไว้ดอมดมชวนชมกลิ่นหอมอีกหนึ่งรอบนะคะอะไรเอ่ยมีไว้ดอมดมชวนชมกลิ่นหอมเด็กๆคิดว่าคืออะไรคะคืออะไรคะคือจมูกถูกต้องเลยเรานะคะมีจมูกไว้ใช้ดอมโดมหรือว่าชวนชมกลิ่นหอมเหมือนกับคำปริศนาที่คุณครูพัดนำมาฝากเลยเอ๊แต่ว่าจะใช่จมูกจริงหรือเปล่านะคุณครูพัดมีภาพมาเฉลยให้กับเด็กๆด้วยเด็กๆตั้งใจดูนะคะว่าคือภาพอะไรนี้เลยค่ะภาพอะไรคะภาพจมูกถูกต้องเลยภาพนี้ก็คือภาพจมูกนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะอ่านแล้วก็ให้เด็กๆพูดตามคุณครูได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เด็กๆตั้งใจนะเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้นะคะจมูกอีกหนึ่งครั้งค่ะจมูกเอ๋ไม่ได้ยินเสียงเด็กๆเลยจมูกจมูกภาพนี้ก็คือภาพจมูกนั่นเองเอ๊ะแล้วจมูกของเด็กอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้เด็กๆเอามือแตะที่จมูกไว้นะยอดเยี่ยมเลยค่ะจมูกของเรามีหน้าที่เอาไว้ทำอะไรนะคะเอาไว้ดมกลิ่นแล้วก็หายใจนั่นเองเรามีจมูกนะคะไว้ใช้ดมกลิ่นแล้วก็หายใจเวลาที่เด็กๆไปดมกลิ่นดอกไม้เราก็ต้องใช้อะไรคะใช้จมูกในการสูดดมกลิ่นนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรกันนะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะลองขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาลองบอกซิว่าเด็กๆค่ะได้รู้จักกับอวัยวะอะไรแล้วก็มีหน้าที่อะไรใครดีนะเอามือไว้ที่ตักค่ะใครจะออกมายกมือค่ะน้องมีอาค่ะเชิญเลยค่ะน้องยารินดาหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องดินดาค่ะ
0: น้องมีอาหรือว่าน้องยาลินดานั่นเองน้องมีอาค่ะน้องรู้จักอวัยวะอะไรลูก
2: จมูก

0: จมูกแล้วจำได้ไหมคะว่าจมูกเอาไว้ทำอะไรลูก
1: ไว้สูด
0: เอาไว้สูดดมแล้วก็หายใจด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องมีอาหน่อยค่ะคุณครูพัดขอตัวแทนอีกหนึ่งคนดีกว่าค่ะใครดีนะเด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะน้องเข้าหอบเชิญเลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องข้าวหอม
0: น้องข้าวหอมค่ะ
3: น้องข้าวหอมค่ะ
0: น้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมรู้จักกับอวัยวะอะไรคะ
3: ปาก
0: ปากอยู่ตรงไหนคะปากเอาไว้ทำอะไรลูก
3: เอาไว้เคี้ยว
0: เอาไว้ตักอาหารเข้าปากใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: นอกจากตักอาหารเข้าปากของเราแล้วปากเอาไว้ทำอะไรได้อีกลูกคุณครูพัดกำลังทำอะไรนะเอาไว้พูดนั่นเองใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่ถูกต้องเลยค่ะปากของเรานะคะนอกจากเวลาที่เด็กๆจะรับประทานอาหารตักเข้าปากแล้วค่ะปากของเรายังเอาไว้พูดอีกด้วยปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาพูดคุยเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายได้นะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะได้ทบทวนกับสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดขอตัวแทนอีกหนึ่งคนค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะน้องอ๋องฟองค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
5: น้องอ๋องฟองค่ะ
0: น้องอ๋องฟองค่ะน้องอ๋องฟองรู้จักอวัยวะอะไรในร่างกายของเราอีกคะนอกจากจมูกปากแล้วรู้จักอะไรอีกคะรู้จักเท้าเท้าอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้ถูกต้องเลยแล้วน้องอองฟองรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าเท้าเอาไว้ทำอะไรคะ
6: เอาไว้เดิน
0: เอาไว้เดินยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องอองฟองบอกว่าน้องอองฟองรู้จักเท้าเพราะว่าเท้าเรามีไว
6: ้กระโดดกับเดิน
0: เอาไว้กระโดดก็ได้หรือว่าเดินก็ได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องอองฟองหน่อยค่ะขอชื่นชมน้องอองฟองด้วยนะคะที่สามารถออกมาบอกนะคะแล้วก็ชี้อวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายนั่นก็คือเท้าแล้วก็ยังสามารถบอกหน้าที่ของเท้าได้อีกด้วยค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถให้เด็กๆนะคะได้ออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนาเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะได้นะคะนอกจากเด็กๆค่ะจะได้เรียนรู้นะคะสิ่งที่คุณครูนำมาฝากแล้วนะคะเด็กๆค่ะยังบอกนะคะอวัยวะต่างๆเพิ่มเติมให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆได้ฟังได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: พี่บิ๊ก
1: หายใจทางไหนอ่ะ
0: ทางปากไงพี่ต้องทำถึง5นาทีนะ
2: พี่ย่าเวียนหัวไหม
3: ไม่อ
2: ่
3: ะ
2: โอเคถ้าเวียนหัวพี่ย่าต้องรีบบอกหนูเลยนะต้องไปหาคุณหมอ

0: ๋ยวไปล้างจมูกกันไป
1: หัวโน
0: พี่ยามาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะหนึ่งสองสามโอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะ
2: ถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี
0: ่อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
2: โอเคได้
0: เร็วสุดขีดเลยนะ
2: ได้ได
0: ้โอ้ยพี่ยาเป็นไรไหมพี่ยา
2: โอ้ย
0: พี่ยาเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนแป๊บนะ
2: โอ้ยโอ้ย
0: พี่ยาไหนหนูขอดูหน่อยแล้วก็ต้องทำ24ชั่วโมงนะคะพี่มาเดี๋ยวหนูทำให้เพียย่าเย็นยัง
2: ไม่ใช่ต้องแบบพี่สิ
0: เอาหรอหนูลืมไปพี่ไปเข้าไปนะพี่อ๋อเพียย่าถ้ากลับบ้านไหนเพียย่าต้องประคบร้อนอีกนะ24ชั่วโมง
2: ขอบคุณมากทำไมถึงใจเก่งจังเลย
0: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
1: แผลถลอก
0: โอ้ยอ้าวพี่ย่าเป็นไรเปล่า
2: โอ้โหแผลใหญ่ขนาดนี้หนูต้องใช้น้ำเปล่าสะอาดสะอาดเช็ดซะและ
0: โอ้ยแสบหน่อยนะพี่ย่าโอเคหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์แล้วเช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อแสบหน่อยนะพี่ย่า
2: โอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วขอบคุณนะถูกใจ
0: ไม่เป็นไรพี่ย่า
2: เมื่อกี้เสียง
3: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ๊ะ
4: อุ๊ยตายแล้วโหทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะล
0: ู
4: ก
0: โอ้โหไม่อยากจะพูดวันนี้พี่ย่าทั้งเลือดทั้งเดาไหลหัวนอนแถมยังหกล้มอีก
4: โอ้ยแล้วนี่หนูประถมพยาบาลหรือยังอะคะ
0: ประถมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะๆเลยค่ะ
4: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการประถมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ประถมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยประถมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
0: วันนี้ที่หนูบอกอ่ะพี่ย่าจำได้ไหม
2: จำได้สิ
0: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
4: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
0: ค่ะแม่
4: อ
0: ่
4: ะป่ะโหยเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป่ะป่ะป่ะป่ะเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.a

0: www.ac.th.
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น

0: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
2: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะตอนนี้เด็กๆอยากที่จะทำกิจกรรมศิลปะกันแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะก่อนอื่นเลยเราจะต้องมาขยับอะไรเอ่ยขยับนิ้วมือของเราถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาขยับนิ้วมือกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วค่ะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วมันกลายเป็นนอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมา2นิ้วกระต่ายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมา3นิ้วแมวเหมียวร้องเรียกหาชูนิ้วขึ้นมา4นิ้วแมงมุมลายไต่ขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมา5นิ้วกลายเป็นดอกบัวสวยงาม
1: ดอกบัวอันใหญ
0: ่เด็กๆเอามือวางไว้บนตักเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้ขยับนิ้วมือของเรากันแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาแนะนำให้กับเด็กๆทั้งหมดกี่กิจกรรมคะ3กิจกรรมเลยกิจกรรมที่1ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะจะทำกิจกรรมนี้

0: เด็กๆ ก็ต้องหยิบอะไรคะหยิบกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นเพื่อมาใช้ในการปั้นนั่นเองค่ะกิจกรรมที่2ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆจะต้องหยิบอะไรคะ
1: หย
0: ิ
1: บกระดาษ
0: หยิบกระดาษแล้วก็
1: ปั๊ม
0: ปั๊มอะไรคะปั๊มสัญลักษณ์ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆจะได้รู้นะว่ากระดาษแผ่นไหนคือผลงานของเด็กๆนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมตัดปะกระดาษเซนนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะสังเกตบนโต๊ะของครูเลยว่ามีอะไรบ้างค่ะเริ่มจากอย่างแรกเลยค่ะเด็กๆนี่เลยค่ะคืออะไรคะ
1: กระดาษ
0: มีกระดาษสีนะคะหลายสีเลยให้เด็กๆได้เลือกใช้ค่ะนี่ก็คืออะไรคะกระดาษสีค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกรรไกรปลายมนของเรานั่นเองค่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าที่ปลายของกรรไกรของเราจะเป็นปลายมวนๆนั่นเองเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆค่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะว่ากรรไกรของเราค่ะจะมีช่องนะคะทั้งหมด2ช่องเลยเห็นไหมคะแบบนี้นะคะเวลาที่เด็กๆใช้ค่ะเราจะใช้นิ้วหัวแม่มือหรือว่านิ้วโป้งกับนิ้วชี้ของเรานะคะในการใส่เข้าไปที่ช่องของกรรไกรค่ะเวลาเด็กๆใช้นะคะเด็กๆก็ใช้นิ้วหัวแม่มือหรือว่านิ้วโป้งใส่ลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็นิ้วชี้ใส่ลงไปแบบนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วเรานะคะจะค่อยๆกางนิ้วของเราออกค่ะแบบนี้เด็กๆอาจจะใช้นิ้วกลางนะคะในการประคองช่วยกรรไกรของเราอีกได้นะคะค่อยๆกางออกแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเด็กๆต้องระวังด้วยนะคะเวลาใช้กรรไกรนะอุปกรณ์ชิ้นนี้คืออะไรนะคะกรรไกรปลายมนถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ชิ้นต่อไปกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะตะกร้านั่นเองนี่นะคะก็คือตะกร้าค่ะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะนำมาใส่เศษกระดาษหรือว่ากระดาษที่เด็กๆตัดได้นั่นเองเวลาเด็กๆตัดกระดาษได้แล้วให้ใส่ลงไปในตะกร้าถูกต้องเลยเดี๋ยวเรามาดูที่ของชิ้นต่อไปของเรากันเลยค่ะคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานของเด็กๆนั่นเองโดยคุณครูปลายทางนะคะอาจจะใช้เป็นกระดาษ A4 หรือว่ากระดาษเหลือใช้ต่างๆก็ได้ค่ะสามารถนำมาให้เด็กใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้นะคะอุปกรณ์ต่อไปของเราค่ะเด็กๆคืออะไรคะคือกาวถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือกาวนั่นเองนอกจากคุณครูจะมีกาวแล้วนะคะคุณครูค่ะก็มีอะไรด้วยคะมีไม้ทากาวด้วยเห็นไหมคะแต่ว่าตอนนี้นะคะคุณครูนำไม้ทากาวใส่ลงไปที่กระปุกกาวแล้วนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆ เดี๋ยวคุณครูพัทนะคะได้มีอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างค่ะเด็กๆคืออะไรคะผ้าเช็ดมือหรือว่าผ้าชุบหมาดนั่นเองนะคะที่คุณครูค่ะนำผ้าไปชุบน้ำมาให้เด็กๆนะคะใช้สำหรับเช็ดมือนั่นเองเวลาที่มือของเด็กๆเลอะก้าวเด็กๆก็สามารถใช้ผ้าเช็ดมือในการเช็ดได้นะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะมาสาธิตการตัดกระดาษให้กับเด็กๆได้ดูนะคะคุณครูพัดขอเลือกเป็นกระดาษสีนี้เลยค่ะสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: แดง
0: เด็กๆนะคะสามารถเลือกสีกระดาษตามความชอบหรือว่าตามความสนใจของเด็กๆได้เลยนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมค่ะเวลาที่เรานะคะใช้กรรไกรค่ะเราจะต้องใช้อะไรเอ่ยใช้นิ้วโป้งหรือว่านิ้วหัวแม่มือของเรานะคะกับนิ้วชี้ในการใส่ลงไปในช่องของกรรไกรค่ะแล้วเด็กๆนะคะใช้มืออีกหนึ่งข้างจับกระดาษนะคะเราจะค่อยๆตัดกระดาษให้ขาดออกจากกันเด็กๆอย่าลืมนะคะเราจะค่อยๆง้างกรรไกรออกมาแล้วเด็กๆค่ะก็ตัดลงไปบนกระดาษแบบนี้ค่ะเมื่อตัดเสร็จแล้วเด็กๆก็ค่อยๆขยับกรรไกรแบบนี้นะคะค่อยๆขยับกรรไกรแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะตอนนี้กระดาษของคุณครูผัดขาดจากกันแล้วเด็กๆนำกระดาษใส่ลงไปในตะกร้านะคะเดี๋ยวคุณครูผัดจะตัดให้เด็กๆสังเกตอีกหนึ่งรอบค่ะเด็กๆสามารถตัดเป็นขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ตามความสนใจของเด็กๆได้เลยนะคะคุณครูผัดก็จะค่อยๆตัดลงไปค่ะเมื่อตัดได้แล้วเด็กก็ค่อยๆขยับกรรไกรค่อยๆขยับกรรไกรแบบนี้นะคะเมื่อกระดาษขาดแล้วใส่ลงไปในตะกร้าได้เลยแบบนี้นะคะเมื่อเด็กๆขาดได้กระดาษที่เด็กๆตัดได้แล้วเราจะมาทากาวกันค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าวิธีการใช้กาวของเราจะทำแบบไหนคะเด็กๆนะคะก็จะหยิบกระดาษของเด็กๆขึ้นมาเลยแล้วให้เด็กๆนะคะค่อยๆปาดกาวที่บริเวณปากของภาชนะนะคะค่อยๆปาดแบบนี้ค่ะถ้ายังมีกาวไหลอยู่นะคะเด็กๆก็สามารถปาดเพิ่มได้ปาดทั้งสองฝั่งเลยนะกาวของเด็กๆจะได้ไม่เยอะเกินไปค่ะเมื่อปาดแล้วนะคะให้เด็กๆนำกาวนะคะมาทาลงไปบนกระดาษสีของเด็กๆเลยค่อยๆทาลงไปเลยค่ะเมื่อทาเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆติดกระดาษลงไปแบบนี้ค่ะค่อยๆใช้มือของเด็กๆในการกดนะคะอีกหนึ่งชิ้นค่ะคุณครูนะคะก็จะค่อยๆปาดกาวเหมือนเดิมเลยที่บริเวณปากของภาชนะค่ะแบบนี้เลยแล้วปาดทั้งสองฝั่งเลยนะคะกาวของเด็กๆจะได้ไม่เยอะเกินไปแล้วก็นำมาทาลงบนกระดาษสีที่เด็กๆตัดได้ค่ะแล้วเรานะคะก็จะกลับด้านแบบนี้เลยซึบค่อยๆใช้มือกดกระดาษของเรานะคะให้ติดกันมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อเด็กๆทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะต้องนำมาให้ใครคะนำมาให้คุณครูคุณครูก็จะได้จดบันทึกผลงานของเด็กๆนะคะและผลงานชิ้นนี้เด็กๆใช้กาวเราจะต้องนำไปทำอะไรคะนำไปหนีบหรือว่านำไปตากให้แห้งนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ของเราได้เด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูพัดเปิดมุมไหนบ้างคะมุมอะไรคะมุมหนังสือมุมอะไรอีกคะมุมวิทยาศาสตร์แล้วก็มุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้เขาเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆแล้วนะคะถ้าเด็กๆได้ยินสัญญาณหมดเวลาหรือว่าคุณครูร้องเพลงนะคะเด็กๆก็ต้องช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะเก็บเก้าอี้เข้าที่เด็กๆฟังก่อนนะคะเมื่อเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วเด็กๆจะต้องมาเข้าอะไรคะเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆสนใจเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวแถวแรกของเรานะคะกิจกรรมปั้นดินน้ำมันเด็กๆกลับหลังหันแล้วไปหยิบกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นเลยลูกเด็กๆกลับหลังหันเลยค่ะ

0: หนูไประบายกัน
1: เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดได้เลยนะคะ

เด็กๆค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะเก็บของเล่นเลยนะคะ

0: หลังจากที่คุณครูผัดนะคะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันมาแล้วนะคะคุณครูผัดค่ะก็จะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาเล่านะคะเกี่ยวกับกิจกรรมหรือว่าผลงานที่เด็กๆได้ทำในวันนี้ค่ะนี่เลยค่ะผลงานนี้เป็นผลงานของใครคะของหนูออกมาเลยค่ะน้องมีอาหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยค่ะนี่นะคะก็คือผลงานวาดภาพสีเทียนของน้องมีอานะคะน้องมีอาน้องมีอาวาดเป็นอะไรคะ
1: แมว
0: แมวค่ะ
1: แมวค
0: ่
1: ะ
0: แมวอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่ที่บ้านหนู
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องมีอานะคะบอกว่าวาดภาพนะคะเป็นแมวที่อยู่ที่บ้านของน้องมีอานั่นเองยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องมีอาหน่อยค่ะเดี๋ยวผลงานนี้ฝากคุณครูไว้ก่อนนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามในวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆค่ะจะได้เลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เด็กๆสนใจอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆอย่างได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดให้เด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูผัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปล้างมือเข้าห้องน้ำกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปล้างมือและเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปกันค่ะ

0: เด็กๆค่ะตอนนี้นะคะก็เข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราแล้วค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เด็กๆนะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะให้เด็กๆลองทำท่าทางตามคุณครูได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ขนมจีบทำตามคุณครูเลยนะซาลาเปาข้าวต้มมัดอีกครั้งนึงค่ะขนมจีบซาลาเปาข้าวต้มมัดเด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะสำหรับกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็มีเกมการศึกษาใหม่มาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักด้วยค่ะนั่นก็คือเกมภาพตัดต่ออุปกรณ์นะคะที่เด็กๆค่ะใช้ในการรับประทานอาหารนั่นเองเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆลองสังเกตค่ะที่ภาพของคุณครูพัชเลยค่ะนี่นะคะก็คือภาพที่สมบูรณ์ของคุณครูใช่ไหมคะนอกจากจะมีภาพให้เด็กๆได้สังเกตแล้วนะคะคุณครูค่ะก็จะมีการจัดเตรียมนะคะกรอบค่ะที่เด็กๆนะคะใช้ในการเล่นเกมภาพตัดต่อด้วยค่ะนั่นก็คือด้านนี้เลยนี่นะคะคุณครูปลายทางค่ะก็สามารถจัดเตรียมนะคะกรอบที่เด็กๆใช้ในการเล่นเกมภาพตัดต่อได้ค่ะเพราะว่าในช่วงแรกนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่ทราบนะคะคุณครูก็มีกรอบเพื่อให้เด็กๆค่ะสะดวกในการเล่นเกมภาพตัดต่อได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็จะสังเกตเห็นค่ะว่าบนโต๊ะของครูพัชตอนนี้นะคะมีทั้งภาพที่สมบูรณ์แล้วก็กรอบแล้วนะคะนอกจากนั้นค่ะคุณครูนะคะก็ยังมีชิ้นส่วนของเกมการศึกษานะคะหรือว่าภาพตัดต่อมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะนำชิ้นส่วนของเกมภาพตัดต่อนะคะมากระจายเพิ่มเติมให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะคุณครูนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยคุณครูก็จะนำไปวางกระจายไว้นะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วเด็กๆนะคะลองสังเกตค่ะภาพที่สมบูรณ์ของเราค่ะที่ด้านบนเลยนะคะเด็กๆลองสังเกตค่ะตรงนี้มีอะไรวางอยู่คะนอกจากจานแล้วมีอะไรอยู่ลูกมีส้อมคุณครูค่ะก็จะสังเกตนะคะชิ้นส่วนของเกมการศึกษาค่ะว่าเอ๊ะตรงไหนนะที่มีส่วนของส้อมอยู่ตรงไหนนะตรงไหนคะคุณครูพัชนะคะก็จะหยิบภาพที่มีซ่อมเลยค่ะแบบนี้เลยแล้วเด็กๆลองสังเกตจากภาพที่สมบูรณ์นะคะคุณครูพัชวางตรงนี้ถูกต้องไหมคะถูกหรือเปล่าเอ่ย
1: ไม
0: ่ถูกเด็กๆลองสังเกตดูนะคะจากภาพที่สมบูรณ์ของคุณครูคุณครูวางตรงนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องคุณครูก็จะวางลงไปเลยค่ะแบบนี้นะคะเด็กๆอาจจะสังเกตจากภาพที่คุณครูติดไว้นะคะเพื่อช่วยในการสังเกตแล้วก็เล่นเกมภาพตัดต่อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่ามีส่วนไหนที่ขาดหายไปเด็กๆสามารถสังเกตได้จากทุกมุมเลยตรงไหนคะอะไรคะตรงนี้ใช่ไหมคะหรือว่าตรงด้ามของซ่อมที่ขาดหายไปใช่ไหมเอ่ยเอ๊คุณครูพัชเห็นค่ะว่ามีด้ามของช้อนหรือว่าซ่อมอยู่คุณครูพัชลองหยิบชิ้นนี้มาค่ะเอ๊ถูกไหมคะ
1: ถ
0: ูกไหมคะไม่ถูกเดี๋ยวคุณครูพัชลองหาชิ้นต่อไปเลยค่ะเอ๊จะเป็นภาพนี้หรือเปล่านะ
1: ใช่
0: ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: ถูกต้องคุณครูก็จะวางลงไปเลย
1: แต่ว่าหาไปอันหนึ่งคือช้อนกับจาน
0: เอ๊เหมือนไหมคะ
1: เหม
0: ือนเลยคุณพัชทำถูกไหมคะ
1: ถ
0: ูกใช่ไหมคะเด็กๆนะคะก็สามารถหยิบชิ้นส่วนของเกมภาพตัดต่ออื่นๆนะคะมาต่อให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ให้เรียบร้อยได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเด็กๆนะคะจะได้ เล่นเกมการศึกษาค่ะทั้งเกมการศึกษาใหม่นั่นก็คือเกมภาพตัดต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารนะคะรวมถึงเกมการศึกษาเดิมด้วยเมื่อเด็กๆ เล่นเกมการศึกษาเสร็จแล้วจะต้องทำยังไงคะต้องยกอะไรเอ่ยต้องยกมือก่อนนะคะถ้าเด็กๆ เล่นเกมการศึกษาเสร็จแล้วเด็กๆ ยกมือคุณครูค่ะก็จะเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาของเด็กๆนั่นเองเมื่อคุณครูตรวจสอบเสร็จแล้วเด็กๆถึงจะเก็บอะไรได้คะ
1: เก
0: ็บเกมการศึกษาเข้าที่นะคะแล้วเด็กๆค่ะก็สามารถมาหยิบเกมการศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะที่มุมเกมการศึกษาของคุณครูนั่นเองค่ะเด็กๆนั่งที่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บเก้าอี้เข้าที่กันนะคะ

ถูกไหมคะยังไม่ถูกถูกไหมเอ่ยไม่เหมือนกันเอาเปลี่ยนค่ะเอาวางตรงไหนคะเอาวางตรงไหนเอ่ยถูกไหมคะเหมือนไหมเอ่ยเหมือนไหมคะยังไม่เหมือนไปทำใหม่สิคะไหนด้านไหนลองมาวางสิคะลองเอามาวางดูค่ะเอามาวางตรงนี้เลยแล้วเอานี้มาวางครับเราสังเกตดูเลย

มุนให้เหมือนให้เหมือนกันค่อยๆหมุนหมุนอีกหมุนตรงนี้แบบหมุนเอาวางถูกต้องไหมคะถูกเปล่าเอาด้ามมาไว้ตรงนี้หมุนมาหมุนตรงนี้น้องเดมี่ค่ะช่วยเพื่อนจับหน่อยยังไม่ถูกเลยอีกนิดนึงค่ะมาด้านนี้หมุนตรงนี้ค่อยๆหมุนตรงนี้ค่ะถูกค่ะมาวางตรงในกรอบลูกติดวางเลยอันนี้วางค่ะวางตรงไหนคะดูสิวางตรงไหนลูกวางตรงไหนคะวางข้างล่างวางข้างล่างค่ะน้องแก้มใสถูกหรือเปล่าเหมือนไหมคะอีกนิดนึงค่ะน้องขนุนไม่ต้องขยับแล้วตรงนี้ถูกแล้วค่ะตรงไหนวางวางค่ะหมุนเห็นไหมตัวนี้เหมือนไหมคะถูกไหมเอ่ยไม่ถูกเก่งมากน้องเดมี่วางค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวหนูเอาไปเก็บนะคะเอานี่ไปเลย

โอเคอันต่อไปค่ะไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนหนึ่งโอเคค่ะเอาวางชิดติดกันโอเคค่อยๆเอามือกดไม่วางชิดติดกันหรอกถอยลงมานิดนึงอันต่อไปค่ะวางเลยค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องกลุ่มไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาใส่ในตะกร้าแล้วมานั่งที่ได้เลยค่ะเด็กๆเก็บเกมการศึกษาใส่ในตะกร้าได้เลยค่ะ

หลังจากที่คุณครูผัดนะคะให้เวลาเด็กๆแล้วคุณครูปลายทางค่ะได้ไปปฏิบัติกิจกรรมเกมการศึกษากันมาแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆนะคะบอกว่าเด็กๆค่ะได้เล่นเกมภาพตัดต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารด้วยวันนี้มีใครได้เล่นเกมภาพตัดต่อบ้างคะมีหลายคนเลยนะคะที่ได้เล่นเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้นะคะหรือว่าเด็กๆบางคนค่ะอาจจะได้ทบทวนเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆได้เรียนรู้กันมานะคะค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้กับกิจกรรมต่างๆของเรานะคะทั้งหมด5กิจกรรมเลยค่ะคุณครูพัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยที่มีความตั้งใจนะคะในการเรียนแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะ

เดี๋ยวเรามาร้องเพลงหมดเวลาไปพร้อมๆกันได้ไหมคะได้ช่วยกันร้องเพลงด้วยนะคะ1 2 3วันนี้

ันนายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบ๊ายบายเด็กๆหันหน้าไปบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆด้วยค่ะลูกบ๊ายบายเพื่อนๆด้วย

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Wow.

Oh, whoa, whoa.

Mm-hmm.

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆเล่นซนอีกแล้วนะครับเห็นกันไหมครับว่าความซนของเปเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

0: ยังจำ7มหัศจรรย์ได้ไหมพวกเขากล่าวว่าจะเดินทางไปดวงจันทร์แต่ลงผิดติดค้างอยู่บนโลกจะไปต่อก็ไม่ได้เพราะพลังงานไม่พอการจะสะสมพลังงานได้อีกก็ต้องทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นทั้ง7เดินทางมาถึงชายป่าถัดไปบ้านไร่พวกเขาจึงตัดสินใจไปสำรวจเผื่อว่าจะมีใครต้องการความช่วยเหลือ
1: เฮ้รอฉันด้วยสิ

0: ด้วยความบังเอิญดูเหมือนมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ตรงนี้พอดี
1: ฉันไม่สบายพาลูกๆไปหาอาหารไม่ได้รบกวนพวกท่านช่วยหาอาหารมาให้ลูกๆของฉันหน่อยจะได้ไหมจ๊ะ
2: ดูเหมือนสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้จะต้องกินอาหารเพื่อให้มีชีวิตเหมือนกับที่พวกเราต้องทำความดีเพื่อให้มีพลัง
0: ได้เลยลูกไก่ตัวเล็กๆที่ส่งเสียงร้องไม่หยุดพวกเนี้ยเรียกว่าอะไรนะลูกเจี๊ยบมาดูกันสิว่า7มหัศจรรย์จะหาอาหารมาให้ลูกเจี๊ยบสำเร็จหรือไม่

0: ธอมีอาหารมาให้เลือกตั้งหลายอย่างไม่ชอบสักอย่างเลยหรอ
1: ขอโทษนะพวกท่านอาจจะไม่เข้าใจสัตว์แต่ละชนิดกินอาหารไม่เหมือนกันที่พวกท่านนำมาให้ไม่มีอาหารของไก่เลยจ้ะ
0: ถ้าอย่างนั้นอาหารของไก่คืออะไรล่ะ
1: อาหารของเราก็คือแมลงตัวเล็กๆและก็พวกเมล็ดข้าวต่างๆไงล่ะ
2: อ
1: ่
2: ะฉันเห็น
3: ใช่ใช่ฉันด้วย
4: ท่าทางจะหิวจนรอไม่ไหวแล้ว
1: งั้นเราก็พาพวกเขาไปหาอาหารสิ
0: ไปกันไปกัน
5: ทำไมพวกเขาไม่ยอมไปกับพวกเราล่ะ
1: ลูกๆคงจะเป็นห่วงฉันน่ะ
3: เป็นห่วง
1: และนี่ก็เป็นคำใหม่อีกคำที่เจ็ดมหัศจรรย์ได้เรียนรู้เมื่อลูกเจี๊ยบไม่ยอมไปไกลจากแม่เจ็ดมหัศจรรย์จึงต้องไปนำอาหารมาให้ข้าวเปลือกเมล็ดเล็กจังจะเอาไปให้ลูกเจี๊ยบยังไงดีนะ
2: ใช่แล้วพวกเรามาแปลงร่างกันเถอะ

0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี่
5: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นชามใส่เมล็ดข้าวเอาไปให้ลูกเจี๊ยบกินอร่อยถูกใจ

0: อิ่มท้องอิ่มใจแม่ไก่และลูกเจี๊ยบนอนพักผ่อนเถอะนะ
1: ฉันรู้สึกถึงพลังอุ่นๆ
2: อ
1: ื
2: มเหมือนกัน
3: เราก็รู้สึก
0: มนุษย์เรียกว่าความสุขเหมือนตอนที่เราเจอกระต่ายและช่วยลูกสัตว์เลย7มหัศจรรย์เพิ่งรู้จักความรักความอบอุ่นในครอบครัวและสำหรับความช่วยเหลือที่พวกเขาให้แก่ลูกเจี๊ยบทำให้ได้พลังความดีเพิ่มอีกคราวหน้าภารกิจทำดีเพิ่มพลังของ7มหัศจรรย์คืออะไรนะอย่าลืมติดตามชมนะคะ
4: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: น้อย
6: ตอนพลังมด

와우.

ขนมของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: วันนี้เสนอตอนอย่าทิ้งขยะ

0: สวัสดีครับลุงคอคอป้าแมงโก้
1: สวัสดีฟ้าฟ้า
2: ไงจ้าฟ้าฟ้าวันนี้จะออกมาเล่นอะไรดีเอ่ยโอ้โอ้ฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าจ๊ะว่ามันคืออะไร
0: เฮ้ยไม่รู้ครับ
2: พวกมันก็คือใบไม้ยังไงล่ะจ๊ะ
0: ใบไม้
2: ใช่แล้วจ้าใบไม้เหมือนกับใบไม้ที่อยู่บนหัวของลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ไงจ๊ะ

0: ม่ใช่อ่ะ
1: อ้าวทำไมไม่ใช่ล่ะจ๊ะ
0: ใบไม้ลุงกับป้าสีเขียวแต่ใบเนี่ยสีเหลือง
1: อืมฉลาดมากจ้ะแยกสีออกด้วยแต่ถึงแม้มันจะคนละสีกันแต่มันก็เป็นใบไม้เหมือนกันนะจ๊ะ
0: เอ๊ะ
1: ใบไม้สีเขียวน่ะคือใบไม้ปกติที่เราเห็นกันตามต้นไม้ทั่วไปแต่ใบไม้สีเหลืองน่ะคือใบไม้แห้งที่ใช้มานานแล้วจนมันเก่าสีแห้งแล้วใช้ไม่ได้อีกแล้วต้นไม้เขาก็เลยทิ้งมันมา
0: หืมใบไม้แห้งใช้ไม่ได้แล้ว
1: ใช่แล้วจ้าอืมแถวเนี้ยมีแต่ใบไม้แห้งที่ใช้ไม่ได้แล้วทั้งนั้นเลยพวกเราจะทำยังไงกับของที่ใช้ไม่ได้แล้วดีนะ
0: ฮะทิ้งลงถังขยะ
1: ความคิดดีมากจ้าฟ้าฟ้าเจ้าใบไม้แห้งพวกนี้ก็เป็นขยะใช้ไม่ได้แล้วปล่อยเอาไว้ก็ทำให้พื้นสกปรกซะเปล่าเก็บไปทิ้งขยะละดีที่สุดจ้า
0: ฮ่าเย
1: ้ถ้าอย่างนั้นเรามาเก็บใบไม้แห้งไปทิ้งถังขยะกันเถอะจ้า
0: ครับ
1: เหนื่อยซะแล้วเหรอจ้าฟาฟายังเหลือใบไม้แห้งให้เก็บอีกตั้งเยอะเลยนะเนี่ย
0: เฮ้ยเหนื่อย
1: ถ้าทางจะไม่ไหวจริงๆด้วยแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงถึงจะเก็บใบไม้แห้งไปทิ้งถังขยะได้หมดเลยเนี่ยฟาฟาที่แท้ก็ไปตามแรปโบ้กับแรปวี่ให้มาช่วยกันเก็บนี่เองฉลาดมากเลยจ้าฟ้าฟ้า
0: เอ๊ะฮ่า
1: เยี่ยมมากเลยจ้าแรปโบ้แรปปี้ถ้าใช้เจ้านี่แล้วก็อีกแป๊บเดียวก็เก็บได้หมดแล้วล่ะฟ้าฟ้าคงไม่รู้จักละสิที่แรปโบ้ก็ใช้อยู่นะเขาเรียกว่าไม้กวาดนะจ๊ะ
0: ฮ่าไม้กวาด
1: ใช่แล้วจ้าแรปโบ้ก็ใช้ไม้กวาดกวาดใบไม้มากองรวมกันก่อนจะได้ขนเอาไปทิ้งทีเดียวเลยไม่ต้องไปมาหลายรอบไงจ๊ะ
0: อ๋อ
1: ถ้าใช้ไม้กวาดนี่ล่ะก็ฟ้าก็ไม่ต้องเหนื่อยบินไปทิ้งหลายรอบนะจ๊ะ
0: เ
1: ก่งมากเลยทุกคนก็เหลือแค่ขนไปทิ้งถังขยะเท่านั้นถ้าเรียบร้อยเท่านี้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ก็อยู่กันอย่างสะอาดเหมือนเดิมแล้วไม่ต้องมีใบไม้แห้งสกปรกมารบกวนอีกแล้วล่ะจ้า
2: เย้

ปลือกกล้วยนี่นาใครโยนมากันนะเนี่ยอ้าวแคทโต้นี่เองทำไมถึงทำสกปรกอย่างนี้ล่ะแคทโต้อย่าทิ้งสิ

าดเหมือนแคทโต้นะไม่งั้นเกิดเจ็บตัวขึ้นมาแบบแคทโต้ไม่รู้ด้วยนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่จ้า

สวัสดีครับได้เวลาของรายการเจนวายครั้งแล้วนะครับวัยรุ่นที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่ครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอคำถามที่ถามว่าโตมาเนี่ยคุณอยากเป็นอะไรบางคนเนี่ยอาจจะเจอสิ่งที่ตัวเองชอบได้ไวแต่บางคนค้นหาทางชีวิตก็ยังไม่เจอครับการที่เราจะได้เจอสิ่งที่ตัวเองชอบบางครั้งต้องออกจากเซฟโซนตัวเองเหมือนกับแขกเชิญของเราวันนี้ครับ

0: ผมภูมิปรินมโนอายุ18ครับตอนนี้ผมเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ที่บริษัทสตาร์ทอัพที่ต่างประเทศครับสำหรับผมแล้วผมมองว่าการศึกษาในระบบเนี่ยครับมันเหมาะกับคนที่เขาต้องการจะเดินตามทางที่ถูกวางไว้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นบาง career path เช่นเป็นวิศวะจะต้องเรียน1 2 3 4ผมว่ากับบางคนอาจจะเหมาะก็ได้แต่สำหรับผมว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองเหมาะกว่าครับ
1: ตะกี้ที่ภูมิให้พี่ดูมันคืออะไรครับ
0: เมื่อกี้มันคือโปรแกรมที่ใช้ในการเล่นเครื่องดนตรีครับเราสามารถเล่นเพลงอะไรก็ได้ในโลกด้วยเครื่องดนตรีอะไรก็ได้ผ่านการเขียนโปรแกรมครับ
1: เดี๋ยวนะสิ่งที่เราทำเนี่ยอาชีพมันคืออาชีพอะไรครับ
0: อันนี้เราเรียกอาชีพนี้ว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร
1: ์ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์มันต่างกับโปรแกรมเมอร์ไงครับน้อง
0: โปรแกรมเมอร์คือคนที่เราสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานครับสั่งให้คอมเดินซ้ายเดินขวาทำงานต่างๆที่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้แต่ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์ครับเราคือคนพัฒนาซอฟต์แวร์เราคือคนที่ต้องคิดว่าใครจะเป็นผู้ใช้โปรแกรมเราเรากำลังแก้ปัญหาอะไรให้ผู้ใช้คนนี้เอ๊ะโปรแกรมของเราเนี่ยมันต้องทำงานอะไรได้บ้างนะแล้วเราเอาความต้องการเหล่านั้นครับมาสร้างเป็นฟีเจอร์สร้างเป็นความสามารถต่างๆในโปรแกรม
1: โอ้พูดมาขนาดนี้น้องภูมิอยู่เท่าไหร่ครับ
0: อ๋อตอนนี้ผม18ครับ
1: 18
0: ใช่ครับ
1: 18ทำได้ขนาดนี้เหรอ เดี๋ยวๆ เราเริ่มมาจากอะไรครับเนี่ยทำไมถึงสามารถทำโปรแกรมและเข้าใจอะไรได้มากขนาดนี
0: ้อ๋อผมเริ่มจากจริงๆตอนเด็กครับผมเป็นเด็กที่ติดเกมมากเราเล่นเกมแบบเยอะมากๆจนเครื่องคอมพิวเตอร์พังไป2เครื่องตอนนั้นผมติดเกม Trail Runner กับ Minecraft ครับ
1: โอเค Minecraft คือเกมที่เป็นเหมือนบล็อกต่อ
0: เกมสร้างบ้าน
1: สร้างบ้านสร้างทุกอย่าง
0: สร้างอะไรต่าง
1: ๆได้ด้วยสร้างของได
0: ้ใช่ครับพอผมเจอ Minecraft เนี่ยครับเหมือนเป็นสวรรค์เราเลยแต่เสียดายอย่างนึงครับถึงมันสร้างอะไรก็ได้แต่ของที่มีในเกมเนี่ยครับมันก็จำกัดสมมุติว่าผมบอกว่าผมอยากได้ดาบสีลุงดาบสีลุงที่มีออร่าสีเหลืองๆตรงดาบหรือผมบอกว่าผมอยากได้เรือเล็กๆอันนึงที่ลั่นไปตามอุโมงค์ที่เป็นวงกลมเกมมันทำให้ผมไม่ได้ครับมันบอกเอ๊ะไม่มีบล็อกแบบนี้ขอโทษที

0: ทำไง
1: ตอนนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เลยทำสิ่งที่ผมทำบ่อยมากๆก็คือการเปิด YouTube ผมเข้าไปเปิด YouTube แล้วก็พิมพ์ตามภาษาเด็กไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษว่า how make Minecraft mod แกมมายังผิดเลยครับสมัยเด็กๆเรา
0: mod คือการ
1: mod คือส่วนเสริมของเกม
0: ชอ
1: บเกมครับตอนนั้นผม Google ไปผมก็ไปเจอกับตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยซึ่งผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ๋อไอเนี่ยเรียกว่าการเขียนโปรแกรมแต่ตอนเด็กเราไม่รู้หรอกครับเรารู้ว่ามีคนคนหนึ่งเขาพิมพ์ตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้บางอย่างแต่สุดท้ายมันกลายมาเป็นดาบสีลุงได้มันกลายมาเป็นแบบของโมเดลสวยๆแบบนี้เราสามารถสร้างโลกที่เราอยากจะเป็นได้แล้วใช่ครับแต่ว่าการที่เราสร้างโลกของตัวเองครับผมว่ามันก็ยังน่าเบื่ออยู่ดีเพราะไม่เห็นมีคนมาเล่นด้วยกับเราเลยจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราสามารถเอาโลกที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเพื่อนเขาก็อยากเล่นโลกแบบนี้โลกที่มันมีทั้งเวทมนต์มีทั้งเทคโนโลยีมาผสมกันผมก็บอกว่าผมอยากสร้างร้านค้าออนไลน์ที่ทำให้เด็กที่อยากซื้อของอันนี้เกมเราก็แค่เติมเงินเข้ามาเติมเงินปุ๊บก็เลือกเลยว่าอยากซื้ออะไรเขาก็จะได้ดาบได้โล่ได้อะไรต่างๆฟรีฮะ
0: ของที่เราเขียนออกมามันสามารถเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆได้เหรอ
1: ใช่ครับ
0: หมายถึงว่าเป็นแค่วิชวลหรือว่าเข้าไปในเกมเลย
1: เข้าไปในเกม
0: ไม่ใช่แค่วิชวลด้วย
1: ใช่ครับ
0: ทำได้ไงอ่ะ
1: ตอนนั้นแบบเป็นเพราะภาษาโปรแกรมหนึ่งครับคือจาว่าเป็นภาษาที่ไอ้เจ้า Minecraft เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาภาษาโปรแกรมของเกมครับจะเป็นตัวบอกว่าเกมเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีน้ำมันมีบล็อกต่างๆแต่เราสามารถเขียนโค้ดเพิ่มขึ้นมาเพื่อบอกเกมว่าเอ้ย Minecraft เนี่ยมันก็มีดาบสีลุ้งเหมือนกันนะ
0: ที่เราแบบเริ่มเขียนโปรแกรมเป็นเราสามารถเราเก่งๆขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเราทำอะไรบ้าง
1: ตอนนั้นครับผมสร้างแอปแชทแอปคุยกันไม่ให้คุณครูรู้ครับตอนที่ผมเรียนในวิชาห้องคอมเนี่ยตอนนั้นครับเน็ตมันไม่ค่อยดีบางทีมันเข้าเน็ตแบบเข้าไปเล่นเน็ตไม่ได้แล้วโรงเรียนก็ยังบล็อก Facebook ด้วยครับแปลว่าผมเปิด Messenger คุยกับเพื่อนไม่ได้
0: ตอนนั้นยังไม่มีไลน์ก็ Facebook ทั่วไป
1: ครับ Facebook ทั่วไป
0: โอเค
1: ตอนนั้นผมเลยบอกว่าเอ้ยโอเคอาจารย์บล็อก Facebook ใช่มั้ยเล่น Face ไม่ได้ใช่มั้ย
0: บล็อกเน็ตด้วยปะ
1: ใช่ครับบล็อกเน็ตด้วยเน็ตไหลเว็บก็เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรผมสร้างเว็บเอาไว้ใช้เองชื่อว่าไทยแชททุกคนก็คุยกันได้เต็มที่เลยมันจะทำหน้าตาเว็บให้เหมือนกับหน้าตาสื่อการเรียนรู้ที่อาจารย์สอนอยู่ครับเวลาอาจารย์มองเราปุ๊บวิทุกคนตั้งใจเรียนมากตั้งใจเรียนวิธีการใช้ Excel จริงๆเปล่าหรอครับเมาส์อาจารย์อยู
0: ่เรานี่ก็เป็นเด็กที
1: ่สุดแสบครับ
0: แสบนะผ่านมาเรื่อยเราเริ่มมีจุดเปลี่ยนชีวิตจนช่วงไหนครับ
1: ผมว่าตอนที่ชีวิตผมเปลี่ยนจริงๆน่าจะเป็นช่วงที่เราได้ไปเข้าค่ายค่ายหนึ่งครับ
0: ค่ายชื่ออะไรครับ
1: ค่ายนี้ชื่อว่าต่อกล้าให้เติบใหญ่ครับในค่ายเนี่ยครับเขาจะดึงเด็กที่แข่งขันชนะหรือว่าเข้ารอบโครงการประกวดซอฟต์แวร์ระดับประเทศเราก็ลองสมัครอันนี้ดูซึ่งเราติดครับแต่พอเข้าไปปุ๊บมันไม่เหมือนที่ผมคิดไว้เลยตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นค่ายที่ทำให้เราเขียนโปรแกรมเก่งขึ้นแต่กลายเป็นว่าค่ายนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับการเขียนโปรแกรมแม้แต่นิดเดียวเลยครับเพราะว่าสิ่งที่ค่ายนี้ทำจริงๆคือเขาบอกว่าเขาอยากให้เด็กเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นปกติเวลาเราเขียนโปรแกรมครับที่ผมสร้างมาก่อนหน้านี้ผมสร้างให้ตัวเองเลยเราสร้างแอปให้ตัวเองตื่นเช้าขึ้นแต่เราไม่เคยสร้างแอปให้คนอื่นเลยครับทุกอย่างเราสร้างให้ตัวเองหมด
0: เหมือนว่าเป็นค่ายที่ทำให้เราใส่ใจส่วนรวมมากขึ้น
1: ใช่ครับสิ่งที่ค่ายนี้มันให้จริงๆมันคือ mindset เรื่องความเป็นนักสร้างโปรดักต์ครับเพราะว่าการที่เราสร้างโปรดักต์เนี่ยใจความสำคัญมันอยู่ที่เราไม่ใช่คนใช้โปรดักต์คนใช้โปรดักต์จริงๆคือคนที่อยู่ตรงหน้าเราคือคนที่เขามีปัญหาครับมันทำให้แบบก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมอะไรก็ตามกลายเป็นว่าเราจะชอบไปถามคนอื่นก่อนว่าเอ้ยถ้าเราจะสร้างอะไรแบบนี้เนี่ยเคยเจอปัญหาอะไรมาก่อนไหมแล้วตอนนั้นแก้ปัญหายังไงแปลว่า mindset เรื่องการแก้ปัญหาเรามันเปลี่ยนไปแบบโดยสิ้นเชิงเลยครับหน้ามือเป็นหลังมือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดมากคือตัวเราเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาอยู่ตัวคนเดียวแต่คนอื่นๆในโลกเนี่ยก็มีปัญหาไม่ต่างจากเราเราเห็นว่าการที่คนๆหนึ่งครับเขาไม่ยอมจะเข้าคิวไม่ยอมจะเข้าคิวเพื่อซื้อยาแต่เขาเลือกแต่งคิวหลายๆคนอาจจะบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีคนคนนี้มันเป็นคนที่แซงคิว แต่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่ตอนนี้ลูกเขาป่วยหนักมากๆอีกไม่กี่นาทีลูกเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วถ้าเกิดเขาไม่รีบซื้อยาตัวนี้เราไม่รู้บริบทเหล่านี้เลยครับแล้วในโลกเนี่ยมันยังมีอีกหลายๆคนที่จะแซงคิวคำถามของผมก็คือทำไมทุกคนยังเลือกที่จะมองว่าสิ่งนี้มันเป็นความผิดของมนุษย์ทำไมเราไม่มองว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยระบบด้วยความคิดเนี่ยครับจากการที่เราเข้าค่ายต่อกล้าให้เติบใหญ่บวกกับความที่เราได้เข้ามาอยู่ในสังคมโปรแกรมเมอร์มันทำให้ผมเห็นภาพหนึ่งว่าเราไม่อยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรมเพื่อคนเดียวอีกต่อไปแล้วแต่เราอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ครับที่เราเขียนโปรแกรมเพื่อคนอื่นเราเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาให้คนอื่นแล้วเราอยากจะทำให้สังคมนี้มันดีขึ้นด้วยมันเริ่มจากการที่เรามีแพชชั่นกับการเขียนโปรแกรมมีก่อนแล้วนำมาสู่เรื่องของ creationหรือการสร้าง product ขึ้นมาแก้ปัญหาให้คนคนอื่นครับแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่วันหนึ่งผมตัดสินใจลาออก
0: คือลาออกจากโรงเรียนถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นมออะไร
1: ตอนนั้นผมเพิ่งเข้าม.4 เทอม1
0: ครับเข้าม.4 เทอม1แล้วขอลาออกคุณแม่ว่าไงครับคุณแม่ช็อกไหมเนี่ย
1: ตอนแรกแน่นอนครับว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมแน่ๆแต่เราก็ใช้เวลาคุยกับเขาครับน่าจะประมาณเทอมนึงเต็ม
0: ก็คือเรียนต่อไปอีก1เทอม
1: ใช่
0: จนกระทั่งเราขอลาออกจนเขายอมให้เราลาออก
1: ใช่ครับจนกระทั่งก่อนสอบกลางภาคครับตอนนั้นตอนที่จะลาออกครับจริงๆหลายๆคนก็ไม่ได้เห็นด้วยครับ
0: เพื่อนๆว่าไง
1: เพื่อนๆหลายๆคนก็บอกเฮ้ยภูมิเรียนให้จบสักป.ตรีก่อนไหมจะได้แบบมีปริญญาใช้เป็นใบเบิกทางทุกคนพูดอย่างนี้หมดครับ
0: ใช่มันทุกคนพูดมันเป็นความเชื่อคนไทย
1: อาจารย์ก็จะอัพไป1สเต็ปของเพื่อนครับอาจารย์บอกเพื่อนอาจารย์เนี่ยตอนแรกเขาไม่มีปริญญาได้เดือนละ 600,000 ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเหลือเดือนละแค่ 60,000 เองเราแบบไม่มีปริญญามันแบบทำให้เราโตไม่ได้นะ
0: โอ้โอเคความคิดคนไม่เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นเรารู้สึกไงที่เขาเพื่อนแล้วคุณครูพูดอย่างนี
1: ้ตอนนั้นเราไม่แปลกใจเลยครับเพราะเรารู้ว่านี่มันคือระบบการศึกษาที่มันเป็นอยู
0: ่ที่เป็นของไทย
1: ใช่ครับแต่ท่ามกลางคำพูดที่บอกว่าอย่าลาออกก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาครับคือเสียงของอาจารย์ทีเชอร์ต่างประเทศชื่อว่าทีเชอร์มาร์กกับทีเชอร์อารอน
0: โอเค
1: ใช่ค่ะเขาเป็นอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์สองคน
0: เขาพูดว่าไงบ้าง
1: อาจารย์เขาบอกว่า school is to prepare you for the real world if you're ready then go for it
0: ก็คือโรงเรียนเนี่ยเป็นที่เตรียมคุณเพื่อให้ออกไปเผชิญโลก
1: ใช่ครับ
0: ถ้าคุณพร้อมแล้ว
1: ก็ไปเลยตอนแรกผมแบบยังไม่มั่นใจนะว่าจะลาออกดีไหมแต่หลังจากอาจารย์ที่พูดคำนั้นผมก็ขึ้นไปบอกลาแบบอาจารย์ทุกคนในตึกแล้วก็เซ็นใบลาออก

0: ารู้สึกไงครับรู้สึกตกใจไหมหรือว่ารู้สึกยากไหมกับการที่ว่าเราหลุดออกมาจากทางสายหลักที่คนปกติเข้าไปกัน
1: ช่วงแรกผมว่ามันน่ากลัวนะครับคือเหมือนเรากำลังยืนอยู่บนหน้าผาอันนึงครับแล้วเรากำลังถีบตัวเองให้ตกลงมาที่หน้าผานั้นแน่นอนครับว่ามันน่ากลัว
0: ในไทยก็เรียกว่าไปตายระดับหน้าอยู่ว่า
1: ใช่ใช่ครับเพราะว่ามันเหมือนเรามีความฝันเรามีความเชื่อเราไม่ได้มีเหตุผลมารองรับหรอกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่สิ่งนึงที่เรารู้คือมันไม่มีหลักฐานไหนมาโต้ครับว่าเราจะไปไม่ได้แน่ๆเราก็เลยเลือกที่จะลองดูดีกว่าเพราะถ้าไม่ได้เราอาจจะกลับมาเรียนในระบบหรืออาจจะทำอะไรต่อได้ความที่แบบเราเดินไปงานโปรแกรมเมอร์ไหนแล้วก็จะเจอแต่พี่ๆที่จบมหาลัยทำงานมาแล้ว 3-4 ปีเราไม่เคยเจอแบบเด็กอายุ15ที่แบบนั่งเขียนโปรแกรมอยากจะทำงานตอนนั้นครับผมพยายามหาที่ทำงานหรือหาที่ฝึกงานอยู่แต่ก็หาไม่ได้สักทีผมขึ้นไปบน BTS ครับแล้วก็ขึ้นไปตามปกติแล้วก็เห็นนักศึกษา2คนเขาคุยกันเรื่องโปรแกรมฝึกงานชื่อว่า The Internship
0: The internship
1: กฎของโครงการที่เขาเขียนไว้เขาบอกไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กมัธยมหรือเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนมาก่อนเนี่ยคุณก็สามารถสมัครได้ถ้าความสามารถคุณถึงมันเป็นโปรแกรมที่เขาเอาสตาร์ทอัพแบบทั่วประเทศไทยจับมารวมกันมันเหมือน The Voice ครับคือตอนแรกบริษัทเขาต้องเลือก
0: อ๋อเหมือนเขาเลือกเข้ามาแล้วมาคัดอีกทีนึงนี่ป่ะ
1: ใช่ครับคือเขาจะเลือกเราก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยเลือกเขาใช่ครับสนุกเหมือนกันครับตอนวันคัดเลือกตอนนั้นก็ที่เขาเลือกเราแล้วเราเลือกเขาก็ได้เป็นบริษัท iTax ครับ
0: ก็คือตอนนั้นเราก็เข้าไปอินเทอร์ในนั้นเลย
1: ใช่ครับ iTax เป็นบริษัทที่ทำเรื่องภาษีครับเอาไว้กรอกข้อมูลไปแล้วดูว่าเราลดหย่อนภาษีได้กี่บาท
0: แล้วพอเข้าไปในบริษัทสตาร์ทอัพนี้แล้วเนี่ยเราได้เข้าไปทำอะไรบ้างครับ
1: มันเป็นความโชคดีของผมอย่างหนึ่งคือตอนนั้นครับมีพี่ๆหลายคนเขาเป็นคนที่เข้ามาทำงานใหม
0: ่ครับ
1: ไม่ได้ฝึกงานนะครับเป็นพนักงานเข้ามาทำงานใหม่เหมือนผมเลย
0: แต่เราไปฝึกงานใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วไม่มีความโชคดีอย่างหนึ่งคือมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งครับมันชื่อว่า React เป็นตัวที่ใช้ในการสร้างเว็บ
0: React
1: ใช่ครับเจ้า React เนี่ยผมเขียนมาแล้วประสบการณ์ประมาณ3ปีครับแต่กลายเป็นว่าพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาใหม่ครับเขายังไม่เคยเล่นเทคโนโลยีตัวนี้มาก่อนในชีวิตเลยกลายเป็นว่าเราได้โอกาสดีแล้วครับเอ้ยทำไมเราไม่ลองสอนพี่ๆเขาตอนนั้นแม่ผมมีคำพูดหนึ่งครับที่ผมจำมาตั้งแต่เด็กแม่ผมชอบบอกว่าชอบช่วยจะชดช่วงก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราช่วยอะไรเขาได้ก็ช่วยไปแล้วพี่เขาก็เริ่มเหมือนให้ลองให้คำปรึกษาลองช่วยพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ครับว่า React เป็นยังไงใช้งานยังไงช่วยเหมือนสอนพี่เขาหน่อย
0: จากการที่ไปอินเทอร์นเราการคุยแทนอะไรใช่ไหมเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ครับกลายเป็นคนช่วยสอน
0: กลายเป็นคนช่วยสอนแทนไปเลยโดยที่อายุแค่15
1: ใช่ครับ
0: ที่อินเทอร์นนี้เราทำงานที่นั่นนานแค่ไหนครับ
1: ผมทำอยู่1ปีครับเพราะว่าหลังจากที่เราอินเทอร์น3เดือนเสร็จแล้วพี่เขาก็สนใจให้เราทำงานต่
0: อเขาก็รับเราต่อเลย
1: ใช่ครับตอนนั้นผมก็ทำงานยาวๆต่อมาก็มีได้ไปจัดกิจกรรมจัดแฮกกาธอนต่างๆของตัวเองช่วงนั้นด้วยคร
0: ับแล้วหลังจากนั้นนะครับ
1: ระหว่างที่ผมทำงานอยู่ iTax ครับตอนนั้นต้องเกริ่นก่อนว่าผมได้ไปจัดงานหนึ่งครับเจ้างานแฮกกาธอนที่ว่าชื่อ Stupid
0: ชื่องานว่าอะไรนะครับ
1: ชื่อ Stupid Hackathon เป็นงานแฮกกาธอนที่แบบsilly แบบโง่ๆไม่รู้สึกมาก
0: ลองอธิบายว่า hackathon ซิมันแปลว่าอะไร
1: hackathon คืองานที่โปรแกรมเมอร์มารวมตัวกันเพื่อสร้างของที่ตัวเองชอบครับ
0: อ๋อ
1: ใช่ครับปกติโปรแกรมเมอร์เขาจะทำงานตามเจ้านายบอกให้เขียนอะไร มีความต้องการลูกค้ายังไงเขาก็เขียนตามใช่ไหมครับแต่ hackathon เป็นงานที่บอกว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยสามารถสร้างของที่ตัวเองต้องการ
0: มันมาจากคำว่าแฮกกับมาราธอน
1: ใช่ครับแฮกมาราธอนข้ามคืนไม่หลับไม่นอน
0: โอเค
1: งานนั้นเป็นงานที่ผมจัดขึ้นด้วยตัวเองครับ
0: เอาเราจัดเองด้วยเหรอ
1: ใช่ครับจนตอนนี้ก็จัดมาเป็นปีที่3แล้วครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในงานนั้นที่นำมาสู่เรื่องของการทำงานก็คือผมได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งครับพี่คนนี้เนี่ยเป็นพี่ที่เขารู้จักกับเจ้านายผมในปัจจุบันพอดี
0: อ๋อครับ
1: ตอนนั้นพี่เขาก็รีเฟอร์ผมให้ว่าเอ้ยน้องภูมิเนี่ยเป็นน้องที่ทำคอมมูนิตี้ในประเทศไทยนะแล้วก็แบบเขียนโปรแกรมได้ระดับหนึ่งเลยพี่เขาก็แบบแนะนำเราให้พี่ที่บริษัทที่ผมอยู่ปัจจุบันก็คือ Omniverse พี่เขาก็โทรศัพท์มาสัมภาษณ์ครับก็เป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์ก็ให้เขียนโปรแกรม
0: เดี๋ยวสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์ไปไหน
1: ก็คือสัมภาษณ์เพื่อย้ายบริษัทครับ
0: เพื่อย้ายบริษัทไปอยู่ที่นึง
1: ใช่ครับ
0: และตัวอีกตัวบริษัทนี่คือเป็นบริษัทในไทยหรือว
1: ่าบริษัท Omniverse เป็นบริษัทไม่มีการจดบริษัทในไทยครับก็คือเป็นบริษัทต่างประเทศอ๋อใ
0: ช่ครับต่างประเทศ
1: ใช่ครับจดบริษัทในซานฟรานซิสโกครับคนไทยอาจจะรู้จักกันดีกว่าในคำว่าซิลิคอนวัลเลย์ตอนที่สัมภาษณ์ผมก็เรียกว่าไม่ได้ทำได้ทุกข้อละกันครับหลายๆข้อแบบค่อนข้างซับซ้อนผมก็ทำไม่ได้เลยแต่ด้วยความที่พี่เขาก็อาจจะได้ยินเรื่องราวของเรามา เราก็ได้รับโอกาสครับตอนนั้น
0: คือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้วก็ให้เขียนโปรแกรมเลยนี่เหรอ
1: ใช่ครับ
0: ทำสดๆเลยนี่เหรอ
1: สดๆครับ
0: โอ้โอเคอ่ะแล้วหลังจากที่เขารับเราแล้วเราเข้าไปทำอะไรในนั้นครับหน้าที่ของเราทำอะไรบ้าง
1: ตอนที่พี่ที่เป็นหัวหน้าผมครับเขาพูดออกในไลฟ์ที่คุยกับคนไทยมีประโยคหนึ่งครับที่พี่เขาบอกคือตัวเองในการเรียนรู้จากการทำงานผ่านโลกจริงจากการเขียนโปรแกรมจริงๆเขาอาจจะไม่มีวุฒิก็ได้ครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าในโลกที่มันเปลี่ยนไปในปัจจุบันเนี่ยคนเขาอาจจะไม่ได้มองแล้วว่าเราจบปริญญามาไหม
0: ต้องมีใบจบไหม
1: ใช่มีใบจบหรือเปล่ามีทรานสคริปต์อะไรแต่สิ่งที่เขาสนใจมากกว่าคือคุณทำอะไรมาบ้าง
0: ความสามารถของเรา
1: ใช่ครับเราสร้างอะไรได้เราให้คอนทริบิวต์คุณค่าอะไรให้กับเขาได้ผมว่าอันนี้สำคัญกว่าครับ
0: นั่นคือเหตุผลที่บริษัทรับเรา
1: ใช่ครับ
0: น้องภูมิถือว่าเป็นวัยรุ่นที่โชคดีมากที่เขารู้ว่าเขาอยากเป็นอะไรและกล้าที่จะออกไปค้นหาตัวเองให้เจอช่วงหน้าเราจะมาทำความเข้าใจวัยรุ่นกับการค้นหาตัวเองครับ

0: วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องค้นหาตัวเองครับจะทำไงให้เจอและถ้าเจอแล้วต้องทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอกันนะครับสวัสดีครับคุณหมอโอครับ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้ก็น้องภูมิครับคุณหมอ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมคุณหมอครับการค้นหาตัวเองเนี่ยยังมีความจำเป็นอยู่ไหมครับคุณหมออ
1: ๋อจริงมันก็จำเป็นอยู่แล้วเนาะเพราะเราก็คงต้องแบบทำความรู้จักตัวเองไปเรื่อยๆแต่ว่าหมออยากจะบอกว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องค้นหาตัวเองในวัยรุ่นนะเราค้นหาตัวเองได้ตลอดชีวิตเลยคือสิ่งที่เราเคยชอบและคิดว่าใช่ในวันหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปไม่ยุคสังคมเปลี่ยนไปอาชีพอีก10ปีอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอยู่วันนี้ที่มันจะอยู่ได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเราควรจะค้นหาตัวเองตลอดเวลาว่าตัวเราชอบอะไรแล้วคือคนเรามันก็เปลี่ยนตลอดเวลา

0: โลกมันก็เปลี่ยนตลอดเวลาถ้ามัวแต่คิดว่าคนหาตัวเองเจอแล้วพอแล้วเงี้ยเราก็คงจะปรับตัวไม่ทันกับโลก
1: ครับแล้วคุณหมอคิดว่าวัยรุ่นเนี่ยมีช่วงไหนนะครับที่เป็นช่วงที่ควรจะเริ่มค้นหาตัวเองได้แล้ว
0: คือหลายคนก็คงจะคิดว่ามันมีกรอบตรงว่ามันต้องเลือกใช่ไหมเช่นมันต้องเลือกตั้งแต่จะเรียนสายไหนจะเข้าวิทย์คณิตเข้าภาษาอะไรเงี้ยบางคนก็รู้สึกว่าอยากรู้จักตัวเองเร็วๆแล้วก็ดูเหมือนวัยคนจะมีจุดตรงที่ว่าช่วงแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัยก็จะแบบเอ๊ะเราต้องตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะชอบเราจะไปทางไหนเนาะแม้นหลายคนก็บอกว่าเราควรจะต้องเจอตัวเองก่อนหน้านี้แต่หมอคิดว่ามันไม่แน่เลยคือเด็กควรจะเจอตัวเองแต่เล็กเลยนะโหแบบเป็นตั้งแต่วัยเด็กก็มุ่งมั่นทำสิ่งนี้มาจนโต
1: อย่างเงี้ย
0: น้องภูน้องแพรพาเพลอะไรเงี้ยแต่ห้าขวบแต่งหน้าแล้ววันนึงก็ต้องเพราะฉะนั้นมันก็คงขึ้นกับโอกาสขึ้นกับความถนัดขึ้นกับศักยภาพว่าจะเจอตัวเองได้เร็วแค่ไหนแล้วก็ขึ้นกับการสับสนของครอบครัวว่าช่วยเอื้อให้ทำให้เขาได้เจอสิ่งเหล่านั้นได้เร็วไหมนะคะแต่ว่าหมอก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆว่าเอาจริงเปล่าเพราะเราก็ไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นความคาดหวังของใครก็เป็นความรับผิดชอบของคนนั้นเนาะเราไม่ได้มีหน้าที่เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นเรามีหน้าที่รับผิดชอบกับตัวเรา
1: เ
0: รามีหน้าที่ทำให้ตัวเรามีความสุขให้ได้ก่อนแล้วเขาจะมีความสุข
1: น้องภูมิครับอยากให้น้องภูมิลองเล่าเรื่องครอบครัวน้องภูมิหน่อยว่าเขาสนับสนุนน้องภูมิแค่ไหนยังไงบ้าง
2: ผมชอบคำพูดหนึ่งของคุณแม่ผมมากครับคุณแม่จะบอกเราอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตเนี่ยเป็นชีวิตของภูมิทางเลือกทุกอย่างก็คือทางเลือกของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเราเองครับต้องเป็นคนเลือกแม่จะไม่ตัดสินใจอะไรให้ภูมิรู้อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่เวลาเราเศร้าเวลาเราอะไรเราก็กลับบ้านไปนอนกอดแม่ได้เสม
0: อ
2: ผมเชื่ออย่างนี้ครับว่า parenting ที่ดีการเลี้ยงดูที่ดีมันควรจะเป็นอย่างนี
0: ้
2: มันไม่ควรจะเป็นการที่เราเอา will หรือเอาความต้องการของตัวคุณพ่อคุณแม่เองไปใส่ให้กับลูกครับผมให้คำปรึกษาเด็กๆแล้วก็แบบเพื่อนวัยเดียวกันให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่มาเราจะเห็นแพทเทิร์นได้ชัดว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเราให้อิสระกับลูกแต่จริงๆเขามีความต้องการบางอย่างที่มันอยู่ใต้ภูเขาล้ำแฉก
1: อยู่ข้างหลังนะ
2: ใช่ครับซึ่งผมว่าอันนั้นนะค่อนข้างอันตรายต่อแบบตัวสุขภาพจิตของลูกเพราะว่าเหมือนเขาจะต้องอยู่ใต้แรงกดดันอันนี้เยอะมากๆเพราะเพื่อนในห้องภูมิหลายๆคนก็เป็นอย่างนี
1: ้โอ้เป็นตัวอย่างแล้วซึ่งครอบครัวของน้องภูมิก็สนับสนุนน้องภูมิเป็นเต็มที่มากเลย
2: ใช่ครับตอนเด็กๆคุณแม่ไม่รู้ว่าเราชอบคอมพิวเตอร์ครับตอนนั้นแม่เสนออย่างแรกก็คือลองเป็นหมอดูไหม แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือเรากลัวเลือดครับเวลาแบบต้องฉีดวัคซีนอะไรเราก็จะกรีดเอาเป็นเอาตายก็แบบโอเคไม่เป็นหมอก็ได
1: ้ครับนอกจากเรื่องครอบครัวแล้วเนี่ยครับมันน่าจะมีผลเกี่ยวกับการศึกษาหรือเปล่าคุณหมอครับเพราะว่าที่คุณหมอพูดมารอบแรกว่าการศึกษาเราม.4 ม.5เราต้องแบบตัดสินใจแล้วว่าเราจะทำอะไรสักอย่างในตรงนี
0: ้คือการศึกษาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราไม่เอื้อเลยใช่ไหมเด็กเนี่ยมีทางเลือกที่หลากหลายเราจะถูกโปรแกรมเลยเรียนเก่งเรียนหมอ
1: วิทย์คณิตไปละ
0: มันจะแบบผูกความเรียนเก่งไปกับการเรียนหมอเรียนวิศวะเรียนคณะที่แบบท็อปแรง
1: แล้วเพื่อนผมเรียนสายศิลป์ก็จะรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า
0: แล้วแบบมีข่าวเด็กขึ้นหน้าหนึ่งที่แบบ
1: เอ็นติดหมอขึ้นป้าย
0: กันแบบเอ็นติดไม่มันจะมีแบบยกห้องอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแบบมันเป็นเรื่องความล้มเหลวในระบบการศึกษาตอนที่หมอเห็นหมอรู้สึกเฮ้ยมันใช่เหรอที่มันจะทำให้เด็ก50 คนมีความฝันเหมือนกันมีความชอบเหมือนกันมีความถนัดเหมือนกันมันก็ต้องกลับมาดูอะว่าเออโรงเรียนเนี่ยจริงๆมันควรเป็นพื้นที่ที่ทำให้เด็กเนี่ยไม่ใช่แค่ได้รับความรู้เนาะแต่ได้เจอศักยภาพของตัวเองอ่ะอันนี้เป็นหน้าที่สำคัญมากๆของโรงเรียนก็คือทำให้เจอว่าตัวเองมีความชอบอะไรถนัดอะไรแล้วก็จะเดินไปทางไหนแล้วก็มีทักษะอะไรที่ทำให้ตัวเองไปถึงจุดๆนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบตีกรอบหรือพยายามจะคือบางทีเนี่ยมันไปติดกรอบกับไม่ใช่แค่การเรียนเก่งผูกไปกับอาชีพบางอาชีพเนาะมันไปติดกรอบด้วยว่าอยากได้เด็กมาทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเพราะฉะนั้นเด็กเก่งก็จะถูกป้อนข้อมูลให้ไปเป็นแบบอะไรที่มันแบบ
1: ที่มันดูว่าเก่ง
0: แล้วก็ได้เป็นชื่อเสียงเป็น
1: หน้าตาโรงเรียน
0: ได้มาติดกำแพงได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีก็มันก็ทำให้เด็กส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีทางเลือกของตัวเองเท่าไหร
1: ่ครับวัยรุ่นทุกคนนะคะที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่เนี่ยเขาคุณหมอมีอะไรที่จะแนะนำเขาบ้างครับ
0: ก็ให้ทำสองอย่างเนาะสำรวจโลกภายในกับสำรวจโลกภายนอก
1: ก็คือตัวเราเอง
0: สำหรับโลกภายในเนี่ยเราก็ดูว่าสิ่งที่เป็นความชอบของเราคืออะไรอะไรที่เราทำมันแล้วเรามีความสุขมากกับอีกอันก็สำ
1: ร
0: วจโลกภายนอกด้วยว่าอะไรที่มันเป็นเทรนด์ที่มันจะเป็นอาชีพในโลกอนาคตเราแมทช์ส่วนไหนตรงไหนมาว่าเนี่ยน่าจะเป็นอันที่ทำให้เราก็น่าจะเจอตัวเองแล้วก็

0: เราต้องมีเป้าหมายในการเข้ามหาลัยคือเพื่อพัฒนาทักษะบางอย่างและการเรียนรู้บางอย่างการไปเจออะไรที่ไม่ใช่จริงๆก็คือคำตอบที่ดีด้วยแล้วก็หมอคิดว่าชีวิตมันไม่ได้จบได้แค่การจบมหาลัยอ่ะบางทีมันก็เรียนรู้ด้วยตัวเองไปเรื่อยๆหลายคนเนี่ยเปลี่ยนอาชีพตอน40ยังมีเลยแล้วการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่แหละที่ทำให้เราคนเจอตัวเอง
1: ครับผมวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณหมอโอ๋งมาแล้วก็น้องภูมินะครับผมที่มาให้ข้อมูลดีๆของเราวันนี้ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับวันนี้รายการจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพวกเรา3คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สรรค์สบายตามาพร้อมกับต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศ
1: คลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
3: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
3: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
2: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
4: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
1: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
5: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
1: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
3: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติด

0: ามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
1: BLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
0: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
2: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหมDLTV
0: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
4: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ย
5: ไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
0: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
3: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
6: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
5: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

0: ยังจำ7มหัศจรรย์ได้ไหมพวกเขากล่าวว่าจะเดินทางไปดวงจันทร์แต่ลงผิดติดค้างอยู่บนโลกจะไปต่อก็ไม่ได้เพราะพลังงานไม่พอการจะสะสมพลังงานได้อีกก็ต้องทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นทั้ง7เดินทางมาถึงชายป่าถัดไปเป็นบ้านไร่พวกเขาจึงตัดสินใจไปสำรวจเผื่อว่าจะมีใครต้องการความช่วยเหลือ
1: เฮ้รอฉันด้วยสิ

0: ด้วยความบังเอิญดูเหมือนมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ตรงนี้พอดี
1: ฉันไม่สบายพาลูกๆไปหาอาหารไม่ได้รบกวนพวกท่านช่วยหาอาหารมาให้ลูกๆของฉันหน่อยจะได้ไหมจ๊ะ
2: ดูเหมือนสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้จะต้องกินอาหารเพื่อให้มีชีวิตเหมือนกับที่พวกเราต้องทำความดีเพื่อให้มีพลัง
0: ได้เลยลูกไก่ตัวเล็กๆที่ส่งเสียงร้องไม่หยุดพวกเนี้ยเรียกว่าอะไรนะอ๋อลูกเจี๊ยบมาดูกันสิว่า7มหัศจรรย์จะหาอาหารมาให้ลูกเจี๊ยบสำเร็จหรือไม่

0: มีอาหารมาให้เลือกตั้งหลายอย่างไม่ชอบสักอย่างเลยหรอ
1: ขอโทษนะพวกท่านอาจจะไม่เข้าใจสัตว์แต่ละชนิดกินอาหารไม่เหมือนกันที่พวกท่านนำมาให้ไม่มีอาหารของไก่เลยจ้ะ
0: ถ้าอย่างนั้นอาหารของไก่คืออะไรล่ะ
1: อาหารของพวกเราก็คือแมลงตัวเล็กๆและก็พวกเมล็ดข้าวต่างๆไงล่ะ
2: อ
1: ่
2: ะฉัน
3: ใช่ๆฉันด้วย
4: ท่าทางจะหิวจนรอไม่ไหวแล้ว
0: งั้นเราก็พาพวกเขาไปหาอาหารสิ
5: ไปกันไปกัน
0: ทำไมพวกเขาไม่ยอมไปกับพวกเราล่ะ
1: ลูกๆคงจะเป็นห่วงฉันน่ะ
3: เป็นห่วง
1: และนี่ก็เป็นคำใหม่อีกคำที่7มหัศจรรย์ได้เรียนรู้เมื่อลูกเจี๊ยบไม่ยอมไปไกลจากแม่7มหัศจรรย์จึงต้องไปนำอาหารมาให้ข้าวเปลือกเมล็ดเล็กจังจะเอาไปให้ลูกเจี๊ยบยังไงดีนะ
2: ใช่แล้วพวกเรามาแปลงร่างกันเถอะ

7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นชามใส่เมล็ดข้าวเอาไปให้ลูกเจี๊ยบกินอร่อยถูกใจ

0: อิ่มท้องอิ่มใจแม่ไก่และลูกเจี๊ยบนอนพักผ่อนเถอะนะ
1: ฉันรู้สึกถึงพลังอุ่นๆ
2: อ
1: ื
2: มเหมือนกัน
3: เราก็รู้สึก
0: มนุษย์เรียกว่าความสุขเหมือนตอนที่เราเจอกระต่ายและช่วยลูกสัตว์เลย7มหัศจรรย์เพิ่งรู้จักความรักความอบอุ่นในครอบครัวและสำหรับความช่วยเหลือที่พวกเขาให้แก่ลูกเจี๊ยบทำให้ได้พลังความดีเพิ่มอีกคราวหน้าภารกิจทำดีเพิ่มพลังของ7มหัศจรรย์คืออะไรนะอย่าลืมติดตามชมนะคะ

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับ

เล่นกับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การผจญภัยพร้อมกับทำดีเพิ่มพลังของ7มหัศจรรย์เพื่อจะไปยังดวงจันทร์ต้องมาถึงช่วงอันตรายเพราะมีคนใจร้ายตามมาจับตัวหวังจะเอาไปแสดงในคณะละครสัตว์แต่ก็รอดพ้นมาได้เพราะความช่วยเหลือของบรรดาเพื่อนสัตว์7มหัศจรรย์ลาจากเพื่อนสัตว์ที่แสนดีมาจนถึงชายฝั่งโอ้โหต้องลงน้ำอีกแล้วเหรอเนี่ย
1: ไม่ต้องกลัวหรอกนับสี
0: ่พวกเราจะว่ายไปพร้อมๆกันทั้งหมดนี่แหละไปกันเลยนะไปกันเลย

0: หัศจรรย์เกาะกลุ่มลอยตัวไปตามแรงคลื่น
1: พวกเรารวมตัวกันเถอะฉันไม่ไหวแล้ว
2: ดีเหมือนกันแต่จะเป็นอะไรดีล่ะ
3: เรือเป็นเรือไงล่ะ

0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: หากและใช้
4: นับสี่
5: พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายา

ือให้ได้พบกับครอบครัวอีกครั้งพระจันทร์ใกล้เต็มดวงแล้วแต่7มหัศจรรย์ยังสะสมพลังความดีได้ไม่เพียงพอพวกเขาจะสามารถไปดวงจันทร์ได้มั้ยนะติดตามลุ้นกับพวกเขาได้ในตอนต่อไป

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพุธที่14ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตที่ฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: วันนี้ครับรัฐบาลเตรียมเปิดทำเนียบรัฐบาลเป็นเจ้าภาพการจัดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการในโอกาสการประชุม2026 IMF World BankGroup Annual Meeting ณตึกสันติไมตรีเพื่อรองรับแขกผู้มีเกียรติและก็นำผู้นำนะครับทางด้านของการเงินของโลกมีเป้าหมายสำคัญก็คือการสร้างภาพลักษณ์และก็นำเสนอเสน่ห์และสีสันทางวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาประชาคมโลกที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการจัดเตรียมสถานที่บริเวณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับในการเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569สำหรับไฮไลท์สำคัญนะครับที่ถือเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็คือการปรากฏตัวของแขกรับเชิญพิเศษเนเน่รอยัลศิลปินสาวร็อกชาวไทยวัย16ปีที่เพิ่งไปสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์จากเวที America's Got Talent ซีซั่น21ให้มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษทันทีที่เดินทางกลับจากการแสดงโชว์ที่สิงคโปร์กลับโดยรับการประสานงานจากทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนอกจากนี้ครับภายในงานก็ยังจะมีการร่วมแสดงของศิลปินแห่งชาติเพื่อถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและการขับกล่อมด้วยบทเพลงจากวงดนตรีเซาะกราวซิมโฟนีออเคสตราด้วย
1: สู่วันที่3ของงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meeting บรรยากาศยังคงเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวนะคะวันนี้ไฮไลท์สำคัญของไทยจะอยู่ที่การเปิดตัว Bangkok Blueprint กรอบการทำงาน

0: ระดับสากลเพื่อรับมือกับภัยฉ้อโกงทางการเงินภาพรวมค่ะการจัดงานก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามทีเดียวมียอดผู้เข้าร่วมเกิน 20,000 คนแล้วนะคะติดตามบรรยากาศทั้งหมดได้กับคุณสถานุณพัทลุงรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะคุณสถานุคะเชิญค่ะ
1: ก็เข้าสู่วันที่3ของการประชุม IMF World Bank แล้วนะครับผ่านมาไม่ถึงครึ่งทางถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับจากเดิมที่เราคาดหวังยอดผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 15,000 คนแต่ล่าสุดนะครับมีผู้ลงทะเบียนมาแล้วเข้าร่วมประชุมมากกว่า 20,000 คนนะครับก็ต้องบอกว่าได้รับคำชื่นชมอย่างมากนะครับในทุกๆด้านแม้ว่าแอร์จะเย็นเจี๊ยบก็ตามนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับไฮไลท์หลักของวันนี้ของฝ่ายไทยนะครับนั่นก็คือการเปิดตัว Bangkok Blueprint ครับสำหรับวันที่3นะครับก็ยังคงเช่นเคยนะครับสำหรับโฟกัสเวทีประเทศไทยจับจ้องไปที่ห้อง G01 นะครับกับการเปิดตัว Bangkok Blueprint หรือกรอบการทำงานเพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือภัยฉ้อโกงในภาคบริการทางการเงินนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึง Bangkok Blueprint นะครับจะเป็นแนวทางที่รัฐบาลร่วมพัฒนาร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย World Bank และ IMF นะครับเพื่อรับมือกับอาชญากรรมทางดิจิทัลและการสร้างความปลอดภัยในการใช้บริการทางการเงินซึ่งจะครอบคลุมทั้งแนวทางการออกกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินการตรวจจับการตอบสนองกระบวนการติดตามคืนเงินเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเอกสารฉบับนี้ Bangkok Blueprint นะครับไม่ใช่กรอบความร่วมมือลักษณะที่เราคุ้นชินอย่างเช่น MOU นะครับแต่จะเป็นเอกสารเชิงวิชาการที่จะถูกใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงระดับสากลแล้วก็ชื่อ Bangkok นะครับก็จะอยู่ในนั้นตลอดไปนะครับเหมือนกับสิ่งที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเนี่ยทิ้งเอาไว้ให้กับทุกประเทศในการประชุมครั้งนี้ซึ่งเป็นประโยชน์เรื่องของภาคบริการทางการเงินนะครับแล้วก็เวทีนี้นะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้มีโอกาสโชว์สิ่งที่เคยทำมานะครับในการจัดการไม่ว่าจะเป็นเงินเทาอาชญากรรมออนไลน์การผันเงินไปยังสินทรัพย์ต่างๆนะครับการจัดการบัญชีม้ามาตรการจัดการเงินสดการออกกฎหมายต่างๆที่เข้มข้นนะครับก็จะมาดูกันเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันนะครับก็ทำให้ประเทศไทยในช่วงรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดฟรอดแล้วก็สแกมหรือว่าการหลอกลวงและการฉ้อโกงออนไลน์ลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถือว่ามาตรการที่ทำมาเนี่ยเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายประเทศทีเดียวนะครับนั่นเป็นเรื่องของ Bangkok Blueprint นะครับส่วนภาพใหญ่ของการประชุมนะครับถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านรองเอกนิตินะครับก็ให้ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับจากเดิมที่เราคาดหวังว่าจะมีผู้เดินทางมาร่วมประชุมที่ไทยนะครับประมาณ 15,000 คนแต่ล่าสุดนะครับยอดผู้ลงทะเบียนทะลุไปแล้วนะครับกว่า 20,000 คนนอกจากนี้นะครับประเทศไทยยังได้รับการตอบรับและก็การชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับจากทั้งผู้แทนรัฐบาลผู้นำองค์กรทางการเงินระดับโลกแล้วก็ผู้แทนจากประเทศต่างๆในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะครับ
2: ประเทศไทยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับจากทางธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศและผู้นำทางเศรษฐกิจการคลังการเงินระหว่างประเทศทุกคนนะครับก็ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนถึงบทบาทประเทศไทยทุกคนที่ชมประเทศไทยก็ต้องขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้ต้องบอกว่าคนที่ลงทะเบียนมาจากต่างชาติมาเกือบ 20,000 คนแล้วซึ่งสูงสุดตั้งแต่เคยจัด IMF World Bank Annual Meetingตั้งแต่เคยจัดมาเลยนะครับก็อันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานธนาคารโลกที่ว่าแล้วก็กรรมการผู้การใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับที่เขาก็กล่าวความชื่นชมกับรัฐบาลไทยและคนไทยนะครับที่เป็นเจ้าภาพที่ดีมาก
1: ครับนั่นก็เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับส่วน Bangkok Blueprint นะครับก็จะเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีนะครับนัดหมายคือเที่ยงครึ่งของวันนี้นะครับห้องด้านหน้าของผม G01 นะครับส่วนไส้ในรายละเอียดของ Bangkok Blueprint นะครับช่วงข่าวเย็นผมจะกลับมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งสองท่านครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณสถานุณพัทลุงนะคะรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะ
3: อาจจะไม่ต้องรอคุณสถานุในช่วงเย็นนะมาทำความรู้จักกันเลยละกันสำหรับรายละเอียดของ Bangkok Blueprint นะครับมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสาระของ Bangkok Blueprint นั้นมีอะไรกันบ้างธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการขยายผลถึง12หลักการสำคัญเพื่อเป็นกรอบสากลในการรับมือกับการฉ้อโกงทางการเงินพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรการสกัดกั้นเส้นทางเงินที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดทั้งเรื่องของการซื้อขายทองคำด้วยเงินสดและสินทรัพย์ดิจิทัล นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.กลับได้ร่วมกับ World Bank และ IMF จัดทำเอกสาร Bangkok Blueprint เป็นกรอบแนวทางสากลในการรับมือกับการฉ้อกงทางการเงินการหลอกลวงและภัยไซเบอร์โดยรวบรวมบทเรียนจากไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงสรุปเป็น12หลักการครอบคลุมตั้งแต่การออกกฎหมายการตรวจจับธุรกรรมผิดปกติไปจนถึงการติดตามเงินคืนเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมขณะเดียวกันนั้นแบงก์ชาติเองก็มีการยกระดับมาตรการสกัดกั้นเงินผิดกฎหมายโดยกำหนดให้การซื้อขายทองคำด้วยเงินสดเกิน10ล้านบาทต้องเปลี่ยนเป็นการโอนเงินหรือว่าเช็คพร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดต่อการถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปและเตรียมกำหนดให้ผู้ฝากเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปต้องชี้แจงแหล่งที่มาของเงินนอกจากนี้ยังติดตามธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญ USDT ที่พบรูปแบบการซื้อและโอนออกต่างประเทศอย่างรวดเร็วพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.พิจารณามาตรการควบคุมธุรกรรมที่ไม่พึงประสงค์ส่วนทิศทางของดอกเบี้ยนโยบายนั้นนายวิไทยยืนยันว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันที่ 1% ยังเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจไทยโดยเงินเฟ้อล่าสุดนั้นกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายจากราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นและคาดว่าทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 2.2% พร้อมกับย้ำว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเองยังต้องรักษาพื้นที่ในการปรับนโยบายหากเกิดความเสี่ยงทางด้านของเศรษฐกิจในอนาคต
0: กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการถอดบทเรียนเศรษฐกิจไทย35ปีค่ะในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ที่ต้องเร่งแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างนะคะทั้งสังคมสูงวัยผลิตภาพแรงงานแล้วก็หนี้ครัวเรือนพร้อมเดินหน้าดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็ไม่ซ้ำรอยวิกฤตในปี2540ค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ International Monetary Fund Bangkok 1991 to 2026 Thailand Part to Resilient and Inclusive Growth ในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ว่าตลอด35ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมโดยเฉพาะการย้ายฐานการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นที่ช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและผลักดันอุตสาหกรรมยางยนต์ส่งผลให้รายได้ประชาชนเพิ่มขึ้นและความยากจนลดลงจากประมาณ 50% เหลือต่ำกว่า 5% อย่างไรก็ตามกับวิกฤตเศรษฐกิจปี2540สะท้อนบทเรียนว่าการเติบโตต้องควบคู่กับเสถียรภาพขณะที่ปัจจุบันไทยเผชิญกับความท้าทายจากสังคมสูงวัยและจำนวนแรงงานที่ลดลงรัฐบาลจึงต้องเร่งเพิ่มผลิตภาพพัฒนาทักษะแรงงานและดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเช่นเกษตรอัจฉริยะอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะรถยนต์ไฟฟ้าและบริการสุขภาพพร้อมผลักดันโครงการสกิลบิตเชื่อมโยงการลงทุนกับการพัฒนาทักษะแรงงานแล้วก็ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้อต่อภาคธุรกิจทางด้านของนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ระบุนะคะว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตชะลอลงจากกว่า 7% ก่อนวิกฤตเหลือเฉลี่ยประมาณ 2.4% หลังโควิด-19 และคาดว่าในปี2569ค่ะจะขยายตัวเพียง 2.1 ถึง 2.3% สะท้อนถึงข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่จะต้องเร่งแก้ไขธปท.นะคะจึงมุ่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการ SME และนำเงินนอกระบบเข้าสู่ระบบการเงินย้ำบอกว่าการเพิ่มสินเชื่อเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอค่ะต้องมีการยกระดับภาพและสนับสนุนธุรกิจที่มีศักยภาพควบคู่กันเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540
4: ปัญหาเชิงโครงสร้างคือเราลงทุนน้อยในช่วงที่ผ่านมาหลายสิบปี productivity ผลิตภาพเราก็ต่ำขีดความสามารถในการเราก็ลดลงจากอุตสาหกรรมเก่าๆเรามีคนที่อยู่ในวัยสูงวัยทำให้กำลังแรงงานเราลดลงเรามีปัญหาเรื่องระบบการศึกษาเรามีปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนหนี้รัฐบาลซึ่งสูงมากนะครับหนี้ครัวเรือนนี่เรา 86-87% นี่ถือว่าสูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลกพวกนี้คือปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาเชิงโครงสร้างต้องช่วยกันแก้นะครับแล้วก็ไม่สามารถออกโครงการเดียวกดปุ่มเดียวแล้วจบได้แบงก์ชาติเองก็นอกจากดูเรื่องนโยบายการเงินเราก็ขยายเข้ามาแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะเราเชื่อว่ามันจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจให้คนกินอยู่ดีได้
3: ทางด้านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่การจัดการประชุม2026 IMF World Bank Annual Meetingsสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่า CAAT ได้ออกประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะก็คือ VTR1 นะครับ Bangkok City ในวันที่16ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อสนับสนุนมาตรการเรื่องของความปลอดภัยในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพทั้งนี้ผู้ประสงค์จะปฏิบัติการบินต้องยื่นคำขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UASPortal นะครับและจะสามารถดำเนินการบินได้ก็แต่เมื่อได้อนุญาตจากผู้อำนวยการ CAAT เท่านั้นผู้ฝ่าฝืนประกาศนะครับว่ามีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
0: ส่วนเส้นทางที่ผู้นำเข้าร่วมประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting จะใช้เดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานที่ประชุมค่ะมี21เส้นทางหลักทางกรุงเทพมหานครยืนยันนะคะว่ามีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยแล้วก็เตรียมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นรองรับการประชุมค่ะพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะได้เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแล้วก็รักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่ากรุงเทพมหานครกับมีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดประชุมระดับโลกซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีการเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ล่วงหน้าเพื่อติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิดตลอด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและเขตปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
5: เราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายมานะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่กรุงเทพมหานครต้องทำเนี่ยก็ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองนะครับให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้รับความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยโดยทำงานร่วมกับตำรวจพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็เขต3เขตหลักๆก็คือเขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันครับ
0: สำหรับการเฝ้าระวังน้ำท่วมนะคะทางสำนักการระบายน้ำได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำแล้วก็ระบบระบายน้ำหลักโดยเฉพาะที่บริเวณคลองแสนแสบและถนนพระราม4ปัจจุบันค่ะสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและพร้อมเข้าประจำสถานีสูบน้ำทันทีหากมีฝนตกเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกการจราจรแล้วก็สร้างความมั่นใจแก่ผู้นำและผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลก
3: ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็วางระบบการดูแลสุขภาพของผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกพร้อมจัดตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์และคลินิก2แห่งณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เชื่อมระบบส่งต่อโรงพยาบาลสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่าง12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีผู้เข้าร่วมถึง191ประเทศประมาณ 16,000 คนซึ่งตอนนี้ยอดที่คุณสถานุรายงานไปคือมากกว่า 20,000 คนแล้วนะครับที่เข้าร่วมกระทรวงสาธารณสุขเองก็พร้อมในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการประชุมในระดับนานาชาติโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางระบบบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมตั้งแต่ท่าอากาศยานเส้นทางการเดินทางโรงแรมที่พักสถานที่ประชุมและสถานที่จัดงาน กรมการแพทย์ได้จัดตั้งนะครับศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีบุคลากรประจำศูนย์ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของทีมแพทย์สามารถช่วยเหลือและก็ส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบพร้อมจัดคลินิกภายในสถานที่ประชุมอีก2 แห่งรวม

0: โรงแรมที่พักทั้ง21แห่งนอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมครอบคลุมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินสำหรับโรงแรมที่พักพร้อมจัดระบบทีมแพทย์และการส่งต่อเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลหลักเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมนั้นเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีและได้มาตรฐานเพื่อให้การประชุมระดับโลกครั้งนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่น
1: นายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ในงานสัมมนาเศรษฐกิจระดับโลกนะคะประกาศความพร้อมสู่เวทีระดับนานาชาติค่ะโดยใช้รากฐานที่แข็งแกร่งเดิมเพื่อที่จะต่อยอดสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานประเทศสู่การเป็นสมาชิก OECDนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมการประชุม Future Ready Economy 2026พร้อมกราบปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Future Ready Thailand ค่ะมีนายมาติอัสคอนนันเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงานนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวต้อนรับผู้แทนจากนานาชาติในนามของประชาชนชาวไทยว่าการที่กรุงเทพมหานครได้กลับมาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในรอบ35ปีถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการทบทวนความก้าวหน้าและกำหนดทิศทางของประเทศท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตสภาพภูมิอากาศโลก
0: ทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรียังมองด้วยว่าความท้าทายหลักของไทยในปัจจุบันไม่ใช่เพียงการเติบโตเชิงปริมาณแต่ต้องเป็นการเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนโดยต่อยอดจากรากฐานที่มั่นคงเช่นการผลักดันฐานะครัวของโลกไปสู่อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตมูลค่าสูงควบคู่กับการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกและรัฐบาลยังได้ริเริ่มโครงการ Reinvent Thailand เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนขจัดอุปสรรคทางกฎระเบียบและสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการเงินสำหรับการลงทุนชาติไทยไม่ได้มุ่งหวังเพียงเม็ดเงินแต่ต้องการพันธมิตรระยะยาวที่จะช่วยในการถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับทักษะแรงงานและเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการไทยในระดับสากล
1: ในส่วนของการขับเคลื่อนนะคะเพื่อที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำบอกว่ากระบวนการปฏิรูปตามมาตรฐานสากลและธรรมาภิบาลจะมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเป้าหมายปลายทางซึ่งความเชื่อมั่นเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้โดยผ่านนโยบายที่ต่อเนื่องและการส่งมอบผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทิ้งท้ายได้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงของประเทศต้องวัดจากคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีงานมีรายได้ที่มั่นคงของประชาชนยืนยันบอกว่าประเทศไทยพร้อมเป็นพันธมิตรที่พร้อมรับกับอนาคตเพื่อที่จะร่วมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลก
0: ตอนนี้หลายพื้นที่ในบ้านเรานะครับยังคงต้องติดตามเรื่องของผลกระทบจากฝนที่ตกหนักทั้งราชบุรีและก็เพชรบุรีสักครู่ติดตามรายละเอียดครับ

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้กองทัพตะวันตกเจ้าพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอกเธอเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่นี้ทำใหม่ก็ได้
1: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
1: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
1: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
1: ทำอะไรน่ะตะวัน
0: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
1: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
0: ฉันไม่เชื่อก็ไปดูให้เห็นกับตาร
1: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
1: โอ้ย
0: เอ้ยประพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าไปสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
0: ฮะ
5: ขอรับ
0: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆมีขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทูลความบัดเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
0: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
1: รีบไปกันเถอะ
5: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
1: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
1: ครับหมอเมฆจดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
1: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: ิดว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมีแต่เรื่องน่าเบื่อน่าเบื่อชวนหลับทั้งนั้นเลยแต่แล้วก็ต้องเปลี่ยนความคิดค่ะเพราะอะไรน่ะหรอคะก็เพราะว่า
1: โหคุณยายดูอะไรครับเนี่ยรายการสารคดีชีวิตไทยเดิม
2: แหมดูรายการนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของชาติเรายังไงล่ะจ๊ะ
0: ประวัติศาสตร์ก็มีแต่เรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วทั้งนั้น
2: หลานคิดว่าประวัติศาสตร์มีแต่เรื่องน่าเบื่องั้นเหรอจ๊ะเรามาเล่นเกมอะไรกันหน่อยดีไหมจ๊ะ
1: คุณยายซื้อเกมอะไรมาใหม่เหรอครับ
2: เกมของยายไม่ต้องใช้เครื่องเกมอะไรหรอกจ๊ะแค่ให้หลานๆแข่งกันตอบคำถามของยายมาให้ถูกใครตอบถูก2ข้อก่อนก็ถือว่าเป็นผู้ชนะแล้วยายก็จะมีของรางวัลให้ผู้ชนะด้วย
1: เล่นครับเล่นได้ของรางวัลอย่างนี้ด้วยไม่พลาดอีกแล้ว
0: ตกลงค่ะกึ๊กเล่นด้วยค่ะ
2: คำถามข้อแรกลอดช่องสิงคโปร์ทำไมถึงเรียกว่าลอดช่องสิงคโปร
1: ์ลอดช่องสิงคโปร์ก็คือลอดช่องจ่าประเทศสิงคโปร์ครับ
2: เสียใจผิดจ้ะ
1: ฮะ
2: ไม่ใช่จ้ะลองตอบดูใหม่สิ
1: อ
2: นุญาตให้ไปค้นหนังสือหาข้อมูลได้นะจ๊ะ
0: เจอแล้วค่ะลอดช่องสิงคโปร์จริงๆแล้วเป็นขนมไทยเรานี่แหละแต่ที่เรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์ก็เพราะว่าร้านต้นตำรับที่ทำลอดช่องสุดพิเศษนี้ตั้งอยู่นะโรงหนังที่ชื่อว่าโรงหนังสิงคโปร์บนถนนเยาวราชคนมักเรียกกันว่าไปทานลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์กันจนต่อมาจึงเรียกกันสั้นๆว่าลอดช่องสิงคโปร์เฉย
2: ๆสรุปว่าข้อแรกหนูกุ๊กตอบถูกนะจ๊ะ
1: ช้าไปนิดเดียวเอง
2: ข้อต่อไปขนมจีนมีที่มาจากชาติไหน
1: ขนมจีนก็ต้องมาจากชาติจีนนะครับ
2: ถึงจะชื่อว่าขนมจีนแต่มันก็ไม่ได้มาจากชาติจีนหรอกนะ
0: เดี๋ยวขอหนังสือดูอีกทีก็ตอบได้แล้ว
1: แก๊ปรู้แล้วครับแก๊ปรู้แล้ว
0: นี่เธอเล่นเปิดอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลเลยเหรอเนี่ย
1: ตอบแล้วนะครับขนมจีนน่ะจริงๆแล้วเป็นอาหารของชนชาติมอญครับภาษาเดิมของเขาเรียกว่าขนอมจินขนอมแปลว่าจับกันเป็นกลุ่มก้อนจินแปลว่าสุกขนอมจินพอเรียกกันต่อๆมาก็ค่อยๆเพี้ยนกลายเป็นขนมจีนไปในที่สุดครับ
2: ถูกต้องนะจ๊ะได้ไป1คะแนนเท่ากับพี่กุ๊กแล้ว
1: เย้อีกข้อเดียวแกก็ชนะแล้ว
0: แกอ่ะเล่นใช้อินเทอร์เน็ตนี่นะคิดกองนี่
1: อ้าวก็กติกาไม่ได้ห้ามนี่ครับว่าจะใช้อะไรค้นข้อมูลได
2: ้เอาล่ะยายจะเริ่มถามข้อ3ต่อแล้วนะ
1: ถามเลยครับคุณยายแกจะได้รางวัลสักที
2: รู้หรือเปล่าว่าข้าวผัดอเมริกันมีที่มาจากที่ไหน
1: เย้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่กุ๊ก
0: แค่นี้ก็ใช้คำไม่ได้แล้ว
1: น้อยกดได้แกเปิดหนังสือเอาก็ได
0: ้เออย่าแล้วว้า
1: เฮ้ยโถเอ้ยอยู่ไหนล่ะเนี่ย
0: เออมันคงไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกันใช่ไหมคะคุณยาย
2: ไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกาแน่ๆจ้ะ
1: ฮ่าเจอแล้วครับ
0: เอ๊ะเจอแล้วเหรอ
1: ข้าวผัดอเมริกันเป็นอาหารที่คุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัฒน์เป็นคนไปยกขึ้นเองเนื่องจากสมัยก่อนตอนคุณหญิงทำงานอยู่ที่ภัตตาคารของสนามบินต้องรับทำอาหารแบบอเมริกันอย่างไข่ดาวไส้กรอกส่งมาให้สายการบินทั้งหลายแต่พอมีสายการบินหนึ่งยกเลิกอาหารเช้ากับกลางวันเข้าไส้กรอกกับไข่ดาวที่ทำไว้ก็เลยเหลือเยอะเลยคุณหญิงเลยเอาอาหารอเมริกันพวกนั้นมาประยุกต์ใส่ข้าวผัดลงไปให้คนไทยกินกันเองพอฝรั่งมาถามว่าอาหารนี้เขาเรียกว่าอะไรคุณหญิงก็เลยตอบไปว่าอเมริกันฟรายไรซ์หรือที่แปลว่าข้าวผัดอเมริกันนั่นเอง
2: ถูกต้องนะจ๊ะสรุปว่า ็แก๊ปตอบถูก2ข้อก่อนถือเป็นผู้ชนะไปเลยจ้ะ
1: เย้แก๊ปชนะแล้ว
0: โอ๊ยแพ้ซะแล้วแหมแต่ก็สนุกดีนะคะ
2: ประวัติศาสตร์น่ะทำให้เราเรียนรู้ที่มาของสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องแถมเรื่องอดีตบางเรื่องให้ข้อคิดสอนใจเราได้อย่างเรื่องความเป็นมาของข้าวผัดอเมริกันเนี่ยก็ช่วยสอนให้เรารู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือเรื่องแย่ๆต่างๆในอดีตก็จะคอยเป็นเครื่องเตือนใจเราไม่ให้ทำผิดซ้ำสิ่งเดิมนี่แหละจ้ะประโยชน์ของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ล่ะ
0: ค่ะกุ๊กเข้าใจแล้วค่ะต่อไปนี้กุ๊กจะไม่เบื่อประวัติศาสตร์อีกแล้วค่ะ
1: แก๊ปก็เหมือนกันครับแต่ว่าของรางวัลที่จะให้แก๊ปมันคืออะไรหรือครับคุณยาย
2: อ๋อรางวัลเหรอจ๊ะนี่ไงล่ะลอดช่องสิงคโปร์จากร้านต้นตำรับดั้งเดิมเลย
1: ฮะแก๊ปนึกว่าจะเป็นเครื่องเกมหรือของเล่นอะไรสักอีก
2: ของแพงๆอย่างนั้นยายไม่มีตังค์ซื้อหรอกจ้า

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนอาหารพี่ไม่มีเชื้อโรคนะ
1: แย่ที่สุดเลยค่ะวันนี้กุ๊กโดนใส่ร้ายค่ะก็เลี้ยงน้องชายตัวแสบของกุ๊กนะสิคะเลี้ยงมันมีอยู่ว่า
0: ฮ่าวันนี้มีไก่ทอดหรือครับเนี่ยว้าวน่ากินจังเลย
2: หน้าตาน่ากินจริงๆนะจ๊ะเนี่ยฝีมือกุ๊กเขาละจ้าเอาไว้กินกับข้าวเย็นวันนี
0: ้งั้นผมขอชิ้นนึงก่อนนะครับ
1: เอ้าแก๊บอะเดี๋ยวสินี่พี่ทำไว้เป็นกับข้าวเย็นวันนี้นะ
0: โหแค่กินก่อนชิ้น2ชิ้นเองไม่เห็นเป็นไรหรอกครับ
2: เอาเถอะจ้าให้น้องไปเถอะนะ

0: เฮ้ยไม่ไหวแล้วท้องเสียสุดๆจุดไม่หยุดเลยมันต้องเป็นเพราะไก่ทอดของพี่แน่ๆเลยที่ทำให้ผมท้องเสียขนาดนี
1: ้ไก่ทอดของพี่เนี่ยนะ
0: นอกจากไก่ทอดของพี่แล้วผมก็ไม่ได้กินอะไรอย่างอื่นเลยนี่นะก็ต้องเป็นไก่ทอดของพี่นั่นแหละที่เอาเชื้อโรคมาให้ผม
1: ไม่จริงนะเวลาพี่ทำอาหารพี่ก็ดูแลรักษาความสะอาดอย่างดีนี่นะจะมีเชื้อโรคได้ยังไง
0: ไม่งั้นพี่กุ๊กอาจจะเอาของค้างที่อยู่ในตู้เย็นหรือของหมดอายุมาทำให้ผมใช่ไหมล่ะ
1: เอ๊ะแต่ว่าพี่ว่าพี่ใช้ของสดๆใหม่ๆตลอดเลยนะ
0: ไม่รู้ล่ะยังไงก็ต้องเป็นฝีมือของพี่แน่นอนต่อไปนี้แกจะไม่กินอาหารที่พี่กุ๊กทำอีกแล้ว
1: อยู่ๆมากล่าวหาว่าเป็นความผิดของกุ๊กแบบเนี้ยกุ๊กจะหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ว่าไก่ทอดของกุ๊กน่ะไม่มีเชื้อโรคดูจากฉลากนี่เนื้อไก่ก็เพิ่งแพ็คมาขายเมื่อวานยังไม่น่าหมดอายุง่ายๆนี่นาน
2: ั่นสิจ๊ะเมื่อวานตอนซื้อของเราก็เลือกแล้วเลือกอีกว่าไก่สดจริงๆถึงได้หยิบมา
1: เมื่อกี้ตอนเราทอดไก่เราก็ล้างมือล้างชามล้างกระทะก่อนนี่นาเสร็จแล้วก็เริ่มหมักไก่ขั้นแรกเราก็เอาไก่ออกมาไว้ในชามเอามาคลุกกับกระเทียมแล้วก็เอารากผักชีที่กรอบละเอียดตามด้วยพริกไทยน้ำตาลน้ำปลาพอคลุกไก่เสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงทีนี้ก็เริ่มชุบแป้งทอดเริ่มจากตีไข่เตรียมไข่ไว้ก่อนเอาไก่ที่หมักแล้วเมื่อกี้มาชุบไข่ให้ทั่วเสร็จแล้วก็เอามาคลุกกับแป้งสาลีอีกทีให้แป้งสาลีคลุกไก่ให้ทั่วจะได้ทอดออกมาสวยๆเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณแม่ลงกระทะทอด
2: เริ่มจากตั้งไฟต้มน้ำมันให้เดือดๆพอเดือดปุดๆแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยใช้เวลาทอดสัก15นาทีเอาให้ไก่สุกเหลืองกรอบเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาตากให้เสด็จน้ำมันสักพักแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: แล้วก็ทำอย่างสะอาดทุกขั้นตอนนี่คะคุณแม
2: ่ก็นั่นน่ะสิจ๊ะถ้ามีเชื้อโรคจริงๆมันก็น่าจะถูกความร้อนทำลายลงไปหมดแล้วนี่นาเอ๊ะทำอะไรนะจ๊ะ
1: กุ๊กอยากจะลองพิสูจน์ดูนะคะว่าไก่ทอดเนี้ยมีเชื้อ

0: ชื้อโรคจริงๆอีกเดี๋ยวกุ๊บก็ต้องท้องเสียใช่ไหมคะ
1: ถ้างั้นแม่ขอพิสูจน์ด้วยคนนะ
0: เป็นยังไงบ้างคะแม่มีอาการท้องเสียบ้างไหมคะ
1: ไม่เลยจ้ะแล้วกุ๊กล่ะ
0: กุ๊กก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกันค่ะปกติดีทุกอย่าง
1: ถ้าอย่างนั้นทำไมแก๊ปถึงท้องเสียได้ล่ะเนี่ย
0: นั่นน่ะสิคะกุ๊กก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
2: กลับมาแล้วจ้าอะพ่อซื้อขนมปังอร่อยอร่อยมาฝากด้วยนะ
3: ฮะพ่อซื้อขนมปังมาเหรอครับพี่กุ๊กไม่ได้ทำใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นกินได้ปลอดภัยแน่นอน
2: เอ๋พี่กุ๊กไม่ได้ทำแล้วปลอดภัยหมายความว่าไงนะแก๊ป

0: เดี๋ยวก่อนนะแก๊ปเมื่อกี้ก่อนจะกินไก่ทอดแก๊ปล้างมือหรือยังจ๊ะ
1: ยังมั้งครับ
0: ถ้างั้นแม่รู้แล้วล่ะว่าทำไมแก๊ปถึงเสียก็แก๊ปน่ะเอามือจับลูกบอลสกปรกนี่แล้วก็มาหยิบอาหารกินเลยโดยไม่ล้างมือใช่ไหมล่ะเพราะนิสัยไม่รู้จักรักษาความสะอาดอย่างนี้ไงล่ะที่ทำให้แก๊ปท้องเสีย
1: หา
2: สรุปว่าแก๊ปเอาแต่โทษคนอื่นเอาแต่โทษพี่ทั้งที่เป็นความผิดของตัวเองอย่างนั้นเหรอ
1: เย้ย
2: หน่อยไม่ต้องหนีเลยนะเจ้าตัวแสบมานี่นะ
1: เว้ยพ่อครับยายครับช่วยแก๊ปด้วย
2: ไม่มีใครช่วยเธอได้หรอกมานี่นะมาให้สั่งสอนสักดี
1: ๆขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้ว
3: ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ย
1: ขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้วผมผิดไปแล้ว

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: วันนี้เสนอตอนชุดของแรปโบ้กับแรปบี้อ้าวสวัสดีจ้าแรปโบ้แรปบี
2: ้สวัสดีครับ
1: กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
2: จัดกระเป๋าค
1: ่
2: ะ
1: กำลังจัดกระเป๋าจะไปไหนกันเหรอจ๊ะ
2: ไปเที่ยวครับ
1: ว้าวน่าสนุกจังเลยนะ

0: ดีแล้วโบ้แล้วบี
1: ้สวัสดีฟ้าฟ้าน
2: ี่รู้หรือเปล่าเจ้าฟ้าฟ้าแรปโบ้กับแรปบี้นะกำลังจะไปเที่ยวกันนะ
0: อ
2: ้
0: าโอ้ย
2: ดูท่าทางต้องสนุกแน่ๆเลยเนอะดูท่าทางพ่อกับแม่แรปโบ้จะมาเรียกแล้วละมั้งกระเป๋าใบใหญ่จังเลยเนอะฟ้าฟ้า
0: ใช่ครับ
2: ฟ้าฟ้าทำอะไรเข้าแล้วล่ะเนี่ยว้าแย่แล้วเสื้อผ้าของแรปโบ้กับแรปบี้กระจัดกระจายกันหมดแล้ว
0: ขอโทษครับ
2: ไม่เป็นไรจ้าฟ้าฟ้าถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันเก็บเสื้อผ้าให้แรปโบ้กับแรปบี้เขาดีกว่านะ
0: ได้ครับ
2: เสื้อผ้าของแรปโบ้ใส่กระเป๋าสีฟ้านะจ๊ะส่วนเสื้อผ้าของแรปบี้ก็ใส่กระเป๋าสีชมพู
0: แรปโบ้สีฟ้าแรปบี้สีชมพู
2: อ้าวทำไมไม่เก็บใส่กระเป๋าล่ะฟ้าฟ้าฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
0: ไม่รู้ครับ
2: เจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากระโปรง
0: ฮะกระโปรง
2: แล้วฟ้าฟ้ารู้ไหมจ๊ะวันนี้เป็นเสื้อผ้าของใคร
0: ไอ้แรปโบ้
2: โอ้ไม่ใช่จ้ะฟ้าฟ้ากระโปรงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงนะจ๊ะแรปโบ้น่ะเป็นผู้ชายผู้ชายเขาไม่ใส่กระโปรงกันหรอกจ้ะ
0: อ๋อครับ
2: เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บกระโปรงลงกระเป๋าของใครเอ่ย
0: ของแรปบี
2: ้ถูกต้องจ้าน
0: ี่กระโปรงฮะ
2: อ๋อเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากางเกงนะจ๊ะ
0: ฮะกางเกง
2: ใช่แล้วจ้ะฟ้าฟ้ารู้ไหมว่านี่เป็นชุดของใครเอ่ย
0: ฮะแรปโบ
2: ้ถูกต้องจ้ะกางเกงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องเก็บลงกระเป๋าของแรปโบ
0: ้ฮะฮึฮะกางเกง
2: อ่ะเดี๋ยวก่อนนะฟ้าฟ้านั่นน่ะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะจ๊ะไม่ใช่ของแรปโบ้หรอก
0: ว่ากางเกง
2: ใช่จ้ะมันเป็นกางเกงแต่ผู้หญิงเขาก็ใส่กางเกงได้เหมือนกันนะจ๊ะ
0: งง
2: คืออย่างนี้จ้ะผู้ชายน่ะใส่กางเกงได้แต่ใส่กระโปรงไม่ได้ส่วนผู้หญิงน่ะใส่ได้ทั้งกระโปรงแล้วก็กางเกงเลยจ้า
0: ฮะเหรอครับ
2: เราต้องดูที่รูปทรงแล้วก็ลวดลายนะจ๊ะว่ามันเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายของผู้ชายน่ะจะดูเข้มแข็งส่วนของผู้หญิงน่ะจะดูอ่อนโยนน่ารัก
0: ผู้ชายเข้มแข็งผู้หญิงอ่อนโยนน่ารัก
2: ถูกต้องจ้ะฟ้าฟ้ารีบจัดกระเป๋าต่อได้เลยนะ
0: ฮ่าฮี่ผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชาย
2: เก็บเรียบร้อยถูกต้องดีมากเลยจ้าฟ้าฟ้า
0: เย
3: ้ไปก่อนนะฟ้าฟ้า
0: บายบายจ้า
2: เที่ยวกันให้สนุกนะจ๊ะแรปโบ้แรปบี้บ๊ายบายจ้าอ๋อบ๊ายบายคุณหนูๆเหมือนกันนะจ๊ะแล้วค่อยพบกันใหม่ตอนหน้าจ้าบ๊ายบาย

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว
2: อู้ว้า

Bye.

เกมเพื่อนๆครับในรูปภาพนี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

ICG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่าฮาเทเลนต์

0: ถั่ววิเศษกลับปราสาทยักษ
1: ์เอาละได้เวลาแล้วเอาละนะ
2: อุด
1: เฮ้ยอะไรกันนี่นาเป็นหมูไม่ใช่เหรอแล้วมาขันแทนฉันทำไมกันเนี่ยฮะ
2: นานๆทีฉันก็อยากจะลองทำอะไรแปลกๆดูบ้างนี่นา
3: ชวบเช้าแล้วจ้าน
1: ี่เดี๋ยวก่อนสิยังไม่ทันได้ขันเลยนะ
3: เสร็จแล้วล่ะแม
4: ่แหมสวยจังเลยฝีมือพ่อเนี่ยไม่เคยตกเลยนะคะ
3: สายป่านนี้แล้วยังไม่ต้องไปปลูกข้าวโพดเขาอีกแล้วแม่
4: วันนี้วันหยุดปล่อยให้แกนอนต่ออีกหน่อยเถอะค่ะตอนนี้อาจจะกำลังฝันอะไรที่สนุกสนุกอยู่ก็ได
3: ้นั่นสินะ
4: แจ็คตื่นเถอะแจ็คตื่นเถอะสายแล้วนะลูกตื่นแล้วก็รีบออกไปทานอาหารเช้าเถอะจ้า

0: หารของบ้านเราหมดแล้วล่ะจ้ะแจ็ควันเนี้ยลูกคงต้องพาวัวไปที่ตลาดเพื่อแลกอาหารกลับมาแล้วล่ะจ้ะ
1: อรุณสวัสดิ์มามา
2: หิวข้าวจังเลยหยุดก่อนนั่นเธอกำลังจะเอาวัวไปแลกกับอาหารที่ตลาดใช่ไหม
3: งงงงง
2: ฉันก็กำลังจะเอาถั่วไปแลกที่ตลาดด้วยเหมือนกันแต่ว่าดันหมดแรงซะก่อน
1: น่าสงสารจังเลยหมอหม
2: อถ้าฉันจะขอแลกถั่วกับวัวของเธอได้ไหมล่ะเจ้าหนูขอบใจมากนะเจ้าหนูเธอช่างเป็นเด็กที่มีน้ำใจจริงๆ
0: อันที่จริงแล้วฉันเป็นเทวดาที่ปลอมตัวมาทดสอบเธอ
1: ว้าว
0: และเธอก็ได้ผ่านการทดสอบแล้วดังนั้นฉันก็จะขอมอบถั่ววิเศษให้กับเธอจงรับมันไปปลูกซะเถอะนะ

0: ใครเข้ามาที่นี่ได้ยังไงกัน
1: ฮะงงงงงงงงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
2: โมพวกเรามาจากหมู่บ้านข้างล่างที่เนี่ยเป็นปราสาทของใครกันหนอ
0: ปราสาทหลังนี้น่ะเหรอฮะเขากำลังมาที่ห้องนี้แล้วล่ะพวกเธอรีบไปหลบกันก่อน
1: งงงงงงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
0: ยักษ์นี่นะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณยักษ
3: ์เล่นเพลงหน่อยสิ
0: ด้วยความยินดีค่ะ

0: นี่พวกนาย
1: พวกเขามาจากหมู่บ้านข้างล่างน่ะคุณไก
0: ่ดีใจยังเลยนะฉันไม่เคยเจอคนที่มาจากหมู่บ้านข้างล่างมาก่อนเลยอะแล้วเนี่ยพวกนายขึ้นมาที่นี่ได้ยังไงกันเนาะ
2: งงงงงงงง
1: เรื่องก็มีอยู่ว่าแล้วพวกเราอ่ะก็ขึ้นมาถึงที่นี่กันยังไงล่ะฝนตกเหรอเนี่ย
0: ครอบครัวของแจ็คน่าสงสารจังเลยนึกออกแล้วล่ะพาฉันไปหาแม่ของแจ็คซะเพราะว่าทุกๆเช้าฉันจะออกไข่ออกมาเป็นไข่ทองคำแม่ของแจ็คจะได้เอาไข่ของฉันไปแลกอาหารมาได้ยังไงล่ะ
1: ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเธอต้องอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์คุณยักษ์เขาอยู่แต่ในปราสาททั้งวันไม่เคยออกไปไหนก็เลยไม่มีเพื่อนคนอื่นเลย
0: แต่ว่าฉันอยากจะช่วยเหลือแจ็คกับแม่ของเขานี่นะ
1: ถ้าอย่างนั้นน่ะฉันจะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์ให้แทนเองก็แล้วกัน
0: เอ๊ะแบบนั้นจะดีหรอ
1: ไม่เป็นไรหรอกนะรับรองเรื่องแค่นี้ฉันทำได้สบายอยู่แล้ว
3: ท
1: ำแบบนี้ไม่ดีหรอกให้ฉันอยู่แทนเองดีกว่าเพราะถึงยังไงฉันก็ต้องอยู่ที่นี่อยู่แล้ว
3: แจ็คเขาบอกว่าแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยทุกๆคนได้เข้าไปอยู่ในกองกันหมดแล้วยกเว้นเขาคนเดียว
0: นี่
1: พวกเราไม่ได้กำลังผัดกันเล่นของแม่อยู่นะเอาเป็นว่าพวกเราไปด้วยกันทั้งหมดนี้ก็แล้วกันเพราะว่าฉันเองก็รู้สึกเบื่อที่นี่อยากออกไปเที่ยวที่หมู่บ้านข้างล่างดูสักพักด้วยเหมือนกัน
4: ไก่ฉันหายไปไหนเนี่ยนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะเอาไก่ฉันคืนมา
1: แย่แล้วล่ะคุณยักษ์คงจะตื่นแล้วพวกเราต้องรีบแล้วล่ะวิ่งแล้ว
4: รับผิดชอบหยุดก่อนล่ะข้างกลางข้างนอกก็ดีเหมือนกันนะนี่หยุดหยุดก่อนเฮ้ยล่วง
1: ฮะแย่แล้วคุณยักษ์พี่เพิ่ง
4: จริงๆถึงพื้นยังแย่แล้วขอบใจพวกเธอมากๆเลยนะ
1: ครับ
5: จบลงด้วยดีแล้วสินะสนุกใช่ไหมล่ะทั้งหมดนี้คือแผนของฉันเองล่ะ
1: เอง
4: เหนื่อยจังเลยอ่ะแต่มันก็สนุกดีเหมือนกันนะ
5: ใช่แล้วฉันอยากให้คุณยักษ์ออกมาสูดอากาศและออกกำลังกายข้างนอกปราสาทบ้างเอาแต่อุดอู้อยู่ข้างในปราสาททั้งวันแบบนั้นน่ะเดี๋ยวคุณยักษ์จะไม่สบายไป
4: แต่รู้สึกดีขึ้นจริงๆด้วยอ่ะ
1: งั้นเรามาออกกำลังกายกันดีกว่านะครับคุณยักษ์
4: ได้เลย
6: ไม่ออกกำลังกาย

0: B Boy CG ร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้จิ๋วซ่า

0: เป็นไข่ของอะไรกันเน
1: า
0: ะ
1: เป็นไข่ของนกอินทรีตัวนั้นหรือเปล่าอะ
2: หรือว่าจะเป็นไข่ของยีราฟตัวนั้น
3: ยีราฟไม่ได้ออกลูกเป็นไข่ซะหน่อยนะเขียวหวาน

0: อดทนอีกนิดนะพี่ข้าองค์หญิงกระหม่อมจะรีบไปตามหาเจ้าชายมาช่วยองค์หญิงโดยด่วนเลยพี่ข้า
1: สวัสดีค่ะ
2: ยาย
0: ตกใจหมดเลยข้าพเจ้าเนี่ยช่างขวัญอ่อนจริงๆแว่นแล้วแว่นอยู่ไหนแล้วตาของข้าพเจ้าตกไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เรื่องช่วยองค์หญิงสำคัญที่สุดนี่นะกรุณาช่วยเจ้าหญิงแล้วก็ชาวนาจากเมฆขาวทั้งหมดด้วยเถิด
1: เอ๋
0: ข้าพเจ้าชื่อว่า

0: พาวดี้มีตำแหน่งเป็นมหาดเล็กส่วนที่นอนหลับสนิทอยู่บนเตียงนั่นก็คือเจ้าหญิงน้อยแห่งอาณาจักรเมฆขาวของพวกเราอาณาจักรเมฆขาวเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนก้อนเมฆสีขาวขนาดใหญ่ก้อนนั้นพวกเราล่องลอยไปตามสายลมอย่างมีความสุขแต่แล้ววันหนึ่งแม่มดสีเทาได้ปรากฏกายขึ้นแล้วก็สาปเจ้าหญิงแล้วก็ชาวเมืองทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่หลับไหลไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรแต่ข้าพเจ้าเป็นคนเดียวที่ไม่โดนคำสาปโชคดีจริงๆวันนี้ได้โอกาสตอนที่แม่มดสีเทาเผลอก็เลยแอบพาองค์หญิงหนีลงมายังโลกเบื้องล่างเพื่อขอความช่วยเหลือแว่นแว่นแว่นแว่นอยู่นะอ้าวเจอแล้วแว่นตาของข้าพเจ้าอยู่ตรงนี้นี่เองข้าพเจ้าเนี่ยชักเซ่อซ่าจริงๆเลยพวกท่านชาวบ้านผู้ใจบุญทั้งหลายได้โปรดช่วยเหลือพวกเราด้วยเถิดเราขยับนิดนึงอ้าวที่แท้ก็เป็นแค่พวกเด็กๆหรอกเหรอเนี่ยโอ้โหตัวโตเชียว
1: พวกเรายินดีให้ความช่วยเหลือครับ
0: ดูท่าจะต้องเลยตามเลยซะแล้วสิเราถึงแม้ว่าพวกคุณหนูจะมีน้ำใจอยากจะช่วยเหลือแต่ว่าตามตำนานของอาณาจักรของเราบอกเอาไว้ว่าผู้ที่จะมาช่วยเหลือเจ้าหญิงและชาวเมืองเอาไว้ในครั้งนี้เป็นเจ้าชายองค์หนึ่งเพียงองค์เดียวข้าพเจ้าจึงต้องขอทดสอบดูก่อนว่าเจ้าชายองค์นี้จะอยู่ในกลุ่มของพวกคุณหนูหรือไม่นี่คือหินศักดิ์สิทธิ์แห่งอาณาจักรเมฆขาวของพวกเรานะยกเว้นเจ้าชายที่ว่าองค์นั้นแล้วไม่ว่าใครที่มาแตะถูกหินก้อนนี้ก็จะมีแก๊สระเบิดออกมาจากก้นแต่พวกเรามีกฎอยู่ว่าห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้าร่วมการทดสอบดังนั้นข้าพเจ้าเสียใจด้วยนะขอรับ
2: ทดสอบแล้วมีแก๊สระเบิดออกมาจากก้นแบบนี้ต่อให้ขอร้องยังไงหนูก็ไม่เข้าร่วมด้วยหรอกค่ะ
0: อะเมื่อกี้นี้พวกเธอคนหนึ่งไหนลองใหม่อีกทีสิใช่แล้วล่ะนี่ใช่เลยถ้าเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ไม่มีแก๊สระเบิดออกมาแต่ว่าเพื่อความมั่นใจลองใหม่อีกทีสิขออีกเอาละบัดนี้ภาระในการช่วยเหลือเจ้าหญิงและชาวเมืองก็ตกอยู่ในมือของคุณหนูแล้วข้าพเจ้าก็จะบอกถึงวิธีการตามตำนานบอกว่าสิ่งที่จะแก้คำสาปให้กับเจ้าหญิงและชาวเมืองได้ก็คือการหอมแก้ม
3: ว่าเขียวหวานต้องหอมแก้มเจ้าหญิงแล้วเจ้าหญิงกับชาวเมืองถึงจะฟื้นขึ้นมางั้นเหรอครับ
0: คือว่าคือมันก็ไม่เชิงหรอกนะขอรับคือที่จริงก็คือคุณหนูท่านนี้ต้องถูกหอมแก้มโดยแม่มดสีเทาตั้งหากแล้วขอรับ
4: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณคลาวดี้ยังไงผมก็จะพยายามทำให้ได้เพื่อเจ้าหญิงและชาวเมืองเพื่อนๆของคุณคลาวดี้ครับ
0: ขอบใจคุณหนูมากนะขอรับ
3: ว่าแต่จะทำยังไงแม่มดถึงจะยอมหอมแก้มเขียวหวานได้ล่ะ
2: คุณแม่มดคงจะไม่ยอมหอมแก้มเขียวหวานง่ายๆหรอกยกเว้นว่าพวกเราจะทำให้เขียวหวานดูดีมีเสน่ห์น่ารักมากเป็นพิเศษขึ้นมาให้ได้ก็เท่านั้นฉันก็เลยกลับบ้านไปเอาเครื่องสำอางพวกนี้มาด้วยยังไงล่ะ
5: ฉันก็คิดคล้ายๆกับสับปะรดเหมือนกันแต่แม่ของฉันบอกกับฉันว่าต้องกินแก่งๆถึงจะน่ารักนะหากล่ะ
3: แม่ของข้าวโพดเขาบอกว่าผู้ชายที่มีเสน่ห์ก็คือผู้ชายที่มี
0: แย่แล้วถ้าทางแบบนี้มันจะไม่ได้ผลนะขอรับ
2: ถ้างั้นต่อไปก็เป็นตาขอฟักทอง

0: นี่หลีกทางไปนะเจ้าหนูอย่ามาเกะกะจะรีบพาตัวเจ้าหญิงองค์นั้นกลับไป
1: แต่ว่า
2: คุณยายครับ
0: เมื่อกี้เจ้าเรียกฉันว่าคุณยายอย่างนั้นเหรอไม่มีใครเรียกฉันว่าคุณยายมาตั้ง300ปีแล้วมีแต่เรียกฉันว่ายายแก่บ้างยายแม่มดบ้างเธอนี่ช่างน่ารักจริงๆเลย

0: าบหายไปแล้วดีใจจังเลย
1: หนูต้องขอโทษด้วยนะคะที่หนูเคยเรียกคุณยายว่ายายแก่ที่ผ่านมาหนูไม่เคยพูดจาไพเราะกับใครเลยตอนนี้หนูได้รับบทเรียนแล้วล่ะค่ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้ายายยกโทษให้นะยายต้องขอโทษด้วยที่ยายทำรุนแรงไปหน่อยวันนี้ยายมีความสุขมากขอบใจหนูมากเลยนะ
1: พวกเธอเนี่ยช่างพูดจาไพเราะกันจังเลยนะ
3: ก็เพราะคุณครูที่โรงเรียนสอนพวกเรามาด้วยเพลงนี้ยังไง

Oh.

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับเปเป้กำลังเก็บมะเขือเทศมาช่วยเปเป้นับมะเขือเทศกันหน่อยครับว่ามีกี่ลูกเฉลย1 2 3 4 5มะเขือเทศของเปเป้มี5ลูกครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับเราจะต้องทันเกมเพื่อคุณต้องรู้ก่อนทันทันโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับผู้ปกครองหลายๆคนนะฮะหลายๆครอบครัวเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนนะฮะใช้แท็บเล็ตมาเป็นเครื่องมือในการช่วยเลี้ยงดูลูกหลานนะครับยิ่งเด็กหันไปสนใจเกมชอบเล่นวิดีโอชอบเล่นเกมก็ยิ่งทำให้พ่อแม่มีเวลาส่วนตัวมากขึ้นนะครับจนลืมไปว่าเนื้อหาบนโลกไซเบอร์เนี่ยสามารถจะทะลุทะลวงเข้าไปถึงเด็กได้อย่างง่ายดายเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมต่อสู้เกมรบราฆ่าฟันอะไรอย่างเงี้ยเลือดมันสาดดูสมจริงอย่างเงี้ยยิ่งเล้าใจให้ผู้คนที่เล่นนะฮะทั้งเด็กนะฮะแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยเนื้อหาแสดงความรุนแรงหยาบคายผู้เล่นนะฮะอย่างเด็กนี่จะเกิดความคุ้นเคยนะฮะกับวิธีการพูดเช่นนั้นนะฮะยิ่งไปกว่านั้นนะฮะการเล่นเกมที่รุนแรงหรือแสดงความก้าวร้าวเนี่ยมักจะสร้างความสนุกสะใจกระตุ้นให้อยากชนะในเกมการแข่งขันนะครับจนอาจจะกลายเป็นภัยร้ายต่อเด็กได้นะครับต่อสังคมในอนาคตก็ได้นะครับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์เนี่ยจึงสร้างเกมภารกิจต่างๆมาคอยย้ำเตือนผู้ปกครองนะฮะให้ช่วยดูแลระวังเพิ่มความรู้เท่าทันโลกไซเบอร์นะครับสาระความรู้ยังมีอีกมากมายแต่เวลาฮะบอกได้เลยอยากจะซื้อเวลา24ชั่วโมงเลยนะแต่ไม่ได้ฮะมีเวลาไม่มากนักนะฮะเราเลยมาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับในแต่ละสัปดาห์นะฮะจะมีทีมการแข่งขันนะครับทั้งหมด2ทีมครับแต่ละทีมเนี่ยจะมีสมาชิกนะครับน้องๆ1คนนะครับและคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กอีก1คนนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์กันเลยนะครับแล้วแต่ละทีมนะฮะจะต้องผ่านด่านนะครับเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดแล้วใครได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์หรือแชมป์ออฟเดอะวีคกันนะครับเอาล่ะครับวันนี้นะฮะ2ทีมบอกได้เลยน่ารักทั้ง2ทีมไปพบคู่หูไซเบอร์คู่แรกกันเลยนะครับได้แก่ทีม To be the best คุณพ่อบีและน้องเบส
2: สวัสดีครับ
3: เขาทำไมไม่มองหน้าผมอ่ะ
1: พี่หอยหล่อไม่พอเหรอครับหล่อไหมฮะ
2: หล่อ
1: โอ้โหนะฮะเด็กเขาอยู่เป็นมากเลยนะฮะอ่ะพร้อมนะ1 2 3
4: ในเกมออนไลน์เราไม่เคยกลัวใครแต่ถึงยังไงช่วยให้กำลังใจเราด้วยนะครับ
1: โอ้โหตบมือเข้ารอบไปเลยได้ไหมน้องเบสอายุกี่ขวบครับ
2: เจ็ดครับ
1: เจ็ดขวบไหนอีก5ไปไหนอ่ะอีก5ไปไหนเมื่อกี้ชูแค่นี้เองไง5ไปอีก5ไปไหน
2: เออก็ชู7อย่างนั้นครับ
1: อ๋อชู7อย่างนี้เป็นเด็กวัยรุ่นเมื่อก่อนเราต้องชู7อย่างนี้เดี๋ยวนี้เด็กเดี๋ยวนี้ใช้แค่นี้พอเป็นยังไงบ้างเลี้ยงง่ายหรือยังไงบ้างครับ
4: เลี้ยงง่ายครับ
1: ครับ
4: ก็มีดื้อบ้างน่าจะเหมือนเด็กทั่วไปครับ
1: ครับผมทั่วไปดื้อขนาดนั้นในเรื่องราวการดื้อคืออะไรฮะ
4: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมากกว่าครับเล่นเกมบ้างอาจจะชอบเล่นขี่จักรยาน
1: โตเด็กก็ตื่นเต้นแบบมาเจออย่างนี้ก็คือก็ถึงเวลาเล่นก็เล่นน่ะแล้วแต่นะบางทีก็ดื้อบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลูก
2: ครับ
1: อ้าวนะครับขอให้โชคดีนะคุณพ่อบีและน้องเบสครับเชิญครับเข้าพี่ได้เลยฮะเด็กก็บางทีก็ตื่นเต้นนะฮะเรามาพบกับคู่หูไซเบอร์ทีมที่2ครับเขามีชื่อทีมว่ามอเตอร์แรนเจอร์คุณพ่อชัยและน้องมอเตอร์
5: สวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักจังเลยสวัสดีครับพี่หอย
1: สวัสดีครับสวัสดีน้องด้วยนะครับเอาละครับแนะนำตัวกันครับ
6: มอเตอร์แรนเจอร์สดใสใช้ไหลไม่เกรงใจใคร
7: แข็งแกร่งไม่เกรงใจใคร
1: ใช่ไหมเอ๊ะน้องมอเตอร์ผมรู้สึกว่ามีลูกพี่รุ่นน้องใช่ไหม
5: ครับมีพี่ครับ
1: มีพี่ชื่อ
5: พี่ชายชื่อออโต
1: ้อ๋อน้องออโต้แล้วก็น้องมอเตอร์ที่ผมบอกว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องยนต์หรือเปล่า
5: ใช่ใช่ครับ
1: คุณพ่อทำ
5: ขายอะไหล่ยนต์รถมือสอง
1: รถมือสอง
5: ใช่ครับอะไหล่รถ
1: อะไหล่รถนะครับ

0: คนโตกับคนเล็กต่างกันไหมฮะ
1: ก็ต่างกันสองคนเขาจะสองบุคลิก
0: คนแรก
1: คนแรกก็จะเป็นพูดดูเรื่องหน่อยแล้วก
0: ็
1: เป็นคนแบบสนุกสนานเฮฮาร่าเริง
0: ครับ
1: คนนี้ก็จะขรึมนิดนึงคนนี้ก็
0: เดี๋ยวขรึมมาเนี่ย
1: ขรึมขรึมแต่ถ้าเกิดอยู่กับคนรู้จักเนี่ยเขาก็จะแบบว่าโซน
0: ๆ
1: พูดเยอะหน่อยเล่นเยอะหน่
0: อ
1: ยแต่ถ้าเกิดแบบต่างที่ต่างสภาพแวดล้อมอย่างเง
0: ี้
1: ยเขาก็จะมีอาการแบบเงียบๆนิดนึงขรึมขรึมนิดนึง
0: ขรึมอ่ะน่ารักนี่ผมต้องพยายามทำตัวให้เหมือนเด็กไว้ก่อนมาทำรายการเด็กมอเตอร์มอเตอร์ดื้อไหมลูกดื้อไหม
2: ก็ไม่ค่อยค่ะ
0: ไม่ค่อยแสดงว่ามีเชื้อดื้ออยู่นิดหน่อยเด็กเดี๋ยวนี้ยอมรับน่าดื้อแล้วเป็นไงแบบติดเกมไหมเราติดเกมไหมชอบเล่นเกมไห
2: มตอนแรกก็ติดเกมแต่ว่าตอนหลังไม่กี่เกมแล้วครับเล่นเกมนิดเดียว
0: นิดเดียวเพราะอะไรอ่ะ
2: เพราะว่าเวลาผมเล่นเกม
0: ครับ
2: ครับผมก็งี่เง่านิดนึง
0: งี่เง่านิดนึงสับเด็กฮะดูงี่เง่านิดนึงเฮ้ยแต่ดี
1: ตรงตรงเลย
0: เด็กๆเขาตรงตรงคนนี้คือแบบตรงๆเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับ
0: เอาล่ะแต่วันนี้เราต้องมาร่วมมือกันนะทั้งสองครอบครัวเลยนะครับอ่ะถ้าอย่างนั้นขอเชิญทีมมอเตอร์แรนเจอร์เข้าที่เลยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: นะครับเอาละครับตอนนี้ทั้งสองครอบครัวนะครับคู่หูไซเบอร์ทั้งสองทีมพร้อมแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่ามุมมองความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันระหว่างครอบครัวลูกอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างจากคุณพ่อคุณแม่อันนี้ถือเอาตรงนี้เลยนะถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรเลยเด็กที่จะเล่นเกมเท่านั้นนะแต่ในการแข่งขันช่วงนี้เราจะมีกติกากันนะครับเราต้องดูกติกากันสักนิดว่า เราต้องการให้ลูกหลานนะครับเลิกเล่นเกมหรือว่าดูคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมดังนั้นเราจึงมีภารกิจแรกคือภารกิจนั้นก็คือเปลี่ยนเธอลูกครับ
3: กติกาเกมที่1เปลี่ยนเธอลูกการแข่งขันรอบที่1เกมเปลี่ยนคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาเปลี่ยนจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องถ่ายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: เอาละครับทุกทีมเข้าใจกติกากันเรียบร้อยแล้วนะครับการแข่งขันรอบที่1เรามาดูเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่จาก2ครอบครัวนะครับซึ่งเราเนี่ยได้จำลองมาจากเรื่องราวจริงๆนะครับจากครอบครัวที่เราไปสำรวจมานะครับน่าจะเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ในครอบครัวนะฮะไปชมกันเลยนะครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องครับ
4: รันดูอะไรอยู่นะลูกทำไมแม่ได้ยินแต่คำพูดจาหยาบคายเต็มไปหมดเลย
5: ผมกำลังดูฮาเลเก้เขากำลังเคสเกมใหม่อยู่ค่ะแม
4: ่แม่ว่าอย่าไปดูเลยเขาพูดจาหยาบคายแบบนี้ลูก
5: แต่มันสนุกนะแม่มุกไม่แปลกด้วย
4: แต่แม่ว่าเขาพูดจาแบบนี้มันไม่ดีเลยนะลูกแล้วถ้ารันน่ะดูแบบนี้ก็จะไปติดการพูดจาหยาบคายนักแคสเกมดีๆมีอีกตั้งเยอะนะรัน
5: แต่แคสอื่นมันไม่ตลกเท่าคนนี้นะแม
4: ่แต่ถ้ารันดูบ่อยๆอ่ะแล้วไปติดคำพูดของพวกนักแคสเกมมามันก็จะทำให้รันอ่ะติดคำพูดจาหยาบคายมาด้วยนะลูก
6: น้องเล่นเกมอะไรอยู่เลยลูก
7: ดูท่าทางน่าสนุกเชียวไหนให้พ่อนั่งด้วย
8: เล่นเกมใน iPad ครับพ่อมีแต่เกมสนุกมันทั้งนั้นเลย มีเกมสู้กับซอมบี้ฆ่าคนวางระเบิดด้วย
7: นี่พ่อเกมแบบนี้มันไม่เหมาะกับลูกเลยนะลูกเปลี่ยนมาเล่นเกมโคดดิ้งเกมอ่ะที่พ่อโหลดไว้ใน iPad ของลูกดีกว่า
8: ว ป๊อมไม่เข้า

0: ก็เพราะว่าเกมแต่ละเกมอ่ะมันเหมาะสมในแต่ละวัยลูกเกมที่มีความรุนแรงแบบเนี้ยลูกเล่นแล้วอ่ะลูกได้ประโยชน์อะไรอ่ะ
1: สนุกครับพ่อใครเครียด
0: บอมลูกเครียดเรื่องอะไรลูกบอกพ่อได้นะ
2: เอาละครับคุณผู้ชมเรามาดูกันครับว่าครอบครัวใดจะทำให้ลูกเปลี่ยนจากการเล่นเกมได
3: ้นั่นแหละครับทั้งสองเรื่อง A กับเรื่อง B นะครับเอาล่ะจะต้องให้ทั้งทีม To Be The Best แล้วก็ Motor Ranger เลือกกันนะฮะไม่จะเป็นนะฮะอย่าลอกกันเราอยากรู้ถึงมุมมองของแต่ละท่านระหว่างพ่อกับลูกเลยแล้วกันนะครับเอาละครับเตรียมนะฮะเตรียมเลือกกันเลยนะครับมันมีทั้ง A B และ No ครับไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วยกครับเอาละสิเฮ้ยสลับกันนะฮะโอ้พ่อชัยนะเลือก B แล้วก็น้องมอเตอร์เลือก No นะฮะส่วนฝั่งนี้พ่อ B นะฮะเลือก No แต่เด็กคนนี้น้องเบนเลือก Bอย่างนี้ดีกว่าเอาทีมมอเตอร์แรนเจอร์ก่อนฮะคุณพ่อเลือก B ฮะเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นไหมฮะกับการที่แบบลูกชอบเปิดออกไปแล้วเป็นเกมที่แบบรุนแรงหรือว่าแบบพูดคำหยาบ
4: วิธีที่ผมจะเลือกก็คือพยายามที่จะควบคุมอุปกรณ์ในการใช้ดีกว่ามันจะเป็นการตัดปัญหาตั้งแต่แรกเลยครับ
3: ก็ถ้าสมมติพูดไปอาจจะกลับมาอีก
4: ใช่ใช่
3: มีโอกาสที่ของพ่อชาย
4: มีโอกาสที่เขาจะแบบอยู่ดีก็แอบไปดูหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติเราแยกอุปกรณ์ไปเลย มองว่าตรงนี้มันคือตัดตั้งแต่ปัญหาแต่แรกเลย
3: ครับโอ้โหอันนี้ตัดตั้งแต่ต้นลมเลย
4: ใช่ใช่
3: มอเตอร์ทำไมถึงเลือกโนครับ
5: เพราะว่าเวลาผมเล่นเกมตั้งแต่แรกตอนนั้นอ่ะผมเล่นเกมเวลาเยอะๆใช่ไหมแล้วถ้าเกิดพ่อหยุดเล่นพ่อก็บอกว่าหยุดเล่นแล้ว
3: เราหยุดเล่นไหม
5: ไม่เลย
3: ไม่หยุดโอ้โหห้าวเขาเรียกเด็กห้าวดีมากลูกนี่แต่ความคิดเห็นสำหรับครอบครัวไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะฮะเอาละครับนี่แบบตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยอันนี้ห้ามก็ยังมีดื้ออยู่นะฮะแอบแต่เขาคิดเองได้ว่าถ้าหยาบคายเขาไม่พูดมาฝั่งนี้นะฮะคุณพ่อบีฮะคุณพ่อบีทำไมถึงเลือกโนฮะทั้งสองเรื่อง A กับ B
6: ก็คิดว่าจริงๆแล้วสถานการณ์แบบนี้มันเกิดได้จริงแต่ว่าโอกาสที่จะห้ามแล้วเขาจะหยุดทันทีหรือว่าเขาจะไม่ดูคลิปพวกนั้นหรือว่าแคสเกมแบบนี้มันค่อนข้างจะยากเพราะนั้นก็จะเหมือนกับมักจะพยายามใช้วิธีอื่นเช่นพยายามอยากจะถามเขาว่าเขาดูแล้วเขารู้สึกยังไงหรือว่าไอ้ค่าฟันที่เขาเลือดสาดเนี่ยเหมือนกับความคิดเขาอะเวลามาทำจริงอะในโลกที่เราอยู่กันเนี่ยมันทำได้ไหมอะไรเงี้ยจะเน้นการสร้างความเข้าใจมากกว่า
3: ใช้คุยเอา
6: ใช้คุย
3: ถ้าห้ามไปเลยแล้วยึดเลยอาจจะไม่เกิดผล
6: ไม่ได้
3: จะเกิดขึ้นอีกเอาคราวนี้น้องเบสทำไมถึงเลือกข้อ B อะฮะ
7: เพราะ B ดีกว่า A นิดนึงครับ
3: B ดีกว่า A นิดนึงอันนี้เหตุผลก็ดีมาก B ดีกว่า A นิดนึงนิดขนาดไหน
7: ขนาดนี้ครับ
3: ขนาดนี้นะเป็นความคิดที่ดี B ดีกว่า A ขนาดนี้นะฮะแล้วน้องเบสเคยไหมเคยแบบว่าดูเกมที่มันฆ่ากันอ่ะมันแบบฟันกันเนี่ยเล่นไหม
7: เคยดู Minecraft แต่เคยเจออย่างนั้นใน Minecraft ด้วยครับ
3: เหรอ Minecraft คือเกมอะไรลูกโทษที
7: Minecraft ก็คือเกม
3: อะไรครับ
7: ที่มีบล็อกครับ
3: ที่มีบล็อก
7: แล้วก็สร้างบล็อกขุดบล็อกครับ
3: ขุดบล็อกนี่เสียงหมาหรือเปล่าลูกบล็อก
7: หมายถึงบล็อกก็คือ
3: บล็อก
7: ขุดคร
3: ับขุดบล็อกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเคยมีแบบเล่นแล้วแบบดูแล้วดูคลิปวิดีโอแล้วมีคำหยงคำหยาบอะไรอย่างนี้เราได้ดูไหม
7: ไม่มีหยาบจริงๆครับ
3: ไม่มีหยาบเลยเหรอนี่คุณพ่อคอยดูใช่ไหมเคยดูไหมแล้วคุณพ่อมาเคยสอนไหมครับ
6: ส่วนใหญ่ที่มันจะหยาบมันก็จะอยู่ในยูทูบอะครับที่เป็นแคทเกมเวลา
3: ส่วนคำพูดแบบมันนะบางทีก็พลุสวาทอะไรออกมาแต่วิธีของพ่อก็ดีเหมือนกันนะครับเอาละครับไม่รู้ว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันทั้งสองทีมเลยนะฮะเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าทั้งสองทีมนะฮะทั้ง To Be The Best แล้วก็ Motor Ranger จะได้ไปคนละกี่เหรียญครับเชิญครับ

0: ก็แค่ดูสนุกสนุกแค่นั้นเองและหลันก็ไม่เห็นว่าจะมีคำหยาบตรงไหน
1: หลันว่าคนที่พูดคำหยาบมีกันเยอะไป
2: เฮาลันป้าเอาขนมมาให้แล้วมาดูคลิปกันต่อเร็ว
3: เอ้าป้าแทนที่จะมาช่วยกันห้ามหลาน
2: ก็มันตลกดีนะคนนี้หลานคนเดียวเดี๋ยวฉันดูเองเธอมีอะไรทำก็ไปทำเถอะ
3: ป้าคะแต่คลิปนี้มันไม่เหมาะกับเด็กดูนะป้าประธารันเนี่ยคุ้นชินกับการใช้คำหยาบเนี่ยแล้วพอเอาไปใช้อ่ะมันจะกลายเป็นเด็กไม่น่ารักนะคะป้านะลูกนะอ้าวไปไหนแล้วล่ะลันเห็นไหมล่ะป้าเนี่ยเข้าข้างหลาน
4: เนี่ยก็เครียดผมไม่อยากว่าอะไรเครียดครับพ่อง
5: ั้นเอาเงี้ยเรามาลองเล่นโค้ดดิ้งเกมกันดีกว่าเพราะว่าเกมเนี้ยเล่นแล้วไม่เครียดแล้วก็ทำให้สมองลูกอ่ะพัฒนาด้วยนะแล้วก็เกมเนี้ยมันสามารถสร้างเกมได้ด้วยนะเป็นเกมแรกที่เริ่มต้นใช้ IoT ลูกรู้จักไหมอ่ะ
4: รู้จักสิครับพ่อผมจะสร้างเกมได้จริงเหรอครับพ
5: ่ออ้าวอย่างเงี้ยไม่ลองก็ไม่รู้มาเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่านี่ไงนี่ไงอ้าว
6: จากสถานการณ์จำลองนะคะครอบครัว A ผู้ปกครองพบเห็นลูกหลานเล่นหรือชมเนื้อหาที่หยาบคายรุนแรงควรถามความเห็นของเด็กก่อนนะคะว่าที่ดูสนุกไหมเป็นการเริ่มต้นที่การฟังเด็กก่อนนะคะให้เด็กบอกว่ารู้สึกยังไงกับคำพูดในคลิปนอกจากสนุกแล้วเนี่ยชอบฟังคำพูดพวกนี้ไหมเวลาเพื่อนๆดูแล้วพูดคำแบบนี้ออกมาหนูรู้สึกยังไงส่วนใหญ่ถ้าถามเด็กจะเริ่มคิดแล้วอาจบอกว่าก็น่าจะไม่โอเคนะแต่ยังดูหรือเล่นเพราะสนุกถ้าแม่ลูกสนิทสนมคุยกันได้ดีอาจจะบอกความรู้สึกของแม่ตรงๆว่าฟังแล้วแม่ไม่สบายใจไม่อยากให้ดูที่มีคำหยาบให้เด็กลองหาเกมหรือวิดีโออื่นๆแทนมีอันไหนไหมที่ทั้งสนุกและไม่หยาบเมื่อเด็กรู้สึกว่าเราเปิดใจรับฟังจะร่วมมือง่ายขึ้นถ้ายืนยันยังดูต่ออาจจะสร้างกติกาว่าบ้านเราจะไม่ใช้คำหยาบกันนะคะถ้ามีเผลอหลุดแม่อาจจะมีบทลงโทษนะเพราะผิดกฎหลักของบ้านนะคะตั้งกฎพื้นฐานในบ้านเช่นต้องไม่พูดคำหยาบต้องไม่ทำร้ายข้าวของนะคะต้องไม่ทำร้ายคนกรณีผิดกฎต้องลงโทษด้วยการงดของชอบนะคะผู้ใหญ่ควรตกลงกันก่อนว่าแค่ไหนที่รับได้กฎจะได้ไม่สับสนขัดแย้งกันเองนะคะสำหรับครอบครัว B เน้นสอนกระชับสั้นและเริ่มกิจกรรมร่วมกันสอนกิจกรรมท้าทายจะให้ดีต้องดูด้วยกันว่าผู้ปกครองเป็นต้นแบบเล่นเกมรุนแรงเองด้วยไหมถ้าเป็นไปได้ควรเลี่ยงไม่ให้เด็กเห็นนะคะไม่ให้รู้สึกว่าทำไมผู้ใหญ่กับเด็กถึงแตกต่างกันหรือถ้าอยากลองเล่นเกมด้วยกันให้เล่นร่วมกันจะได้สอนว่าแค่ไหนพอดีแค่ไหนเหมาะสม
7: นั่นแหละครับโอ้โหมีคนตอบถูกนะฝั่งหนึ่งเป็นคุณพ่อฝั่งหนึ่งเป็นคุณลูกโอ้เพราะฉะนั้นนะฮะเรามาสรุปคะแนนกันครับทีม To Be The Best ครับได้คะแนนรวมไป100เหรียญครับ
8: เก่งมากครับ
9: เข้า
8: ท
9: ีม
8: ได้ตอบถูกนะครับ
7: เอาละครับและอีกทีมนึงนะครับ Water Ranger นะครับได้คะแนนรวมไป100เหรียญเช่นกัน
9: ก็บอกใหม่ไม่เท่ากัน
7: เท่ากันต้องเท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะอย่าเพิ่งไปตกใจเพราะตอนนี้เสมอกันอยู่เดี๋ยวอาจจะมีอะไรพลิกแพลงก็ได้นะฮะเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากำลังเข้มข้นกันเลยเราไปดูกันนะครับว่าเกมที่2เป็นเกมอะไรนะฮะผมนะฮะเชื่อว่าผู้ปกครองนะฮะส่วนมากก็คงไม่สามารถนะฮะตามดูเด็กๆไปตลอดเวลาได้นะครับในตอนเล่นเกมหรือว่าเปิดดูคลิปนะครับเราได้ดูกับเขาไหมตลอดเวลาไหมก็น่าจะไม่นะฮะวันนี้เรามีวิธีแก้ง่ายนะครับมาแนะนำให้นะครับมาแนะนำให้ผู้ปกครองสามารถซ่อนแอปนะฮะเพื่อจะป้องกันให้ลูกๆหลานๆเราที่อาจจะมีความรุนแรงที่เราดูเนี่ยหรือความหยาบคายในคลิปวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมีแรงจูงใจที่จะไปดูนักแคสเกมที่ใช้คำหยาบคายนะครับคือเกมที่ทุกคนเล่นเนี่ยในการแข่งขันภารกิจที่2ที่เรานำเอามาเกมชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบนครับ
10: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้น จากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
7: นั่นแหละครับกฎกติกาของเกมนี้นะฮะทั้ง2ทีมนะฮะทั้ง2ทีมมอเตอร์แรนเจอร์แล้วก็ To Be The Best นะฮะขอให้ช่วยกันเพราะมันต้องใช้ความสามารถทักษะทางด้านการบวกเลขน้องมอเตอร์อาจจะเสียเปรียบเล็กน้อยว่าเด็กเล็กนิดนึงน้องเบสอาจจะได้เปรียบนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วจะต้องมีการใส่รหัสอะไรลงไปอย่าลืมนะฮะพอเสร็จแล้วปั๊บกดอันนั้นดิเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอ
11: ยัง
7: เลยนะฮะอันไหนคุณพ่อลองกดน้องเบสกดดิ
11: ว้าว
7: เรียบร้อยกลัวกระดิ่งเราพังใช่ไหมเอาละครับเอาละถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวพวกเราเตรียมตัวน้องมอเตอร์เตรียมตัวน้องเบสเตรียมตัวหน่อยเตรียมตัวถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับนี่ยืนตรงนี้นี่ตรงนี้นะยืนตรงนี้อับดีมากลูก
10: คุณผู้ชมครับได้ชมความน่ารักสดใสของทีมน้องเบสและน้องมอเตอร์กันแล้วนะครับตอนนี้จะเข้าสู่การแข่งขันแบบจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเราจะได้เห็นโหมดความมุ่งมั่นตั้งใจของคู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมใครจะถอดรหัสได้เสร็จก่อนกันและคุณพ่อทีมใดจะบล็อกหรือแบนได้เร็วกว่ากันกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์คุณพ่อร่วมมือกับลูกๆฝ่าด่านเกมโค้ดดิ้งกับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วอย่าลืมมาติดตามเชียร์น้องเบสกับน้องมอเตอร์ในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ตอนต่อไปกันด้วยนะครับ

ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200 186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนา

0: อบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186-200แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้นหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์การเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮ
1: เกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.

0: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
1: ครับผม6ตอนที่ผ่านไปนะครับที่มารายการเป็นพ่อเป็นแม่นะครับก็ได้นำเสนอถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์นะครับไล่มาตั้งแต่เรื่องของคู่รักเตรียมตัวก่อนแต่งงานนะครับแต่งงานท้องนะครับแล้วก็มาจนถึงการอุ้มท้องในช่วงตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนสุดท้ายเลยครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะและในตอนที่7นี้นะคะก็สำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะได้เห็นลูกน้อยลืมตาดูโลกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้เราก็จะนำเสนอเรื่องของการคลอดนั่นเองค่ะ
1: แต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจที่ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราไปชม VTR ทบทวนพัฒนาการของทารกนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนแรกจนถึง9เดือนนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงร่างกายของคุณแม่รวมไปถึงการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องของคุณแม่ในช่วงนี้กันครับ
2: หลังจากการปฏิสนธิซึ่งเกิดบริเวณท่อรังไข่ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้วซึ่งเรียกว่าไซโกตจะเริ่มแบ่งเซลล์และเคลื่อนไปยังผนังมดลูกซึ่งหนาตัวขึ้นเพื่อรองรับการฝังตัวโดยกลุ่มเซลล์ที่ยึดเกาะติดฝังตัวลงในเยื่อบุโพรงมดลูกเรียบร้อยดีแล้วจะเรียกว่าตัวอ่อนหรือว่าเอมบริโอระยะนี้จะมีการสร้างรกสายสะดือถุงน้ำคร่ำและมีการแบ่งเซลล์เจริญเติบโตพัฒนาเป็นอวัยวะส่วนต่างๆต่อไปโดยประมาณสัปดาห์ที่5จะเป็นระยะที่ประจำเดือนของคุณแม่ขาดหายไปและมีอาการสัญญาณต่างๆที่ทำให้คุณแม่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์
3: อย่างแรกเลยประจำเดือนค่ะตื่นเช้ามาจะรู้สึกแบบอยากจะอ้วกเวียนหัวหงุดหงิดอารมณ์แบบขึ้นเลย
4: หนิงพวกแป้งที่เคยใช้แล้วก็กลิ่นสบู่แกงปลายๆอย่างเงี้ยค่ะกินไม่เป็นปกติกินไม่เป็นเลยแล้วมันรู้สึกอยาก
2: ช่วง 1-3 เดือนแรกตัวอ่อนจะพัฒนาอย่างรวดเร็วอวัยวะต่างๆเจริญมากขึ้นเริ่มปรากฏอวัยวะเพศภายนอกกระดูกภายในร่างกายเปลี่ยนแปลงจากกระดูกอ่อนเป็นกระดูกแข็งตัวอ่อนระยะนี้ว่าฟีตัสคุณแม่ที่รู้ตัวว่าท้องคุณหมอจะแนะนำว่าควรจะไปฝากครรภ์เพื่อรับคำแนะนำในการดูแลครรภ์และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเป็นคุณแม่
5: สวัสดีค่ะคุณหมอ
6: ดีค่ะตอนนี้คันแรกหรือคันที่เท่า
7: ไหร่คันแรกค่ะ
6: ไม่เคยตั้งคันมาก่อนหน้านี้ญาติพี่น้องมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมคะ
7: ไม่มี
6: ไม่มีนะคะเดี๋ยวหมอจะขอตรวจร่างกายนิดนึงไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดเนาะ
7: ไม่มีค่ะ
2: ขณะเดียวกัน3เดือนแรกของการตั้งคันก็เป็นช่วงที่เสี่ยงที่สุดของการแท้งตั้งแต่อายุครรภ์ 4-5 เดือนสามารถทราบเพศของลูกน้อยได้ด้วยการตรวจอัลตราซาว
8: ด์ลูกชาย

0: ระหว่างนี้คุณแม่ควรไปพบคุณหมอที่สถานพยาบาลที่ฝากครรภ์ไว้อย่างสม่ำเสมอให้ความสำคัญในเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายและการควบคุมอารมณ์เพื่อให้สุขภาพร่างกายและจิตใจของคุณแม่และคุณลูกสมบูรณ
1: ์ที่ให้พ่อฟังหน่อยเถอะครับ
0: ช่วง3เดือนสุดท้ายเป็นระยะที่ทารกในครรภ์เจริญเติบโตเร็วมากโดยเฉพาะเดือนที่9ซึ่งใกล้จะคลอดแล้วร่างกายของคุณแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากครับ
2: ช่วงตอนคันใกล้ครบกำหนดนะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหลายอย่างนะครับคุณแม่ส่วนใหญ่จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสุขสบายมันมีเจ็บตรงนู้นปวดตรงนี้อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งอันนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับทุกคนจะต้องเกิดขึ้นอาจจะมากบ้างน้อยบ้างต่างกันไม่เท่ากันนะครับปัญหาคือเกิดจากมดลูกที่มีขนาดใหญ่นะครับมันก็จะเกิดการกดเบียดอวัยวะภายในช่องท้องนะครับทำให้บางทีเราหายใจก็รู้สึกว่าหายใจไม่สะดวกหายใจไม่อิ่มทานอาหารก็รับประทานแทบจะกินไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามดลูกเนี่ยมันขึ้นมาสูงมันมีการไปเบียดกระบังลมทำให้เราหายใจไม่อิ่มทำให้กระเพาะอาหารมันถูกกดเบียดก็จะทำให้กินไม่ได้อาการท้องผูกก็จะเป็นรุนแรงมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายคุณแม่หลายๆท่านจะมีอาการปัสสาวะบ่อยจะมีอาการปวดหลังเยอะเดินก็อุ้ยอ้ายไม่ค่อยถนัดนะครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของการตั้งครรภ์เนี่ยก็จะพบว่ามันมีอาการเตือนที่บอกว่าคล้ายๆใกล้จะคลอดละนะครับนั่นคืออาการที่มดลูกเริ่มหดตัวตามธรรมชาติ

0: ครับก็จะมีสัมผัสได้ถึงอาการท้องแข็งนะครับอาการท้องแข็งคือมดลูกเนี่ยมันเริ่มหดตัวตามธรรมชาติยิ่งใกล้ครบกำหนดเนี่ยมันก็จะหดตัวบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะครับอาการอีกอย่างนึงซึ่งอาจจะรบกวนคุณแม่ในช่วงนี้คือลูกดิ้นนะครับตอนนี้เขาตัวใหญ่ละบางคนเป็น3กิโลกว่าเตะทีทีนึงเนี่ยบางทีคุณแม่ถึงกับสะดุ้งตื่นกลางดึกก็มีหลายๆที่ลูกดิ้นเยอะตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับแต่สิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นอยู่แล้วถ้าคุณแม่รับทราบล่วงหน้าก็จะได้ไม่เกิดความเครียดแล้วก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับอาการต่างๆเหล่านี้ได
1: ้แหมก็เชื่อนะคะว่าเป็นเวลานะคะที่ทุกๆคนในครอบครัวรอคอยค่ะโดยเฉพาะนะคะคุณแม่มือใหม่หลายๆคนนะคะก็จะมีความวิตกกังวลหลายๆเรื่องนะคะในช่วงที่ใกล้คลอดค่ะหมอรุธเพราะว่าจะกังวลว่าเอ๊ะเจ็บท้องคลอดเป็นอย่างไรนะคะจะมีอาการอะไรบ้างจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกปลอดภัยด้วยกันทั้งคู่ค่ะ
2: ประเด็นที่น่าสนใจอย่างนึงเลยนะครับพี่หมาก็คือว่าโดยปกติเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าการคลอดนั้นนะครับเราก็จะเบ่งคลอดออกมาทางช่องคลอดนี้นะครับแต่ว่าก็มีบางกรณีนะครับที่ไม่สามารถคลอดได้เองตามธรรมชาติแล้วก็ถ้าจะคลอดเองตามได้ก็อาจจะเป็นอันตรายสำหรับลูกแล้วก็คุณแม่ได้นะครับจึงมีวิธีการคลอดอีกแบบนึงนะครับนั่นก็คือการผ่าตัดคลอดนั่นเอง
1: ยกมืออ
2: ย่างพี่มา
1: ขอยกมือเลยค่ะเพราะว่าเป็นวิธีการผ่าคลอดค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ก็จริงๆแล้วความตั้งใจแรกตอนที่ตั้งท้องเนี่ยอยากที่จะคลอดลูกเองค่ะหมอรุธเพราะว่าอยากจะรับรู้ความรู้สึกของคนเป็นแม่เนาะเวลาคลอดลูกรู้สึกอย่างไรค่ะแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าตอนที่ตั้งท้องเนี่ยคุณหมอก็วินิจฉัยพบความผิดปกติมีก้อนเนื้ออยู่ในมดลูกขนาดตั้ง8เซนติเมตรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงใกล้คลอดประมาณสัก8เดือนกับอีก2สัปดาห์ก็เลยปรึกษาหารือกับคุณหมอนะคะคุณหมอบอกพบความผิดปกติอย่างนี้แล้วเนี่ยควรอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะต้องผ่าคลอดค่ะ
2: ครับผมอย่างพี่มานี่นะครับก็เป็นเหตุผลนึงนะครับผมมีอีกส่วนนึงนะครับที่คุณแม่ก็ต้องผ่าคลอดเช่นเดียวกันส่วนคุณแม่เหล่านั้นจะมีเหตุผลอะไรที่ต้องผ่าคลอดเดี๋ยวไปชมกันครับ
3: ชื่อแม่พึ่งนะคะ
4: ชื่อแม่หนึ่งนะคะ
5: อุ้มนะคะ
6: ชื่อแม่เล็กนะคะ
7: ชื่อนีนะคะ
3: ของพี่ผ่าคลอด
8: นี่ผ่าคลอดค่ะ
9: น้องวาผ่าคลอดค่ะ
10: ผ่าคลอดค่ะ
9: ที่ผ่าคลอดก็เพราะว่าในช่วงตอนท้องเนี่ยมีปัญหาเรื่องของหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทค่ะ
3: รูปร่างพี่เป็นคนสรีระค่อนข้างเล็กก็คือเชิงกรานเล็กหมอก็เลยแนะนำว่าให้ผ่าคลอดดีกว่า
5: คือตอนแรกตั้งใจว่าอยากคลอดเองเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยคุณหมอเขาดูให้ตอนช่วงที่ใกล้คลอดแล้วเนี่ยก็คือหัวน้องเนี่ยดูจากอันต้าซาวแล้วเนี่ยมันก็คือมันใหญ่เกินกว่าที่เราจะคลอดเองได้อ่ะค่ะก็เลยต้องเชื่อคุณหมอ
11: คือคลอดก่อนกำหนดที่นัดคุณหมอเอาไว้แล้วก็เจ็บท้องมากคือทนไม่ไหวก็เลยขอผ่าเลย
10: น้องเริ่มไม่ดิ้นแล้วเพราะว่าระยะเวลาตอนนั้นเนี่ยมัน10เดือนแล้ว10เดือนพอดีเลยหมอก็เลยเกรงว่าเป็นอันตรายอะไรแบบนี้ก็เลยให้ทำการเร่งคลอด
5: คุณหมอให้ช่วงวันมาค่ะก็ด้วยว่าเป็นคนจีนนะคะก็จะมีเชื่อในเรื่องของแบบซินแสอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าก็จะมีเอาฤกษ์เอาอะไรไปให้เขาดูอะค่ะว่าควรที่จะเป็นวันไหนดีที่จะเหมาะกับเด็กที่จะเกิดในช่วงนั้นค่ะ
2: พี่มาก็เป็นกรณีหนึ่งผ่าคลอดเหมือนกันขอ3คำช่วงหลังคลอดครับพี่มา
3: เจ็บเหนื่อยแล้วก็เครียดมากเลย
2: คือความรู้สึกตอนที่ฤทธิ์ยามันหมดไปแล้วนะครับแล้วต้องมาอยู่กับภาวะที่มีแผลผ่าตัดอยู่ที่ท้องตอนนั้นมันทรมานมันเป็นยังไงบ้างพี่มา
1: คือหมอฤทธิ์คือแบบไอไม่ได้จามไม่ได้นะแล้วเวลาจะลุกเข้าห้องน้ำก็ต้องใช้แบบสเตรัตหน้าท้องอ่ะไม่ให้ไขมันอ่ะมันไปโดนแผลเราอ่ะเจ็บขนาดนั้นเลยอ
2: ่
1: ะ
2: ครับผมรู้ทั้งรู้นะครับว่าต้องเจ็บจากแผลผ่าตัดรู้ทั้งรู้ว่าจะต้องมีเงื่อนไขหลายอย่างในการผ่าคลอดนะครับแต่ก็ยังมีคุณแม่จำนวนหนึ่งนะครับที่ตัดสินใจอีกนะครับว่าอยากจะผ่าคลอด
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะอะไรรู้ไหมครับเชื่อเรื่องของดวงเรื่องของโชคชะตาราศีฤกษ์นะครับว่าจะคลอดวันไหนเพราะว่าการผ่าคลอดนั้นสามารถกำหนดวันคลอดได้นั่นเองครับ
1: พักหลังๆมานี้นะคะคุณแม่หลายๆท่านตัดสินใจที่จะผ่าคลอดเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
2: และนี่ก็เป็นประเด็นนะครับที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตอนนี้ด้วยนะครับว่าการคลอดแบบธรรมชาติแล้วก็คลอดแบบวิธีการผ่าคลอดนั้นมีความแตกต่างข้อดีข้อเสียกันอย่างไรบ้างนะครับ
0: ต้องเรียนคุณแม่ว่าการตั้งครรภ์เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมชาติสร้างเราสร้างมนุษย์ผู้หญิงให้มีการคลอดทางช่องคลอดเป็นวิธีธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในความเห็นหมอเนี่ยมันก็คงจะต้องเน้นเรื่องการคลอดธรรมชาติก่อนแต่แน่นอนแต่ละ

0: วิธีมีข้อดีมีข้อเสียมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันในกรณีที่คุณแม่ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดคลอดเนี่ยการคลอดธรรมชาติเป็นวิธีที่ดีที่สุดข้อดีคือคุณแม่ฟื้นตัวเร็วมากนะครับหลังคลอดวันรุ่งขึ้นเนี่ยสามารถลุกเดินเหินช่วยเหลือตัวเองเลี้ยงลูกอุ้มลูกให้นมลูกได้ตามสบายนะครับอาการเจ็บแผลผ่าตัดหน้าท้องก็ไม่มีการฟื้นตัวเข้าสู่ระบบต่างๆก็จะเป็นไปอย่างตามธรรมชาตินะครับอาจจะมีหลายๆท่านทราบข้อเสียนั่นคือเรื่องของความเจ็บปวดนะครับระยะคลอดเนี่ยมันมีการอาการเจ็บท้องซึ่งหลายๆคนก็ได้รับการบอกเล่ามาว่ามันรุนแรงจนกระทั่งทำให้เกิดความหวาดกลัวก็เลยไปเลือกการผ่าตัดคลอดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอาการเจ็บปวดจากระยะที่เราเจ็บท้องเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอยากเรียนคุณแม่ว่าอย่าเพิ่งกลัวเกินกว่าเหตุนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามียาที่ช่วยในห้องคลอดเพื่อระงับความเจ็บปวดให้คุณแม่ได้หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าถึงแม้มันจะเจ็บแต่อดทนได้แน่นอนนะครับเราก็อยากจะให้คุณแม่ได้คลอดธรรมชาติเนี่ยมันจะได้ความรู้สึกได้สัมผัสของความเป็นแม่อย่างเต็มที่รวมถึงการฟื้นตัวหลังคลอดก็จะเร็วกว่าการผ่าตัดคลอดอาจจะทำให้คุณแม่หลีกเลี่ยงการเจ็บท้องเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงระหว่างที่เรากำลังจะคลอดได้แต่แน่นอนการผ่าตัดคลอดมีแผลผ่าตัดหน้าท้องนะครับก็จะยังคงมีอาการเจ็บแผลจากการผ่าตัดหน้าท้องอยู่ตรงนี้แหละที่ทำให้การฟื้นตัวหลังคลอดเนี่ยช้ากว่าการคลอดธรรมชาติเพราะว่าพอเจ็บแผลปุ๊บมันก็จะมีอาการลูกเดินได้ไม่เต็มที่ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างจำกัดนะครับการที่จะไปดูลูกการจะให้นมลูกเนี่ยก็จะถูกจำกัดด้วยแผลที่ผ่าตัดหน้าท้องนะครับความสำคัญอีกประการหนึ่งครับถ้าคุณแม่ผ่าตัดคลอดไปแล้วครั้งหนึ่งการคลอดครั้งต่อไปก็จะต้องเป็นการผ่าตัดซ้ำการผ่าตัดครั้งที่2ยากกว่าการผ่าตัดครั้งแรกภาวะแทรกซ้อนมากกว่าโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อการตกเลือดอะไรต่างๆยากกว่านะครับยิ่งผ่าตัดซ้ำหลายครั้งความเสี่ยงยิ่งสูงขึ้นนะครับมีภาวะอันนึงที่อันตรายมากทีเดียวคือภาวะที่รกมันฝังตัวแน่นลงบนผนังมดลูกตรงแผลผ่าตัดถ้าเกิดภาวะนี้ขึ้นโอ้เรื่องใหญ่นะครับคุณแม่จะต้องรับการผ่าตัดเรียกว่าต้องตัดมดลูกทิ้งทั้งอันมีการเสียเลือดมากมายต้องชั่งน้ำหนักดีๆนะครับว่าเราจะเลือกวิธีไหนซึ่งในความเห็นหมอแล้วเนี่ยหมอสนับสนุนว่าการคลอดอย่างที่บอกมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทุกคนผ่านได้อยู่แล้วยังไม่น่าจะต้องกลัวหรือว่ากังวลไปก่อนนะครับ
1: อย่างที่คุณหมอบอกไปแล้วนะคะว่าการคลอดเป็นกระบวนการทางธรรมชาติก็ควรที่จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะคะการผ่าคลอดจะมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าทั้งคุณแม่และคุณหมอก็ควรจะพิจารณาใช้เฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้นค่ะ
2: ถึงแม้ว่าในช่วงที่คุณแม่ต้องเบ่งคลอดแล้วก็คลอดเองตามธรรมชาติจะมีความเจ็บปวดอยู่มากนะครับแต่เชื่อนะครับว่าช่วงเวลานั้นก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเช่นเดียวกันของคุณแม่นะครับ
1: ค่ะ
2: เอาละครับนั่นก็เป็นข้อมูลนะครับที่เรานำมาพูดคุยกันเพื่อให้คุณแม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกวิธีการคลอดแบบไหนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับแต่ก่อนอื่นนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับครอบครัว2ครอบครัวซึ่งคุณพ่อคุณแม่นั้นก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะครับที่ตัดสินใจเองนะครับว่าจะคลอดเองตามธรรมชาติแล้วก็มีคุณแม่ที่ตั้งท้องใกล้จะคลอดเต็มทีแล้วนะครับและที่สำคัญนะครับ2ครอบครัวนี้เราจะตามติดชีวิตตั้งแต่ตอนนี้จนกระทั่งจนถึงหลังคลอดเลยนะครับ
1: คู่แรกนะคะสามีก็คือน้องตุ่นอายุ26ปีค่ะแล้วก็ภรรยานั่นก็คือน้องหมวยอายุ19ปีค่ะอาศัยอยู่ที่บางแคกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะได้ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่รักวัยรุ่นนะคะแต่ว่าพอทราบว่าตัวเองตั้งท้องจะมีลูกแล้วนะคะทั้งคู่ก็มีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะโดยที่น้องตุ่นเองนะคะก็จะช่วยเหลือน้องหมวยนะคะในการเป็นทุระดูแลในเรื่องของงานบ้านงานเรือนให้ด้วยนะคะ
3: ช่วยตั้งแต่ประมาณ 4-5 เดือ นตั้งแต่รู้ว่าโอเคลูกเริ่มตัวใหญ่แล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มมาช่วยอย่างซักผ้าอย่างของหมวยกับแฟนก็คือจะใช้วิธีการซักมือเพราะว่าเหมือนกับช่วงนั้นเราไปซักเครื่องไงเราผื่นขึ้นแฟนเขาจะเป็นคนแบ่งเดี๋ยวซักน้ำเปล่าซักแป๊บไปนะอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ตากก็จะช่วยส่วนล้างจานบางทีเขาตื่นมาทันก็จะช่วยเราล้างทำห้องหรือว่าเก็บห้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยเพราะว่าผ้าปูที่นอนอะไรเงี้ยเราต้องซักเองเขาก็จะมาช่วยเราทุกอย่างปัดฝุ่นเขาจะช่วยทุกอย่าง
1: เวลาเราออกไปทำงานข้างนอกเหนื่อยๆกลับมาแล้วยังต้องมาทำงานบ้านเนี่ย
4: ก็ต้องทำครับ
1: เหนื่อยไหม
4: ก็เหนื่อย
3: ได้ยินก็คือว่าลูกคุณนะคือครบแล้วนะ32อะไรอย่างนี้เราอยากได้ยินคำนั้นมากกว่า

0: คู่นี้นะครับคุณพ่อออฟนะครับอายุ29ปีซึ่งเป็นพ่อบ้านนะครับส่วนคุณแม่นะครับก็คือน้องก้อยอายุ27ปีนะครับตอนนี้ก็อายุครรภ์อยู่ที่38สัปดาห์แล้วนะครับเหลืออีก2สัปดาห์เท่านั้นนะครับก็จะครบกำหนดคลอดแล้วครับตอนนี้ก็จะมีลูกแล้วพอช่วงคล้ายๆของการตั้งครรภ์เนี่ยความรู้สึกเป็นไงบ้างมันอึดอัดมันมีอะไรแตกต่างจากช่วง3เดือน6เดือนแรกไหมครับ
1: ก็อึดอัดมากขึ้นแน่นจะมีแต่ว่าถ้าช่วงก่อนหน้านี้จะเป็นหายใจขัดแต่ช่วงนี้ก็โล่งแล้วไม่ค่อยเท่าไหร
0: ่กังวลไหมพอใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยครับ
1: ก็มีความกังวลมากขึ้น
0: เรื่องอะไรบ้างครับที่กังวล
1: ก็เรื่องกลัวคลอดกลัวคลอดเองไม่ได้กลัวมันกังวลไหลเพราะช่วงที่แรกๆก็เหมือนจะไม่กังวลแต่พอใกล้คลอดมามันก็มีเข้ามามีกลัวนู่นกลัวนี่
0: ครับเราอยากคลอดธรรมชาติอะไรอย่างนี้เนาะแต่สุดท้ายถ้าสมมติว่ามันมีเหตุสุดวิสัยก็อาจจะต้องผ่าคลอดกลัวไหมถ้าสมมติว่าเอ๊ะมันจะต้องผ่าคลอดอะไรเงี้ย
1: กลัว
0: อะไรครับเรามีข้อมูลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไหม
1: ก็มีดูทางเว็บมากว่าผ่าคลอดเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ความรู้สึกก็เหมือนกับว่าการคลอดเองกับผ่าคลอดคลอดเองมันจะฟื้นตัวเร็วกว่าถ้าผ่าคลอดมันจะผ่ากลัวเป็นแผล
2: และทีนี้ก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะคะถือได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายของคุณแม่ตั้งครรภ์นั่นก็คือในช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนการคลอดนั่นเองค่ะ
0: ต้องทำความเข้าใจตรงกันอย่างนี้นะครับว่าคือโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าการตั้งครรภ์อยู่ที่9เดือนหรือว่า36สัปดาห์แต่ตามทฤษฎีของการตั้งครรภ์ปกติแล้วนะครับจะอยู่ที่40สัปดาห์หรือ280วันซึ่งก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้นะครับอยู่ระหว่าง37ถึง42สัปดาห์ครับทั้งหมดนี้นะครับก็แล้วแต่เหตุและปัจจัยของแต่ละคนนะครับ
2: ช่วงเวลาที่คลาดเคลื่อนนี้แหละค่ะก็เลยทำให้คุณแม่ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าจะคลอดในช่วงวันและเวลาไหนค่ะแต่ว่าถือเป็นโค้งสุดท้ายของการอุ้มท้องค่ะและสิ่งสำคัญที่คุณ
3: ตู่บอกแล้วว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นความดันเนี่ยเป็นข้อมูลสำคัญเพราะว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนอันหนึ่งเรียกว่าภาวะคันเป็นพิษนะครับภาวะนี้เกิดขึ้นในช่วงท้ายของการตั้งครรภ
0: ์
3: ความดันจะสูงขึ้นเรื่อยซึ่งถ้าสูงมากคุณแม่จะมีอาการชักแล้วก็เป็นอันตรายต่อทั้งตัวคุณแม่แล้วก็เด็กในท้องด้วยการตรวจปัสสาวะก็เป็นการบอกว่า
4: แป๊บเดียว5 นาที
5: ตอนหน้าลุ้นระทึกกับการคลอดของ2คุณแม่มือใหม
6: ่กันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์บอก
7: โอ้แยกกันเหรอ
6: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
8: โยเย
9: หัวแหลม
8: ฟ้าแฝดตองและตาม
10: ฉากและฉาย
8: นับ4
6: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
8: ต้องตัด
10: หมุนแรงๆแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
1: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่

สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย

สวัสดีครับได้เวลาของรายการเจนวายครั้งแล้วนะครับวัยรุ่นที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่ครับผมเชื่อว่าทุกคนก็เคยเจอคำถามที่ถามว่าโตมาเนี่ยคุณอยากเป็นอะไรบางคนเนี่ยอาจจะเจอสิ่งที่ตัวเองชอบได้ไวแต่บางคนค้นหาทางชีวิตก็ยังไม่เจอครับการที่เราจะได้เจอสิ่งที่ตัวเองชอบบางครั้งต้องออกจากเซฟโซนตัวเองเหมือนกับแขกเชิญของเราวันนี้ครับ

0: ผมภูมิปรินมโนอายุ18ครับตอนนี้ผมเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ที่บริษัทสตาร์ทอัพที่ต่างประเทศครับสำหรับผมแล้วผมมองว่าการศึกษาในระบบเนี่ยครับมันเหมาะกับคนที่เขาต้องการจะเดินตามทางที่ถูกวางไว้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นบาง career path เช่นเป็นวิศวะจะต้องเรียน1 2 3 4ผมว่ากับบางคนอาจจะเหมาะก็ได้แต่สำหรับผมว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองเหมาะกว่าครับ
1: ตะกี้ที่ภูมิให้พี่ดูมันคืออะไรครับ
0: เมื่อกี้มันคือโปรแกรมที่ใช้ในการเล่นเครื่องดนตรีครับเราสามารถเล่นเพลงอะไรก็ได้ในโลกด้วยเครื่องดนตรีอะไรก็ได้ผ่านการเขียนโปรแกรมครับ
1: เดี๋ยวนะสิ่งที่เราทำเนี่ยอาชีพมันคืออาชีพอะไรครับ
0: อันนี้เราเรียกอาชีพนี้ว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร
1: ์ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์มันต่างกับโปรแกรมเมอร์ไงครับน้อง
0: โปรแกรมเมอร์คือคนที่เราสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานครับสั่งให้คอมเดินซ้ายเดินขวาทำงานต่างๆที่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้แต่ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์ครับเราคือคนพัฒนาซอฟต์แวร์เราคือคนที่ต้องคิดว่าใครจะเป็นผู้ใช้โปรแกรมเราเรากำลังแก้ปัญหาอะไรให้ผู้ใช้คนนี้เอ๊ะโปรแกรมของเราเนี่ยมันต้องทำงานอะไรได้บ้างนะแล้วเราเอาความต้องการเหล่านั้นครับมาสร้างเป็นฟีเจอร์สร้างเป็นความสามารถต่างๆในโปรแกรม
1: โอ้พูดมาขนาดนี้น้องภูมิอายุเท่าไหร่ครับ
0: อ๋อตอนนี้ผม18ครับ
1: 18
0: ใช่ครับ
1: 18ทำได้ขนาดนี้เหรอ เดี๋ยวๆ เราเริ่มมาจากอะไรครับเนี่ยทำไมถึงสามารถทำโปรแกรมและเข้าใจอะไรได้มากขนาดนี
0: ้อ๋อผมเริ่มจากจริงๆตอนเด็กครับผมเป็นเด็กที่ติดเกมมากเราเล่นเกมแบบเยอะมากๆจนเครื่องคอมพิวเตอร์พังไป2เครื่องตอนนั้นผมติดเกม Trail Runner กับ Minecraft ครับ
1: โอเค Minecraft คือเกมที่เป็นเหมือนบล็อกต่อ
0: เกมสร้างบ้าน
1: สร้างเรือสร้างทุกอย่าง
0: สร้างอะไรต่าง
1: ๆได้ด้วยสร้างของได
0: ้ใช่ครับพอผมเจอ Minecraft เนี่ยครับเหมือนเป็นสวรรค์เราเลยแต่เสียดายอย่างนึงครับถึงมันสร้างอะไรก็ได้แต่ของที่มีในเกมเนี่ยครับมันก็จำกัดสมมุติว่าผมบอกว่าผมอยากได้ดาบสีลุงดาบสีลุงที่มีออร่าสีเหลืองๆตรงดาบหรือผมบอกว่าผมอยากได้เรือเล็กๆอันนึงที่ลั่นไปตามอุโมงค์ที่เป็นวงกลมเกมมันทำให้ผมไม่ได้ครับมันบอกเอ๊ะไม่มีบล็อกแบบนี้ขอโทษที
1: แล้วทำไง
0: ตอนนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เลยทำสิ่งที่ผมทำบ่อยมากๆก็คือการเปิด YouTube ผมเข้าไปเปิด YouTube แล้วก็พิมพ์ตามภาษาเด็กไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษว่า how make Minecraft mod gamma ยังผิด

0: นะครับสมัยเด็กๆเรา
1: ม็อดคือการ
0: ม็อดคือส่วนเสริมของเกมใช่ครับตอนนั้นผม Google ไปผมก็ไปเจอกับตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยซึ่งผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ๋อไอเนี่ยเรียกว่าการเขียนโปรแกรมแต่ตอนเด็กเราไม่รู้หรอกครับเรารู้ว่ามีคนคนหนึ่งเขาพิมพ์ตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้บางอย่างแต่สุดท้ายมันกลายมาเป็นดาบสีลุงได้มันกลายมาเป็นแบบของโมเดลสวยๆแบบนี้เราสามารถสร้างโลกที่เราอยากจะเป็นได้แล้วใช่ครับแต่ว่าการที่เราสร้างโลกของตัวเองนะครับผมว่ามันก็ยังน่าเบื่ออยู่ดีเพราะไม่เห็นมีคนมาเล่นด้วยกับเราเลยจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราสามารถเอาโลกที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเพื่อนเขาก็อยากเล่นโลกแบบนี้โลกที่มันมีทั้งเวทมนต์มีทั้งเทคโนโลยีมาผสมกันผมก็บอกว่าผมอยากสร้างร้านค้าออนไลน์ที่ทำให้เด็กที่อยากซื้อของอันนี้เกมเราก็แค่เติมเงินเข้ามาเติมเงินปุ๊บก็เลือกเลยว่าอยากซื้ออะไรเขาก็จะได้ดาบได้โล่ได้อะไรต่างๆฟรีฮะ
1: ของที่เราเขียนออกมามันสามารถเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆได้เหรอ
0: ใช่ครับ
1: หมายถึงว่าเป็นแค่วิชวลหรือว่าเข้าไปในเกมเลย
0: เข้าไปในเกม
1: ไม่ใช่แค่วิชวลด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทำได้ไงอ่ะ
0: มันแบบเป็นเพราะภาษาโปรแกรมนึงครับคือ Java เป็นภาษาที่ไอ้เจ้า Minecraft เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาภาษาโปรแกรมของเกมครับจะเป็นตัวบอกว่าเกมเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีน้ำมันมีบล็อกต่างๆแต่เราสามารถเขียนโค้ดเพิ่มขึ้นมาเพื่อบอกเกมว่าเอ้ย Minecraft เนี่ยมันก็มีดาบสีลุงเหมือนกันนะ
1: ที่เราแบบเริ่มเขียนโปรแกรมเป็นเราสามารถเราเก่งๆขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเราทำอะไรบ้าง
0: ตอนนั้นครับผมสร้างแอปแชทแอปคุยกันไม่ให้คุณครูรู้ครับตอนที่ผมเรียนในวิชาห้องคอมเนี่ยตอนนั้นครับเน็ตมันไม่ค่อยดีบางทีมันเข้าเน็ตแบบเข้าไปเล่นเน็ตไม่ได้แล้วโรงเรียนก็ยังบล็อก Facebook ด้วยครับแปลว่าผมเปิด Messenger คุยกับเพื่อนไม่ได้
1: ตอนนั้นไม่ยังไม่มีไลน์ก็ Facebook ทั่วไป
0: คร
1: ับ
0: Facebook ทั่วไป
1: โอเค
0: ตอนนั้นผมเลยบอกว่าเอ้ยโอเคอาจารย์บล็อก Facebook ใช่มั้ยเล่น Face ไม่ได้ใช่มั้ย
1: บล็อกเน็ตด้วยปะ
0: ใช่ครับบล็อกเน็ตด้วยเน็ตไหลเว็บก็เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรผมสร้างเว็บเอาไว้ใช้เองชื่อว่าไทยแชททุกคนก็คุยกันได้เต็มที่เลยมันจะทำหน้าตาเว็บให้เหมือนกับหน้าตาสื่อการเรียนรู้ที่อาจารย์สอนอยู่ครับเวลาอาจารย์มองเราปุ๊บวิทุกคนตั้งใจเรียนมากตั้งใจเรียนวิธีการใช้ Excel จริงๆเปล่าหรอครับเมาส์อาจารย์อยู
1: ่เรานี่ก็เป็นเด็กที
0: ่สุดแสบครับ
1: แสบนะผ่านมาเรื่อยเราเริ่มมีจุดเปลี่ยนในชีวิตตอนช่วงไหนครับ
0: ผมว่าตอนที่ชีวิตผมเปลี่ยนจริงๆน่าจะเป็นช่วงที่เราได้ไปเข้าค่ายค่ายหนึ่งครับ
1: ค่ายชื่ออะไรครับ
0: ค่ายนี้ชื่อว่าต่อกล้าให้เติบใหญ่ครับในค่ายเนี่ยครับเขาจะดึงเด็กที่แข่งขันชนะหรือว่าเข้ารอบโครงการประกวดซอฟต์แวร์ระดับประเทศเราก็ลองสมัครอันนี้ดูซึ่งเราติดครับแต่พอเข้าไปปุ๊บมันไม่เหมือนที่ผมคิดไว้เลยตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นค่ายที่ทำให้เราเขียนโปรแกรมเก่งขึ้นแต่กลายเป็นว่าค่ายนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับการเขียนโปรแกรมแม้แต่นิดเดียวเลยครับเพราะว่าสิ่งที่ค่ายนี้ทำจริงๆคือเขาบอกว่าเขาอยากให้เด็กเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นปกติเวลาเราเขียนโปรแกรมครับที่ผมสร้างมาก่อนหน้านี้ผมสร้างให้ตัวเองเลยเราสร้างแอปให้ตัวเองตื่นเช้าขึ้นแต่เราไม่เคยสร้างแอปให้คนอื่นเลยครับทุกอย่างเราสร้างให้ตัวเอง
1: เหมือนว่าเป็นค่ายที่ทำให้เราใส่ใจส่วนรวมมากขึ้น
0: ใช่ครับสิ่งที่ค่ายนี้มันให้จริงๆมันคือ mindset เรื่องความเป็นนักสร้าง productครับเพราะว่าการที่เราสร้าง product เนี่ยใจความสำคัญมันอยู่ที่เราไม่ใช่คนใช้ product คนใช้ product จริงๆคือคนที่อยู่ตรงหน้าเราคือคนที่เขามีปัญหาครับมันทำให้แบบก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมอะไรก็ตามกลายเป็นว่าเราจะชอบไปถามคนอื่นก่อนว่าเอ้ยถ้าเราจะสร้างอะไรแบบนี้เนี่ยเคยเจอปัญหาอะไรมาก่อนไหมแล้วตอนนั้นแก้ปัญหายังไงแปลว่า mindset เรื่องการแก้ปัญหาเรามันเปลี่ยนไปแบบโดยสิ้นเชิงเลยครับหน้ามือเป็นหลังมือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดมากคือตัวเราเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาอยู่ตัวคนเดียวแต่คนอื่นๆในโลกเนี่ยก็มีปัญหาไม่ต่างจากเราเราเห็นว่าการที่คนคนหนึ่งครับเขาไม่ยอมจะเข้าคิวไม่ยอมจะเข้าคิวเพื่อซื้อยาแต่เขาเลือกที่จะแซงคิวหลายๆคนอาจจะบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีคนคนนี้มันเป็นคนที่แซงคิวแต่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่ตอนนี้ลูกเขาป่วยหนักมากๆ อีกไม่กี่นาทีลูกเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วถ้าเกิดเขาไม่รีบซื้อยาตัวนี้เราไม่รู้บริบทเหล่านี้เลยครับแล้วในโลกเนี่ยมันยังมีอีกหลายๆคนที่จะแซงคิวคำถามของผมก็คือทำไมทุกคนยังเลือกที่จะมองว่าสิ่งนี้มันเป็นความผิดของมนุษย์

0: ทำไมเราไม่มองว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยระบบด้วยความคิดเนี่ยครับจากการที่เราเข้าค่ายต่อกล้าให้เติบใหญ่บวกกับความที่เราได้เข้ามาอยู่ในสังคมโปรแกรมเมอร์มันทำให้ผมเห็นภาพนึงว่าเราไม่อยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรมเพื่อคนเดียวอีกต่อไปแล้วแต่เราอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ครับที่เราเขียนโปรแกรมเพื่อคนอื่นเราเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาให้คนอื่นแล้วเราอยากจะทำให้สังคมนี้ขึ้นด้วยมันเริ่มจากการที่เรามีแพชชั่นกับการเขียนโปรแกรมมีก่อนแล้วนำมาสู่เรื่องของ creationหรือการสร้าง product ขึ้นมาแก้ปัญหาให้คนอื่นครับแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่วันหนึ่งผมตัดสินใจลาออก
1: ลาออกคือลาออกจากโรงเรียนถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นมออะไร
0: ตอนนั้นผมเพิ่งเข้าม.4 เทอม1คร
1: ับ เข้าม.4 เทอม1แล้วขอลาออกคุณแม่ว่าไงครับคุณแม่ช็อกมั้ยเนี่ย
0: ตอนแรกแน่นอนครับว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมแน่ๆแต่เราก็ใช้เวลาคุยกับเขาครับน่าจะประมาณเทอม1เต็ม
1: ก็คือเรียนต่อไปอีกหนึ่งเทอม
0: ใช่ครับ
1: จนกระทั่งเราขอลาออกจนเขายอมให้เราลาออก
0: ใช่ครับจนกระทั่งก่อนสอบกลางภาคครับตอนนั้นตอนที่จะลาออกครับจริงๆหลายๆคนก็ไม่ได้เห็นด้วยครับ
1: เพื่อนๆว่าไง
0: เพื่อนๆหลายๆคนก็บอกเฮ้ยภูมิเรียนให้จบสักปอตีก่อนไหมจะได้แบบมีปริญญาใช้เป็นใบเบิกทางทุกคนพูดอย่างนี้หมดครับ
1: ใช่มันทุกคนพูดมันเป็นความเชื่อคนไทย
0: อาจารย์ก็จะอัพไป1สเต็ปของเพื่อนครับอาจารย์บอกเพื่อนอาจารย์เนี่ยตอนแรกเขาไม่มีปริญญาได้เดือนละ 600,000 ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเหลือเดือนละแค่ 60,000 เองเราแบบไม่มีปริญญามันแบบทำให้เราโตไม่ได้นะ
1: no โอเคความคิดคนไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นเรารู้สึกไงที่เขาเพื่อนแล้วคุณครูพูดอย่างนี
0: ้ตอนนั้นเราไม่แปลกใจเลยครับเพราะเรารู้ว่านี่มันคือระบบการศึกษาที่มันเป็นอยู
1: ่ที่เป็นของไทย
0: ใช่ครับแต่ท่ามกลางคำพูดที่บอกว่าอย่าลาออกก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาครับคือเสียงของอาจารย์ทีเชอร์ต่างประเทศชื่อว่าทีเชอร์มาร์กกับทีเชอร์อารอน
1: โอเค
0: ใช่ค่ะเขาเป็นอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์2คน
1: เขาพูดว่าไงบ้าง
0: อาจารย์เขาบอกว่า school is to prepare you for the real world if you're ready then go for it
1: ก็คือโรงเรียนเนี่ยเป็นที่เตรียมคุณเพื่อให้ออกไปเผชิญโลก
0: ใช่ครับ
1: ถ้าคุณพร้อมแล้ว
0: ก็ไปเลยตอนแรกผมแบบยังไม่มั่นใจนะว่าจะลาออกดีไหมแต่หลังจากอาจารย์ที่พูดคำนั้นผมก็ขึ้นไปบอกลาแบบอาจารย์ทุกคนในตึกแล้วก็เซ็นใบลาออก

0: ารู้สึกไงครับรู้สึกตกใจไหมหรือว่ารู้สึกยากไหมกับการที่ว่าเราหลุดออกมาจากทางสายหลักที่คนปกติเข้าไปกัน
1: ช่วงแรกผมว่ามันน่ากลัวนะครับคือเหมือนเรากำลังยืนอยู่บนหน้าผาอันนึงครับแล้วเรากำลังถีบตัวเองให้ตกลงมาที่หน้าผานั้นแน่นอนครับว่ามันน่ากลัว
0: ในไทยก็เรียกว่าไปตายระดับหน้าอยู่ไหม
1: ใช่ใช่ครับเพราะว่ามันเหมือนเรามีความฝันเรามีความเชื่อเราไม่ได้มีเหตุผลมารองรับหรอกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่สิ่งนึงที่เรารู้คือมันไม่มีหลักฐานไหนมาโต้ครับว่าเราจะไปไม่ได้แน่ๆเราก็เลยเลือกที่จะลองดูดีกว่าเพราะถ้าไม่ได้เราอาจจะกลับมาเรียนในระบบหรืออาจจะทำอะไรต่อได้ความที่แบบเราเดินไปงานโปรแกรมเมอร์ไหนแล้วก็จะเจอแต่พี่ๆที่จบมหาลัยทำงานมาแล้ว 3-4 ปีเราไม่เคยเจอแบบเด็กอายุ15ที่แบบนั่งเขียนโปรแกรมแล้วก็แบบอยากจะทำงานตอนนั้นครับผมพยายามหาที่ทำงานหรือหาที่ฝึกงานอยู่แต่ก็หาไม่ได้สักทีผมขึ้นไปบน BTS ครับแล้วก็ขึ้นไปตามปกติแล้วก็เห็นนักศึกษา2คนเขาคุยกันเรื่องโปรแกรมฝึกงานชื่อว่า The Internship กฎของโครงการที่เขาเขียนไว้เขาบอกไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กมัธยมหรือเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนมาก่อนเนี่ยคุณก็สามารถสมัครได้ถ้าความสามารถคุณถึงมันเป็นโปรแกรมที่เขาเอาสตาร์ทอัพแบบทั่วประเทศไทยจับมารวมกันมันเหมือน The Voice ครับคือตอนแรกบริษัทเขาต้องเลือก
0: อ๋อเหมือนเขาเลือกเข้ามาแล้วมาคัดอีกทีนึงนี้ป่ะ
1: ใช่ครับคือเขาจะเลือกเราก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยเลือกเขาใช่ครับสนุกเหมือนกันครับตอนวันคัดเลือกตอนนั้นก็ที่เขาเลือกเราแล้วเราเลือกเขาก็ได้เป็นบริษัท iTax ครับ
0: ก็คือตอนนั้นเราก็เข้าไปอินเทอร์ในนั้นเลย
1: ใช่ครับ iTax เป็นบริษัทที่ทำเรื่องภาษีครับเอาไว้มูลไปแล้วดูว่าเราลดหย่อนภาษีได้กี่บาท
0: แล้วพอเข้าไปในบริษัทสตาร์ทอัพนี้แล้วเนี่ยเราได้เข้าไปทำอะไรบ้างครับ
1: มันเป็นความโชคดีของผมอย่างหนึ่งคือตอนนั้นครับมีพี่ๆหลายคนเขาเป็นคนที่เข้ามาทำงานใหม
0: ่ครับ
1: ไม่ได้ฝึกงานนะครับเป็นพนักงานเข้ามาทำงานใหม่เหมือนผมเลย
0: แต่เราไปฝึกงานใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วไม่มีความโชคดีอย่างหนึ่งคือมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งครับมันชื่อว่า React เป็นตัวที่ใช้ในการสร้างเว็บ
0: React
1: ใช่ครับเจ้า React เนี่ยผมเขียนมาแล้วประสบการณ์ประมาณ3ปีครับแต่กลายเป็นว่าพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาใหม่ครับเขายังไม่เคยเล่นเทคโนโลยีตัวนี้มาก่อนในชีวิตเลยกลายเป็นว่าเราได้โอกาสดีแล้วครับเอ้ยทำไมเราไม่ลองสอนพี่ๆเขาตอนนั้นแม่ผมมีคำพูดหนึ่งครับที่ผมจำมาตั้งแต่เด็กแม่ผมชอบบอกว่าชอบช่วยจะชดช่วงก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราช่วยอะไรเขาได้ก็ช่วยไปแล้วพี่เขาก็เริ่มเหมือนลองให้คำปรึกษาลองช่วยพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ครับว่า React เป็นยังไงใช้งานยังไงช่วยเหมือนสอนพี่เขาหน่อย
0: จากการที่เป็นอินเทอร์เราการคุยแทนอะไรอย่างเงี้ยใช่
1: ไหมใช่ครับการเป็นคนช่วยสอน
0: เป็นคนช่วยสอนแทนไปเลยโดยที่อายุแค่15
1: ใช่ครับ
0: ที่อินเทอร์นี้เราทำงานที่นั่นนานแค่ไหนครับ
1: ผมทำอยู่1ปีครับเพราะว่าหลังจากที่เราอินเทอร์น3เดือนเสร็จแล้วพี่เขาก็สนใจให้เราทำงานต่
0: อเขาก็รับเราต่อเลย
1: ใช่ครับตอนนั้นผมก็ทำงานยาวๆต่อมาก็มีได้ไปจัดกิจกรรมจัดแฮกกาธอนต่างๆของตัวเองช่วงนั้นด้วยคร
0: ับแล้วหลังจากนั้นนะครับ
1: ระหว่างที่ผมทำงานอยู่ iTax ครับตอนนั้นต้องเกริ่นก่อนว่าผมได้ไปจัดงานหนึ่งครับเจ้างานแฮกกาธอนที่ว่าชื่อ Stupid
0: ชื่องานว่าอะไรนะครับ
1: ชื่อ Stupid Hackathon เป็นงานแฮกกาธอนที่แบบซิลลี่แบบโง่ๆไม่รู้สึกมาก
0: ลองอธิบายว่าแฮกกาธอนซิมันแปลว่าอะไร
1: แฮกกาธอนคืองานที่โปรแกรมเมอร์มารวมตัวกันเพื่อสร้างของที่ตัวเองชอบครับ
0: อ๋อ
1: ใช่ครับปกติโปรแกรมเมอร์เขาจะทำงานตามเจ้านายบอกให้เขียนอะไร มีความต้องการลูกค้ายังไงเขาก็เขียนตามใช่ไหมครับแต่แฮกกาธอนเป็นงานที่บอกว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยสามารถสร้างของที่ตัวเองต้องการ
0: มันมาจากคำว่าแฮกกับมาราธอน
1: ใช่ครับแฮกมาราธอนข้ามคืนไม่หลับไม่นอน
0: โอเค
1: งานนั้นเป็นงานที่ผมจัดขึ้นด้วยตัวเองครับ
0: เอาเราจัดเองด้วยเหรอ
1: ใช่ครับจนตอนนี้ก็จัดมาเป็นปีที่3แล้วครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในงานนั้นที่นำมาสู่เรื่องของการทำงานก็คือผมได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งครับพี่คนนี้เนี่ยเป็นพี่ที่เขารู้จักกับเจ้านายผมในปัจจุบันพอดี
0: อ๋อครับ
1: ตอนนั้นพี่เขาก็รีเฟอร์ผมให้ว่าเอ้ยน้องภูมิเนี่ยเป็นน้องที่ทำคอมมูนิตี้ในประเทศไทยนะแล้วก็แบบเขียนโปรแกรมได้ระดับหนึ่งเลยพี่เขาก็แบบแนะนำเราให้พี่ที่บริษัทที่ผมอยู่ปัจจุบันก็คือ Omniverse พี่เขาก็โทรศัพท์มาสัมภาษณ์ครับก็เป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์ก็ให้เขียนโปรแกรม
0: เดี๋ยวสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์ไปไหน
1: ก็คือสัมภาษณ์เพื่อย้ายบริษัทครับ
0: เพื่อย้ายบริษัทไปอยู่ที่นึง
1: ใช่ครับ
0: แล้วตัวอีกตัวบริษัทนี่คือเป็นบริษัทในไทยหรือว่า
1: บริษัท Omniverse เป็นบริษัทไม่มีการจดบริษัทในไทยครับก็คือเป็นบริษัทต่างประเทศอ๋อใ
0: ช่ครับต่างประเทศ
1: ใช่ครับจดบริษัทในซานฟรานซิสโกครับคนไทยอาจจะรู้จักกันดีกว่าในคำว่าซิลิคอนวัลเลย์ตอนที่สัมภาษณ์ผมก็เรียกว่าไม่ได้ทำได้ทุกข้อละกันครับหลายๆข้อที่เป็นแบบค่อนข้างซับซ้อนผมก็ทำไม่ได้เลยแต่ด้วยความที่พี่เขาก็อาจจะได้ยินเรื่องราวของเรามาเราก็ได้รับโอกาสครับตอนนั้น
0: คือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้วก็ให้เขียนโปรแกรมเลยนี่เหรอ
1: ใช่ครับ
0: ทำสดๆเลยนี่เหรอ
1: สดๆครับ
0: โอเคแล้วหลังจากที่เขารับเราแล้วเราเข้าไปทำอะไรในนั้นครับหน้าที่ของเราทำอะไรบ้าง
1: ตอนที่พี่ที่เป็นหัวหน้าผมครับเขาพูดออกในไลฟ์ที่คุยกับคนไทยมีประโยคนึงครับที่พี่เขาบอกคือในบริษัทเนี้ยเขาไม่ได้อยากรับคนที่แบบเขาต้องมาสอนงานต้องมาแบบจูงมือต่อแต่เขาอยากจะรับคนที่รับไปปุ๊บเขาทำงานได้ปั๊บเขาสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองและมีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยครับเขาจะไม่ได้แบ่งหน้าที่กันว่าคุณต้องดูระบบนี้คุณต้องดูหน้าบ้านต้องดูหลังบ้านไม่ครับเขาจะไม่แบ่งอะไรแบบนั้นเลยสิ่งที่บริษัทนี้ทำเราเรียกว่า streaming taskครับแปลตรงๆก็คืองานเข้ามาเลยใช่ครับคือเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าแบ็คล็อกก็คือเป็นกองงานที่มันกองกันอยู่ทำอันนี้ทำอันนี้ทำอันนี้แต่เขาจะไม่บอกครับว่าใครทำเดดไลน์เมื่อไหร่ไม่มีบอกเลยครับ
0: เดินไปดูเองอยากทำไหนทำเนี่ย
1: ใช่ครับจริงไหมเนี่ยเขาจะไม่กระจายใช่เขาจะบอกว่า
0: จริงเหรอ
1: ใช่ครับจะมีแค่บางเคสที่บอกว่าเออน้ำภูมิช่วยอันนี้หน่อย
0: ไปหาเรา
1: ใช่ครับแต่ว่าในหลายๆเคสเขาก็จะเราก็จะเป็นคนเลือกเอง
0: แปลว่าต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก
1: ใช่ครับผมว่าเป็นเรื่องของความเชื่อใจด้วยครับเขาเชื่อใจเราว่าเราจะต้องสามารถทำได้ถ้าเราติดอะไรเขาจะไม่ต้องมาถามเราว่าเออติดตรงไหนไหมแต่เราจะต้องเป็นคนที่ active แล้วก็ไปถามพี่ๆคนอื่นแทน
0: น้องภูมิคิดยังไงครับว่าน้องภูมิเนี่ยไม่ได้มีใบรับปริญญาปริญญาตรีและสามารถเข้าบริษัทนี้ได
1: ้มีอาจารย์ท่านหนึ่งครับเขามีโค้ดหนึ่งที่ผมชอบมาก
0: ครับ
1: อาจารย์เขาบอกว่าการมีการศึกษาไม่เท่ากับการมีวุฒิการศึกษาครับมันเป็นคนละเรื่องกันบางคนที่เขามีวุฒิการศึกษาเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจเรียนมากกับการบางคนอาจจะใช้เวลาของตัวเองในการเรียนรู้จากการทำงานผ่านโลกจริงจากการเขียนโปรแกรมจริงเขาอาจจะไม่มีวุฒิก็ได้ครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าในโลกที่มันเปลี่ยนไปในปัจจุบันเนี่ยคนเขาอาจจะไม่ได้มองแล้วว่าเราจบปริญญามาไหม
0: ต้องมีใบจบไหม
1: ใช่มีใบจบหรือเปล่ามีทรานสคริปต์อะไรแต่สิ่งที่เขาสนใจมากกว่าคือคุณทำอะไรมาบ้าง
0: ความสามารถของเรา
1: ใช่ครับเราสร้างอะไรได้เราให้คอนทริบิวต์คุณค่าอะไรให้กับเขาได้ผมว่าอันนี้สำคัญกว่าครับ
0: นั่นคือเหตุผลที่บริษัทรับเรา
1: ใช่ครับ
0: น้องภูมิถือว่าเป็นวัยรุ่นที่โชคดีมากที่เขารู้ว่าเขาอยากเป็นอะไรและกล้าที่จะออกไปค้นหาตัวเองให้เจอช่วงหน้าเราจะมาทำความเข้าใจวัยรุ่นกับการค้นหาตัวเองครับ

0: วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องค้นหาตัวเองครับจะทำยังไงให้เจอและถ้าเจอแล้วต้องทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอกันนะครับสวัสดีครับคุณหมอโอครับ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วนี่ก็น้องภูมิครับคุณหมอ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมคุณหมอครับการค้นหาตัวเองเนี่ยยังมีความจำเป็นอยู่ไหมครับคุณหมออ
1: ๋อจริงมันก็จำเป็นอยู่แล้วเนาะเพราะเราก็คงต้องแบบทำความรู้จักตัวเองไปเรื่อยๆแต่ว่าหมออยากจะบอกว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องค้นหาตัวเองในวัยรุ่นนะเราค้นหาตัวเองได้ตลอดชีวิตเลยคือสิ่งที่เราเคยชอบและคิดว่าใช่ในวันหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปไม่ยุคสังคมเปลี่ยนไปอาชีพอีก10ปีอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอยู่วันนี้ที่มันจะอยู่ได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเราควรจะค้นหาตัวเองตลอดเวลาว่าตัวเราชอบอะไรแล้วคือคนเรามันก็เปลี่ยนตลอดเวลาโลกมันก็เปลี่ยนตลอดเวลาถ้ามัวแต่คิดว่าค้นหาตัวเองเจอแล้วพอแล้วเงี้ยเราก็คงจะปรับตัวไม่ทันกับโลก
0: ครับแล้วคุณหมอคิดว่าวัยรุ่นเนี่ยมีช่วงไหนนะครับที่เป็นช่วงที่ควรจะเริ่มค้นหาตัวเองได้แล้ว
1: คือหลายคนก็คงจะคิดว่ามันมีกรอบตรงว่ามันต้องเลือกใช่ไหมเช่นมันต้องเลือกตั้งแต่จะเรียนสายไหนจะเข้าวิทย์คณิตเข้าภาษาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็รู้สึกว่าอยากรู้จักตัวเองเร็วๆแล้วก็ดูเหมือนวัยรุ่นทุกคนจะมีจุดตรงที่ว่าช่วงแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัยก็จะแบบเออเราต้องตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะชอบเราจะไปทางไหนเนาะแม้นหลายคนก็บอกว่าเราควรจะต้องเจอตัวเองก่อนหน้านี้แต่หมอคิดว่ามันไม่แน่เลยคือเด็กควรจะเจอตัวเองแต่เล็กเลยนะโหแบบเป็นตั้งแต่วัยเด็กก็มุ่งมั่นทำสิ่งนี้มาจนโตอะไรเงี้ย
0: น้องภูมิผมสุวรรณ
1: น้องแพรพาเพลอะไรเงี้ยแต่ห้าขวบแต่งหน้าแล้ววันนึงก็โตเพราะฉะนั้นมันก็คงขึ้นกับโอกาสขึ้นกับความถนัดขึ้นกับศักยภาพว่าจะเจอตัวเองได้เร็วแค่ไหนแล้วก็ขึ้นกับการสับสนของครอบครัวว่าช่วยเอื้อให้ทำให้เขาได้เจอสิ่งเหล่านั้นได้เร็วไหมนะคะแต่ว่าหมอก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆว่าเอาจริงๆในการเรียนมหาลัยมันก็ไม่ได้แปลว่าถ้าเราไปเจอคณะที่เราไม่ชอบก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เจอตัวเองอ
0: ่
1: ะมันก็คือการเจอตัวเองว่านี่คือสิ่งที่ชอบแล้วหมอว่านี่ก็เป็นความค้นพบที่สำคัญอันนึงเลยนะการรู้ว่าชีวิตจะไม่ทำอะไรและไม่ชอบอะไรแน่ๆนี่โอ้โหเป็นการค้นหาตัวเองที่ดีอันนึงเลยเพราะฉะนั้นก็มองว่าชีวิตมันก็คือการอย่างนี้แหละมันคือการลองอ่ะบางอย่างก็ลองไปก่อนเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่บางอย่างก็ให้เวลากับมันเพื่อจะได้รู้ว่าสุดท้ายมันเป็นเราจริงๆ
0: ค
1: ำแนะนำก็คือลองมองว่าเรามีความอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันเป็นแรงขับข้างในเราอะเราอยากจะทำอะไรเรามีความสุขในการทำอะไรเราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกใบนี้เราอยากทำให้เกิดความหมายอะไรใหม่ๆเราชอบอะไรที่มันเป็นความสุขในการทำของเราบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเป็นตัวไดรฟ์เราที่สำคัญมากเลยแล้วก็อีกอันนึงก็ไปดูว่าเราถนัดอะไรบางคนชอบเป็นนักแสดงแต่ไม่มีความถนัดมันก็จะไปไม่รุ่งอ่ะก็ไปดูว่าไอ้สเตรนท์เราเนี้ยจริงๆมันมีด้านไหนที่เราแบบที่มันน่าจะเป็นด้านที่เราควรพัฒนาเป็นด้านที่เราถนัดแล้วมันเป็นคำตอบของเรา
0: ครับแล้วถ้าครอบครัวเขาไม่สนับสนุนนี่ครับเราควรทำยังไงครับ
1: หมอก็ยังอยากบอกทุกคนว่าชีวิตจริงๆมันเป็นของเรานะหมออยากให้เด็กทุกคนเชื่อว่าเราเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตของเราแล้วเราก็มีหน้าที่รับผิดชอบสุขทุกข์ในการตัดสินใจของเรา
0: ของตัวเราเอง
1: คือแบกตัวเองไปก็เหนื่อยมากแล้วอะก็การต้องแบกความคาดหวังของคนอื่นด้วยเนี่ยจริงๆไม่ใช่ภาระหน้าที่อาจจะยิ่งทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็คือสิ่งที่ทำให้ครอบครัวก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะเราก็ไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นความคาดหวังของใครก็เป็นความรับผิดชอบของคนนั้นเนาะเราไม่ได้มีหน้าที่เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นเรามีหน้าที่รับผิดชอบกับตัวเรา
0: เร
1: ามีหน้าที่ทำให้ตัวเรามีความสุขให้ได้ก่อนแล้วเขาจะมีความสุข
0: น้องภูมิครับอยากให้น้องภูมิลองเล่าเรื่องครอบครัวน้องภูมิหน่อยว่าเขาสนับสนุนน้องภูมิแค่ไหนยังไงบ้าง
2: ผมชอบคำพูดหนึ่งของคุณแม่ผมมากครับคุณแม่จะบอกเราอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตเนี่ยเป็นชีวิตของภูมิทางเลือกทุกอย่างก็คือทางเลือกของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเราเองครับต้องเป็นคนเลือกแม่จะไม่ตัดสินใจอะไรให้ภูมิรู้อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่เวลาเราเศร้าเวลาเราอะไรเราก็กลับบ้านไปนอนกอดแม่ได้เสม
1: อ
2: ผมเชื่ออย่างนี้ครับว่า parenting ที่ดีการเลี้ยงดูที่ดีมันควรจะเป็นอย่างนี
1: ้
2: มันไม่ควรจะเป็นการที่เราเอา will หรือเอาความต้องการของตัวคุณพ่อคุณแม่เองไปใส่ให้กับลูกครับผมให้คำปรึกษาเด็กๆแล้วก็แบบเพื่อนวัยเดียวกันให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่มาเราจะเห็นแพทเทิร์นได้ชัดว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเราให้อิสระกับลูกแต่จริงๆเขามีความต้องการบางอย่างที่มันอยู่ใต้ภูเขา
0: ล
2: ้ำแฉก
0: อยู่ข้างหลังนะ
2: ใช่ครับซึ่งผมว่าอันนั้นนะค่อนข้างอันตรายต่อแบบตัวสุขภาพจิตของลูกเพราะว่าเหมือนเขาจะต้องอยู่ใต้แรงกดดันอันนี้เยอะมากๆเพราะเพื่อนในห้องภูมิหลายๆคนก็เป็นอย่างนี
0: ้โอ้เป็นตัวอย่างที่ดีมาก แล้วซึ่งครอบครัวของน้องภูมิก็สนับสนุนน้องภูมิเป็นเต็มที่มากๆเลย
2: ใช่ครับตอนเด็กๆคุณแม่ไม่รู้ว่าเราชอบคอมพิวเตอร์ครับตอนนั้นแม่เสนออย่างแรกก็คือลองเป็นหมอดูไหม แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือเรากลัวเลือดครับเวลาแบบต้องฉีดวัคซีนอะไรเราก็จะกรีดเอาเป็นเอาตายก็แบบโอเคไม่เป็นหมอก็ได้
0: ครับนอกจากเรื่องครอบครัวแล้วเนี่ยครับมันน่าจะมีผลเกี่ยวกับการศึกษาหรือเปล่าคุณหมอครับเพราะว่าที่คุณหมอพูดมารอบแรกว่าการศึกษาเราม .4 ม .5 เราต้องแบบตัดสินใจแล้วว่าเราจะทำอะไรสักอย่างถูกไหม
1: ครับคือการศึกษาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราไม่เอื้อเลยใช่ไหมที่เด็กเนี่ยมีทางเลือกที่หลากหลายเราจะถูกโปรแกรมเลยเรียนเก่งเรียนหมอ
0: วิทย์คณิตไปละ
1: มันจะแบบผูกความเรียนเก่งไปกับการเรียนหมอเรียนวิศวะเรียนคณะที่แบบท็อปแรง
0: แล้วเพื่อนผมที่เรียนสายศิลป์ก็จะรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า
1: แล้วแบบมีข่าวเด็กขึ้นหน้าหนึ่งที่แบบ
0: เอ็นติดหมอขึ้นป้าย
1: กันแบบเอ็นติดไหมมันจะมีแบบยกห้องอะไรอย่างเงี้ยนั่นเป็นแบบมันเป็นเรื่องความล้มเหลวในระบบการศึกษานะตอนนี้พอเห็นหมอสุดเฮ้ยมันใช่เหรอที่มันจะทำให้เด็ก50คนมีความฝันเหมือนกันมีความชอบเหมือนกันมีความถนัดเหมือนกันมันก็ต้องกลับมาดูอะว่าโรงเรียนเนี่ยจริงๆมันควรเป็นพื้นที่ที่ทำให้เด็กเนี่ยไม่ใช่แค่ได้รับความรู้เนาะแต่ได้เจอศักยภาพของตัวเองอันนี้เป็นหน้าที่สำคัญมากๆของโรงเรียนก็คือทำให้เจอว่าตัวเองมีความชอบอะไรถนัดอะไรแล้วก็จะเดินไปทางไหนแล้วก็มีทักษะอะไรที่ทำให้ตัวเองไปถึงจุดๆนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบตีกรอบหรือพยายามจะคือบางทีเนี่ยมันไปติดกรอบกับไม่ใช่แค่การเรียนเก่งผูกไปกับอาชีพบางอาชีพเนาะมันไปติดกรอบด้วยว่าอยากได้เด็กมาทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเพราะฉะนั้นเด็กเก่งก็จะถูกป้อนข้อมูลให้ไปเป็นแบบอะไรที่มันแบบ
0: ที่มันดูว่าเก่ง
1: แล้วก็ได้เป็นชื่อเสียงเป็น
0: หน้าตาโรงเรียน
1: ได้มาติดกำแพงได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีก็มันก็ทำให้เด็กส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีทางเลือกของตัวเองเท่าไหร
0: ่ครับวัยรุ่นทุกคนเนี่ยที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่เนี่ยเขาคุณหมอมีอะไรที่จะแนะนำเขาบ้างครับ
1: ก็ให้ทำสองอย่างเนาะสำรวจโลกภายในกับสำรวจโลกภายนอก
0: ก็คือตัวเราเอง
1: สำหรับโลกภายในเนี่ยเราก็ดูว่าสิ่งที่เป็นความชอบของเราคืออะไรอะไรที่เราทำมันแล้วเรามีความสุขมากกับอีกอันก็สำห
0: ร
1: ับโลกภายนอกด้วยว่าอะไรที่มันเป็นเทรนด์ที่มันจะเป็นอาชีพในโลกอนาคตเราแมชส่วนไหนตรงไหนมาว่าเนี่ยน่าจะเป็นอันที่ทำให้เราก็น่าจะเจอตัวเองแล้วก็เราต้องมีเป้าหมายในการเข้ามหาลัยคือเพื่อพัฒนาทักษะบางอย่างและการเรียนรู้บางอย่างการไปเจออะไรที่ไม่ใช่จริงๆก็คือคำตอบที่ดีด้วยแล้วก็หมอคิดว่าชีวิตมันไม่ได้จบได้แค่การจบมหาลัยอ่ะบางทีมันก็เรียนรู้ด้วยตัวเองไปเรื่อยๆหลายคนเนี่ยเปลี่ยนอาชีพตอน40ยังมีเลยแล้วการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่แหละที่ทำให้เราคนเจอตัวเอง
0: ครับผมวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณหมอโอ๋งมาแล้วก็น้องภูมินะครับผมที่มาให้ข้อมูลดีๆของเราวันนี้ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับวันนี้รายการจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพวกเรา3คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธ

ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตื่นก็สายมาก็ไม่ทัน
1: ขาดทุนความรู้ก็เมื่อวานนี้น่ะสิ

0: ดึกมากแล้วพวกเรารีบกลับกันเถอะ
1: อีกหน่อยนะหมูหยองยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะแต่ง่วงแล้วนะ
0: กลับแล้วนะ
1: กลับแล้วนะเล่นดึกไปหน่อยอ่ะดูสภาพสิแม่เอกข้าวสวยหมูหยองพวกเธอมาสายอีกแล้วนะเย็นนี้อยู่ทำความสะอาดด้วย
2: ครับ
1: เฮ้ยพวกเรามาสายกันประจำเลยเหนื่อยเหนื่อยจังคราวหน้าต้องมาให้ทันให้ได
0: ้มารอเลยเหรอดาวี
2: ่ yep
3: เธอ
1: มีอะไรเหรอหมูหยอง
4: ทำไมเหรออ
1: ้าวก็หมูหยองเรียกนี
4: ่เฮ้ยเปล่านะ
1: ฮะงั้นใครล่ะฮะWhat is it?

0: worm. A worm.
1: เอ้ยนอนนอนเข้าสวยกลัว
2: ช่วยด้วยครับช่วยด้วย
3: เออไม่กลัวเหรอไม่เอก
4: ไม่หรอกน่ารักดีออก
2: ช่วยพวกเราด้วย
4: เกิดอะไรขึ้นเหรอครับคุณหนอน
3: นั่นสิ
2: พวกเราน่ะได้รับภารกิจจากราชินีของเรา
4: ให้ขนแตงโมกลับ
2: แต่ระหว่างทางพวกเราเล่นกันจนลูกแตงโมกลิ้งตกลงไปในทะเล
4: ราชินีบอกว่าถ้าวันนี้เรานำแตงโมกลับไปไม่ได้พวกเราจะอดเป็นเทวดาแล้วก็นางฟ้า
3: คืออะไรอ่ะเทวดานางฟ้า
2: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกัน

0: ึงบ้านดาวี่สักที
1: พวกเราไปช่วยคุณหนอนกันเถอะไม่รู้ว่าตอนนี้แตงโมนั่นจะลอยไปไกลถึงไหนแล้ว
2: อืมจริงด้วยสิ
0: สู้ๆขอบคุณนะ
3: อ้าวให้พวก

0: ราคุยตั้งนาน
1: ไปเถอะออกเดินทางกัน
2: สวัสดียินดีต้อนรับมีอะไรให้รับใช
3: ้คุณยานคะช่วยพาเราไปทะเลที่พวกคุณหนอนมาหน่อยนะคะ
4: ว้าว
2: รับทราบ

0: ถึงจุดหมายตามผมมาครับพวกเราทำตกทะเลไปแถวๆนี้แหละ
1: ตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะ
2: เอาพวกเราช่วยกันมองดูสิว่าแตงโมลอยไปถึงตรงไหนแล้ว
1: โอเคแยกย้ายกันเลยอุปกรณ์เสริมกล้องส่องทางไกล What is it?
3: Watermelon. A watermelon.
1: เจอแล้วอยู่ตรงโน้นครับลอยอยู่โน่นน่ะ
2: เฮ้ยไกลเหมือนกันนะ
4: ไม่เป็นไรเดี๋ยวหมูหยองว่ายไปเอาเอง
1: เฮ้ยอันตรายนะ
2: ใช่หมูหยองเกิดมีปลาฉลามล่ะน่ากลัวออก
4: น่ากลัวจริงๆแฮะ
2: เออปลาฉลามปลาฉลามมาจริงๆด้วย
3: What is it?

0: a whale. A whale.
1: ไม่ใช่ปลาฉลามหรอกเหรอ
2: ไม่ใช่หรอกนี่คุณวานน่ะ
3: เราไม่ใช่ฉลามหรอกเราน่ารักกว่าเยอะ
1: เห็นด้วยอย่างยิ่ง
3: นี่ก็จะเย็นมากแล้ว
2: ราชินีกับพวกหนอนกำลังรอแตงโมจากพวกเราอยู่
3: เพื่อเป็นอาหารของพวกเราวันนี้ลูกนั้นใช่ไหม
2: ใช่แล้วครับ
3: สบายมากเดี๋ยวฉันเก็บมาให้รอแป๊บหนึ่งนะ
1: อ้าวดาวี่ไปกับคุณวานด้วยนะ
2: ไม่เป็นไรหรอกคุณวานน่ะใจดี
3: ขอบคุณพวกเธอมาก
2: ๆไม่ได้พวกเธอพวกเราที่รออยู่แย่แน่ๆเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะพวกเรายินดี
2: ต้องขอบคุณคุณวานครับ
1: ฮะอยากเล่นต่อเหรอเออคุณหนอนอยู่เล่นกับพวกเราต่อไหมครับนะนะเล่นด้วยกันนะคะ
2: น่าสนุกนะ
0: วุ๊ปปี
3: ้ที่เหลือพวกเราจัดการขนแตงโมกลับเอง
2: ขอบใจพวกแทมมาก
1: แย่แล้วแย่แล้วพวกเรา What is it

0: A watch. A watch.
1: เรื่องแสงด้วยโอ้ยที่แย่น่ะดึกแล้วนะเดี๋ยวไปโรงเรียนสายกันอีกอะ
2: ฮะดึกแล้ว
3: ถ้างั้นพวกเรากลับกันเถอะ

0: A watch. A whale. A worm. A watermelon. Watermelon. A watch. A whale. A worm. A watermelon.
1: เพื่อนๆครับมาเล่นเกม What is it กันนะครับ
2: Let's play.
1: What is it?
2: Watch. Whale. Good job.

0: Watch. Worm. Good job.
1: วันนี้เพื่อนๆก็รู้คำศัพท์ไปเยอะเลยหมดเวลาแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะ
2: บ๊ายบาย

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

วัสดีตอนเช้าเจ้าฟ้าฟ้าแหมง่วงเงียเชียวนะแต่เอ๊ะนั่นเสียงอะไรเนี่ย

0: กำลังเรียนเสียงที่ปลุกฟาฟาทุกเช้าอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: เอกเอกเอกเอกเอกเอกฮ่า
0: ฮ่าเรียนเสียงเสมือเลยนะฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเสียงเนี้ยมันคือเสียงของอะไร
2: ไม่รู้ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเราลองไปตามหาเจ้าของเสียงกันดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับดีเอกเอกเอกเอกเอกเอก
0: เราลองไปตามหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะ

ทางจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาถ้าอย่างนั้นเราไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะจ๊ะ

0: อย่าเพิ่งเศร้าไปสิจ้าฟาฟาฮ่าดูนั่นสิตรงนั้นมีเล้าไก่อยู่ด้วยลองไปถามคุณไก่เขาดูดีไหมยอมแพ้เลย
1: เอกีเอกเอก
2: กุ๊กก
1: ู้เอกีเอกเอก
2: กุ๊กกู
1: ้เอกีเอกเอก
2: กุ๊กกู
0: ้นี่ไงจ้าฟาฟาเสียงเหมือนกับฟาฟาเลยนะ
1: เอกีเอกเอก
0: เสียงที่ปลุกฟาฟาอยู่ทุกเช้าก็คือเสียงของคุณไก่นี่เอง
1: เอกีเอกเอก
2: กุ๊กกู
0: ้ในที่สุดก็รู้สักทีนะจ๊ะฟาฟาที่ถ้าฟาฟาถอดใจไปสักก่อนเราก็คงไม่รู้กันแล้วล่ะ
2: กุ๊กกู
1: ้เอกีเอกเอก
0: คุณหนูก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าเพิ่งยอมแพ้อะไรง่ายๆจนกว่าจะได้ลองทำเต็มที่

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
2: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
3: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
4: โยเย
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
6: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
4: ต้องตัดตัดตัดตัด
2: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกันในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: พลัง

0: คิดว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมีแต่เรื่องน่าเบื่อน่าเบื่อชวนหลับทั้งนั้นเลยแต่แล้วก็ต้องเปลี่ยนความเพราะอะไรน่ะหรอคะก็เพราะว่า
1: โหคุณยายดูอะไรครับเนี่ยรายการสารคดีชีวิตไทยเดิม
2: แหมดูรายการนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของชาติเรายังไงล่ะจ๊ะ
0: ประวัติศาสตร์ก็มีแต่เรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วทั้งนั้น
2: หลานๆคิดว่าประวัติศาสตร์มีแต่เรื่องน่าเบื่องั้นเหรอจ๊ะเรามาเล่นเกมอะไรกันหน่อยดีไหมจ๊ะ
1: คุณยายซื้อเกมอะไรมาใหม่เหรอครับ
2: เกมของยายไม่ต้องใช้เครื่องเกมอะไรหรอกจ้ะแค่ให้หลานๆแข่งกันตอบคำถามของยายมาให้ถูกใครตอบถูก2ข้อก่อนก็ถือว่าเป็นผู้ชนะแล้วยายก็จะมีของรางวัลให้ผู้ชนะด้วย
1: เล่นครับเล่นได้ของรางวัลอย่างนี้ด้วยไม่พลาดอีกแล้ว
0: ตกลงค่ะก็เล่นด้วยค่ะ
2: คำถามข้อแรกลอดช่องสิงคโปร์ทำไมถึงเรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์
1: ลอดช่องสิงคโปร์ก็คือลอดช่องที่ทำมาจากประเทศสิงคโปร์ครับ
2: เสียใจผิดจ้ะ
1: ฮะ
2: ไม่ใช่จ้ะลองตอบดูใหม่สิ
1: อ
2: นุญาตให้ไปค้นหนังสือหาข้อมูลได้นะจ๊ะ
0: เจอแล้วค่ะลอดช่องสิงคโปร์จริงๆแล้วเป็นขนมไทยเรานี่แหละแต่ที่เรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์ก็เพราะว่าร้านต้นตำรับที่ทำลอดช่องสุดพิเศษนี้ตั้งอยู่หน้าโรงหนังที่ชื่อว่าโรงหนังสิงคโปร์บนถนนเยาวราชคนมักเรียกกันว่าไปทานลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์กันจนต่อมาจึงเรียกกันสั้นๆว่าลอดช่องสิงคโปร์เฉย
2: ๆสรุปว่าข้อแรกหนูกุ๊กตอบถูกนะจ๊ะ
1: ช้าไปนิดเดียวเอง
2: ข้อต่อไปขนมจีนมีที่มาจากชาติไหน
1: ขนมจีนก็ต้องมาจากชาติจีนนะครับ
2: ถึงจะชื่อว่าขนมจีนแต่มันก็ไม่ได้มาจากชาติจีนหรอกนะ
0: เดี๋ยวขอหนังสือดูอีกทีก็ตอบได้แล้ว
1: แก๊ปรู้แล้วครับแก๊ปรู้แล้ว
0: นี่เธอเล่นเปิดอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลเลยเหรอเนี่ย
1: ตอบแล้วนะครับขนมจีนน่ะจริงๆแล้วเป็นอาหารของชนชาติมอญครับภาษาเดิมของเขาเรียกว่าขนอมจินขนอมแปลว่าจับกันเป็นกลุ่มก้อนจินแปลว่าสุกขนอมจินพอเรียกกันต่อๆมาก็ค่อยๆเพี้ยนกลายเป็นขนมจีนไปในที่สุดครับ
2: ถูกต้องนะจ๊ะได้ไป1คะแนนเท่ากับพี่กุ๊กแล้ว
1: เย้อีกข้อเดียวแกก็ชนะแล้ว
0: จ๊ะน่ะเล่นใช้อินเทอร์เน็ตนี่นะคิดกองนี
1: ่เอ้าก็กติกาไม่ได้ห้ามนี่ครับว่าจะใช้อะไรค้นข้อมูลได
2: ้เอาล่ะยายจะเริ่มถามข้อ3ต่อแล้วนะ
1: ถามเลยครับคุณยายกับจะได้รางวัลสักที
2: รู้หรือเปล่าว่าข้าวผัดอเมริกันมีที่มาจากที่ไหน
1: เย้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยผิดกุ๊ก
0: แค่นี้ก็ใช้คำไม่ได้แล้ว
1: น้อยก็ได้แกเปิดหนังสือเอาก็ได
0: ้เออแย่แล้ว
1: เฮ้ยโถเอ้ยอยู่ไหนล่ะเนี่ย
0: เออมันคงไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกันใช่ไหมคะคุณยาย
2: ไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกาแน่ๆจ้ะ
1: ฮะเจอแล้วครับ
0: เอ๊ะเจอแล้วเหร
1: อข้าวผัดอเมริกันเป็นอาหารที่คุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัฒน์เป็นคนไปยกขึ้นเองเนื่องจากสมัยก่อนตอนคุณหญิงทำงานอยู่ที่ภัตตาคารของสนามบินต้องรับทำอาหารแบบอเมริกันอย่างไข่ดาวไส้กรอกส่งมาให้สายการบินทั้งหลายแต่พอมีสายการบินหนึ่งยกเลิกอาหารเช้ากับกลางวันเข้าไส้กรอกกับไข่ดาวที่ทำไว้ก็เลยเหลือเยอะเลยคุณหญิงเลยเอาอาหารอเมริกันพวกนั้นมาประยุกต์ใส่ข้าวผัดลงไปให้คนไทยกินกันเองพอฝรั่งมาถามว่าอาหารนี้เขาเรียกว่าอะไรคุณหญิงก็เลยตอบไปว่าอเมริกันฟรายไรซ์หรือที่แปลว่าข้าวผัดอเมริกันนั่นเอง
2: ถูกต้องนะจ๊ะ สรุปว่าแก๊ปตอบถูก2ข้อก่อนถือเป็นผู้ชนะไปเลยจ้ะ
1: เย้แก๊ปชนะแล้ว
0: โอ๊ยแพ้ซะแล้วแหมแต่ก็สนุกดีนะคะ
2: ประวัติศาสตร์น่ะทำให้เราเรียนรู้ที่มาของสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องแถมเรื่องอดีตบางเรื่องก็ยังให้ข้อคิดสอนใจเราได้อย่างเรื่องความเป็นมาของข้าวผัดอเมริกันเนี่ยก็ช่วยสอนให้เรารู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือเรื่องแย่ๆต่างๆในอดีตก็จะคอยเป็นเครื่องเตือนใจเราไม่ให้ทำผิดซ้ำสิ่งเดิมนี่แหละจ้ะประโยชน์ของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ล่ะ
0: ค่ะกุ๊กเข้าใจแล้วค่ะต่อไปนี้กุ๊กจะไม่เบื่อประวัติศาสตร์อีกแล้วค่ะ
1: แก๊ปก็เหมือนกันครับแต่ว่าของรางวัลที่จะให้แก๊ปมันคืออะไรหรือครับคุณยาย
2: โอ้โหรางวัลเหรอจ๊ะนี่ไงล่ะลอดช่องสิงคโปร์จากร้านต้นตำรับดั้งเดิมเลย
1: ฮะแก๊ปนึกว่าจะเป็นเครื่องเกมหรือของเล่นอะไรสักอีก
2: ของแพงๆอย่างนั้นยายไม่มีตังค์ซื้อหรอกจ้า

0: ูกุ๊กตอนอาหารพี่ไม่มีเชื้อโรคนะ
1: ยะที่สุดเลยค่ะวันนี้กุ๊กจอนใส่ร้ายค่ะก็เลี้ยงน้องชายตัวแสบของกุ๊กนะสิคะ
2: เลี้ยงมันมีอยู่ว่า
3: ฮ่าวันนี้มีไก่ทอดหรือครับเนี่ยว้าวน่ากินจังเลย
4: หน้าตาน่ากินจริงๆนะจ๊ะเนี่ยฝีมือกุ๊กเขาละจ้าเอาไว้กินกับข้าวเย็นวันนี
3: ้งั้นผมขอชิ้นนึงก่อนนะครับ
1: เอ้าแก๊ปอะเดี๋ยวสินี่พี่ทำไว้เป็นกับข้าวเย็นวันนี้นะ
3: โหแค่กินก่อนชิ้น2ชิ้นเองไม่เห็นเป็นไรหรอกครับ
4: เอาเถอะจ้าให้น้องไปเถอะนะ

เฮ้ยไม่ไหวแล้วท้องเสียสุดๆจุดๆไม่หยุดเลยมันต้องเป็นเพราะไก่ทอดของพี่แน่ๆเลยที่ทำให้ผมท้อง

0: เสียขนาดนี
1: ้ไก่ทอดของพี่เนี่ยนะ
0: นอกจากไก่ทอดของพี่แล้วผมก็ไม่ได้กินอะไรอย่างอื่นเลยนี่นะก็ต้องเป็นไก่ทอดของพี่นั่นแหละที่เอาเชื้อโรคมาให้ผม
1: ไม่จริงนะเวลาพี่ทำอาหารพี่ก็ดูแลรักษาความสะอาดอย่างดีนี่นะจะมีเชื้อโรคได้ยังไง
0: ไม่งั้นพี่กุ๊กอาจจะเอาของค้างที่อยู่ในตู้เย็นหรือของหมดอายุมาทำให้ผมใช่ไหมล่ะ
1: เอ๊แต่ว่าพี่ว่าพี่ใช้ของสดๆใหม่ๆตลอดเลยนะ
0: ไม่รู้ล่ะยังไงก็ต้องเป็นฝีมือของพี่แน่นอนต่อไปนี้แกจะไม่กินอาหารที่พี่กุ๊กทำอีกแล้ว
1: อยู่ๆมากล่าวหาว่าเป็นความผิดของกุ๊กแบบเนี้ยกุ๊กจะหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ว่าไก่ทอดของกุ๊กน่ะไม่มีเชื้อโรคดูจากฉลากนี่เนื้อไก่ก็เพิ่งแพ็คมาขายเมื่อวานยังไม่น่าหมดอายุง่ายๆนี่นาน
2: ั่นสิจ๊ะเมื่อวานตอนซื้อของเราก็เลือกแล้วเลือกอีกว่าไก่สดจริงๆถึงได้หยิบมา
1: เมื่อกี้ตอนเราทอดไก่เราก็ล้างมือล้างชามล้างกระทะก่อนนี่นาเสร็จแล้วก็เริ่มหมักไก่ขั้นแรกเราก็เอาไก่ออกมาไว้ในชามเอามาคลุกกับกระเทียมแล้วก็เอารากผักชีที่กรอบละเอียดตามด้วยพริกไทยน้ำตาลน้ำปลาพอคลุกไก่เสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงทีนี้ก็เริ่มชุบแป้งทอดเริ่มจากตีไข่เลี้ยงไข่ไว้ก่อนเอาไก่ที่หมักแล้วเมื่อกี้มาชุบไข่ให้ทั่วเสร็จแล้วก็เอามาคลุกกับแป้งสาลีอีกทีให้แป้งสาลีคลุกไก่ให้ทั่วจะได้ทอดออกมาสวยๆเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณแม่ลงกระทะทอด
2: เริ่มจากตั้งไฟต้มน้ำมันให้เดือดๆพอเดือดปุดๆแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยใช้เวลาทอดสัก15นาทีเอาให้ไก่สุกเหลืองกรอบเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาตากให้เสด็จน้ำมันสักพักแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: แล้วก็ทำอย่างสะอาดทุกขั้นตอนนี่คะคุณแม
2: ่ก็นั่นน่ะสิจ๊ะถ้ามีเชื้อโรคจริงๆมันก็น่าจะถูกความร้อนทำลายลงไปหมดแล้วนี่นาเอ๊ะทำอะไรนะจ๊ะ
1: ทุกอย่างจะลองพิสูจน์ดูนะคะว่าไก่ทอดเนี้ยมีเชื้อโรคจริงๆหรือเปล่าถ้ามีเชื้อโรคจริงๆอีกเดี๋ยวกุ๊กก็ต้องท้องเสียใช่ไหมคะ
2: ถ้างั้นแม่ขอพิสูจน์ด้วยคนนะ
1: เป็นยังไงบ้างคะแม่มีอาการท้องเสียบ้างไหมคะ
2: ไม่เลยจ้ะแล้วกุ๊กล่ะ
1: กุ๊กก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกันค่ะปกติดีทุกอย่าง
2: ถ้าอย่างนั้นทำไมแก๊ปถึงท้องเสียได้อะเนี่ย
1: นั่นน่ะสิคะกุ๊กก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
3: กลับมาแล้วจ้าอ่ะพ่อซื้อขนมปังอร่อยอร่อยมาฝากด้วยนะ
0: ฮะพ่อซื้อขนมปังมาหรือครับพี่กุ๊กไม่ได้ทำใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นกินได้ปลอดภัยแน่นอน
3: เอ๋พี่กุ๊กไม่ได้ทำแล้วปลอดภัยหมายความว่าไงนะแก๊ป

0: เดี๋ยวก่อนนะแก๊ปเมื่อกี้ก่อนจะกินไก่ทอดแก๊ปล้างมือหรือยังจ๊ะ
1: เอ๊ะยังมั้งครับ
0: ถ้างั้นแม่รู้แล้วล่ะว่าทำไมแก๊ปถึงท้องเสียก็แก๊ปน่ะเอามือจับลูกบอลสกปรกนี่แล้วก็มาหยิบอาหารกินเลยโดยไม่ล้างมือใช่ไหมล่ะเพราะนิสัยไม่รู้จักรักษาความสะอาดอย่างนี้ไงล่ะที่ทำให้แก๊ปท้องเสีย
1: หา
2: สรุปว่าแก๊ปเอาแต่โทษคนอื่นเอาแต่โทษพี่ทั้งที่เป็นความผิดของตัวเองอย่างนั้นเหรอ
1: เย้ย
2: น้อยไม่ต้องหนีเลยนะเจ้าตัวแสบมานี่นะ
1: เว้ยพ่อครับยายครับช่วยแก๊ปด้วย
2: ไม่มีใครช่วยเธอได้หรอกมานี่นะมาให้สั่งสอนสักดีๆ
1: เฮ้ยขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้ว
3: ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ย
1: ขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้วผม

Oh. Oh.

Hey! Look!

ว่าเราก็สามารถทำสายรุ้ง7สีเหมือนบนท้องฟ้าได้เหมือนกันการเตรียมอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากครับมีเพียงสายยางฉีดน้ำหรือจะใช้กระบอกฉีดน้ำก็ได้ครับจากนั้นยืนหันหลังให้กับดวงอาทิตย์ฉีดน้ำจากสายยางหรือกระบอกฉีดน้ำให้เป็นฝอยแค่นี้ก็จะเกิดสายรุ้งอันเล็กๆขึ้นตรงละอองน้ำที่เราฉีดออกไปเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพื่อนๆก็ทำได้นะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองกันเลย
2: เดี๋ยวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
4: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม
5: ดีเหมือนกันนายเป็น

0: อะไรอยู่ในบ้านหรอ
1: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
0: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
0: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
1: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ

0: าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
1: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
2: พวกนั้นไม่อยู่ไล่ล่าแน่ๆ
3: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: ย้อยแยะ
1: หัวแหลม
2: ฝาแฝดตองและตาม
3: ฝาและชาย
2: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปล

0: ี่มันพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะแผนการครั้งนี้สำเร็จลงได้ก็เพราะความร่วมมือของทุกคนแต่ก็ทำให้เจ็ดมหัศจรรย์สูญเสียพลังไปบ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ICG ร่วมกับสสสเสนอ

0: ไปกันเนี่ยฮะนานๆทีฉันก็อยากจะลองทำอะไรแปลกๆดูบ้างนี่นะ
1: ชแวบเช้าแล้วจ้าน
0: ี่เดี๋ยวก่อนสิฉันยังไม่ทันได้ขันเลยนะ
1: เสร็จแล้วล่ะแม
2: ่แหมสวยจังเลยฝีมือพ่อเนี่ยไม่เคยตกเลยนะคะ
1: เอ๊สายป่านนี้แล้วยังไม่ต้องไปปลูกข้าวโพดเขาอีกล่ะแม
2: ่วันนี้วันหยุดปล่อยให้แกนอนต่ออีกหน่อยเถอะค่ะตอนนี้อาจจะกำลังฝันอะไรที่สนุกสนุกอยู่ก็ได
1: ้นั่นสินะ
2: แจ็คตื่นเถอะแจ็คตื่นเถอะสายแล้วนะลูกตื่นแล้วก็รีบออกไปทานอาหารเช้าเถอะจ้า

0: ารของบ้านเราหมดแล้วล่ะจ้ะแจ็ควันเนี้ยลูกคงต้องพาวัวไปที่ตลาดเพื่อแลกอาหารกลับมาแล้วล่ะจ้ะ
1: อรุณสวัสดิ์มา
2: หิวข้าวจังเลยหยุดก่อนนั่นเธอกำลังจะเอาวัวไปแลกกับอาหารที่ตลาดใช่ไหม
3: งงงงง
2: ฉันก็กำลังจะเอาถั่วไปแลกที่ตลาดด้วยเหมือนกันแต่ว่าดันหมดแรงซะก่อน
1: น่าสงสารจังเลยหมอ
2: ถ้าฉันจะขอแลกถั่วกับวัวของเธอได้ไหมล่ะเจ้าหนู
3: งงี้งงี้งงี้งงี้งงี
2: ้ขอบใจมากนะเจ้าหนูเธอช่างเป็นเด็กที่มีน้ำใจจริงๆ
4: อันที่จริงแล้วฉันเป็นเทวดาที่ปลอมตัวมาทดสอบเธอ
1: ว้าว
4: และเธอก็ได้ผ่านการทดสอบแล้วดังนั้นฉันก็จะขอมอบถั่ววิเศษให้กับเธอจงรับมันไปปลูกซะเถอะนะ

0: ของใครกันหนอ
1: ปราสาทหลังนี้น่ะเหรอฮะเขากำลังมาที่ห้องนี้แล้วล่ะพวกเธอรีบไปหลบกันก่อนเถอะ
2: งูงี้งูงี้กุ๊กกี้กุ๊กกี
1: ้ยักษ์นี่นะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณยักษ
3: ์เล่นเพลงหน่อยสิ
1: ด้วยความยินดีค่ะคุณยั

0: นี่พวกนาย
1: พวกเขามาจากหมู่บ้านข้างล่างน่ะคุณไก
0: ่ดีใจยังเลยนะฉันไม่เคยเจอคนที่มาจากหมู่บ้านข้างล่างมาก่อนเลยอะแล้วเนี่ยพวกนายขึ้นมาที่นี่ได้ยังไงกันหนอง
2: งี้งงี้งงี
1: ้เรื่องก็มีอยู่ว่าแล้วพวกเราอ่ะก็ขึ้นมาถึงที่นี่กันยังไงล่ะ

0: ฝนตกเหรอเนี่ย
1: ครอบครัวของแจ็คน่าสงสารจังเลยนึกออกแล้วล่ะพาฉันไปหาแม่ของแจ็คเซ่เพราะว่าทุกๆเช้าฉันจะออกไข่ออกมาเป็นไข่ทองคำแม่ของแจ็คจะได้เอาไข่ของฉันไปแลกอาหารมาได้ยังไงล่ะ
0: ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเธอต้องอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์คุณยักษ์เขาอยู่แต่ในปราสาททั้งวันไม่เคยออกไปไหนก็เลยไม่มีเพื่อนคนอื่นเลย
1: แต่ว่าฉันอยากจะช่วยเหลือแจ็คกับแม่ของเขานี่นะ
0: ถ้าอย่างนั้นน่ะฉันจะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์ให้แทนเองก็แล้วกัน
1: เอ๊แบบนั้นจะดีหรอ
0: ไม่เป็นไรหรอกนะรับรองเรื่องแค่นี้ฉันทำได้สบายอยู่แล้ว
2: ท
0: ำแบบนี้ไม่ดีหรอกให้ฉันอยู่แทนเองดีกว่าเพราะถึงยังไงฉันก็ต้องอยู่ที่นี่อยู่แล้วไม่ยุติธรรมเลยทุกๆคนได้เข้าไปอยู่ในกองกันหมดแล้วยกเว้นเขาคนเดียว
1: นี่พวกเรา
0: ไม่ได้กำลังถัดเล่นของแม่อยู่นะเอาเป็นว่าพวกเราไปด้วยกันทั้งหมดนี้ก็แล้วกันว่าฉันเองก็รู้สึกเบื่อที่นี่อยากออกไปเที่ยวที่หมู่บ้านข้างล่างดูสักพักด้วยเหมือนกัน
3: ไก่ฉันหายไปไหนเนี่ยนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะเอาไก่ฉันคืนมา
0: แย่แล้วล่ะคุณยักษ์คงจะตื่นแล้วพวกเราต้องรีบแล้วล่ะวิ่งแล้ว
3: รับครับหยุดก่อนรับข้างกลางข้างนอกก็ดีเหมือนกันนะนี่หยุดหิวก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่วง
0: แย่แล้วคุณยักษ์พี่เพ
3: ิ่งจริงจริงถึงพื้นยังเนี่ยขอบใจพวกเธอมากๆเลยนะ
0: ครับจบลงด้วยดีแล้วสินะสนุกใช่ไหมล่ะทั้งหมดนี้คือแผนของฉันเองล่ะอย่างนี้เอง
3: เหนื่อยจังเลยอ่ะแต่มันก็สนุกดีเหมือนกันนะ
0: ใช่แล้วฉันอยากให้คุณยักษ์ออกมาสูดอากาศและออกกำลังกายข้างนอกปราสาทบ้างเอาแต่อุดอู้อยู่ข้างในปราสาททั้งวันแบบนั้นน่ะเดี๋ยวคุณยักษ์จะไม่สบายไป
3: แต่รู้สึกดีขึ้นจริงๆด้วยอ่ะ
4: งั้นเรามาออกกำลังกายกันดีกว่านะครับคุณยักษ์
3: ได้เลย
5: หากไม่ออกกำลังกาย

่บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ

0: หญิงเมฆขาว
1: เมฆสวยจังเลยนะวันนี้
2: ฮะจริงด้วย
3: ฮะเมฆก้อนนั้นดูเหมือนไข่เลยเป็นไข่ของอะไรกันเน
4: า
3: ะ
4: เป็นไข่ของนกอินทรีตัวนั้นหรือเปล่าอ่ะ
0: หรือว่าจะเป็นไข่ของยีราฟตัวนั้น
5: ยีราฟไม่ได้ออกลูกเป็นไข่ซะหน่อยนะเขียวหวาน
6: งงงงงงงงงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
1: โอ้โหเมฆก้อนนั้นใหญ่มากเลยนะ
2: จริงด้วย

0: นอีกนิดนะพี่ข้าองค์หญิงกระหม่อมจะรีบไปตามหาเจ้าชายมาช่วยองค์หญิงโดยด่วนเลยพี่ข้า
1: สวัสดีค่ะ
0: ยายตกใจหมดเลยข้าพเจ้าเนี่ยช่างขวัญอ่อนจริงๆแว่นแล้วแว่นอยู่ไหนแว่นแล้วตาของข้าพเจ้าตกไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เรื่องช่วยองค์หญิงสำคัญที่สุดนี่นะกรุณาช่วยเจ้าหญิงแล้วก็ชาวนาจากเมฆขาวทั้งหมดด้วยเถิด
1: เอ
0: ๋ข้าพเจ้าชื่อว่าคลาวดี้มีตำแหน่งเป็นมหาดเล็กส่วนที่นอนหลับสนิทอยู่บนเตียงนั่นก็คือเจ้าหญิงน้อยแห่งอาณาจักรเมฆขาวของพวกเราอาณาจักรเมฆขาวเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนก้อนเมฆสีขาวขนาดใหญ่ก้อนนั้นพวกเราล่องลอยไปตามสายลมอย่างมีความสุขแต่แล้ววันหนึ่งแม่มดสีเทาได้ปรากฏกายขึ้นแล้วก็สาปเจ้าหญิงแล้วก็ชาวเมืองทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่หลับไหลไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรแต่ข้าพเจ้าเป็นคนเดียวที่ไม่โดนคำสาปโชคดีจริงๆวันนี้ได้โอกาสตอนที่แม่มดสีเทาเผลอก็เลยแอบพาองค์หญิงหนีลงมายังโลกเบื้องล่างเพื่อขอความช่วยเหลือเฮ้ยแว่นแว่นทำไมแว่นอยู่นะอ้าวเจอแล้วแว่นตาของข้าพเจ้าอยู่ตรงนี้นี่เองข้าพเจ้าเนี่ยชักเซ่อซ่าจริงๆเลยพวกท่านชาวบ้านผู้ใจบุญทั้งหลายได้โปรดช่วยเหลือพวกเราด้วยเถิดมาขยับนิดนึงอ้าวที่แท้ก็เป็นแค่พวกเด็กๆหรอกเลยเนี่ยโอ้โหตัวโตเชียว
1: พวกเรายินดีให้ความช่วยเหลือครับ
0: ดูท่าจะต้องเลยตามเลยซะแล้วสิเราถึงแม้ว่าพวกคุณหนูจะมีน้ำใจอยากจะช่วยเหลือแต่ว่าตามตำนานของอาณาจักรของเราบอกเอาไว้ว่าผู้ที่จะมาช่วยเหลือเจ้าหญิงและชาวเมืองเอาไว้ในครั้งนี้เป็นเจ้าชายองค์หนึ่งเพียงองค์เดียวข้าพเจ้าจึงต้องขอทดสอบดูก่อนว่าเจ้าชายองค์นี้จะอยู่ในกลุ่มของพวกคุณหนูหรือไม่นี่คือหินศักดิ์สิทธิ์แห่งอาณาจักรเมฆขาวของพวกเรานะยกเว้นเจ้าชายที่ว่าองค์นั้นแล้วไม่ว่าใครที่มาแตะถูกหินก้อนก็จะมีแก๊สระเบิดออกมาจากก้นแต่พวกเรามีกฎอยู่ว่าห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้าร่วมการทดสอบดังนั้นข้าพเจ้าเสียใจด้วยนะขอรับ
2: ทดสอบแล้วมีแก๊สระเบิดออกมาจากก้นแบบนี้ต่อให้ขอร้องยังไงหนูก็ไม่เข้าร่วมด้วยหรอกค่ะ
0: อะเมื่อกี้นี้พวกเธอคนหนึ่งไหนลองใหม่อีกทีสิจะเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ไม่มีแก๊สระเบิดออกมาแต่ว่าเพื่อความมั่นใจลองใหม่อีกทีสิขออีกวิเศษไปเลยชัยยอข้าพเจ้าดีใจจริงๆไหนลองใหม่
2: พอแล้วคะจะให้ลองใหม่ทำไมบ่อยๆล่ะคะมันน่าอายออกไม่ใช่หรือยังไง
0: เอาละบัดนี้ภาระในการช่วยเหลือเจ้าหญิงและชาวเมืองก็ตกอยู่ในมือของคุณหนูแล้วข้าพเจ้าก็จะบอกถึงวิธีการตามตำนานบอกว่าสิ่งที่จะแก้คำสาปให้กับเจ้าหญิงและชาวเมืองได้ก็คือการหอมแก้ม
3: หมายความว่าเขียวหวานต้องหอมแก้มเจ้าหญิงแล้วเจ้าหญิงกับชาวเมืองถึงจะฟื้นขึ้นมางั้นเหรอครับ
0: คือว่าคือมันก็ไม่เชิงหรอกนะขอรับคือที่จริงก็คือคุณหนูท่านนี้ต้องถูกหอมแก้มโดยแม่มดสีเทาตั้งหากละขอรับ
4: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณคาวดี้ยังไงผมก็จะพยายามทำให้ได้เพื่อเจ้าหญิงและชาวเมืองเพื่อนๆของคุณคาวดี้ครับ
0: ขอบใจคุณหนูมากนะขอรับ
3: ว่าแต่จะทำยังไงแม่มดถึงจะยอมหอมแก้มเขียวหวานได้ล่ะ
2: คุณแม่มดคงจะไม่ยอมหอมแก้มเขียวหวานง่ายๆหรอกยกเว้นว่าพวกเราจะทำให้เขียวหวานดูดีมีเสน่ห์น่ารักมากเสร็จขึ้นมาให้ได้ก็เท่านั้นฉันก็เลยกลับบ้านไปเอาเครื่องสำอางพวกนี้มาด้วยยังไงล่ะ
5: ฉันก็คิดคล้ายๆกับสับปะรดเหมือนกันแต่แม่ของฉันบอกกับฉันว่าต้องกินแก่งๆถึงจะน่ารักอาหารล่ะ
3: แม่ของข้าวโพดเขาบอกว่า ผู้ชายที่มีเสน่ห์ก็คือผู้ชายที่มีศิลปะด้วยเหมือนกันส่วนของฉันพ่อกับแม่บอกฉันอยู่เสมอเลยว่าความรู้คือเสน่ห์ของผู้ชายฉันถึงได้เตรียมหนังสือพวกนี้มาให้เขียวหวานด้วยยังไงล่ะ
0: จะใช้วิธีการของใครดีล่ะครับ
6: เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะพวกเรามีวิธีดีๆในการเรียงลำดับอยู่แล้ว
7: โอ้นายโอ้นาย
0: แม่มดสีเทาตามลงมาเพื่อพาตัวองค์หญิงกลับไปแล้วล่ะครับ
6: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขียวหวานกับพวกหนูเถอะ
0: แย่แล้วถ้าทางแบบนี้มันจะไม่ได้ผลนะครับ
6: ถ้างั้นต่อไปก็เป็นตาขอฟักท

0: นี่หลีกทางไปนะเจ้าหนูอย่ามาเกะกะจะรีบพาตัวเจ้าหญิงองค์นั้นกลับไป
1: แต่ว่า
2: คุณยายคะ
0: เมื่อกี้เจ้าเรียกฉันว่าคุณยายอย่างนั้นเหรอไม่มีใครเรียกฉันว่าคุณยายมาตั้ง300ปีแล้วมีแต่เรียกฉันว่ายายแก่บ้างยายแม่มดบ้างเธอนี่ช่างน่ารักซะจริงๆเลย

0: าบหายไปแล้วดีใจจังเลย
1: หนูต้องขอโทษด้วยนะคะที่หนูเคยเรียกคุณยายว่ายายแก่ที่ผ่านมาหนูไม่เคยพูดจาไพเราะกับใครเลยตอนนี้หนูได้รับบทเรียนแล้วล่ะค่ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้ายายยกโทษให้นะยายต้องขอโทษด้วยที่ยายทำรุนแรงไปหน่อยวันนี้ยายมีความสุขมากขอบใจหนูมากเลยนะ
1: พวกเธอเนี่ยช่างพูดจาไพเราะกันจังเลยนะ
3: ก็เพราะคุณครูที่โรงเรียนสอนพวกเรามาด้วยเพลงนี้ยังไง

Ah.

เฉลย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับเราจะต้องทันเกมเพื่อคุณต้องรู้ก่อนทันทันโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับผู้ปกครองหลายๆคนนะฮะหลายๆครอบครัวเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนนะฮะใช้แท็บเล็ตมาเป็นเครื่องมือในการช่วยเลี้ยงดูลูกหลานนะครับยิ่งเด็กหันไปสนใจเกมชอบเล่นวิดีโอชอบเล่นเกมก็ยิ่งทำให้พ่อแม่มีเวลาส่วนตัวมากขึ้นนะครับจนลืมไปว่าเนื้อหาบนโลกไซเบอร์เนี่ยสามารถจะทะลุทะลวงเข้าไปถึงเด็กได้อย่างง่ายดายเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมต่อสู้เกมรบราฆ่าฟันอะไรอย่างเงี้ยเลือดมันสาดดูสมจริงอย่างเงี้ยยิ่งเร้าใจให้ผู้คนที่เล่นนะฮะทั้งเด็กนะฮะแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยเนื้อหาแสดงความรุนแรงหยาบคายผู้เล่นนะฮะอย่างเด็กนี่จะเกิดความคุ้นเคยนะฮะกับวิธีการพูดเช่นนั้นนะฮะยิ่งไปกว่านั้นนะฮะการเล่นเกมที่รุนแรงหรือแสดงความก้าว

0: ร้าวเนี่ยมักจะสร้างความสนุกสะใจกระตุ้นให้อยากชนะในเกมการแข่งขันนะครับจนอาจจะกลายเป็นภัยร้ายต่อเด็กได้นะครับต่อสังคมในอนาคตก็ได้นะครับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์เนี่ยจึงสร้างเกมภารกิจต่างๆมาคอยย้ำเตือนผู้ปกครองนะฮะให้ช่วยดูแลระวังเพิ่มความรู้เท่าทันโลกไซเบอร์นะครับสาระความรู้ยังมีอีกมากมายแต่เวลาบอกได้เลยอยากจะซื้อเวลา24ชั่วโมงเลยนะแต่ไม่ได้ฮะมีเวลาไม่มากนักนะฮะเราเลยมาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับในแต่ละสัปดาห์นะฮะจะมีทีมการแข่งขันนะครับทั้งหมด2ทีมครับแต่ละทีมเนี่ยจะมีสมาชิกนะครับน้องๆ1คนนะครับและคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กอีก1คนเป็นคู่หูไซเบอร์กันเลยนะครับแล้วแต่ละทีมนะฮะจะต้องผ่านด่านนะครับเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดแล้วใครได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์หรือแชมป์ออฟเดอะวีคกันนะครับเอาล่ะครับวันนี้นะฮะ2ทีมบอกได้เลยน่ารักทั้ง2ทีมไปพบคู่หูไซเบอร์คู่แรกกันเลยนะครับได้แก่ทีม To be the best คุณพ่อบีและน้องเบส
1: สวัสดีครับ
2: เขาทำไมไม่มองหน้าผมอ่ะพี่หอยหล่อไม่พอเหรอครับ
0: หล่อไหมฮะ
1: หล่อ
0: โอ้โหนะฮะเด็กๆเขาอยู่เป็นมากเลยนะฮะอ่ะพร้อมนะ1 2 3
3: ในเกมออนไลน์เราไม่เคยกลัวใครแต่ถึงยังไงช่วยให้กำลังใจเราด้วยนะครับ
0: โอ้โหตบมือเข้ารอบไปเลยได้ไหมน้องเบสอายุกี่ขวบครับ
1: เจ็ดครับ
0: เจ็ดขวบไหนอีก5ไปไหนอ่ะอีก5ไปไหนเมื่อกี้ชูแค่นี้เองไง5ไปอีก5ไปไหน
1: เออก็ชู7อย่างนั้นครับ
0: อ๋อชู7อย่างนี้เป็นเด็กวัยรุ่นเมื่อก่อนเราต้องชู7อย่างนี้เดี๋ยวนี้เด็กเดี๋ยวนี้ใช้แค่นี้พอเป็นยังไงบ้างเลี้ยงง่ายหรือยังไงบ้างครับ
3: เลี้ยงง่ายครับ
0: ครับ
3: ก็มีดื้อบ้างน่าจะเหมือนเด็กทั่วไปครับ
0: ครับผมทั่วไปดื้อขนาดนั้นในเรื่องราวการดื้อคืออะไรฮะ
3: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเล่นมากกว่าครับเล่นเกมบ้างอาจจะชอบเล่นขี่จักรยานแล้วก็ไม่ยอมเลิกอะไรอย่างน
0: ี้ครับผม
3: ครับผม
0: ดื้อป่ะเนี่ยเบสดื้อมั้ย
1: ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่เวลาให้เล่นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตครับก็ตอนเริ่มกินจริงๆก็พูดแป๊บเดียวครับ
0: ครับ
1: แม่ยังไงครับ
0: ครับผมเล่าใหม่อีกครั้งได้ไหมฮะเข้าใจโซเนี่ยมันตื่นเต้นแบบมาเจออย่างนี้ก็คือก็ถึงเวลาเล่นก็เล่นน่ะแล้วแต่นะบางทีก็ดื้อบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลูก
1: ครับ
0: อ้าวนะครับขอให้โชคดีนะคุณพ่อบีและน้องเบสครับเชิญครับเข้าที่ได้เลยฮะเด็กก็บางทีก็ตื่นเต้นนะฮะเรามาพบกับคู่หูไซเบอร์ทีมที่2ครับเขามีชื่อทีมว่ามอเตอร์แรนเจอร์คุณพ่อชัยและน้องมอเตอร์
4: สวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักจังเลยสวัสดีครับพี่หอย
0: สวัสดีครับสวัสดีน้องด้วยนะครับเอาละครับแนะนำตัวกันครับ
5: มอเตอร์แรนเจอร์สดใสใช้ไหลไม่เกรงใจใคร
0: แข็งแกร่งไม่เกรงใจใครใช่ไหมเอ๊ะน้องมอเตอร์ผมรู้สึกว่ามีลูกพี่รุ่นน้องใช่ไหม
5: ครับมีพี่ครับ
0: มีพี่ชื่อ
5: พี่ชายชื่อออโต
0: ้อ๋อน้องออโต้แล้วก็น้องมอเตอร์ที่ผมบอกว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องยนต์หรือเปล่า
5: ใช่ครับ
0: คุณพ่อทำอะไร
5: ทำขายอะไหล่รถมือสอง
0: อะไรรถมือสอง
5: ใช่ครับอะไหล่รถ
0: อะไหล่รถนะครับ
5: ครับ
0: คนโตกับคนเล็กต่างกันไหมฮะ
5: ก็ต่างกันสองคนเขาจะสองบุคลิก
0: คนแรก
5: คนแรกก็จะเป็นพูดดูเรื่องหน่อยแล้วก็
0: ครับ
5: เป็นคนแบบสนุกสนานเฮฮาร่าเริง
0: ครับ
5: คนนี้ก็จะขรึมนิดนึงคนนี้ก็
0: เดี๋ยวขรึมมาเนี่ย
5: ขรึม
0: มา
5: แต่ถ้าเกิดอยู่กับคนรู้จักเนี่ยเขาก็จะแบบว่าโซนโซนพูดเยอะหน่อยเล่นเยอะหน่
0: อ
5: ยแต่ถ้าเกิดแบบต่างที่ต่างสภาพแวดล้อมอย่างเง
0: ี้
5: ยเขาก็จะมีอาการแบบเงียบๆนิดนึงขึมๆนิดนึง
0: ขึมอ่ะน่ารักนี่ผมต้องพยายามทำตัวให้เหมือนเด็กไว้ก่อนว่าทำรายการเด็กมอเตอร์มอเตอร์ดื้อไหมลูกดื้อไหม
1: ก็ไม่ค่อยค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ค่อยแสดงว่ามีเชื้อดื้ออยู่นิดหน่อยเด็กเดี๋ยวนี้ยอมรับน่าดื้อแล้วเป็นไง
2: แบบติดเกมไหมเราติดเกมไหมชอบเล่นเกมไหม
1: ตอนแรกก็ติดเกมแต่ว่าตอนหลังไม่กี่เกมแล้วครับเล่นเกมนิดเดียว
6: นิดเดียวเพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะว่าเวลาผมเล่นเกมนะครับผมก็งี่เง่านิดนึง
2: งี่เง่านิดนึงเด็กสับเด็กฮะดูงี่เง่านิดนึงเฮ้ยแต่ดี
5: ตรงๆเลย
2: เด็กๆเขาตรงๆคนนี้คือแบบตรงๆเลยใช่ไหม
5: ใช่ใช่ครับ
2: เอาล่ะแต่วันนี้เราต้องมาร่วมมือกันนะทั้งสองครอบครัวเลยนะครับอ่ะถ้าอย่างนั้นขอเชิญทีมมอเตอร์แรนเจอร์เข้าที่เลยครับ
5: ครับ
2: ครับเอาละครับตอนนี้ทั้งสองครอบครัวนะครับคู่หูไซเบอร์ทั้งสองทีมพร้อมแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่ามุมมองความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันระหว่างครอบครัวลูกอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างจากคุณพ่อคุณแม่อันนี้ถือเอาตรงนี้เลยนะถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรเลยเด็กที่จะเล่นเกมเท่านั้นนะแต่ในการแข่งขันช่วงนี้เราจะมีกติกากันนะครับเราต้องดูกติกากันสักนิดว่า เราต้องการให้ลูกหลานนะครับเลิกเล่นเกมหรือว่าดูคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมดังนั้นเราจึงมีภารกิจแรกคือภารกิจนั้นก็คือเปลี่ยนเธอลูกครับ
7: กติกาเกมที่1เปลี่ยนเธอลูกการแข่งขันรอบที่1เกมเปลี่ยนเธอลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาเปลี่ยนจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
2: เอาละครับเข้าใจกติกากันเรียบร้อยแล้วนะครับการแข่งขันรอบที่1เรามาดูเหตุการณ์ใน Cyber Story จาก2ครอบครัวนะครับซึ่งเราเนี่ยได้จำลองมาจากเรื่องราวจริงๆนะครับจากครอบครัวที่เราไปสำรวจมานะครับน่าจะเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ในครอบครัวนะฮะไปชมกันเลยนะครับ Cyber Story ทั้ง2เรื่องครับ
8: รันดูอะไรอยู่นะลูกทำไมแม่ได้ยินแต่คำพูดจาหยาบคายเต็มไปหมดเลย
9: ผมกำลังดูฮาเลเก้เขากำลังเคสเกมใหม่อยู่ค่ะแม
8: ่แม่ว่าอย่าไปดูเลยเขาพูดจาหยาบคายแบบนี้ลูก
9: แต่มันสนุกนะแม่มุกไม่แปลกด้วย
8: แต่แม่ว่าเขาพูดจาแบบนี้มันไม่ดีเลยนะลูกแล้วถ้ารันน่ะดูแบบนี้ก็จะไปติดการพูดจาหยาบคายนักแคสเกมดีๆมีอีกตั้งเยอะนะรัน
9: แต่แคสอื่นมันไม่ตลกเท่าคนนี้นะแม
8: ่แต่ถ้ารันดูบ่อยๆอ่ะแล้วไปติดคำพูดของพวกนักแคสเกมมามันก็จะทำให้รันอ่ะติดคำพูดจาหยาบคายมาด้วยนะลูก
10: น้องเล่นเกมอะไรอยู่เลยลูก
11: ดูท่าทางน่าสนุกเชียวให้พ่อนั่งด้วย
12: เล่นเกมใน iPad ครับพ่อมีแต่เกมสนุกมันทั้งนั้นเลย มีเกมสู้กับซอมบี้ฆ่าคนวางระเบิดด้วย
11: นี่ป้อมเกมแบบนี้มันไม่เหมาะกับลูกเลยนะลูกเปลี่ยนมาเล่นเกมโคเกมอ่ะที่พ่อโหลดไว้ใน iPad ของลูกดีกว่า
12: ป้อมไม่เข้าใจทำไมต้องแบ่งแยก iPad ด้วยเราแบ่งกันเล่นไม่ได้หรอครับพ่อ
11: ก็เพราะว่าเกมแต่ละเกมอ่ะมันเหมาะสมในแต่ละวัยลูกเกมที่มีความรุนแรงแบบนี้ลูกเล่นแล้วอ่ะลูกได้ประโยชน์อะไรอ่ะ
12: สนุกครับพ่อใครเครียด
11: บอมลูกเครียดเรื่องอะไรลูกบอกพ่อได้นะ
13: เอาละครับคุณผู้ชมเรามาดูกันครับว่าครอบครัวใดจะทำให้ลูกเปลี่ยนจากการเล่นเกมได
2: ้นั่นแหละครับทั้งสองเรื่อง A กับเรื่อง B นะครับเอาล่ะจะต้องให้ทั้งทีม To Be The Best แล้วก็ Motor Ranger เลือกกันนะฮะไม่จำเป็นนะฮะอย่าลอกกันเราอยากรู้ถึงมุมมองของแต่ละท่านระหว่างพ่อกับลูกเลยแล้วกันนะครับเอาล่ะครับเตรียมนะฮะ
0: ตรียมเลือกกันเลยนะครับมันมีทั้ง A B

0: และโนครับไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วยกครับเอาละสิเฮ้ยสลับกันนะฮะโอ้พ่อชัยนะเลือกบีแล้วก็น้องมอเตอร์เลือกโนนะฮะส่วนฝั่งนี้พ่อบีนะฮะเลือกโนแต่เด็กคนนี้น้องเบนเลือกบีเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาทีมมอเตอร์แทงเชอร์ก่อนฮะคุณพ่อฮะทำไมถึงเลือกบีฮะเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นไหมฮะกับการที่แบบลูกชอบเปิดออกไปแล้วเป็นเกมที่แบบรุนแรงหรือว่าแบบพูดคำหยาบคายอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ส่วนใหญ่ของลูกครับก็คือจะดูเป็นพวกคลิปตาม YouTube เป็นอย่างนั้นมากกว่า
0: ครับผม
1: ครับก็คือถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยคือวิธีที่ผมจะเลือกก็คือพยายามที่จะควบคุมอุปกรณ์ในการใช้ดีกว่ามันจะเป็นการตัดปัญหาตั้งแต่แรกเลยครับ
0: ก็ถ้าสมมติพูดไปอาจจะกลับมาอีก
1: ใช่ใช่
0: มีโอกาสที่ของพ่อชาย
1: มีโอกาสที่เขาจะแบบอยู่ดีก็แอบไปดูหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติเราแยกอุปกรณ์ไปเลยมองว่าตรงนี้มันคือตัดตั้งแต่ปัญหาแต่แรกเลย
0: ครับโอ้โหอันนี้ตัดตั้งแต่ต้นลมเลย
1: ใช่ใช่
0: มอเตอร์ทำไมถึงเลือกโนครับ
2: เพราะว่าเวลาผมเล่นเกมตั้งแต่แรกตอนนั้นอ่ะผมเล่นเกมเวลาเยอะๆใช่ไหมแล้วถ้าเกิดพ่อหยุดเล่นพ่อก็บอกว่าหยุดเล่นแล้ว
0: เราหยุดเล่นไหม
2: ไม่ก็เลย
0: ไม่หยุดโอ้โหห้าวเขาเรียกเด็กห้าวดีมากลูกนี่แต่ความคิดเห็นสำหรับครอบครัวไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะฮะเอาละครับนี่แบบตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยอันนี้ห้ามก็ยังมีดื้ออยู่นะฮะแอบแต่เขาคิดเองได้ว่าถ้าหยาบคายเขาไม่พูดมาฝั่งนี้นะฮะคุณพ่อบีฮะคุณพ่อบีทำไมถึงเลือกโนฮะทั้งสองเรื่อง A กับ B
3: ก็คิดว่าจริงๆแล้วสถานการณ์แบบนี้มันเกิดได้จริงแต่ว่าโอกาสที่จะห้ามแล้วเขาจะหยุดทันทีหรือว่าเขาจะไม่ดูคลิปพวกนั้นหรือว่าแคสเกมแบบนี้มันค่อนข้างจะยากเพราะนั้นก็จะเหมือนกับมักจะพยายามใช้วิธีอื่นเช่นพยายามอยากจะถามเขาว่าเขาดูแล้วเขารู้สึกยังไงหรือว่าไอ้ค่าฟันที่เขาเลือดสาดเนี่ยเหมือนกับความคิดเขาอะเวลามาทำจริงอะในโลกที่เราอยู่กันมันทำได้ไหมอะไรเงี้ยจะเน้นการสร้างความเข้าใจมากกว่า
0: ใช้คุยเอา
3: ใช้คุย
0: ห้ามไปเลยแล้วยึดเลยอาจจะไม่เกิดผล
3: ไม่ได้
0: จะเกิดขึ้นอีกเอาคราวนี้น้องเบสทำไมถึงเลือกข้อ B อะฮะ
4: เพราะ B ดีกว่า A นิดนึงครับ
0: B ดีกว่า A นิดนึงอันนี้เหตุผลก็ดีมาก B ดีกว่า A นิดนึงนิดขนาดไหน
4: ขนาดนี้ครับ
0: ขนาดนี้นะเป็นความคิดที่ดี B ดีกว่า A ขนาดนี้นะฮะแล้วน้องเบสเคยไหมเคยแบบว่าดูเกมที่มันฆ่ากันอะมันแบบฟันกันเนอะเล่นไหม
4: เคยดู Minecraft แต่เคยเจออย่างนั้นใน Minecraft ด้วยครับ
0: เหรอ Minecraft คือเกมอะไรลูกโทษที
4: Minecraft ก็คือเกม
0: อะไรครับ
4: ที่มีบล็อกค่ะครับ
0: ที่มีบล็อก
4: แล้วก็สร้างบล็อกขุดบล็อกครับ
0: ขุดบล็อกนี่เสียงหมาหรือเปล่าลูกบล็อก
4: หมายถึงบล็อกก็คือ
0: บล็อก
4: ขุดคร
0: ับขุดบล็อกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเคยมีแบบเล่นแล้วแบบดูแล้วดูคลิปวิดีโอแล้วมีคำหยงคำหยาบอะไรอย่างนี้เราได้ดูไหม
4: ไม่มีหยาบจริงๆครับ
0: ไม่มีหยาบเลยเหรอนี่คุณพ่อคอยดูใช่ไหมเคยดูไหมแล้วคุณพ่อมาเคยสอนไหมครับ
3: ส่วนใหญ่ที่มันจะอยากมันก็จะอยู่ในยูทูบอะครับที่เป็นแคทเกมเวลา
0: ส่วนคำพูดแบบมันนะนะบางทีก็พลุสวาทอะไรออกมาแต่วิธีของพ่อก็ดีเหมือนกันนะครับเอาละครับไม่รู้ว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันทั้งสองทีมเลยนะฮะเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าทั้งสองทีมนะฮะทั้ง To Be The Best แล้วก็ Motor Ranger จะได้ไปคนละกี่เหรียญครับเชิญครับ
5: นั่นก็แค่ดูสนุกแค่นั้นเองนั่นหลันก็ไม่เห็นว่าจะมีคำหยาบตรงไหน
6: หลันว่าคนที่พูดคำหยาบมีกันเยอะไป
7: ข้าวลานป้าเอาขนมมาให้แล้วมาดูคลิปกันต่อเร็ว
8: เอ้าป้าแทนที่จะมาช่วยกันห้ามหลาน
7: ก็มันตลกดีนะคนนี้หลานคนเดียวเดี๋ยวฉันดูเองเธอมีอะไรทำก็ไปทำเถอะ
8: ป้าคะแต่คลิปเนี้ยมันไม่เหมาะกับเด็กดูนะป้ารัฐรันเนี่ยคุ้นชินกับการใช้คำหยาบเนี่ยแล้วก็เอาไปใช้อ่ะมันจะกลายเป็นเด็กไม่น่ารักนะคะป้านะลูกนะไปไหนแล้วล่ะ

0: เห็นไหมล่ะป้าเนี่ยเข้าข้างหลาน
1: เรียนก็เครียดผมไม่อยากว่าอะไรเครียดครับพ่อง
2: ั้นเอาเงี้ยเรามาลองเล่นโค้ดดิ้งเกมกันดีกว่าเพราะว่าเกมเนี้ยเล่นแล้วไม่เครียดแล้วก็ทำให้สมองลูกอ่ะพัฒนาด้วยนะแล้วก็เกมเนี้ยมันสามารถสร้างเกมได้ด้วยนะเป็นเกมแรกที่เริ่มต้นใช้ IoT ลูกรู้จักไหมอ่ะ
1: รู้จักสิครับพ
2: ่อ
1: ผมจะสร้างเกมได้จริงเหรอครับพ่ออ
2: ้าวอย่างเงี้ยไม่ลองก็ไม่รู้มาเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่านี่ไงนี่ไงอ้า
1: ว
3: จากสถานการณ์จำลองนะคะครอบครัว A ผู้ปกครองพบเห็นลูกหลานเล่นหรือชมเนื้อหาที่หยาบคายรุนแรงควรถามความเห็นของเด็กก่อนนะคะว่าที่ดูสนุกไหมเป็นการเริ่มต้นที่การฟังเด็กก่อนนะคะให้เด็กบอกว่ารู้สึกยังไงกับคำพูดในคลิปนอกจากสนุกแล้วเนี่ยชอบฟังคำพูดพวกนี้ไหมเวลาเพื่อนๆดูแล้วพูดคำแบบนี้ออกมาหนูรู้สึกยังไงส่วนใหญ่ถ้าถามเด็กจะเริ่มคิดแล้วอาจบอกว่าก็น่าจะไม่โอเคนะแต่ยังดูหรือเล่นเพราะสนุกถ้าแม่ลูกสนิทสนมคุยกันได้ดีอาจจะบอกความรู้สึกของแม่ตรงๆว่าฟังแล้วแม่ไม่สบายใจไม่อยากให้ดูที่มีคำหยาบให้เด็กลองหาเกมหรือวิดีโออื่นๆแทนมีอันไหนไหมที่ทั้งสนุกและไม่หยาบเมื่อเด็กรู้สึกว่าเราเปิดใจรับฟังจะร่วมมือง่ายขึ้นถ้ายืนยันยังดูต่ออาจจะสร้างกติกาว่าบ้านเราจะไม่ใช้คำหยาบกันนะคะถ้ามีเผลอหลุดแม่อาจจะมีบทลงโทษนะเพราะผิดกฎหลักของบ้านนะคะตั้งกฎพื้นฐานในบ้านเช่นต้องไม่พูดคำหยาบต้องไม่ทำร้ายข้าวของนะคะต้องไม่ทำร้ายคนกรณีผิดกฎต้องลงโทษด้วยการงดของชอบนะคะผู้ใหญ่ควรตกลงกันก่อนว่าแค่ไหนที่ได้กฎจะได้ไม่สับสนขัดแย้งกันเองนะคะสำหรับครอบครัว B เน้นสอนกระชับสั้นและเริ่มกิจกรรมร่วมกันสอนกิจกรรมท้าทายจะให้ดีต้องดูด้วยกันว่าผู้ปกครองเป็นต้นแบบเล่นเกมรุนแรงเองด้วยไหมถ้าเป็นไปได้ควรเลี่ยงไม่ให้เด็กเห็นนะคะไม่ให้รู้สึกว่าทำไมผู้ใหญ่กับเด็กถึงแตกต่างกันหรือถ้าอยากลองเล่นเกมด้วยกันให้เล่นร่วมกันจะได้สอนว่าแค่ไหนพอดีแค่ไหนเหมาะสม
4: นั่นแหละครับโอ้โหมีคนตอบถูกนะฝั่งหนึ่งเป็นคุณพ่อฝั่งหนึ่งเป็นคุณลูกโอ้เพราะฉะนั้นนะฮะเรามาสรุปคะแนนกันครับทีม To Be The Best ครับได้คะแนนรวมไป100เหรียญครับ
5: เก่งมากครับ
6: เข้า
5: ท
6: ีม
5: ได้ตอบถูกนะครับ
4: เอาละครับและอีกทีมนึงนะครับ Water Ranger นะครับได้คะแนนรวมไป100เหรียญเช่นกัน
6: ก็บอกใหม่ไม่เท่ากัน
4: เท่ากันต้องเท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะอย่าเพิ่งไปตกใจเพราะตอนนี้เสมอกันอยู่เดี๋ยวอาจจะมีอะไรพลิกแพลงก็ได้นะฮะเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากำลังเข้มข้นกันเลยเราไปดูกันนะครับว่าเกมที่2เป็นเกมอะไรนะฮะผมนะฮะเชื่อว่าผู้ปกครองนะฮะส่วนมากก็คงไม่สามารถนะฮะตามดูเด็กๆไปตลอดเวลาได้นะครับในตอนเล่นเกมหรือว่าเปิดดูคลิปนะครับเราได้ดูกับเขาไหมตลอดเวลาไหมก็น่าจะไม่นะฮะวันนี้เรามีวิธีแก้ง่ายๆนะครับมาแนะนำให้นะครับมาแนะนำให้ผู้ปกครองสามารถซ่อนแอปนะฮะเพื่อจะป้องกันให้ลูกๆหลานๆเราที่อาจจะมีความรุนแรงที่เราดูเนี่ยหรือความหยาบคายในคลิปวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมีแรงจูงใจที่จะไปดูนักแคสเกมที่ใช้คำหยาบคายนะครับคือเกมที่ทุกคนเล่นเนี่ยในการแข่งขันภารกิจที่2ที่เรานำเอามาเกมชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบนครับ
7: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่า จะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
4: นั่นแหละครับกฎกติกาของเกมนี้นะฮะทั้ง2ทีมนะฮะทั้ง2ทีมมอเตอร์แรนเจอร์แล้วก็ To Be The Best นะฮะขอให้ช่วยกันเพราะมันต้องใช้ความสามารถทักษะทางด้านการบวกเลขน้องมอเตอร์อาจจะเสียเปรียบเล็กน้อยว่าเด็กเล็กนิดนึงน้องเบสอาจจะได้เปรียบนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วจะต้องมีการใส่รหัสอะไรลงไปอย่าลืมนะฮะพอเสร็จแล้วปั๊บกดอันนั้นดิเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอ
1: ยัง
4: เลยนะฮะอันไหนคุณพ่อลองกดอันน้องเบสกดดิ
1: ว้าว
4: โอ้โหเรียบร้อยกลัวกระดิ่งเราพังใช่ไหมเอาละครับเอาละถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวพวกเราเตรียมตัวน้องมอเตอร์เตรียมตัวน้องเบสเตรียมตัวหน่อยเตรียมตัวถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับนี่ตรงนี้นะยืนตรงนี้อัดดีมากลูก
7: คุณผู้ชมครับได้ชมความน่าสดใสของทีมน้องเบสและน้องมอเตอร์กันแล้วนะครับตอนนี้จะเข้าสู่การแข่งขันแบบจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเราจะได้เห็นโหมดความมุ่งมั่นตั้งใจของคู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมใครจะถอดรหัสได้เสร็จก่อนกันและคุณพ่อทีมใดจะบล็อกหรือแบนได้เร็วกว่ากันกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์คุณพ่อร่วมมือกับลูกๆฝ่าด่านเกมโคดดิ้งกับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วอย่าลืมมาติดตามเชียร์น้องเบสกับน้องมอเตอร์ในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ตอนต่อไปกันด้วยนะครับ

0: ชุดของแรปโบ้กับแรปบี้อ้าวสวัสดีจ้าแรปโบ้แรปบี
1: ้สวัสดีครับ
0: กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
2: จัดกระเป๋าค่ะ
0: กำลังจัดกระเป๋าจะไปไหนกันเหรอจ๊ะ
2: ไปเที่ยวครับ
0: ว้าวน่าสนุกจังเลยนะ
3: สวัสดีแรปโบ้แรปบี
1: ้สวัสดีฟ้าฟ้าน
0: ี่รู้หรือเปล่าจ๊ะฟ้าฟ้าแรปโบ้กับแรปบี้นะกำลังจะไปเที่ยวกันนะ
3: โอ้ย
0: ดูท่าทางต้องสนุกแน่ๆเลยเนอะดูท่าทางพ่อกับแม่แรปโบ้จะมาเรียกแล้วละมั้งกระเป๋าใบใหญ่จังเลยเนื้อฟ้าฟ้า
3: ใช่ครับ
0: ฟ้าฟ้าทำอะไรเข้าแล้วล่ะเนี่ยว้าแย่แล้วเสื้อผ้าของแรปโบ้กับแรปบี้กระจัดกระจายกันหมดแล้ว
3: ขอโทษครับ
0: ไม่เป็นไรจ้าฟ้าฟ้าถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันเก็บเสื้อผ้าให้แรปโบ้กับแรปบี้เขาดีกว่านะ
3: ได้ครับ
0: เสื้อผ้าของแรปโบ้ใส่กระเป๋าสีฟ้านะจ๊ะส่วนเสื้อผ้าของแรปบี้ก็ใส่กระเป๋าสีชมพู
3: แรปโบ้สีฟ้าแรปบี้สีชมพู
0: อ้าวทำไมไม่เก็บใส่กระเป๋าล่ะฟ้าฟ้าฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
3: ไม่รู้ครับ
0: เจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากระโปรง
3: กระโปรง
0: แล้วฟ้าฟ้ารู้ไหมจ๊ะวันนี้เป็นเสื้อผ้าของใคร
3: แรปโบ
0: ้ไม่ใช่จ้ะฟ้าฟ้ากระโปรงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงนะจ๊ะแรปโบ้น่ะเป็นผู้ชายผู้ชายเขาไม่ใส่กระโปรงกันหรอกจ้ะ

0: ราะฉะนั้นเราต้องเก็บกระโปรงรองกระเป๋าของใครเอ่ย
1: ของแรบบี
0: ้ถูกต้องจ้า
1: ครับโปร่งฮะ
0: อ๋อเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากางเกงนะจ๊ะ
1: ฮะกางเกง
0: ใช่แล้วจ้ะฟาฟารู้ไหมว่านี่เป็นชุดของใครเอ่ย
1: ฮะแรปโบ
0: ้ถูกต้องจ้ะกางเกงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องเก็บลงกระเป๋าของแรปโบ
1: ้ฮะฮึฮะกางเกงอื
0: ้อเดี๋ยวก่อนนะฟาฟานั่นน่ะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะจ๊ะไม่ใช่ของแรปโบ้หรอก
1: เอ๊ะว้ากางเกง
0: ใช่จ้ะมันเป็นกางเกงแต่ผู้หญิงเขาก็ใส่กางเกงได้เหมือนกันนะจ๊ะ
1: งง
0: คืออย่างนี้จ้ะผู้ชายน่ะใส่กางเกงได้แต่ใส่กระโปรงไม่ได้ส่วนผู้หญิงน่ะใส่ได้ทั้งกระโปรงแล้วก็กางเกงเลยจ้า
1: ฮะเหรอครับ
0: เราต้องดูที่รูปทรงแล้วก็ลวดลายนะจ๊ะว่ามันเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายของผู้ชายน่ะจะดูเข้มแข็งส่วนของผู้หญิงน่ะจะดูอ่อนโยนน่ารัก
1: ผู้ชายเข้มแข็งผู้หญิงอ่อนโยนน่ารัก
0: ถูกต้องจ้าฟาฟารีบจัดกระเป๋าต่อได้เลยนะ
1: ฮ่าฮี่ผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชาย
0: เก็บเรียบร้อยถูกต้องดีมากเลยจ้าฟาฟา
1: เย
2: ้ไปก่อนนะฟาฟา
1: บายบายจ้า
0: เจอกันให้สนุกนะจ๊ะแรปโบ้แรปบี้บ๊ายบายจ้าอ๋อบ๊ายบายคุณหนูๆเหมือนกันนะจ๊ะแล้วค่อยพบกันใหม่ตอนหน้าจ้าบ๊ายบาย

0: ับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับผม6ตอนที่ผ่านไปนะครับพี่มารายการเป็นพ่อเป็นแม่นะครับก็ได้นำเสนอถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์นะครับไล่มาตั้งแต่เรื่องของคู่รักเตรียมตัวก่อนแต่งงานนะครับแต่งงานท้องนะครับแล้วก็มาจนถึงการอุ้มท้องในช่วงตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนสุดท้ายเลยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะและในตอนที่7นี้นะคะก็สำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะได้เห็นลูกน้อยลืมตาดูโลกเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้เราก็จะนำเสนอเรื่องของการคลอดนั่นเองค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจที่ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราไปชม VTR ทบทวนพัฒนาการของทารกนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนแรกจนถึง9เดือนนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงร่างกายของคุณแม่รวมไปถึงการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องของคุณแม่ในช่วงนี้กันครับ
2: หลังจากการปฏิสนธิซึ่งเกิดบริเวณท่อรังไข่ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้วซึ่งเรียกว่าไซโกตจะเริ่มแบ่งเซลล์และเคลื่อนไปยังผนังมดลูกซึ่งหนาตัวขึ้นเพื่อรองรับการฝังตัวโดยกลุ่มเซลล์ที่ยึดเกาะติดฝังตัวลงในเยื่อบุโพรงมดลูกเรียบร้อยดีแล้วจะเรียกว่าตัวอ่อนหรือว่าเอมบริโอระยะนี้

0: จะมีการสร้างรกสายสะดือถุงน้ำคร่ำและมีการแบ่งเซลล์เจริญเติบโตพัฒนาเป็นอวัยวะส่วนต่างๆต่อไปโดยประมาณสัปดาห์ที่5จะเป็นระยะที่ประจำเดือนของคุณแม่ขาดหายไปและมีอาการสัญญาณต่างๆที่ทำให้คุณแม่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์
1: ตัวอย่างแรกเลยประจำเดือนค่ะ

0: แรกตัวอ่อนจะพัฒนาอย่างรวดเร็วอวัยวะต่างๆเจริญมากขึ้นเริ่มปรากฏอวัยวะเพศภายนอกกระดูกภายในร่างกายเปลี่ยนแปลงจากกระดูกอ่อนเป็นกระดูกแข็งเรียกตัวอ่อนระยะนี้ว่าฟีตัสคุณแม่ที่รู้ตัวว่าท้องคุณหมอจะแนะนำว่าควรจะไปฝากครรภ์เพื่อรับคำแนะนำในการดูแลครรภ์และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเป็นคุณแม่
1: สวัสดีค่ะคุณหมอดีค่ะ
2: ตอนนี้คันแรกหรือคันที่เท่าไหร่
3: คันแรกค่ะ
2: ไม่เคยตั้งคันมาก่อนหน้านี้ญาติพี่น้องมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมคะ
3: ไม่มี
2: ไม่มีนะคะเดี๋ยวหมอจะขอตรวจร่างกายนิดนึงไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดเนาะ
3: ไม่มีค่ะ
0: ขณะเดียวกัน3เดือนแรกของการตั้งคันก็เป็นช่วงที่เสี่ยงที่สุดของการแท้งตั้งแต่อายุครรภ์ 4-5 เดือนสามารถทราบเพศของลูกน้อยได้ด้วยการตรวจอัลตราซาวด์

0: ระหว่างนี้คุณแม่ควรไปพบคุณหมอที่สถานพยาบาลที่ฝากครรภ์ไว้อย่างสม่ำเสมอให้ความสำคัญในเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายและการควบคุมอารมณ์เพื่อให้สุขภาพร่างกายและจิตใจของคุณแม่และคุณลูกสมบูรณ
1: ์ยินดีพ่อฟังหน่อยครับ
0: ช่วง3เดือนสุดท้ายเป็นระยะที่ทารกในครรภ์เจริญเติบโตเร็วมากโดยเฉพาะเดือนที่9ซึ่งใกล้จะคลอดแล้วร่างกายของคุณแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากครับ
2: ช่วงตอนครรภ์ใกล้ครบกำหนดนะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหลายอย่างนะครับคุณแม่ส่วนใหญ่จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสุขสบายมันมีเจ็บตรงนู้นปวดตรงนี้อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งอันนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับทุกคนจะต้องเกิดขึ้นอาจจะมากบ้างน้อยบ้างต่างกันไม่เท่ากันนะครับปัญหาคือเกิดจากมดลูกที่มีขนาดใหญ่นะครับมันก็จะเกิดการกดเบียดอวัยวะภายในช่องท้องนะครับทำให้บางทีเราหายใจก็รู้สึกว่าหายใจไม่สะดวกหายใจไม่อิ่มทานอาหารก็รับประทานแทบจะกินไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามดลูกเนี่ยมันขึ้นมาสูงมันมีการไปเบียดกระบังลมทำให้เราหายใจไม่อิ่มทำให้กระเพาะกดเบียดก็จะทำให้กินไม่ได้อาการท้องผูกก็จะเป็นรุนแรงมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายคุณแม่หลายๆท่านจะมีอาการปัสสาวะบ่อยจะมีอาการปวดหลังเยอะเดินก็อุ้ยอ้ายไม่ค่อยถนัดนะครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของการตั้งครรภ์เนี่ยก็จะพบว่ามันมีอาการเตือนที่บอกว่าคล้ายๆใกล้จะคลอดละนะครับนั่นคืออาการที่มดลูกเริ่มหดตัวตามธรรมชาตินะครับก็จะมีสัมผัสได้ถึงอาการท้องแข็งนะครับอาการท้องแข็งคือมดลูกเนี่ยมันเริ่มหดตัวตามธรรมชาติยิ่งใกล้ครบกำหนดเนี่ยมันก็จะหดตัวบ่อยขึ้นนะครับอาการอีกอย่างนึงซึ่งอาจจะรบกวนคุณแม่ในช่วงนี้คือลูกดิ้นนะครับตอนนี้เขาตัวใหญ่ละบางคนตอน3กิโลกว่าเตะทีบทีนึงเนี่ยบางทีคุณแม่ถึงกับสะดุ้งตื่นกลางดึกก็มีหลายๆที่ลูกดิ้นเยอะตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับแต่สิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นอยู่แล้วถ้าคุณแม่รับทราบล่วงหน้าก็จะได้ไม่เกิดความเครียดแล้วก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับอาการต่างๆเหล่านี้ได
3: ้แม่ก็เชื่อนะคะว่าเป็นเวลานะคะที่ทุกๆคนในครอบครัวรอคอยค่ะโดยเฉพาะนะคะคุณแม่มือใหม่หลายๆคนนะคะก็จะมีความวิตกกังวลหลายๆเรื่องนะคะในช่วงที่ใกล้คลอดค่ะหมอรุตเพราะว่าจะกังวลว่าเอ๊ะเจ็บท้องคลอดเป็นอย่างไรนะคะจะมีอาการอะไรบ้างจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกปลอดภัยด้วยกันทั้งคู่ค่ะ
4: ผมประเด็นที่น่าสนใจอย่างนึงเลยนะครับพี่หมาก็คือว่าโดยปกติเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าการคลอดนั้นนะครับเราก็จะเบ่งคลอดออกมาทางช่องคลอดนี้นะครับแต่ว่าก็มีบางกรณีนะครับที่ไม่สามารถคลอดได้เองตามธรรมชาติแล้วก็ถ้าจะคลอดเองตามธรรมชาติได้ก็อาจจะเป็นอันตรายสำหรับลูกแล้วก็คุณแม่ได้นะครับจึงมีวิธีการคลอดอีกแบบนึงนะครับนั่นก็คือการผ่าตัดคลอดนั่นเอง
3: ยกมืออ
4: ย่างพี่มา
3: ขอยกมือเลยค่ะเพราะว่าเป็นวิธีการผ่าคลอดค่ะ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ก็จริงๆแล้วความตั้งใจแรกตอนที่ตั้งท้องเนี่ยอยากที่จะคลอดลูกเองค่ะหมอรุตเพราะว่าอยากจะรับรู้ความรู้สึกของคนเป็นแม่เนาะเวลาคลอดลูกรู้สึกอย่างไรค่ะแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าตอนที่ตั้งท้องเนี่ยคุณหมอก็วินิจฉัยพบความผิดปกติมีก้อนเนื้ออยู่ในมดลูกขนาดตั้ง8เซนติเมตรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงใกล้คลอดประมาณสัก8เดือนกับอีก2สัปดาห์ก็เลยปรึกษาหารือกับคุณหมอนะคะคุณหมอบอกพบความผิดปกติอย่างนี้แล้วเนี่ยควรอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะต้องผ่าคลอดค่ะ
4: ครับผมอย่างพี่มานี่นะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับผมมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่คุณแม่ก็ต้อง

0: ผ่าคลอดเช่นเดียวกันส่วนคุณแม่เหล่านั้นจะมีเหตุผลอะไรที่ต้องผ่าคลอดเดี๋ยวไปชมกันครับ
1: ชื่อแม่พึ่งนะคะ
2: ชื่อแม่หนึ่งนะคะ
3: อุ้มนะคะ
4: ชื่อแม่เล็กนะคะ
5: ชื่อนีนะคะ
1: ของพี่ผ่าคลอด
6: นี่ผ่าคลอดค่ะ
2: น้องวาวาผ่าคลอดค่ะ
7: ผ่าคลอดค่ะ
2: ที่ผ่าคลอดก็เพราะว่าในช่วงตอนท้องเนี่ยมีปัญหาเรื่องของหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทค่ะ
1: รูปร่างพี่เป็นคนสรีระค่อนข้างเล็กก็คือเชิงการเล็กหมอก็เลยแนะนำว่าให้ผ่าคลอดดีกว่า
5: คือตอนแรกตั้งใจว่าอยากคลอดเองเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยคุณหมอเขาดูให้ตอนช่วงที่ใกล้คลอดแล้วเนี่ยก็คือหัวน้องเนี่ยดูจากอันต้าซาวแล้วเนี่ยมันก็คือมันใหญ่เกินกว่าที่เราจะคลอดเองได้อะค่ะก็เลยต้องเชื่อคุณหมอ
6: คือคลอดก่อนกำหนดที่นัดคุณหมอเอาไว้แล้วก็เจ็บท้องมากคือทนไม่ไหวก็เลยขอผ่าเลย
7: น้องเริ่มไม่ดิ้นแล้วเพราะว่าระยะเวลาตอนนั้นเนี่ยมัน10เดือนแล้ว10เดือนพอดีเลยหมอก็เลยเกรงว่าเป็นอันตรายอะไรแบบนี้ก็เลยให้ทำการเร่งคลอด
5: คุณหมอให้ช่วงวันมาค่ะก็ด้วยว่าเป็นคนจีนอะนะคะก็จะมีเชื่อในเรื่องของแบบซินแสอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าก็จะมีเอาฤกษ์เอาอะไรไปให้เขาดูอะค่ะว่าควรที่จะเป็นวันไหนดีที่จะเหมาะกับเด็กที่จะเกิดในช่วงนั้นค่ะ
0: ของพี่มาก็เป็นกรณีหนึ่งผ่าคลอดเหมือนกันขอ3คำช่วงหลังคลอดครับพี่มา
8: เจ็บเหนื่อยเครียดมากเลย
0: คือความรู้สึกตอนที่ฤทธิ์ยามันหมดไปแล้วนะครับแล้วต้องมาอยู่กับภาวะที่มีแผลผ่าตัดอยู่ที่ท้องตอนนั้นมันทรมานมันเป็นยังไงบ้างพี่มา
8: คือหมอฤทธิ์คือแบบไอไม่ได้จามไม่ได้นะแล้วเวลาจะลุกเข้าห้องน้ำก็ต้องใช้แบบสเตรัดหน้าท้องอ่ะไม่ให้ไขมันอ่ะมันไปโดนแผลเราอ่ะเจ็บขนาดนั้นเลยอ่ะ
0: ครับผมรู้ทั้งรู้นะครับว่าต้องเจ็บจากแผลผ่าตัดรู้ทั้งรู้ว่าจะต้องมีเงื่อนไขหลายอย่างในการผ่าคลอดนะครับแต่ก็ยังมีคุณแม่จำนวนหนึ่งนะครับที่ตัดสินใจอีกนะครับว่าอยากจะผ่าคลอด
8: ใช่ค่ะ
0: เพราะอะไรรู้ไหมครับเชื่อเรื่องของดวงเรื่องของโชคชะตาราศีฤกษ์นะครับว่าจะคลอดวันไหนเพราะว่าการผ่าคลอดนั้นสามารถกำหนดวันคลอดได้นั่นเองครับ
8: พักหลังๆมานี้นะคะคุณแม่หลายๆท่านตัดสินใจที่จะผ่าคลอดเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
0: และนี่ก็เป็นประเด็นนะครับที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตอนนี้ด้วยนะครับว่าการคลอดแบบธรรมชาติและก็คลอดแบบวิธีการผ่าคลอดนั้นมีความแตกต่างข้อดีข้อเสียกันอย่างไรบ้างนะครับ
9: ต้องเรียนคุณแม่ว่าการตั้งครรภ์เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมชาติสร้างเราสร้างมนุษย์ผู้หญิงให้มีการคลอดทางช่องคลอดเป็นวิธีธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในความเห็นหมอเนี่ยมันก็คงจะต้องเน้นเรื่องการคลอดธรรมชาติก่อนแต่แน่นอนแต่ละวิธีมีข้อดีมีข้อเสียมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันในกรณีที่คุณแม่ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดคลอดเนี่ยการคลอดธรรมชาติเป็นวิธีที่ดีที่สุดข้อดีคือคุณแม่ฟื้นตัวเร็วมากนะครับหลังคลอดวันรุ่งขึ้นเนี่ยสามารถลุกเดินเหินช่วยเหลือตัวเองเลี้ยงลูกอุ้มลูกให้นมลูกได้ตามสบายนะครับอาการเจ็บแผลผ่าตัดหน้าท้องก็ไม่มีการฟื้นตัวเข้าสู่ระบบต่างๆก็จะเป็นไปอย่างตามธรรมชาตินะครับอาจจะมีหลายๆท่านทราบข้อเสียนั่นคือเรื่องของความเจ็บปวดนะครับระยะคลอดเนี่ยมันมีการอาการเจ็บท้องซึ่งหลายๆคนก็ได้รับการบอกเล่ามาว่ามันรุนแรงจนกระทั่งทำให้เกิดความหวาดกลัวก็เลยไปเลือกการผ่าตัดคลอดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอาการเจ็บปวดจากระยะที่เราเจ็บท้องเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอยากเรียนคุณแม่ว่าอย่าเพิ่งกลัวเกินกว่าเหตุนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามียาที่ช่วยในห้องคลอดเพื่อระงับความเจ็บปวดให้คุณแม่ได้หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าถึงแม้มันจะเจ็บแต่อดทนได้แน่นอนนะครับแล้วก็อยากจะให้คุณแม่ได้คลอดธรรมชาติเนี่ยมันจะได้ความรู้สึกได้สัมผัสของความเป็นแม่อย่างเต็มที่รวมถึงการฟื้นตัวหลังคลอดก็จะเร็วกว่าการผ่าตัดคลอดอาจจะทำให้คุณแม่หลีกเลี่ยงการเจ็บท้องเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงระหว่างที่เรากำลังจะคลอดได้แต่แน่นอนการผ่าตัดคลอดมีแผลผ่าตัดหน้าท้องนะครับก็จะยังคงมีอาการเจ็บแผลจากการผ่าตัดหน้าท้องอยู่ตรงนี้แหละที่ทำให้การฟื้นตัวหลังคลอดเนี่ยช้ากว่าการคลอดธรรมชาติเพราะว่าพอเจ็บแผลปุ๊บมันก็จะมีอาการลุกเดินได้ไม่เต็มที่ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างจำกัดนะครับการที่จะไปดูลูกการจะให้นมลูกเนี่ยก็จะถูกจำกัดด้วยแผลที่ผ่าตัดหน้าท้องนะครับความสำคัญอีกประการหนึ่งครับถ้าคุณแม่ผ่าตัดคลอดไปแล้วครั้งหนึ่งการคลอดครั้งต่อไปก็จะต้องเป็นการผ่าตัดซ้ำการผ่าตัดครั้งที่2ยากกว่าการผ่าตัดครั้งแรกภาวะแทรกซ้อนมากกว่าโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อการตกเลือดอะไรต่างๆยากกว่านะครับยิ่งผ่าตัดซ้ำหลายครั้งความเสี่ยงยิ่งสูงขึ้นนะครับ มีภาวะอันนึงที่อันตรายมากทีเดียวคือภาวะที่รกมันฝังตัวแน่นลงบนผนังมดลูกตรงแผลผ่าตัดถ้าเกิดภาวะนี้ขึ้นโอ้เรื่องใหญ่นะครับคุณแม่จะต้องรับการผ่าตัดเรียกว่าต้องตัดมดลูกทิ้งทั้งอันมีการเสียเลือดมากมายต้องชั่งน้ำหนักดีๆนะครับว่าเราจะเลือกวิธีไหนซึ่งในความเห็นหมอแล้วเนี่ยหมอสนับสนุนว่าการคลอดอย่างที่บอกมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทุกคนผ่านได้อยู่แล้วยังไม่น่าจะต้องกลัวหรือว่ากังวลไปก่อนนะครับ
8: อย่างที่คุณหมอบอกไปแล้วนะคะว่าการคลอดเป็นกระบวนการทางธรรมชาติก็ควรที่จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะคะการผ่าคลอดจะมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าทั้งคุณแม่และคุณหมอก็ควรจะพิจารณาใช้เฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้นค่ะ
0: ถึงแม้ว่าที่คุณแม่ต้องเบ่งคลอดแล้วก็คลอดเองตามธรรมชาติจะมีความเจ็บปวดอยู่มากนะครับแต่เชื่อนะครับว่าช่วงเวลานั้นก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเช่นเดียวกันของคุณแม่นะครับ
8: ค่ะ
0: เอาละครับนั่นก็เป็นข้อมูลนะครับที่เรานำมาพูดคุยกันเพื่อให้คุณแม่ได้ตัดสิน
3: แฟนก็คือจะใช้วิธีการซักมือเพราะว่าเหมือนกับช่วงนั้นเราไปซักเครื่องไงแล้วผื่นขึ้นแฟนเขาจะเป็นคนแพ้ง่ายเดี๋ยวซักน้ำเปล่าซักแป๊บไปนะอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ตากก็จะช่วยส่วนล้างจงล้างจานบางทีเขาตื่นมาทันก็จะช่วยเราล้างทำห้องทำห้องหรือว่าเก็บห้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยคนเดียวเนี่ยนะถึงขั้นแบบขนาดนั้นเลยเราอยากรู้อย่างก็คือเหมยจะได้แบบพอรู้ออกมาปุ๊บตัดสายสะดือปุ๊บคำแรกที่เราได้ยินก็คือว่าลูกคุณนะคือครบแล้วนะ32อะไรอย่างนี้เราอยากได้ยินคำนั้นมากกว่า
4: อะไรอย่างเงี้ยก็ความรู้สึกก็เหมือนกับว่าการคลอดเองกับผ่าคลอดถ้าคลอดเองมันจะฟื้นตัวเร็วกว่าถ้าผ่าคลอดมันจะผ่ากลัวเป็นแผล
0: ครับผม
8: ทีนี้ก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะคะ
10: ก็จะมีท้องแข็งท้องเกร็ง
9: ท้องแข็งบ่อยแค่ไหนช่วงนี
10: ้มันก็จะถี่ขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ว่าไม่
9: ครับ4-5ครั้งหรือถี่กว่านั้น
10: ประมาณ
9: นั้นอาการเจ็บท้องยังไม่มีเนาะมีแค่ท้องแข็งอย่างเดียว
10: ไม่ค่อยมีจะมีแค่ปวดหน้าขา
9: ขับถ่าย
10: ปกติค่ะ
9: โอเคเดี๋ยวหมอประมาณดูเด็กก่อนไปเดี๋ยวคุณแม่ขึ้นนอน
11: เรื่องมือใหม่

การช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: มาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ย
1: ทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
0: ่ดายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับสี่ก็ปลอดภัย
2: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
1: ก็นับสี่ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ
3: สมหน่อยดีมากเลย
4: แค่นี้ก็เผยไตแล้วซะแล้ว
5: นิดนึงแล้วป้องจะเกลียดมากเลยใช้ป้องให้ถือล่มแล้วไหนจะใช้พี่ยิงเขาเป็นเลขาอีกเวอร์ไปไหมเนี่ย
6: ใช่คุณนี่ก็เชื่อคนง่ายเนอะที่ถ้าผมบอกว่าให้คุณชอบผมนี่คุณคงชอบผมไปแล้ว แล้วไปทำตามเจ๊เขาทำไมเนี่ยฮะ
7: อ้าวก็นะเขาทำเพื่อหมู่บ้านเราไง
6: บอกเลยก่อนนะ
5: เอาละครับผมและตอนนี้คณะกรรมการทั้ง3คนก็พร้อมแล้วสำหรับการออดิชั่นคัดเลือกผู้สอนอาราบิกประจำหมู่บ้านนี้ก่อนอื่นเลยขอแนะนำคณะกรรมการท่านแรกก่อนนะครับผมท่านแรกคุณโป้งโป่งพอง
8: เชื่อค่ะเพราะว่านี่ดูจากผิวพรรณแล้วนะน่าจะแบบสกปรกน่าดูอ่ะน่าจะมีอ่ะ

0: ไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงอ่ะ
1: แต่ว่าเห็นผิวพรรณอย่างนี้หุ่นอย่างเงี้ยผมไปโรงพยาบาล
0: ผ่านเลยแล้วมันก็ผ่านออกไปเลย
1: โอ้เดี๋ยวๆๆเดี๋ยวก่อนครับเนี่ยแค่วอร์มครับแค่วอร์มครับ
2: แค่วอร์ม
1: คนในห้องนี้นะครับอยากได้ท่าไหนนะครับบอกผมได้เลยครับถ้าไม่เชื่อส่งคนมาประชันผมได้เลยครับส่งมาเลยครับส่งมาเลย
3: พอดีผมมีนักเต้น
4: ไก่ย่างดูเผามันรู้ไม่เสียบมันรู้ไม่เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆไก่ย่างดูเผาไก่ย่างดูเผามันรู้ไม่เสียบมันรู้ไม่เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวา
2: ก่อน
1: โอ้โหพอเริ่มสนุกหยุดเลย
2: รู้สึกเหนื่อยขึ้นไหมฮะรู้สึกเหนื่อยขึ้นไหม
1: ก็มันก็มีช่วงได้ช่วง
2: ใช่เพราะว่าเรามีผ้าขึ้นมาเนาะจังหวะเราดันเนี่ยเราใช้เรื่องหัวไหล่เรื่องไหล่กลางเขาเรียกไหล่กลางครับแล้วต่อมาท่าที่2นะครับจะเป็นท่า2สเต็ปเนาะเราจะหันด้านขยับไปด้านข้างเป็น2สเต็ปนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยไหมครับพี่หนุ่ม
1: ได้เลยครับ
2: 3 2มือมาด้วยไป1 2 3 4 5 6 7 1 2ห้าหกเจ็ดสองสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามสี่สามสองหนึ่งและหยุดโอเคสามสองหนึ่งและหยุดโอเคพักก่อนทีนี้พี่หนุ่มเอาท่ามาด้านหน้าเนาะจับบริเวณช่วงหัวไหล่ทีนี้เราจะแกว่งแขนไปพร้อมกันแกว่งไปด้านข้างลักษณะนี้เนาะแต่เรามาเริ่มผ่านก่อนเดี๋ยวเรารอสัญญาณมือเราค่อยเริ่มขยับมือ3 2ไปต่อครับ1 3 4 5 6 7 1พร้อมยกมือด้วย5 6 7 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1โอเคเดี๋ยวหยุดก่อนในการยก2 1โอเคท่านี้เนาะก็จะสึกเมื่อยๆไหลเนาะถ้าเกิดเรายกนาน
1: ๆระบบหายใจเมื่อกี้ต้องหายใจเข้าหายใจออกปกติเลย
2: ปกติเลยครับอย่าไปลองไปฝึกมันทำตามที่สุดรวมหายใจตัวเองเลย
1: โอเค
2: ครับซึ่งท่าพวกนี้นะครับเราก็สามารถทำได้ที่บ้านเลย
1: ได้มันมีอยู่ท่านึงที่ผมยังไม่คล่องเดี๋ยว
0: ไม่น่ามีแฟนเลย
5: เดี๋ยวนะคะนี่คือเข้าใจว่าแป้งกับคุณหมอภาวิตเป็นแฟนกันเหรอคะ
0: ก็ใช่สิคะ
6: ถ่ายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และ
7: เล่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
8: หนูดีทำได
7: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบ

0: นครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง
1: ตราดด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แมวนิสัยไม่ดี
1: โถออยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกโอ้ย
1: เอ้ยมาฟังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
3: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหนายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญ
0: ยุทธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี
4: ้ว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เลินเลย
5: ท้องฟ้ามันดูครึ้มครึ้ม
4: คือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่ง
5: ช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
6: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
0: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
7: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
6: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

0: แล้วคราวเที่ยมาบนฟ้าฟึบไม่ทันเห็นตะข่ายจับนกเลยโอ้ยโอย
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลัง
2: และหนีรอดมาได
3: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ล้วแล้วเราอนุบาลชันสมอนพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยวาดได้เลยครับเอาเลยเริ่มจาก5 4 3 2 1และ0หมดเวลาแล้วครับตอนนี้มาถึงช่วงในการอธิบายภาพนะครับเด็กๆครับพร้อมไหมครับ
2: พร้อม

0: งั้นเรามาเริ่มจากคนแรกเลยนะครับนี่คือผลงานของน้องบอสนี่เป็นแบบนี้เป็นไงระบายสีทั้งภาพเลยใช่ไหมครับตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: เครื่องยนต์ตัดไม้ครับ
0: เครื่องยนต์ตัดไม้ไหนเครื่องยนต์อยู่ตรงไหนไม้อยู่ตรงไหนครับ
1: เครื่องยนต์อยู่ข้างในครับ
0: เครื่องยนต์อยู่ในนี้แล้วไม้ล่ะครับ
1: ไม้คือพวกนี้ครับ
0: ไม้คือพวกนี
1: ้และมีคนบังคับอยู่ในห้องอะครับ
0: มีคนบังคับอยู่ในห้องเหรอครับ
1: ค่ะ
0: แล้วตรงนี้ครับที่เราเห็นเนี่ยสถานที่นี้อยู่ที่ไหนครับ
1: ป่าลึกครับ
0: อยู่ในป่าลึกนะครับโอ้โหนี่ถ้ามองดีๆนะเด็กๆจะเห็นว่าเป็นรูปแบบเหมือนต้นไม้เขียวๆอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมแล้ววาดสีเต็มกระดาษขนาดนี้นี
1: ่แอนนาเป็นเจ้าหญิงเอลซ่าเป็นปราสาทคนที่พ่นน้ำแข็งมาได้
0: พ่นน้ำแข็งได้สร้างน้ำแข็งได้ใช่ไหมครับ
1: นี่คือปราสาทน้ำแข็ง
0: โอ้ทั้งหมดนี่คือปราสาทน้ำแข็งเหรอครับแล้วจินตนาการว่าเส้นที่มีให้ตอนแรกเป็นส่วนไหนของปราสาทครับ
1: แบบนี้
0: นี่คือเส้นตรงนี้คือส่วนไหนของปราสาทคร
1: ับ เป็นสายอะไรจังนี
0: ้เป็นโบผูกเป็นริบบิ้นใช่ไหมครับ
1: แล้วอันนี้จะเป็นลายหัวใจให้แม
0: ่อ๋อหัวใจให้แม่นะครับนี่คือผลงานของน้องแพรวานะครับปรบมือให้หน่อยเก่งมากดูสิครับว่าความคิดของเด็กตัวเล็กๆเด็กอนุบาลแค่นี้

หลังจากหนีไฟป่ามาได้แองเรืองออกมาและสว่างกว่าเดิมจนเป็นที่สังเกตของพวกคณะละครสัตว์ออกตามหาลูกหมีซึ่งเจ็ดมหัศจรรย์เคยช่วยเอาไว้

0: จ้าตัวประหลาดนั่นคงจะทำเงินให้เราได้มาก
1: แต่พวกเราจะทำยังไงดีล่ะ
2: พวกเรารวมตัวกันเถอะครั้งนี้เราจะอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่ล่ะ
0: เอ๊เราจะแปลงเป็นอะไรดีนะที่ใหญ่พอจะซ่อนได้ครบทุกคนแถมยังอบอุ่นอีกต่างหาก
1: อ๋อบ้านนั่นเอง
0: งั้นกลับไปรายงานเจ้านายก่อนเถอะ
1: เฮ้อโล่งอกปลอดภัยกันแล้วสินะแต่คงต้อง
3: แครอทครับรับบี้ล่ะกินอะไรรับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไร

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: อืมแล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไหมเอ่ย
2: ฮ่ากิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิอืม
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งเกอร์กิ้งเกอร์จริงๆด้วยอืมใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร์เหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: เอ๊ะฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคน

ับรถไฟนี่เองใจคิดดีนะฟาฟาดับโบ้แล้วก็ดับบี้กลายเป็นรถไฟไปแล้วฮาปูนปูนฮาปูนปูนฮาปูนฮาปูนปูนอ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปูนปูน

0: กเราร
1: อด้วยรอด้วย
2: พวกเราใกล้ถึงแล้ว
3: โอ้ยเหนื่อยจังถึงหรือยังเนี่ย
4: ลงท่อไปเร็วกว่า

จริงๆที่นับ4ยอมละลายตัวเองโดยไม่ได้เกิดจากความตกใจกลัวทำให้ตัวเองมีคุณสมบัติหลายร่ม

0: 5 4 3 2 1
1: หยุดก่อนหยุดก่อนครับทุกคน
0: รีบไปเตรียมปืนใหญ่เราจะยิงมันเลย
1: เดี๋ยวต้นกล้าไปไหนอ่ะทุกคนไม่ต้องห่วงนะผมจะจัดการกับทูบเอง
2: เดี๋ยวรอด้วยฉันไปด้วยสิ
3: รอตัว
2: ดีจะได้ผูกเงื่อนเป็น
1: โอ้จริงด้วยฮะเสร็จแน่การนี
4: ้รู้ว่าร้านข้าวหลามคนเยอะต้นกล้าก็เลยต้องต่อคิวนานอ่ะ
5: ชิงั้นพวกเธอก็นั่งรอไปเถอะยังไงเจ้าเด็กนั่นก็ไม่กลับมาหรอก
6: ต้นกล้ากลับมาเร็วๆสิ
1: ทุกคน
7: เยี่ยมมากเจ้าหนูจับทูบมาได้จริงๆไม่น่าเชื่อทูบที่ทหารของเราทั้งหมดยังไม่มีปัญญาทำอะไรได้พล่าสั่งการออกไปรีบประชุมทุกหน่วยในหมู่บ้าน
8: เซอร์ยัสเ
2: ซอร์ใจเลย
5: นายอย่างนั้นเหรอผู้กล้าในตำนาน
1: เออคือ
7: ผู้กองซีบราชเธอมีความเห็นว่ายังไง
9: ถึงเราจะฆ่าทูบตัวนี้ทิ้งเพื่อแก้แค้นแต่เราก็ฆ่ามันไม่ได้อยู่ดีนี่ครับในเมื่อยิ่งทำร้ายมันมันก็จะยิ่งตัวใหญ่และแข็งแกร่งขึ้นแบบนี้จะฆ่ามันให้ตายได้ยังไง
7: สู้สงครามมาด้วยคราวนี้ไม่ได้แย่แน่แน
10: ่พี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
11: ของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตาม

0: เป็นอะไรนะจ๊ะแรมโบ
1: ้หวานครับ
0: สงสัยจะไม่ใช่อีกแล้วเอาเถอะนะแรมโบ้ลองเชื่อฟาฟาเขาอีกครั้งหนึ่งนะ

0: เป็นไงจ๊ะรับโบรสชาติดีขึ้นไหม
1: ต้องแล้วจ้า
0: อ้อคุณหนูๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ๊ะว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้ะจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ

0: ง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง190ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยม
1: หลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียน
2: โปรดจะพาน้องๆมาประดิษฐ์ของใช้ที่น่าทำแล้วก็น่ารักอย่างมากเลยนะคะน้องๆนั่นก็คือแฟ้มหนังสือของหนูกับกล่องดินสอรูปดินสอค่ะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำแฟ้มหนังสือของหนูกันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ทำแฟ้มหนังสือของหนูแกลลอนพลาสติกอุปกรณ์ตกแต่งแม่ที่อยู่ใกล้ๆเข้ามาช่วยนะคะเราต้องค่อยๆตัดนะคะใช้สมาธิดีๆเลยค่ะเราจะตัดตามเส้นที่วาดเอาไว้นะคะน้องๆ ออกมาเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะน้องๆมันอาจจะคมไปบ้างนะคะในบางจุดเราก็จะใช้กระดาษทรายค่ะในการขัดถูลงไปนะคะถ้าน้องๆทุกคนกายพร้อมใจพร้อมเราไปดูอุปกรณ์การทำกล่องดินสอรูปดินสอกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องดินสอรูปดินสอกระดาษลังกระดาษลูกฟูกกระดาษสีกระดาษ A4 กาวมาเรียบร้อยแล้วกับอีกอันนึงก็คือเป็นตัวที่เราตัดส่วนล่างนะคะแบบนี้โอเคแล้วเมื่อน้องๆทุกคนนะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะแป้นเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะแบบนี้เลยนะคะน้องๆเป็นตัวโครงด้านในของกล่องดินสอเรานั่นเองค่ะมันก็จะคล้ายกันพอดีเลยนะคะนะคะน้องพี่โบจะพาน้องๆมาวาดเป็นดินสอสีกันก่อนค่ะซึ่งฐานของพี่โบเป็นสีส้มใช่ไหมคะแบบนี้พี่โบก็จะใช้เมจิกสีส้มเป็นตัววาดสีของดินสอนั่นเองน้องๆอาจจะใช้สีไม้สีเทียนหรือว่าสีช็อคก็ได้นะคะหรือจะเป็นสีเมจิกแบบน้องอาจจะใช้กล่องลังที่บ้านที่เจออยู่หรือว่ากล่องเก่าๆก็ได้นะคะก็เอามาทำได้เหมือนกันพี่โบเชื่อว่าน้องๆทำเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องชอบมากแน่ๆอย่างแน่นอนเลยทีนี้เราจะมาติดด้านข้างกันต่อถ้าน้องๆนะคะจับตรงมุมตรงเนี้ยแบบนี้นะคะพับเข้าไปให้มันชนกล่องจากนั้นดึงตัวข้างหน้าใส่ก็ได้หมดเลยอยู่ที่ว่าน้องๆจะเอาไปใส่อะไรเช่นน้องอาจจะเอาไปใส่ของเล่นก็ได้หรือว่าไปใส่ครีมของคุณแม่หรือว่าเป็นชั้นวางหนังสือก็ได้เช่นกันนะคะนี่แล้วเมื่อตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพิลาขาดเป็นด้านที่3ทำเหมือนเดิมเลยน้องๆก็พับไปเลยนะคะแบบนี้มาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดตรงนี้ออกได้เลยค่ะเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้เห็นไหมคะ1 2แล้วก็3นะคะน้องเก่งกันมากๆเลยนะน้องๆรอรับของรางวัลได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ
3: ที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปโป้อยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ๊ะ
4: เค็มครับ
3: ถ้าอย่างนั้นฟาฟาช่วยแรปโป้หน่อยดีไหมจ๊ะช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปโป้หน่อยได้ไหมแน่ใจนะฟาฟา

0: ฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกน่ะมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอามาให้แรปโบ้ใหม่แล้วล่ะมั้งเอาละจ้าฟาฟาคราวนี้เอาขวดไหนดี
2: 2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2005เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมและการคมนาคมของภูมิภาคมีประชากรประมาณ 1,960,000 คนซึ่งมากเป็นอันดับ5ของประเทศญี่ปุ่นรองจากกรุงโตเกียวเมืองโยโกฮาม่านครโอซาก้าและเมืองนาโกย่า
1: ประณาธิคุณของ

0: พระราชทานกำเนิดขึ้นเมื่อปี2430ด้วยพระปรีชาญาณที่ทรงเล็งเห็นการไกลในการสร้างความเป็นปึกแผ่นและทรงวางรากฐานอันมั่นคงให้แก่กิจการทหารของกองทัพไทยปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการ
1: และวีดิทัศน์นับเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกทางปัญญางาน ACFM ถือเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง
0: ขับเคลื่อนการลงทุนและคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคตโดยนางชฎาทิพย์จูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวัฒน์นายเบอร์นาร์ดชาญประธานครัวจงรัตนวาทินและครอบครัวเลิศสุทธารสพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทธิณวจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสัตตปกรณ์และอนุโมทนา

0: ของเกมนี้อย่างละเอียดผมว่าทุกรายละเอียดแม้จะเล็กน้อยขนาดไหนเราต้องรู้ให้หมดแล้วเราต้องสามารถหาวิธีรับมือกับสิ่งที่ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรเขาได้บ้างเนี่ยแต่พอคำโดนดาเมจออกมาเป๊ะแล้วทำออกมาดีก็เลยเห็นก็เลยโอเคชมแต่ช็อตนั้นอ่ะมันต้องปล่อยตายแล้วพอเกิดช็อตนั้นปุ๊บกราฟมันดิ่งเลยนี่น่าจะเป็นตรงนี้เราไม่รู้ว่ามันถูกระบบเหมือนโค้ดในแง่อะไรเลยมีแต่พวกเรา5คนครับการซ้อมของเราก็เปิดคอมมาเจอกันตอน6โมงเลิกเรียนมาเจอกัน6โมงเล่นถึง2ทุ่มกลับบ้านอะไรเงี้ยครับก็การปรับเปลี่ยนณตอนนั้นก็อย่างที่บอกครับใครไม่พร้อมไม่สามารถมาได้ไม่สามารถมาซ้อมได้ตามเวลาที่เรานัดกันใน9ชั่วโมงนั้นเป็นหลักมากกว่าหนักใจอยู่ครับผมเพราะว่าเป็นการตัดสินใจที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดนะ
1: คือกูจะบอกว่าแพ็กเกจรถที่แคมป์เยอะกูขึ้น10เลยเป็นไง
2: อ๋อทุกอย่างไปดิ
0: ผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบมากกว่าครับการเล่นเกมของผมเปรียบเสมือนการได้ดีแดกพักผ่อนไม่ต่างอะไรจากประยุกต์ให้เข้ากับทีมและตัวเพลเยอร์นั้นๆเพื่อส่งเสริมให้เขาเก่งขึ้นยิ่งขึ้นดีครับผม

0: กับทุกเกมมีครับเป็นคนสำหรับผมการที่จะเลือกกัปตันเนี่ยไม่ว่าจะตำแหน่งไหนก็ได้ทั้งนั้นครับแต่นิสัยเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นที่น่าเคารพนับถือของทีมมากที่สุดเป็นพี่ใหญ่ฉะฉานเด็กขาดสามารถดูแลทีมได้เนี่ยถึงผมถึงเลือกเป็นกัปตันเลิกทำงานออกมาก็มาซ้อมกันประมาณนี้ครับการที่จะทำให้ทีมหนึ่งคิดเหมือนกันเล่นจังหวะ
1: คือช็อตนั้นอ่ะปล่อยตายแล้วไปทำกระแสกินดีกว่าเลย
0: มันต้องมีบ้างครับแต่อย่างที่บอกไปว่าเป้าหมายเราชัดเจนครับแล้วผมว่าผมเล็งเห็นถึงอาชีพว่าถ้าเราทำได้เราก็จะมีเงินนะเราก็จะสามารถอยู่ได้นะ

ที่อยากรู้ว่าแพ้เพราะอะไรอยากรู้ว่าใครผิดอยากได้ยินคำขอโทษเดี๋ยวเจ้าใหม่อยากให้เพื่อนร่วมทีมให้ความสำคัญตรงนี้เพราะงั้นหลายครั้งเราเกิดการปะทะกันด้วยวาทะคารมต่างๆทำให้ทีมประเทศมาครับก็คือเราได้มีโอกาสไปคุมทีมจริงๆครับเพราะงั้นเรารู้สึกตื่นเต้นกว่าลูกทีมด้วยซ้ำครับเวลาที่เราได้ขึ้นเวทีชิงแชมป์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นผมถึงประทับใจมากเลยครับเวลาเราว่าตรงนี้มันสร้างรายได้ได้นะถึงแม้มันจะแค่หมื่นเดียวหรือ 20,000 ผมเชื่อว่าถ้าเราเล็งตั้งเป้าหมายกับมันลงทุกรายการที่มีเงินรางวัลผมเชื่อว่ามันจะเป็นอาชีพเสริมให้เราได้นะตอนนั้นครับผมคือจริงๆครับการเป็นเกมเมอร์เนี่ยครับมันมีข้อได้เปรียบอยู่หลายอย่างเช่นเดียวกันครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือก็มันคล้ายๆกับว่าเราเป็นไอดอลเช่นเดียวกันเราสามารถที่จะไลฟ์สตรีมถ่ายทอดสดการเล่นโชว์ของเราเพื่อให้ทำให้กับคน

0: าสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านจะมาช่วยไขข้อข้องใจในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับอาการเสพติดเกมและร่วมหาวิธีป้องกันให้ถูกทางติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะอาปันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: เริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้อ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าลงแดงด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับ
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลยคุณหมอคะทราบมาว่าคุณหมอเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเด็กติดเกมมานานอะไรเป็นตัวจุดประกายหรือว่าผลักดันให้อาจารย์หันมาสนใจปัญหาเด็กติดเกมคะ
1: ประสบการณ์ในฐานะที่ทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็จะรับปรึกษาดูแลเด็กนะครับที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอะไรต่างๆหมอได้เห็นปัญหาเนี่ยที่พ่อแม่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วก็มันมีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งต่อตัวเด็กที่จะต้องพามารักษาเนี่ย 10-20 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีเด็กที่เล่นเกมแล้วก็เกิดอาการติดก็คือไม่ทำอะไรเลยคือวันๆ
0: ไม่นอน
1: ก็
0: ไม่อยากไปเล
1: ่นเกมบางคนหนีหายออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์เลยเพื่อที่จะไปเล่นเกมประสบการณ์เนี่ยที่เห็นปัญหาก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าเนาะว่าเกมเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยมีอาการติดได้ยังไงถึงได้เริ่มศึกษาเพราะก็เก่งใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่หลักๆโดยทั่วไปก็คือมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราทำได้สำเร็จก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับที่ต้องการความสำเร็จนะครับต้องการการยอมรับเนาะอันนึงแต่ถ้าเกิดเราเสพสารเสพติดเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เยอะการที่ปกติเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราจะมีความสุขจากอะไรหลายๆอย่างเราก็จะทำอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถูกภาษาอังกฤษเรียกว่าบอมบาร์ดเหมือน
0: ถูกแบบรุมเร้า
1: อย่างเนี่ยมีคนเล่นเกมจนเสียชีวิตเนี่ยหลายสิบหลายร้อยคนนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเคยมีรายงานทางวิชาการนะครับเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วทั่วประเทศเกาหลีเนี่ยมีคนเล่นเกมจนตายเกิน200คน
0: ตายเพราะแบบไม่กินข้าวไม่อะไรเงี้ยหรอคะหรือว่าเคร
1: ีย
0: ดเก
1: ินตายเพราะเกมอะค่ะของประเทศไทยนี่มีความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันไปมีผลต่อการทำงานของสมองของเราส่วนนั้น
0: นี่คือหลักฐานจัดๆโดยตรงเลยนะคะแต่ทีนี้พอคุณหมอพูดถึงเรื่องว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับแบบสมองมันมีผลเสียทางร่างกายของเราโดยตรงยังไงบ้างคะ
1: ผลเสียที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือถ้าเราติดเยอะในระดับหนึ่งของต่างประเทศเป็นร้อยๆการวิจัยและที่ยืนยันว่าเด็กที่เล่นเกมมีความรุนแรงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีทั้งความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันออกไปทางก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นอีกอันนึงก็คือเขาศึกษาพบว่าปกติเวลาเราเห็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนเริ่มมีปัญหาติดเกมเนี่ยเป็นเด็กดีเลยนะครับอยู่โรงเรียนที่ดีเลยครอบครัวดีเลยนะครับการเลี้ยงดูคิดว่าดีครับพ่อแม่มีความพร้อมทุกอย่างเด็กมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีเป็นเด็กที่โอ้โหดูเหมือนสมบูรณ์แบบระดับหนึ่ง เรียนก็ใช้ได้เลย ปรากฏว่าเล่นเกมไปแล้วก็ติดเล่นสักระยะหนึ่งตกกังวลมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่าย
0: คะเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนเกมมันมีโทษเยอะมากแต่มันก็ไม่น่าจะแบบมีโทษกับทุกคนป่ะคะเพราะว่าอย่างอบานเห็นเนี่ยหลายคนในโลกนี้ก็เล่นเกมเยอะมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกไปแทงคนอื่นหรือว่าไปใช้ความรุนแรงก้าวร้าวกับคนอื่น
1: ถามว่าเด็กที่เล่นเกมแล้วจะต้องรุนแรงถึงขนาดทุกเกมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นแล้วจะชนะได้ชนะได้
0: รู้สึกเป็นวินเนอร์เป็นผู้ชนะ
1: คนที่มีจุดอ่อนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเนี่ยพอสำเร็จแล้วเราก็จะติดใจกับสิ่งนั้นถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นก็จะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากแล้วว่าเป็นโรคคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อะไรที่มัน
0: ช้า
1: ๆได้นานๆแต่เกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีผลทันทีเลยได้คะแนนทันทีเลยคือทำพลาดก็ตายไปเลยแพ้ไปเลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วก็เริ่มใหม่เลย
1: ใช่ครับก็เลยทำให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่ายอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เข้าใจเราคนเราก็ต้องการพูด

0: คุยความสัมพันธ์แล้วก็การพูดคุยในลักษณะที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเราทำอะไรได้ดีเราทำอะไรได้สำเร็จพ่อแม่ก็จะต้องหาโอกาสที่พูดคุยในส่วนที่เขามีดีนะครับหรือว่าพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เขาสนใจกว่าเนาะเหมือนตัวอย่างที่คนสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดทุกคนแต่เราก็ไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงใช
1: ่
0: ไหมครับก็คืออะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้ก็จะดีกว่า
1: คนที่ฟังอยู่นี้เขาติดเกมไปแล้วอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าสายไปแล้วไหมสมองเขาถูกทำลายไปแล้วหรือเปล่าเขาจะเลิกได้ไหมอย่างนี
0: ้แก้ไขได้ครับ
1: แก้ยังไงอะคะ
0: จัดการกับความเครียดได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเราติดเนี่ยตัวปัจจัยอันนึงที่ทำให้เราเกิดอาการอยากมากขึ้นก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เป็นคนที่มีทักษะในการที่จะจัดการกับความเครียดได้เก่งขึ้นตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลง
1: แก้ที่ต้นตอ
0: ครับใช่ครับ
1: หลังจากโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่า
1: แปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์

0: เราต่อไป
1: ผมสิบตำรวจโทกุลบลพลวันตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการนะครับทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาพยาสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
2: สรุปภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ร่วมกันวางแผนการลาดตระเวน
3: ติดตามร่องรอยนะครับจากกล้องที่ติดเอาไว้นะครับ
1: เจ้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีรูปแบบในการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการด้านงานศึกษาวิจัยนะครับการป้องกันและปราบปรามนะครับการดูแลรักษาพื้นที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การประชาสัมพันธ์กับราษฎรรอบพื้นที่ไม่ให้เข้ามาบุกรุกทำลายทรัพยากรนะครับผมสมัยตอนผมเป็นเด็กนะครับไฟประวัติการเรียนของผมนะครับหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ก็เข้าศึกษาต่อที่คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับหลังจากจบการศึกษาก็ไปเป็นลูกจ้างของกรมป่าไม้อยู่1ปีหลังจากนั้นก็ไปทำงานเป็น

0: คำคมที่ผมใช้ในการทำงานนะครับก็ใช้
1: อยู่กับการกระจายของฝนและปริมาณน้ำฝนที่ทำให้ป่าแต่ละแห่งมีความชุ่มชื้นที่ต่างกันโดยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ 1. ป่าประเภทไม่ผลัดใบและ 2. ป่าประเภทผลัดใบซึ่งป่าประเภทไม่ผลัดใบมีดังนี้ 1. ป่าดง
0: บุกรุกพื้นที่ในเรื่องของการล่าสัตว์นะครับ
2: วันนี้มาก็มาทำกิจกรรมส่วนหนึ่งของเจ้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับน้องๆในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร
3: เวลากันอยู่เยอะนะครับกระทิงออกลูกตกลูกกันเป็นตัวนะ
0: การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่นอกหน่วยนะครับที่อยู่รอบอุทยานก็จะมี
4: เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับมีหลายหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นด้านงานวิชาการซึ่งเราต้องลงพื้นที่ครับเพื่อเก็บตัวอย่างมันนำวิเคราะห์แล้วก็ทางด้านงานป้องกันและปราบปรามซึ่งแบ่งเป็นการป้อง

0: ให้กับผู้บัญชาเพื่อจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ปัญหานี้มันยุติลงภารกิจที่เราทำวันนี้ก็คือการออกตรวจลาดตระเวนนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันลักลอบการทำไม้และล่าสัตว์ซึ่งจะจับป่าให้มากที่สุดคุณสมบัติของคนที่จะทำอาชีพนะครับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหนึ่งอันดับหนึ่งก็ต้องมีใจรัก
1: การที่เราจะประสบความสำเร็จในอาชีพกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ซื่อสัตย์ในวิชาชีพของตัวเองถึงจะทำให้เราถึงประสบความสำเร็จก้าวหน้าได้ขอบเขตจุดสูงสุดของอาชีพเจ้าที่กรมอุทยานแต่ทุกคนที่มาทำงานที่นี่ก็มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะรักษาพื้นป่าของเราไว้อาชีพนี้เป็นอาชีพที่อายุของตัวเจ้าหน้าที่เองก็มีอุปสรรคบ้างก็เหมือนนักกีฬาคนหนึ่งนะครับที่ว่าใช้ร่างกายเปลืองหรือไม่ถ้าเกิดเรายังฟิตตลอดเวลานะครับก็สามารถที่จะเดินป่าอีกอย่างนึงก็คืออยู่ที่จิตใจด้วยหลายครั้งก็มีเจ้าที่ที่อายุใกล้เกษียณแล้ว 58-59 แต่เขาก็ยังเป็นหัวหน้าชุดนำน้องๆเดินป่าด้วยความห่วงใยของเขาซึ่งมีความรักความผูกพันกับอาชีพนี้ก็ยังคงทำหน้าที่นี้ต่อไปจนกระทั่งเกษียณอายุราชการ

0: สวัสดีครับผมชื่อนายสมเด็จอภิญญาเมธากุลปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเป็นนิสิตชั้นปีที่2ครับคณะวรรณศาสตร์ของเรานั้นเป็นการศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ด้านป่าไม้ซึ่งรวมถึงเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องของต้นไม้สัตว์ป่าและพันธุ์พืชต่างๆด้วยครับแรงบันดาลใจของผมนะครับคือการที่ตัวเองเป็นคนชอบเกี่ยวกับเรื่องศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมก็ค่อนข้างสนใจเกี่ยวกับวิชาบรรณคดีกับวิชาวรรณศาสตร์ครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเราการที่ศึกษาธรรมชาติเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าก็เลยตัดสินใจเรียนคณะวรรณศาสตร์
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสลินทิพย์เพื่อนฝูงค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะศึกษาอยู่ชั้นปีที่2ค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการเลือกคณะวรรณศาสตร์นะคะก็คือเป็นคนที่ชื่นชอบในการ
2: สวัสดีครับผมนิคมแหลมศักดิ์ครับคณบดีคณะวรรณศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราให้การศึกษาด้านการป่าไม้ชั้นสูงนะครับสิ่งที่เราศึกษานั้นเนี่ยเราเรียนรู้ทั้งเรื่องของต้นไม้หรืออะไรก็พืชทุกชนิดการป่าไม้ครบวงจรคณะวรรณศาสตร์ของเราเนี่ยแบ่งเป็น6ภาควิชาครับอันได้แก่ภาควิชาอนุรักษ์วิทยาภาควิชาการจัดการป่าไม้ภาควิศวกรรมป่าไม้ภาควิชาวรรณวัตรวิทยาภาควิชาชีววิทยาป่าไม้แล้วก็ภาควิชาวรรณผลิตภัณฑ์ซึ่งในแต่ละภาควิชาเนี่ยก็มีหลักสูตรการเรียนการสอนอาจจะมากกว่า1หลักสูตรนะครับยกตัวอย่างเช่นภาควิชาอนุรักษ์วิทยาเราก็ให้เรียนการเรียนการสอนทางด้านการจัดการลุ่มน้ำนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการอุทยานนันทนาการและก็การท่องเที่ยวนะครับหรืออย่างกรณีของภาควิชาวรรณผลิตภัณฑ์เราก็มีอยู่2หลักสูตรคือหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษนะครับแล้วก็เทคโนโลยีทางไม้นะครับเพราะฉะนั้นในคณะวรรณศาสตร์เองนั้นก็มีเปิดโอกาสให้เรื่องของการเรียนการสอนและการทำงานที่ค่อนข้างจะกว้างขวางและก็มีแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยครับนิสิตวรรณศาสตร์เนี่ยที่เข้าเรียนกับเราเนี่ยปีแรกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเรียนพื้นฐานในปีที่2นั้นเนี่ยนะครับนิสิตก็จะได้เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับวรรณศาสตร์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาในเรื่องของการปลูกป่าวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟื้นฟูป่าพื้นฐาน

0: ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำเรื่องของสัตว์ป่านะครับ
1: ในปีที่3นั้นเราจะเริ่มเจาะลึกไปในเกี่ยวกับความชอบที่เราต้องการของคณะวณศาสตร์ครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการลุ่มน้ำสัตว์ป่าหรือจะเป็นวิศวกรรมป่าไม้ครับ
2: ส่วนปีที่4ก็จะเป็นการทำโปรเจกต์จบซึ่งคือการประมวลผลจากที่ได้เรียนมาตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่3
3: ในการเรียนในคณะวณศาสตร์ก็คือจะมีทั้งภาคสนามแล้วก็ภาคบรรยายก็คือเรียนห้องเรียนนิสิตคณะวณศาสตร์ก็จะมีการฝึกงานภาคสนามเป็นในตัวทุกซัมเมอร์ส่วนเรียนในคณะก็คือจะเป็นเรียนตัวเป็นพื้นฐานปูพื้นฐานก่อนที่จะออกภาคสนามอีกที
4: สำหรับตรงนี้เรามาอยู่ในจุดที่เราได้ติดตั้งกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าหรือคาเมร่าแท็บไว้นะครับเมื่อ15วันที่แล้วนะครับการศึกษาสัตว์ป่าเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งเพราะสัตว์ป่าเนี่ยเป็นดัชนีชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่ามีป่ามีต้นไม้ให้เรามองเห็นก็มันจะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นถ้าเรามีสัตว์ป่า

0: ุดเด่นของคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับคือการที่เราศึกษาในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ที่เน้นเรื่องของหลักการอนุรักษ์และการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
1: สำหรับนักเรียนที่จะสอบเข้าในคณะวรรณศาสตร์นะคะก็ต้องเรียนทางสายวิทย์คณิตค่ะแล้วก็มีเกรดเฉลี่ยทั้งหมด 2.00 ขึ้นไปค่ะ
2: นักเรียนที่สนใจที่จะเข้าเรียนในคณะวรรณศาสตร์สาขาวรรณศาสตร์นะครับก็จะต้องทำคะแนนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างเช่นชีววิทยาเคมีฟิสิกส์คณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษครับ
1: สำหรับการเตรียมตัวของหนูนะคะก็จะเป็นการแบ่งเวลาค่ะแบ่งเวลาในการอ่านก็คือจะแบ่งว่าช่วงเช้าจะอ่านเป็นวิทยาศาสตร์บ่ายก็จะเป็นคณิตศาสตร์ส่วนหัวค่ำก่อนนอนนะคะก็จะแบ่งเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเราก็จะมีเวลาพักของเราเป็นช่วงๆเพื่อให้สมองของเราได้พักผ่อนบ้างค
0: ่
1: ะ
0: น้องๆที่สนใจอยากจะมาเรียนคณะวรรณศาสตร์นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมตัวนอกจากจะเป็นความรู้แล้วอยากจะให้เตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องร่างกายครับเพราะว่าคณะของเรานั้นจะมีการทดสอบสมรรถภาพในตอนแรกเข้าแล้วก็มีการทดสอบร่างกายเป็นระยะตอนเรียนครับ
2: ในเรื่องการสอบเข้าคณะวรรณศาสตร์สาขาวรรณศาสตร์เนี่ยนะครับเขาจะรับในระบบ TCAS ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแต่ละรอบไม่ว่าจะเป็นการรับตรงโควต้าพิเศษหรือว่า admission เนี่ยนะครับนักเรียนสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ครับ
3: สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขาวิชาเกษตรป่าไม้มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตแพร่นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: สำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองควรจะไปศึกษาต่อในด้านไหนดีผมอยากจะให้มองว่าปัจจุบันนี้เราชอบทำสิ่งไหนมีความสุขครับเพราะเนื่องจากว่าการเรียนมหาลัยเนี่ยมันเป็นการที่เราต้องศึกษาต่อจนไปถึงขั้นการทำงานใช่ไหมครับดังนั้นเราควรจะเลือกสิ่งที่เรามีความสุขและสามารถอยู่กับมันได้ตลอดครับ
1: การใช้ชีวิตเป็นนิสิตคณะวรรณศาสตร์นะคะคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่ามีทั้งอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาเพื่อนที่คอยช่วยเหลือมาตลอดตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่ครั้งแรกรุ่นพี่ก็ช่วยในการเรียนในการใช้ชีวิตคือหลายๆอย่างทำให้ภูมิใจในการเป็นนิสิตคณะวรรณศาสตร์มากค่ะสำหรับความสุขที่ได้เรียนในคณะนี้นะคะก็คือเราได้เรียนในสิ่งที่เรารักค่ะ
0: ความภาคภูมิใจที่ผมได้เรียนเกี่ยวกับคณะวรรณศาสตร์นะครับคือเราได้เป็นหนึ่งในอุดมการณ์ที่จะช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของไทยให้มีความยั่งยืนครับ
4: ความสุขของผมที่ได้เป็นเจ้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็คือการได้

ได้เสียงขอบคุณจากเจ้าหน้าที่ด้วยกันแล้วก็ชาวบ้านหรือว่าเด็กๆน้องๆที่ให้กำลังใจเราที่เรามาช่วยดูแลปกปักรักษาทรัพยากรของชาติมันก็ได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นสายตาที่เขามอบให้เราที่เขาขอบคุณเราเราก็มีความสุขสำหรับความภาคภูมิใจในอาชีพเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับผมมีความภาคภูมิใจมากถึงแม้จะไม่มีใครรับรู้ได้โดยตรงทุกวันนี้ที่เรามีน้ำมีอากาศมีสัตว์ป่ามีป่าไม้ให้คนไทยได้ดูได้เห็นเราก็รู้สึกภูมิใจที่เราเป็นตัวแทนของคนไทยมาเข้ามาปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรของชาติครับผม

0: ติดตามรายการการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ค่ะโนนัฐการประสบสายพรกุลนะคะก็ในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยถึงเรื่องการเรียนรู้ของเด็กๆซึ่งก็จะเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆทั้ง6ไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะรวมไปถึงรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนการเรียนรู้ต่างๆก็มีส่วนสำคัญมากเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กๆหลายๆครอบครัวให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะคุณแม่ปรีชยายุทธเสรีนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์แล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะเรียกชื่อคุณแม่สั้นๆว่าค
1: ุ
0: ณแม่นันนะคะ

0: ่อนอื่นขอเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะว่าจริงๆแล้วสำหรับเด็กไทยเนี่ยปัจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนต่างๆนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: ตอนนี้เด็กไทยนี่อยู่ในสภาพซึ่งน่าสงสารมากๆนะครับเพราะว่าถูกบังคับให้ทำตามที่เด็กไม่อยากทำนะครับอย่าง UN นะครับหรือสหประชาชาติเนี่ยก็จะมีข้อกำหนดไว้ว่าเด็กเนี่ยควรจะได้รับการพักผ่อนด้วยและลดเนื้อหาลงด้วยครับ
0: และสำหรับสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กไทยในปัจจุบันล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย
1: ์คือสื่อการเรียนการสอนนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสื่อของเด็กเนี่ยก็ควรอย่าง BBL เนี่ย Brain Based Learning เนี่ยก็คือต้องใช้สื่อที่ธรรมชาติที่สุดนะครับแล้วอย่าไปเร่ง
0: ค่ะสอนผิดวิธีความฉลาดเด็กก็ลดลงมาเลย
1: เสียไปเลยครับ
0: อาจารย์คะและอย่างเรื่องของสื่อการเรียนการสอนของเด็กไทยในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเห็นว่าเด็กๆแต่ละคนก็ชอบสื่อที่แตกต่างกันเรียนรู้จากสื่อต่างๆได้หลากหลายแตกต่างกันด้วยค่ะ
1: ใช่ครับสื่อในปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกับสื่อเมื่อสมัยผมเป็นเด็กเยอะเลยนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งiPad มีทุกๆอย่าง
0: เทคโนโลยีเอามาใช้เยอะมากด้วยนะคะ
1: แต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยพวกสื่อทั้งหลายเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยหรือผู้ใหญ
0: ่
1: ในประเทศเนี่ยควรจะคัดเลือกนะครับว่าสื่อบางอย่างเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อเด็กแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างในบางประเทศอย่างเยอรมันเนี่ยได้ทราบว่าการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในโรงเรียนอนุบาลหรือประถมต้นเนี่ยเป็นอันตรายกับสมองอย่างมีระบบ Wi-Fi เนี่ยนะครับซึ่งเด็กมาใช้แท็บเล็ตเนี่ยปรากฏว่าประเทศที่เจริญทั้งหลายเนี่ยพยายามยกเลิก Wi-Fi ออกมาเพราะว่าตัวสมองเนี่ยเขายังมีเปลือกสมองคือกะโหลกเนี่ยยังบางอยู
0: ่
1: เพราะฉะนั้นคลื่นของ Wi-Fi เนี่ยเข้าไปทำร้ายในสมองนะครับ
0: คลื่น Wi-Fi ที่เราใช้ในคอมพิวเตอร์ในโทรศัพท
1: ์
0: ถ้ามีเด็กเล็กๆอยู่ก็ส่งผลต่อสมองเด็กๆได้ด้วยเหรอคะสื่อที่ลูกๆของคุณแม่ชอบนี่เป็นอะไรบ้างคะ
2: จะเป็นวิดีโอมากกว่าสมัยก่อนนะคะเป็น ABC แล้วก็กอไก่ขอไข่อะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นหนังการ์ตูนหนังการ์ตูนต่างๆก็
0: อย่างพวกหนังสือหรือว่าของเล่นอะไรต่างๆเหล่านี้
2: ของเล่นก็จะ
0: ชอบอะไรบ้างคะ
2: เป็นพวกหุ่นยนต์แล้วก็รถบังคับ
0: เด็กผู้ชายก็จะชอบแนวนี้
2: จะเป็นรถบังคับมากกว่า
0: อย่างคุณแม่ได้ใช้หนังสือกับน้องๆเป็นประจำทุกวันไหมคะหรือว่าเป็นเวลาไหนบ้างที่คุณแม่บอกว่าน้องๆชอบหนังสือมากเลย
2: ก็ชอบทุกวัน
0: ค่ะ
2: ก็จะอ่านจะพาเขาอ่านทุกวัน

ก็เป็นห้องเรียนหลากสไตล์ที่มีการเรียนผ่านสื่อต่างๆด้วยค่ะส่วนการตอบสนองของเด็กๆจะเป็นยังไงชอบหรือไม่ชอบหรือว่าจะแสดงท่าทีและการตอบรับยังไงกันบ้างไปชมจาก VTR ตัวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ

0: เคยทราบหรือไม่ว่าบุตรหลานของคุณหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองชอบการเรียนรู้แบบไหนจริงอยู่ที่เราทุกคนเรียนรู้ผ่านอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ว่าข้อมูลจะมาในรูปแบบใดเราก็สามารถรับรู้และเรียนรู้ได้ทั้งสิ้นแต่หากเราสังเกตให้ดีจะมีข้อมูลบางรูปแบบที่เรารับรู้ได้ง่ายและรวดเร็วกว่าข้อมูลบางรูปแบบอาจนับได้ว่าเป็นความชอบเฉพาะตัวที่แต่ละคนมีแตกต่างกันไปแต่หากเรารู้สไตล์ที่ตัวเองชอบเราก็สามารถหาวิธีเรียนรู้ที่เหมาะกับตัวเองและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้จดจำของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นได
1: ้เธออยู่ตาไม่รู้เธออยู่หนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไร
2: สังเกตว่าเดี๋ยวนี้ในชั้นเรียนอนุบาลส่วนใหญ่ครูจะนำก่อนสอนด้วยเพลงหรือให้เด็กๆมีส่วนร่วมอะไรก่อนหรือเปล่าคะอาจารย์
3: ก็ด้วยกันฮะการเรื่องจังหวะเรื่องการเต้นนะฮะยิ่งการกระโดดเนี่ยสำคัญสำหรับเด็กแล้วก็ที่จริงแล้วอย่าลืมว่าเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับเขาจะทนเรียนอยู่ที่เดียวกันเนี่ยไม่เกิน15นาที
1: Makes the care together la la la la la la la la la
3: อันนี้ก็จะดูว่ามีเด็กบางคนเนี่ยเขา
2: ไม่ค่อยจะร่วมมือกับคุณครูสักเท่าไหร่นะคะ
3: ที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะแสดงอาการไม่สนุกเขาเริ่มเบื
2: ่อการที่เขาไปกวนหรือว่าไม่ทำตามหร
3: ือเขาอย่างนี้ครับครูต้องไวกว่านี้ครูต้องสังเกตเห็นว่าถ้าเขาทำอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาไม่สนุกละเล่นมาซ้ำหลายที
1: สวัสดีสวัสดียินดีที
0: ่น้องพลายแกล้งเพื่อนอีกแล้วนะคะ
1: เจอและฉัน
0: สำหรับกิจกรรมแรกในห้องเรียนดนตรีเราจะให้น้องๆแต่ละคนแสดงท่าทางและให้เพื่อนๆทำตามเราไปดูกันสิคะว่าเด็กแต่ละคนจะทำท่าอะไรกัน
4: เดี๋ยววันนี้เราจะออกกำลังกายกันเอาอะไรก่อนดีไปนอนกันไหมถ้าพร้อมแล้วทั้งหมดลุกขึ้นยืนฟึ๊บเป็นวงกลมทิ้งไว้นะอ้าวพลาย
0: น้องพัดเบาค่ะเบา
4: เบานะแคล่ว
3: เราไปดีสังเกตเด็กก็คือมองที่ตานะครับเราจะเห็นประกาศเขาว่าเขาเอาด้วยไหม
2: ค่ะ
3: อันนี้เป็นตัวเช็คเลยนะครับเด็กแต่ละคนเนี่ย
2: ถ้าเขาเริ่มไม่ค่อยสบตาครูแล้วคุณไม่ค่อยสบตาตอนที่คุณพ่อคุณแม่สอนอันนี้เราทำยังไง
3: ต้องเปลี่ยนโหมดฮะออกไปเล่นข้างนอกหรือว่าแทนที่จะให้ครูสอนเนี่ยให้ต้นไม้สอนอาจจะเอาไมโครโฟนไปใส่ไว้ต้นไม้เขาจะแปลกใจไง
2: แล้วทำไมต้นไม้พูดได
3: ้มีอะไรสอนก็คือมีเรื่องประหลาดนะมันต้องประหลาดจริงๆนะ
0: แม้สนุกกันใหญ่เลยนะคะเด็กๆ
4: ใครทำตามใครได้บ้าง
0: เราลองมาเปลี่ยนรูปแบบการเรียนกันบ้างนะคะดูสิว่าน้องๆจะมีพฤติกรรมอย่างไร
4: มือได้เอาจับเดี๋ยวนะเอาจับกันได้นะโอเคเข้าถึงเปล่าโอเคเข้าสู้

0: มากๆเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยหลงทาง
1: ค่ะ
0: เขาจะบาลานซ์ขับรถขี่จักรยานขับมอเตอร์ไซค์ขับรถได้ดีนะครับ
1: แล้วก็
0: ม
1: ี
0: การเซน
1: เ
0: ซนเซอร์ได้ดีหมายก็ว่าในระหว่างเด็กเนี่ยเขาได้เล่นจำนวนมากพอเป็นพันชั่วโมงเกดูนี่เป็นการที่ครูบังคับให้เด็กไปทำแบบนี้ซึ่งจริงๆอ่ะครูต้องมีของเล่นหลายๆอย่าง
2: แล้วให้เลือกเลยอิสระอยากเล่นอะไรเล่นอย
0: ่
2: างนั้นใช่ไหมคะ
0: แล้วเราก็สังเกตดู
2: ค่ะ
3: ลูกไม้ใบไม้สด
4: ใช่มันหล่นมาจากไหนอ่ะ
3: สวยปะ
4: สวยมาก
3: ว้าว
5: เด็กแต่ละคนก็มีความชอบ
2: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราก็ได้ทั้งชมวิดีอาร์แล้วก็ได้รู้ว่าห้องเรียนหลักสไตล์ต่างๆก็มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆแต่ละคนแตกต่างกันด้วยนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์กันให้ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะถึงวิธีการการออกแบบเครื่องมือต่างๆรวมถึงการใช้สื่อและเครื่องมือต่างๆกับเด็กๆอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

0: กลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะแล้วก็ได้เห็นเราด้วยว่าเด็กๆแต่ละคนนั้นมีสไตล์การเรียนรู้ที่แตกต่างกันชอบการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของสื่อรวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนนั้นมีผลต่อเด็กๆมากและจริงๆแล้วการออกแบบการเรียนการสอนหรือสื่อแบบไหนที่จะทำให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเต็มศักยภาพตามพัฒนาการในขั้นวัยนั้นๆของเด็กๆเขาอะคะอาจารย
1: ์ครับก็คือเด็กแต่ละคนเนี่ยก็คงจะสนใจไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสื่ออย่างที่เรียกว่าเขาเรียกว่าวาร์ปโมเดลนะครับก็คือการเห็นนะครับการเห็นเป็นสื่อภาพเป็นสะได้ดูหนังดูอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ใช้ได้ดีมากดีกว่าสมัยโบราณ
0: ที่มันไม่มีเป็นภาพนะคะ
1: เป็นภาพเป็นหนังนี่แหละ
0: นะครับ
1: แล้วหนังนี่มันก็ควรจะสนุกด้วยนะไม่ใช่หนังเอาแต่วิชาอย่างเดียวไม่สนุกนะครับ
0: โอ้ยอย่างนี้ก็แสดงว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์บางอย่างก็มีประโยชน์สำหรับเด็กสามารถดูได้ด้วยแต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ต้องดูด้วยพูดคุยกันไปด้วยนะคะอย่างคุณแม่เองใช้สื่อต่างๆเหล่านี้กับน้องๆบ้างไหมคะ
2: ก็ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: หลานก็ติดการ์ตูน
0: ดูการ์ตูนด้วยค่ะ
2: ติดแบบไม่ยอมไปไหนถ้าเปิดการ์ตูนนะเขาจะนั่งอยู่กับที่เลย
1: อันนี้ก็เป็นผลเสียนะครับเพราะว่า
0: ใช้จนติดไปเลยแล้วก็ไม่ยอมไปไหนถ้าปิดทีวีอารมณ์เสียไหมคะแม่อารมณ์เสียเลย
1: เพราะว่าตอนนี้ถ้าดูการ์ตูนอยู่เนี่ยสมองจะปิดนะครับสมองไม่มีการพัฒนาเนื่องจากติดการ์ตูนการที่ไปนั่งดูจอ VTR เฉยหรือว่าดูคอมพิวเตอร์ซึ่งมันมีรังสีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ควรจะให้น้อยแล้วก็ต้องระวังเรื่องคลื่นโดยเฉพาะ Wi-Fi นะคร
0: ับโอ้มีคลื่นที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กๆเป็นอันตรายด้วยเหรอคะ
1: อันตรายเข้าไปในถึงสมอง
0: คลื่นจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้อะไรบ้างที่ทำอันตรายสมองหรือทำอันตรายตัวเด็กๆเองได้บ้างคะ
1: ตอนนี้แรงๆก็คือ Wi-Fi น
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: คือเครื่องที่มาใหม่แล้วก็อันที่อันตรายอีกอันก็คือโทรศัพท์มือถือเพราะว่าอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยมันเป็นคลื่นไมโครเวฟมันจะทำให้สมองเนี่ยมันร้อนแล้วก็มันจะบวมแล้วก็จะเป็นมะเร็ง
0: นี่ผมมีผ
2: ล
0: แ
2: น่นอนแล้วยังเด็กที่เด็ก
0: และ
2: ผู้ใหญ
0: ่ล่ะค่ะ
1: ด้วยกันนะครับมีครับว่ามันมีคลื่นเพราะฉะนั้นต้องมีเวลาใช้จำกัดแล้วก็อยู่ในระยะที่น่าจะปลอดภัยก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะอันที่สองคือเสียงเสียงเนี่ยมันมีระบบประสาทเนี่ยที่เข้าไปจูนในสมองเสียงที่ดีก็สามารถ

0: ทำให้เด็กนี่ฉลาดได้เลยนะครับ
1: แล้วเราจะใช้เสียงแบบไหนที่ว่าดีสำหรับเด็กๆล่ะคะ
0: อันนี้มันต้องลึกซึ้งนิดนึงนะครับเป็นเสียงอาจจะเพลงบางอย่างอาจจะเป็นคำพูดเด็กบางคนนะคุณแม
2: ่
0: ซนมากนะครับแล้วเฮี้ยวมากเลยเพียงแต่ครูเอามานั่งตักกอดทีแล้วก็มองหน้ามองเข้าไปที่ตาครับความจริงหนูว่าเป็นเด็กดีรู้ไหมหนูเป็นเด็กน่ารักรู้ไหมพูดกับเขาทุกวันพูดกับเขาทุกวันเขาจะเป็นคนดีในอนาคตนะครับนี่คือความอวยพรจากพ่อและแม่แล้วจากคุณครู
1: เห็นว่าวาจาของคนที่เด็กรักทั้งพ่อแม่ทั้งคุณครูศักดิ์สิทธิ์มาก
0: ศักดิ์สิทธิ์แน่นอน
1: พูดยังไงเด็กก็จะเป็นแบบนั้น
0: แน่นอนอย่างเช่นเด็กหกล้มปุ๊บเรามาเป่านะเสียงเนี่ยจะทำให้เด็กนี่หายเพี้ยงหายเขาหายเลยนะเขาหายแล้วเขาวิ่งไปได้เลยนะครับหรือว่าสื่อบางตัวเนี่ยอย่างเช่นตัวอักษรหรือตัวสัญลักษณ์หรือการเขียนเนี่ยสำหรับเด็กเล็กๆเนี่ยอันตรายเพราะว่าใน BBL เนี่ยเราจะไม่ให้เด็กสัมผัสกับสัญลักษณ์พวกนี
2: ้
0: ตัว A B C D เหมือนกันนะครับเลข2ก็คือยกนิ้วมา2มีหิน2ก้อนนี่คือ BBL
1: ค
0: ือเรียนด้วยสมองเพราะว่าท่องจำเนี่ยเป็นของที่มนุษย์คนอื่นเขาคิดภาษาเด็กไม่เคยคิดแต่ที่เรียนรู้มาเนี่ยเพราะว่าแม่สื่อสารตั้งแต่เล็ก
1: ๆ
0: อยู่ในท้องก็ได้ยินแม่พูดแต่ว่าการไปเรียนภาษาแปลกๆภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาอะไรเนี่ยใจเย็นๆนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้วิธีการส่งสื่อเนี่ยเข้าไปสร้างเซลล์ในสมองเนี่ยตั้งแต่ยังอยู่ในท้องนะครับเราอย่าเพิ่งด่วนเพราะในสหรัฐเนี่ยเขาคิดค้นว่าเด็กที่จะเรียนภาษานั้นได้นะครับต้องเรียนที่7ขวบนะครับห้ามเรียนก่อนเพราะว่ามันจะทำลายสมองส่วนสร้างสรรค์ของมนุษย์ไปจินตนาการจะไม่มีถ้าคุณเอาเรื่องที่เขาไม่รู้เรื่องไปให้โดยเฉพาะให้เด็กเขียนหนังสือหัวเหลี่ยมเนี่ยเด็กก็จะร้องไห้ร้องไห้
1: อ
0: ีกเขาไม่ชอบการเขียนหนังสือแต่ถ้าไปชวนเขาวาดรูปแน่นอนชอบวาดรูปเพราะฉะนั้นทำไมคุณครูไม่สอนวาดตัวหนังสือล่
1: ะ
0: นะครับเริ่มจากการวาดอะไรก็ได้และอีกอย่างนึงคือเรื่องการลงมือทำนะครับวาร์กโมเดลเนี่ยการลงมือทำสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นการเซตสมองซีกซ้ายและซีกขวาพร้อมกันเพราะสมองคนเรามี2ซีกซีกซ้ายคือจัดระเบียบนะครับซีกขวาคือจินตนาการนะครับในการที่ได้ลงมือทำอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่บอกว่าตอนนี้นะให้หนูนะช่วยพ่อแม่ซักเสื้อผ้าซักกางเกงในเขาจินดีมากเลยนะซักแล้วเอาไปทิ้งใหม่ๆมันอาจจะเลอ
1: ะ
0: เราต้องขยันไม่ใช่ว่าแม่ว่าการซะเองนะไม่เอาเดี๋ยวเลอะฉันทำซะเองไม่เอาล้างจานไม่เป็นไรแตกไม่เป็นไร
1: แล้วคุณแม่เองล่ะคะเคยให้ลูกซักผ้าหรือช่วยทำงานบ้านอะไรบ้างไหมคะ
2: เคยค่ะเคยซักผ้าถูบ้าน
1: ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็เขาก็ทำ
1: แต่ชอบเลย
2: ก็ทำไม่สะอาดก็ชอบถูบ้านมากกว่าซักผ้าไม่ชอบ
0: แล้วจริงๆแล้วเด็กเขาอยากจะทำเพราะว่าเขาภูมิใจแต่ที่เขาไม่อยากทำเนี่ยนะครับก็เป็นวัยหนึ่งที่เขาไม่อยากทำแต่เขาจะอยากทำตอนวัย7ขวบ8ขวบนี่เขาอยากทำ
1: ลูกน้อง2ขวบค่ะแม่กวาดบ้านน่ะทำข้าวหกอะไรเงี้ยไปกวาดบ้านมาแย่งไม่กวาดไปเลย
0: เนี่ยเนี่ยเนี่ย
1: ก็เลยช่วงนี้ก็อยากทำทำเลยแล้วโน้ตเองก็ไปซื้อแบบไม่กวาดเด็กเล่นมาให้ไม่เอาค่ะจะเอาแบบแม่เท่านั้น
2: ก็หลานที่บ้านนะคะแม่ก็ทำเค้กเขาจะแย่งแม่ก็ทำ
1: ค่ะ
0: ครับก็จะเป็นวัยหนึ่งพอวัยต่อไปแล้วจะไม่ได้แล้วเขาไม่เอาละ
1: ค่ะ
0: เฉยละนะครับเขาจะทำวิธีอื่นแล้วก็กิจกรรมทั้งหลายที่ควรจะให้ลูกทำนะครับไม่ว่าจะจัดบ้านช่วยกันจดมิเตอร์ไฟนะเพราะว่าจะเป็นการประหยัดไฟได
1: ้
0: มันเป็นกิจกรรมที่ต้องลงมือทำทั้งสิ้นตอนนี้ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับสมองเรามันจะเกิดเขาเรียกว่า gray matter ก็คือสมองส่วนที่มีสีเทาตรงนี้ตรงหน้าผากจะหนาขึ้นพอหนาขึ้นเนี่ยเด็กคนนี้ก็จะมีความมั่นคงมีบุคลิกภาพมั่นคงมีสติมั่นคงเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ดีก็ร้องไห
1: ้
0: จะเป็นคนที่แบบเผชิญโลกได้ดีเนื่องจากเขาตัดสินใจบ่อยไงต้องตัดสินใจตลอดเวลาจากง่ายไปยากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำโปรเจกต์ใหญ่ๆพ่อแม่ต้องให้โอกาสให้ลูกตัดสินใจด้วยตัวเอง
1: ฟ ฟังดูแล้วจริงๆการเรียนรู้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ห้องเรียนเนี่ยเป็นไปได้หลากหลายสไตล์หลากหลายรู
0: ปแบบ
1: แม้แต่การทำงานบ้านอย่างที่อาจารย์บอกจะทราบได้ยังไงคะว่าเด็กคนนี้ลูกของเราชอบการเรียนรู้แบบนี้หรือเหมาะกับการเรียนรู้หรือสื่อการสอนแบบนี้ล่ะคะอาจารย์อัน
0: นี้สำคัญมากๆเลยนะครับเขาเรียกว่าฉันทะเด็กแต่ละคนมีฉันทะคือความพอใจหรือเขาเรียกพรสวรรค์เนี่ยไม่เหมือนกัน
1: ค
0: ุณครูเนี่ยไม่ค่อยทันหรอกนะครับ
1: เพราะแม่
0: จะต้องรู
1: ้
0: จะดูเลยแต่ที่โรงเรียนเนี่ยจัดเป็นชมรมได
1: ้
0: คือเอาเด็กสมมติชอบศิลปะมารวมเป็นชมรมแล้วก็หาครูศิลปะพาไปเที่ยวขอศีลเรื่องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะให้ลูกเนี่ยได้เห็นหลายๆอย่างนะครับแล้วก็โรงเรียนด้วยนะครับคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยได้เห็นว่าเขาผลิตอะไรยังไงหรือว่าพาไปดูตลาดว่าเขาขายของยังไงนะครับพาไปดูซิบึงอันเนี้ยทำไมมันน้ำมันเน่าหรือว่าไปดูซิในที่วัดมีอะไรหลวงพ่อสอนอะไรปัจฉาเป็นยังไงทั้งหมดเนี่ยรอบตัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือโรงเรียนเนี่ยสามารถจัดการให้สิ่งที่รอบตัวเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เด็กจะให้ความสนใจนะครับ
1: ทุกอย่างเป็นการ
0: ทุกอย่างเป็นการเรียนรู้เพียงแต่ว่าเราจะนำเสนอยังไงนะครับ
1: ต้องมีรูปแบบที่น่าสนใจให้เด็ก
0: ก็ที่จริงอ่ะพ่อแม่ควรจะเข้าโรงเรียนไปเรียนวิธีสอนลูกก
1: ่
0: อนสั้นๆนะครับให้รู้แนวทางว่าเราจะใช้อะไรบ้างแล้วไม่ควรจะให้เห็นอะไรบ้าง
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นในช่วงท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆบ้านเลยค่ะที่อยากจะให้เด็กๆเรียนรู้ยังมีความสุขสนุกแล้วก็เกิดประสิทธิภาพได้เต็มที่ด้วยค่ะ
0: ครับก็ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับทุกท่านผมพูดในนามของสมมุติว่าผมย่อตัวเป็นเด็กนะ ก็เราอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าใจมนุษย์ตัวเล็กๆมากขึ้นกว่านี้นะครับอย่าพยายามไปฝากลูกเข้าโรงเรียนที่เรียนแบบโหดนะครับหรือว่าเด็กไม่มีความสุข เพราะว่าพ่อแม่คิดฝันว่าลูกจะได้เป็นเจ้าคนในคนนะครับเดี๋ยวนี้มันหมดสมัยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ในอังกฤษเปลี่ยนไปแล้วนะครับว่าเราไม่ต้องการทำเป็นเจ้าคนในคนแล้วเราต้องการที่จะทำอาชีพเราอย่างมีความสุขการเรียนหนังสือก็คือการทำงานที่มีความสุขถ้าเราทำงานแบบเราเล่นนะครับเรามีความสุขทุกวันเนี่ยมันไม่ดีกว่าเหรอชีวิตเราจนแก่เลยนะเราก็จะมีความสุขจากการเล่นทำงานส่วนเงินที่ได้มันเป็นแค่รางวัลเท่านั้นแต่ใจเราเนี่ยมันเราได้ทำสำเร็จไง
1: ค่ะ
0: เราไม่ได้ทำตามคำสั่งคนอื่นแต่เราทำอย่างความฝันของเราก็ฝากนะครับความฝันของมนุษย์เนี่ยมันทำให้ชีวิตเนี่ยมีความหมายก็ขอให้มีจินตนาการมีแรงผลักดันมากๆที่จะพัฒนาประเทศและพัฒนาจิตใจของตัวเอง
1: แม้วันนี้ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะในเรื่องของสื่อการเรียนรู้ต่างๆรวมถึงการออกแบบการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและก็ความสุขที่สุดสำหรับเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะท่านอาจารย์ดิษกรกุลธรนะคะท่านเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบการศึกษารวมถึงคุณแม่ปรีชยายุทธเสรีด้วยค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะโอ้โหจริงๆเรื่องราวของการเรียนรู้ของเด็กๆนั้นสำคัญมากๆอยู่ตลอดเวลาได้ผ่านการกระทำการเล่นต่างๆนะคะซึ่งเด็กแต่ละคนมีสไตล์การเรียนรู้หรือว่ารูปแบบที่ชื่นชอบแตกต่างกันออกไปด้วยก็อย่าลืมทำความรู้จักกับรูปแบบหรือสไตล์ของลูกเราที่ชอบด้วยนะคะ
0: แล้วก็เข้าใจลูกเราด้วย
1: ค่ะเข้าใจอย่างดีที่สุดเลยนะคะเพื่อที่จะได้ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวของลูกเองได้อย่างดีที่สุดด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ach นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ค่นี้ก็เผยไตแล้วซะแล้ว
1: ขอโทษครับท่านประธาน
2: เฮ้ยป้องมันโดนเท้าคัน
1: กราบขอโทษอีกรอบครับท่านประธาน
2: อีกลมเดียวกับทิ้งๆไปเลยไป
1: ได้ครับ
2: มันเจ็บนะเนี่ย
1: ก็ท่านประธานไม่ได้บอกป้องเลยครับว่าให้โยนลมไปทางไหนอ่ะ
2: โอ้ยตายละสมองนี่ไม่ได้เรื่องเลยฉันใช้เลขาฉันดีกว่าน้องอิงจ๋า
3: ค่ะ
2: ช่วยไปเช็ดเก้าอี้ให้พี่ด้วยจ้า
3: ได้ค่ะ
2: ดีมากน้องอิงคือว่าที่พี่ให้เช็ดเนี่ยให้พี่นั่งไม่ได้ให้ตัวเองนั่ง
3: อ๋อละค่ะขอโทษค่ะได้ค่ะ
1: คร
3: ับ
1: ท
3: ่
1: านประธาน
2: พี่จะเลื่อนเลยนะพี่เช็ดเองดีกว่า
3: ได้ค่ะ
2: ลมเสียสะอาดแล้ว
1: น่าจะโดนน้ำ
2: อ๋อเหรอลืมเนี่ยก็ดูที่น้ำ
0: ท่านประธานนี่ตลกจริง
4: ๆเจ๊แค่จะไปประชุมกรรมการหมู่บ้านนี่ต้องแต่งตัวจัดเต็มอะไรขนาดนี้เลยเหรอ
2: เนี่ยนะไม่รู้เรื่องเลยทำไมก็เพราะว่าฉันเนี่ยเป็นถึงท่านประธานกรรมการบริหารฝ่ายกิจกรรมประจำหมู่บ้านใหญ
0: ่หรือเรียกสั้นๆว่ากรรมการหมู่บ้านนั่นเอง
2: พูดอะไรให้เกลียดนิดนึงสิ
0: ตอนนี้ป้องจะไม่เกลียดนิดนึงแล้วป้องจะเกลียดมากเลยใช้ป้องให้ถือล่มแล้วไหนจะใช้พี่อิงเขาเป็นเลขาอีกเวอร์ไปไหมเนี่ย
4: ใช่คุณนี่ก็เชื่อคนง่ายเนอะนี่ถ้าผมบอกว่าให้คุณชอบผมนี่คุณคงชอบผมไปแล้วแล้วไปทำตามเจ๊เขาทำไมเนี่ย
3: อ้าวก็นะเขาทำเพื่อหมู่บ้านเราไงถูกไหมคะทำโปรเจกต์เพื่อให้คนในหมู่บ้านมีสุขภาพดีฉันก็เลยอยากช่วยเขา
2: น่ารักเหมือนพวกนี้หรอกไม่รู้เรื่องเลยมีคุยด้วยแล้วฉันคุยผ่านเลขาดีกว่าน้องอิงจ๊ะ
3: ค่ะ
2: นี่ค่ะกระซิบนี่อะไรในสารน่ะ
0: ก็อยากฟัง
2: ยืนดี
3: แนะนำว่าที่ให้ไปช่วยหาครูสอนเต้นแอโรบิกอ่ะหาได้ยัง
4: ได้ครับ
3: ได้แล้วเหรออื
0: มันขำขนาดนั้นเลยครับพี
3: ่จักรจี
2: โอ้ยอีกรอบ
3: อีกรอบค่ะอีกรอบ
2: ตื่นแล้ว
3: น้าบอกว่าโอเค
2: น้องอิงพี่กับซิมไปตั้งนานเนี่ยทำไมพูดแค่โอเคคำเดียว
3: ก็คุณน้าพูดว่าอิงไม่ได้ยินนี่ค่ะ
2: มาอีกที
4: โอ้ยพอแล้วเจ๊พูดเองดีกว่า
2: แค่นั้นน่ะเนาะไม้นี่โป้งก็ฉันอยากจะถามแกว่าแกหามาได้ยังอะไรครูแอโรบิกอะไรอ่ะที่จะมาสอนอ่ะ
4: เรียบร้อยครับพร้อมครับชิมไหมครับน้ำพริกเขาอร่อยไหมครับ
3: ไหนดูสิหอมนะมาจากไหนเนี่ย
4: ยอดเตรียมให้เรียบร้อยแล้วครับน้ำแอโรบิกเนี่ย
3: กุ้งเยอะดีดิหลังซื้อมาฝากฉันด้วยนะ
0: พี่โป้ง
4: สุดซีด
0: ไม่แบ่งเจ๊เขากินบ้างอ่ะ
4: เจ๊เฮ้ยแล้ว
3: ตัดนะ
4: เดี๋ยวหกไปหกเลยก่อนนะ
3: ตัด
4: เ
0: เอาละครับผมและตอนนี้คณะกรรมการทั้ง3คนก็พร้อมแล้วสำหรับการออดิชั่นคัดเลือกผู้สอนแอโรบิกประจำหมู่บ้านนี้ก่อนอื่นเลยขอแนะนำคณะกรรมการท่านแรกก่อนนะครับผมท่านแรกคุณโป้งโป่งพองครับผม
4: อุ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่ ทำไมฉายาพี่มันดูเหมือนคนขี้โรคอย่างเง
0: ี้
4: ย
0: กินไม่ทันน่ะเอาของจองไว้ก่อนเอาละครับแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมท่านที่2ครับผมคุณแอมอดโอยครับผม
2: ชื่อ
0: และท่านคนสุดท้ายครับผมจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับผมก็คือคุณอิงหญิงแสนสวยที่ใครๆก็ระทวยเมื่ออยู่ใกล้คุณอิง
4: นี่ทำไมที่คุณอิงเนี่ยถึงทั้งคล้องทั้งดีไปหมดอะฮะ

0: ก็ดูเขาสิสวยขนาดนี้แหมไม่ดูตัวเองเลยจริงไหม
1: ป๊อกแล้วเมื่อไหร่ไอ้ครูแอโรบิกอะไรของแกจะมาเนี่ยฮะ
2: มาแล้วครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขอเชิญครูสอนแอโรบิกได้เลยครับผมขอเสียงตบมือด้วยครับขอเสียงตบมือด้วยครับ
0: แข็งแรงมากพี่เยี่ยมดูมีแววนะเนี่ย
3: เฮ้ยโอ้โหผู้ชายหล่อมากเลยอ่ะถอดเสื้อด้วย
1: ปิงปองฮะเฮ้ยนี่แกแล้วเหรอโอ้โหครั้งที่แล้วนี่มันลอกของในตู้เย็นฉันหมดเนี่ยครั้งนี้มาอีกเหรอ
4: แล้วช่วงนี้เขาร้อนเงินน่ะแล้วเห็นหมู่บ้านเองเนี่ยกำลังหาครูมาสอนอาราบิกก็เลยมาลองออดิชั่นดู
1: อู้ยตายตายตายตายตายเสียเวลาเสียเวลามากเลยไปกลับไป
3: รู้ทันอีกแล
1: ้วร้อนเงินไปนั่งสะพานลอยสิไป
2: เชิญครับผม
5: เชิญค่ะ
1: มาแล้ว
5: โอ้โห
1: เป็นไง
3: เป็นไรครับเนี่ยขอโทษครับพอดีเขาอ่อนครับไปสอนไปหลายหมู่บ้านครับเฉพาะเช้ามืดนี่ก็6หมู่บ้านแล้วนะครับแล้วก็สายๆอีก6หมู่บ้านแล้วนี่ตอนกลางวันยังมีอีก3เลยนะครับ
5: โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะคะรวมกัน15หมู่บ้านเลยเหรอคะนี่ไม่เหนื่อยแย่หรอเนี่ย
3: จริงๆแล้วหมู่บ้านเดียวครับที่เหลือไปผิดครับแต่ว่าผมอ่ะตื่นตี2ทุกวันเลยนะครับไปสอนเนี่ย
1: เชื่อค่ะเพราะว่านี่ดูจากผิวพงผิวพันแล้วนะน่าจะแบบสกปรกน่าดูอ่ะน่าจะมีอาบน้ำไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงอ่ะ
3: แต่ว่าเห็นผิวพันอย่างนี้หุ่นอย่างเงี้ยผมไปโรงพยาบาลมาแล้วนะครับไม่เจอครับ
2: ไม่เจอหมอครับ
3: ไม่เจอโรคครับ
5: พี่อดิชั่นต่อดีกว่านะครับ
3: พร้อมครับพร้อมมากเลยนะครับเดี๋ยวขอสมาธิหน่อยนะครับ
5: ได้ค่ะได้ค่ะ
3: 1 2 3 30
1: โอ้โหนี่เหมือนโชคดีมากฮะ
6: นี่ก็จะกระป๋องแรก
2: กระป๋องอุ้ย
5: ระวัง
2: ด้วย
5: นักมวยครับเป
1: ็
5: นน
1: ัก
5: มวย
1: ด้วยโอ้โห
3: จะเป็นไงครับผ่านไหมครับ
1: ผ่าน
2: ครับ
3: โอ้โหสามผ่านเลยเหรอครับ
1: ใช่สามผ่านเลยแล้วมันก็ผ่านออกไปเลย
3: โอ้โหดูก่อนครับเนี่ยแค่วอร์มครับแค่วอร์มครับ
2: แค่วอร์ม
3: คนในห้องนี้นะครับอยากได้ท่าไหนนะครับบอกผมได้เลยครับถ้าไม่เชื่อส่งคนมาประชันผมได้เลยครับส่งมาเลยครับส่งมาเลย
6: พอดีผมมีนักเต้นประจำหมู่บ้านอยู่นะครับผมไม่ใช่เจ๊ผมหมายถึงคุณอิงครับผม
5: อะไรเนี่ยเกี่ยวอะไรกันทั้งเนี่ย
6: ก็คุณบอกเองอะว่าคุณอยากจะช่วยหมู่บ้านใช่ไหมก็นี่ลองไปประชันกับเขาหน่อยดูดิว่าเก่งจริงเปล่า
2: ใช่ใช่
5: เราทำไม่เป็นไงมันไม่เป็นเลยจริง
6: จริ ง
5: อ
6: ะ
5: เพลงอะไรดีอะเพลงอะไรหรอ
2: พร้อม
7: เอ้าไก่ย่างแล้วกัน
5: ไก่ย่าง
3: ไก่ย่างพร้อมเลยครับไก่ย่างได้เลยครับ
2: พร้อมครับตอนนี้
3: ผมพร้อมเสมอครับ
2: ไปครับลุยสามสี
8: ่ไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม่เสียบมันจะโดนไม่เสียบ
3: ไม่ยอมเต้นสักทีละครับแม่คุณ
5: ก็คืออิงคิดท่าไม่ออกก็เลยแบบอิงไปแล้ว
3: มาเต็มๆอีกเลย
6: เอางี้ดีกว่าครับต้องขอโทษจริงนะครับคือผมจะมาหานักเต้นเพื่อแอโรบิกเพื่อสุขภาพอะครับคือคุณไม่เหมาะ
3: อ๋อต้องการเต้นเพื่อสุขภาพเลยครับผมรู้ว่าเต้นเอาฮา

0: ถ้าเต้นเอาฮานะคะไม่ต้องถึงมือคุณหรอกค่ะ ฉันก็เต้นได้ไก่ย่างถูกเผาให้ยักไก่ย่างแล้วก็ถูกหุบเผาเฮ้ยมันจะโดนเม็ดติบเฮ้ยมันจะโดนเม็ดติบเฮ้ยเสียบตูด
1: ปล่อยเขาแลบไ
0: ปเสียบตูดเฮ้ยรอจิเฮ้ยจริงจริงแล้วก็จริง
1: เฮ
0: ้ยจริงแล้วก็จริงจริงเฮ้ยไก่ย่างเฮ้ยไม่เหนื่อยป่ะเหนื่อยหมดแล้วเนี่ย
2: วิชันค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: กำนัน
3: สว
5: ั
3: สด
5: ี
3: ครับไม่ใช่ครับเพราะวันนี้ผมจะมาขอออดิชั่นด้วยคน
2: อ๋อ
3: แล้ววันนี้ครับจะมาออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้ากันพร้อมไหมฮะ
2: พร้อมเลยพร้อมเราพร้อม
0: จ้าจ้าจ้า
2: เราเป็นกรรมการ
0: จ้าจ้าจ้า
3: ครับวันนี้เหมือนเดิมเลยเพจของเราผ้าขาวม้าดึงออกมาก่อนเลยครับผม
6: วันนี้เตรียมมาดีแล้วเนี่ยที่เตรียมมาเนี่ย
3: ดีมากอาจจะไม่ใช่ผ้าขาวม้าก็ได้หรือเป็นผ้าขนหนูก็ได้ถ้าเราไม่มีเนาะวันนี้เราจะมาเต้นแอโรบิกนะครับแต่ว่าเราจะมีผ้าขาวม้ามาด้วยก็คือเราจะไม่มีแค่สเต็ปขาและแอโรบิกเนาะอาจจะมีมือเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันไหมครับว่าพี่หนุ่มเราจะออกท่าไหนกันดี
6: ได้เลยครับแล้วแต่คุณเฟรมเลยครับ
3: ครับอย่างแรกเลยครับเราที่เราต้องเตรียมเนาะก็ควรจะมีพื้นที
6: ่ครับ
3: พื้นที่ที่กว้างขวางพอให้เราขยับได้ที่บ้านนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับผ้าของเราผ้าขนหนูหรือผ้าขาวม้าก็ได้นะฮะใช้ได้เหมือนกันหมดเลยและอีกอย่างนะครับถ้าใครมีเสียงเพลงเนาะเปิดเพลงได้ด้วยแต่ถ้าเกิดใครมีเสียงเพลงเนี่ยนะเราสามารถขยับเรื่อยๆได้เลย
6: ใช่
3: ขยับ
6: มีจังหวะอยู่ใน
3: หัวใจใช่ครับเดี๋ยวพี่หนุ่ม
6: ครับ
3: เดี๋ยวเรามาลองเริ่มมือกันด้วยโอเคไหม
6: เริ่มที่มืออีกครับ
3: ไม่ใช่ครับก็คือเริ่มมือพร้อมกับเท้าไปด้วยกัน
6: โอเคครับ
3: โอเคไหมฮะเดี๋ยวเราเริ่มจากเท้าก่อนเนาะมากันเลย1 2 3 4 5 6 7ทำช้าลง1 2 3 4 5 6 7 8ดันขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8อ่ะหยุดก่อนเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันใหม
6: ่
3: เมื่อกี้ไม่พร้อมกันเน
6: า
3: ะมาฮะเริ่มมาขา1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7ด้าน1 2 3 4 5 6 7 2 2 3 4 5 6 7 8อึ๊บอึ๊บอึ๊บไปได้ยังฮะเริ่มได้ยังจังหวะเริ่มมาแล้วเนาะ3 2 3 4 5 6 7 8 4 3อึ๊บ2
6: เริ่มสนุกแล้วนี่
3: 1ปุ๊บอ้าวหยุดก่อน
6: โอ้โหพอเริ่มสนุกหยุดเลย
3: รู้สึกเหนื่อยขึ้นมั้ยฮะรู้สึกเหนื่อยขึ้นมั้ย
6: ก็มันก็มีช่วงได้ช่วง
3: ใช่เพราะว่าเรามีผ้าขึ้นมาเนาะจังหวะเราดันเนี่ยเราใช้เรื่องหัวไหล่เรื่องไหล่กลางเค้าเรียกไหล่กลางครับแล้วต่อมาท่าที่2นะครับจะเป็นท่า2สเต็ปเนาะเราจะหันด้านขยับไปด้านข้างเป็น2สเต็ปนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยมั้ยฮะพี่หนุ่ม
6: ได้เลยครับ
3: โอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มรอจังหวะนะฮะ
6: 3
3: เดี๋ยวเราเริ่มซ้ายก่อน
6: โอเคครับ
3: โอเค3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7เดี๋ยวเพิ่งมือไม่ขึ้นครับ1 2 3 4 5 67 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1แล้วหยุดโอเคทีนี้มันจะเริ่มจากท่าเมื่อกี้จากสเต็ปเดียว2สเต็ปเนาะแต่มือเนาะเมื่อกี้เราดันขึ้นเนาะดันขึ้นลักษณะนี้เนาะดันขึ้นลักษณะนี้ทีนี้เราดันไปด้านหน้าบ้าง
6: ด้านหน้า
3: เพื่อที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้ออกบ้างเมื่อกี้เราไหลไปแล้วเนาะเดี๋ยวทีนี้ให้พี่หนุ่มเตรียมผ้าขาวม้าขึ้นมาบริเวณอก
6: กำหรือแบมือ
3: กำก็ได้แบก็ได้ครับ
6: โอเคครับ
3: อย่างนั้นเดี๋ยวเราออกสเต็ปเท้าก่อนเนาะแล้วค่อยออกสเต็ปมือเน
6: า
3: ะโอเคครับ3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 2 5 6 7 3 4 3 2มือมาด้วยไป1 2 3 4 5 6 7 1 25 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1แล้วหยุดโอเค
6: โอเคโอเค
3: เริ่มได้ไหมฮะเริ่มได้ไหม
6: สับสนนิดนึงแต่ก็ยังโอเคอยู
3: ่แล้วลองรอบไหม
6: ได้เลยคร
3: ับ โอเคเดี๋ยวรอจังหวะนะฮะ3 2 1

0: ไป 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1เลยหยุดโอเคแต่ถ้าเกิดเรามีเสียงเพลงเนาะสามารถทำไปได้เรื่อยๆเลย
1: ได้ครับ
0: สามารถทำไปต่อยาวได้เลยนะฮะท่านี้ก็
1: จะเอาท่านี้ไปฝึกคนเดียวด้วยนะ
0: ทำได้เลย
1: ผมยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร
0: ่ครับก็คือท่านี้จะเสริมสร้างบริเวณต้นขาเนาะด้านข้างเพราะว่าเราออกด้านข้างเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็จะเสริมสร้างกล้ามเนื้ออกด้วย
1: ส่วนนี้เน
0: าะใช่ครับท่าต่อไปนะครับก็เป็นท่าไซแท็บเนาะท่าที่3นะฮะซึ่งจะเป็นการแตะขาออกด้านข้างเนาะอาจจะไม่ยากมากนะครับท่านี้แต่ว่าอาจจะสับสนนิดหน่อยสำหรับคนที่ไม่เคยทำนะครับเพราะว่าเรายังไม่ชินเนาะเดี๋ยวพี่หนุ่มลองเลยฮะ
1: ครับ
0: โอเคเดี๋ยวให้พี่หนุ่มนะลองแตะด้านข้างก่อนอย่างนี้ปึ๊บโอเคเท้าก่อนเนาะเท้าไปก่อนไปเรื่อยไม่ต้องรีบนะฮะปึ๊บ1 5 6 7 1 23 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1แล้วหยุดโอเคพักก่อนทีนี้พี่หนุ่มเอาท่ามาด้านหน้าเนาะจับบริเวณช่วงหัวไหล่ทีนี้เราจะแกว่งแขนไปพร้อมกันแกว่งไปด้านข้างลักษณะนี้เนาะแต่เรามาเริ่มผ่านก่อนเดี๋ยวเรารอสัญญาณมือเราค่อยเริ่มขยับมือโอเคไหมฮะแต่เราเตรียมไว้อย่างนี้ก่อนเนาะโอเคนะพี่หนุ่มพร้อมไหม
1: พร้อม
0: 3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 7 3 4 3 2มือมา1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2และ1หยุดโอเคท่านี้นะครับก็จะเสริมสร้างบริเวณนอกฟังก์ชันของหัวไหล่ให้เราแกว่ง
1: แล้วส่วนหนึ่งได้ส่วนทั้งบั้นเอวหรือ
0: ช่วงสะโพกครับก็คือเราแตะเนาะนี่ลักษณะนี้จะได้เรื่องของสะโพกด้วยเข้ามาช่วยแล้วก็ระบบหายใจด้วยนะครับเพราะว่าเราร
1: ู้สึกได้
0: ข
1: ยับ
0: ตลอดเวลา
1: ใช่ครับความรู้สึก
0: เพราะว่าเราขยับตลอดเวลานะครับเดี๋ยวไปดูท่าต่อไปกันเลยไหมฮะ
1: ครับผม
0: ท่าต่อไปจะเป็นท่าง่ายครับ
1: ง่ายยังใช้ผ้าขาม้าอยู่ป่ะครับ
0: ยังใช้ผ้าขาม้าอยู่แล้วก็ท่านี้จะไม่ขยับอะไรมากด้วยนะฮะท่านี้ก็แค่เราแค่แตะส้นเท้านะส้นเท้าเนาะมาด้านหน้าลักษณะนี้นะฮะง่ายเนาะเริ่มมีสเต็ปในหัวใจแล้ว
1: ใช่
0: ป้าย1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2ไปต่อครับ1 2 3 4 5 6 7 1พร้อมยก5 6 7 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1โอเคเดี๋ยวหยุดก่อนในการยกมือขึ้นนะครับก็เหมือนเราออกแรงใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับ
1: กล้ามเนื้อหัวไหล
0: ่ใช่ครับ
1: แล้วตัวนี้มันจะขยายปอดไหม
0: ตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของระบบหายใจหรือเรื่องปอดด้วยเนาะเพราะว่าเราขยับตลอดเวลาเราใช้ออกซิเจนตลอดเวลานะครับแล้วทีนี้เรามาลองพร้อมกันอีกรอบนึง
1: ครับ
0: เดี๋ยวเริ่มด้วยท่าซ้ายก่อนนะครับ
1: ครับ
0: 3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7ยกเลย2 2 3 4 5 6 7 2 3 5 6 7 3 4 3 2อีกรอบนึงไป1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 2 35 6 7 3 4 3 2 1โอเคท่านี้เนาะก็จะสึกเมื่อยๆไหล่เนาะถ้าเกิดเรายกนาน
1: ๆระบบหายใจเมื่อกี้ต้องหายใจเข้าหายใจออกปกติเลย
0: ปกติเลยครับอย่าไปต้องไปฝืนมันทำตามที่ลมหายใจตัวเองเลย
1: โอเค
0: ครับซึ่งท่าพวกนี้นะครับเราก็สามารถทำได้ที่บ้านเลย
1: ได้มันมีอยู่ท่านึงที่ผมยังไม่คล่องเดี๋ยวผมจะเอาไปประกอบแล้วก็พยายามฝึกฝนใช้
0: โอ้ดีมากเลยฮะถ้าพรุ่งนี้ถ้าเกิดเราอยู่ที่บ้านเนา ก็อย่าลืมเคลียร์พื้นที่ดีๆหาพื้นที่ที่พื้นเนี่ย

0: มันไม่ขู่ขามาก
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: าใช่แล้วก็เพลง
1: ต้องมีเพลงจังหวะเพลงเข้าไปด้วย
0: ถ้าเกิดมีจังหวะเพลงเนี่ยก็จะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมันไม่น่าเบื่อ
1: ใช่
0: เราอาจจะใส่หูฟังคนเดียวเพื่อไม่ให้รบกวนคนอื่นก็ได้นะครับเต้นหน้ากระจกเพื่อดูฟอร์มของตัวเองก็ยังได้ครับ
1: งั้นครั้งหน้าถ้ามีการออดิชั่นผมคิดว่าผมผ่านแน่นอน
0: โอ้ครับกำลังใจให้เลย
1: ยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่เพิ่มความรู้ให้ผมอีกในการออกกำลังกายนะ
0: ยินดีเหมือนกันครับ
1: ขอบคุณมากครับผมตกลงผมผ่านใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่แกนู่นเหนื่อยบ้านนู่น
3: ครับสุดยอดค่ะสุดยอดท่าเนี้ยขึ้น
1: ถ้าเขามาที่บ้านผมก็มีครับ
2: โอ้
4: ครับ
2: พาหอด
3: น้ำมันมวย
1: เขาผ่านใช่ไหมครับ
5: ผ่าน
1: เ
5: ลยผ่านไปเลยอ่ะ
3: มีน้ำมันมวยแวะกลับมา
2: เนาะมือน้องอิงเนาะ
3: ใช
2: ่โอ้ก็เป็นนักมวย
5: สอนผมม้วนนิดนึงนะ
3: อีกท่านึงอีกท่า
1: ม้วนเหรอครับอย่างนี้ก็พอเฮ้ย
5: คนละม้วนปล่อยไม่ได้เลยปล่อยไม่ได้เลย
2: ไม่น่ามีแฟนเลย
6: เดี๋ยวนะคะนี่คือเข้าใจว่าแป้งกับคุณหมอภาวิทเป็นแฟนกันเหรอคะ
2: ก็ใช่สิคะ
6: ไม่ใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วคือแป้งกับคุณหมอเป็นเพื่อนร่วมงานกันค่ะ
2: ก่อนโอ้ยดีใจมากเลยค
7: ่
2: ะ
7: เน่เน่เน่เน่จะดีใจทำไมฮะถึงคุณหมอจะไม่มีแฟนแต่ไม่ใช่ว่าคุณหมอก็จะยอมเป็นแฟนกับคุณพี่นะครับ
2: ถึงตอนนี้ไม่ใช่แป้งอนาคตไม่แน
4: ่โอ้ยไม่มีวันเลยวันนั้นน่ะไม่มี
2: เ

0: 7มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้หัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนบกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาช่างน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลใช่เกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นงั้นถ้าเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
2: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพอไปดวงจันทร์หรอ
0: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได้
1: แต่ถ้าเรา

0: ปล่อยทิ้งไว้เจ้าแมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรงนี้แน่
1: ๆถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
2: แต่เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
3: แต่เจ้าแมวน้ำมันน่าสงสารเนาะ
2: ไม่รู้ละฉันไปก่อนแล้วเราไปกันเถอะ
0: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
1: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อนจะเอายังไงกันดี
3: โธ่มาทะเลาะกันซะอย่างนี
4: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากับฉายนะ
2: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
4: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามารวมพลังกันเถอะ
5: โยเย
4: หัวแหลม
5: ฟ้าแฟน

0: ที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: มหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่นี่นาครับ
1: คุณพ่อบอยค่ะ
0: โอ้คุณผู้ชมครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะทำอะไรให้กับลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้สู
1: ้แล้ววันนี้ค่ะคุณพ่อบอยค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดร
0: ู้
1: จักรักสองแล้วก็ใช้ของให้คุ้มค่าอดออม
0: ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กันในวันนี้ครับและแน่นอนครับเราจะมีคุณพ่อคุณแม่5ครอบครัวมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับเราเชิญพบกับทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยแน่นอนเดี๋ยวต้องมาถามกันว่าแต่ละบ้านมาเจอปัญหาลูกแบบบางทีไม่ประหยัดไม่อดออมหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาของอย่างไรบ้างนะคะมีบ้างมั้ยคะคุณพ่อคุณแม
2: ่ก็มีบ้างค่ะบางทีเขาก็ยังอยากได้ของที่เขาอยากได้นะคะก
0: ็
2: พยายามจะขอ
0: แล้วเวลาขอยังไงฮะ
2: ก็บางทีเดินผ่านเห็นแม่อันนี้หนูอยากได
0: ้ครับ
1: คุณแม่ใจอ่อนไหมคะ
2: ก็บางทีใจอ่อนบ้าง
1: ส่วนใหญ่อะไรอย่างน
0: ี้เป็นส่วนใหญ
1: ่
0: 10ครั้งใจอ่อน9ครั้งเองเนาะ
1: นะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะการที่เรารู้สึกว่าบางทีลูกเนี่ยไม่รู้จักรักษาของนะคะอยากได้ของใหม่ๆตลอดรู้สึกว่าเหมือนสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยจริงๆเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดกันแน่วันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาที่จะมาให้คำแนะนำกับเรานะคะเราไปพบกับครูอ้อนค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนทอสีกันค่ะ
3: ผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับอาจารย์บุกผาสวัสดิ์รัชตาตะนัน
1: สวัสดีผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณครูอ้อนนะคะจริงๆคุณพ่อคุณแม่หลายๆบ้านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการปลูกฝังนิสัยการประหยัดอดออมให้กับลูกตั้งแต่เล็กเป็นเรื่องที่มันยังไม่จำเป็น
0: ไป
1: สอน13 14จริงๆแล้วเราควรต้องฝึกลูกตั้งแต่เด็กๆไหมคะ
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆและฝึกได้ง่ายถ้าจะคิดจะไปฝึกตอนโตเนี่ยคือคิดว่าคุยกันไม่รู้เรื่องละคงจะยากนะคะ
0: นั่นคือเราเน้นที่การปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนี่เลยแหละครับ
1: ใช่แล้วเรื่องของการประหยัดแล้วก็รู้จักการเห็นคุณค่ากับของที่มีว่าจะเป็นของตัวเองหรือว่าของผู้อื่นเนาะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะคะกับช่วงแรกค่ะจะเป็น guessing game นะคะเกมหายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างจากครอบครัวแรกนะคะครอบครัวน้องปุ่นปุ้นค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: ชื่ออะไรคะ
5: ชื่อปุ่นปุ้นนามสกุลนามบุญสวัสดิ
6: ์ปุ่นปุ้นได้ไปโรงเรียนเท่าไหร
5: ่ไม่มีแม่ไม่เคยให้มาเลยแต่ตอนกลับบ้านหนูจะซื้อขนมแม่จะจ่ายให
6: ้แล้วที่บ้านมีของเล่นเยอะไหมคะ
5: เยอะมากมีพังๆแล้วก็มีไม่พังด้วยหนูชอบของเล่นทำอาหารมากที่สุด
6: ถ้าหนูเจอของเล่นทำอาหารอีกหนูจะซื้อไหม
5: ไม่ซื้อแล้วมีเยอะแล้วมีเต็ม
6: รู้จักคำว่าประหยัดไหม
5: ประหยัดรู้จักก็คือใช้เงินน้อย
0: นี่สายการทดสอบครับนี่เป็นกระดานหมากรุกที่บ้านนะฮะคุณพ่อแม่ครับมีแก๊งหมากรุกเด็กแล้วนี่ฮะทีมงานของเรามาตั้งแผงขายของเล่นเพื่อหลอกล่อเด็กปุ่นปุ้นข้างถนนมาแล้ววิ่งตรงเข้ามาเลยคนที่มานี่ด้วยคือญาตินะฮะคือคุณน้าคุณน้าสาว
7: อยากได้อะไรจ้าหนูนี่มีเป้าเก็บคะแนนเอาไว้ยิงแข่งกับเพื่อนก็ได้นะ
5: นี่ก็ได้
1: แต่ว่าที่บ้านเรามีแล้วหนูจะเอาลูก
0: น
1: ี่
0: คุณน้าบอกมีแล้วฮะกระดานหมากรุกนี่คุณพ่อแม่ฮะปุ่นปุ้นยืนยันเลยตอนที่นั่งให้สัมภาษณ์ว่าของที่มีอยู่แล้วเนี่ยปุ่นปุ้นไม่เอาคราวนี้คุณน้าฮะโดนลากตรงลี่ไปที่แผงนี้เลยแล้วก็หยิบกระดานหมากรุกที่ปุ่นปุ้นมีอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่าปุ่นปุ้นยังจะซื้ออยู่ไหมฮะ
8: คิดว่ายังไงก็ต้องซื้อ
0: ยังไงก็ต้องซื้อ เพราะอะไรครับแม่
8: เพราะว่าปกติถ้าเวลาไปจ่ายตลาดด้วยกันไปเที่ยวตลาดอะไรเงี้ยเขาจะเดินตรงไปที่ของเล่นเลยยังไงก็ต้องได้ของเล่นอ่ะวันนั้นอ่ะถ้าไปด้วยกันวันนั้นยังไงก็ต้องได้ของเล่นกลับบ้าน
0: แล้วบอกเหตุผลว่าไงนะฮะในเมื่อมันมีแล้วอย่างเงี้ยคุณพ
9: ่อไม่ครบบ้างหายบ้างหาเหตุผลมาเพื่ออ้างเพื่อจะได้ของเล่นชิ้นใหม
0: ่สรุปแล้ว

0: มันมีแล้วเนาะอันนี้เราไม่เคยมีเลยอ่ะ
1: ยืนยันว่าไม่เคยมีนะครับพ่อแม่ไม่มีกระดานนี้ไม่มี
2: อันนี้
3: ลดให้เหลือ130บาท
2: โอเคนะ
1: เอาร้อยหนึ่งราคาด้วย
2: 130บาทนะโอเค
1: ขอ
2: จ
1: ับ เป็
2: นนะล
1: ู
2: กนะ
1: คุณต่อนะครับซื้อครับนอกจากซื้อบอกได้ว่าไม่มีของนี่ไม่เคยมีเลยครูอ้นครับสถานการณ์นี้ฮะ
4: คือจะให้เห็นว่าสิ่งที่เขาถูกถามตอนแรก
1: ครับ
4: ใช่ไหมคะว่าเขาจะซื้อหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ซื้อเพราะเขามีอยู่แล้วพอถึงเวลาเผชิญกับตัวกิเลสตรงนั้นจริงๆเหตุการณ์ตรงนั้นจริงๆเนี่ยคือกิเลสมันพุ่งกระฉูดขึ้นมาเนี่ยคือเขาไม่สามารถหน้ามืดเลยแหละใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเขาไม่เคยถูกยับยั้งนะคะพ่อแม่หรือผู้ใหญ่อาจจะยังไม่เคยยับยั้งเขาเพราะฉะนั้นในชีวิตของเขาเขาจะรู้สึกตลอดเวลาว่าต่อให้พ่อแม่บอกว่าไม่ให้ซื้อมีอยู่แล้วนะคะแต่เขาเคยได
2: ้
4: เพราะฉะนั้นเขาเข้าใจตลอดเวลาว่าต่อให้บอกว่าไม่ให้ซื้อนะคะมีอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีผลกับชีวิตของเขาเพราะว่าผู้ใหญ่ยังไม่ได้ทำให้เขาเห็นว่ามันต้องมีสถานการณ์ของการที่ว่าในเมื่อลูกมีแล้วต้องไม่ซื้
1: อ
4: นะคะต้องไม่ยอม
1: ตะเกียบคุณน้าอาจจะต้องขับรถกลับไปบ้านเพื่อไปให้ดูว่ามีแล้ว
2: จริง
4: ๆเราต้องชวนเขากลับไปดูซิว่าที่บ้านเรามีหรือเปล่าก
1: ลับ
2: ไปดูก่อนไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูนะคะทำความรู้จักจากน้องคนต่อไปของเราเลยนะคะน้องโฟนค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: ชื่อน้องอะไรคะ
5: น้องโฟน
6: น้องโฟนรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะประหยัดคืออะไรอ่ะ
5: ประหยัดไฟ
6: แล้วน้องโฟนเป็นคนประหยัดไหมใครสอนคะ
5: ป้า
6: ป้าสอนว่าไง
5: สอนว่าประหยัดไฟ
6: เพื่ออะไรอ่ะทำไมเราต้องประหยัดไฟคะ
5: ไม่เสียตังค์เยอะ
6: ถ้าพี่มีตังค์ให้น้องโฟน100บาทน้องโฟนจะเอาไปทำอะไรคะ
5: หยดกระปุก
1: สายการทดสอบครับนี่น้องโซนเล่นไดโนเสาร์นี่มีไฟด้วยเป็นของเล่นไดโนเสาร์นะฮะแล้วนี่ไปกับคุณป้านี่ส่งญาติไปครับทีมงานคนเดิมตั้งแผงหลอกเด็กเหมือนเดิม
7: อันนี้เหรออันนี้59บาท
1: ดูชิ้นอื่นก่อนฮะ
7: แล้วนี่มีเหรียญยิงได้ด้วย
2: อยากได้เหรอ
7: เอออ ัน
2: น
7: ี
2: ้
1: เอ้าเห็นแล้วไดโนเสาร์
2: ไหนครับจะอยากได้
7: อันนี้เหรอ
1: ไดโนเสาร์ที่ตัวเองมีอยู่แล้ว
2: จำได้ว่าน้องโฟนเล่นอยู
1: ่คุณพ่อคุณแม่ครับเมื่อสักครู่เห็นแล้วน้องโฟนอยู่ที่บ้านเล่นไอ้ตุ๊กตาไดโนเสาร์นี้อยู
2: ่
1: ไปถึงเห็นตุ๊กตาไดโนเสาร์ตัวเดิมที่ตัวเองมีอยู่พ่อคุณแม่คิดว่าน้องโฟนจะซื้อไหมครับ
8: ซื้อค่ะ
1: ซื้อคุณพ่อแม่เห็นด้วยกันเลยว่าซื้อเพราะอะไรครับแม่
9: มันเป็นของสะสมที่เขาชอบเนี่ยครับ
1: อ๋อของสะสมของสะสมมีมากกว่า1ชิ้นได
9: ้ก็คือเขาชอบพวกไดโนเสาร์เนี่ยครับซึ่งจริงๆเขามีแล้วแต่เขาก็ยังอยากได้อีกเนื่องจากว่าที่บ้านกับที่ของใหม่เนี่ยจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับคิดว่าซื้อครับ
1: โอ้โหนี่ตอบเป็นคอรัสเลยคุยกันเดี๋ยวซื้อน้องโฟนซื้อมั้ยครับ
2: มีแล้วก็ซื้อไปซ้ำกันนะสิ
10: เอาซ้ำกัน
2: ฮะเนาะ
1: ชอบสงสาร
2: น้องโฟนครับจะเอาแน่ใจนะมันมีนะแล้วหนูเอาไปอ่ะป้าถามว่าซ้ำแล้วทำไงลูกเออจะบอกป้าไงครับป้าซื้อให้แต่หนูต้องเอาเงินมาจ่ายป้านะสัญญา
7: หนูลดให้เห็นอยากได้เหลือ120พอโอเคนะนี่ขอบคุณครับ
2: ครับ
1: น้องโฟนซื้อ
2: ยาด้วยเดี๋ยวจะเอามาคืน
1: เ
2: อาตังมาคืน120นะคะยังไงคะคุณอ้อนกรณีนี
4: ้คือคิดว่าผู้ใหญ่กลัวเด็กไม่รักนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เป็นปัญหาเยอะมาก
2: ค่ะ
4: ก็จะอยากให้หลานรักอยากให้ลูกรักเราเพราะถ้าไม่ซื้อนี่เท่ากับเป็นการแสดงว่าเขาไม่รักเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องการเป็นที่รักของลูกเนี่ยเราก็คิดว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีนึงที่ทำให้ลูกรักเรา
2: อย่างนี้แล้วมันจะทำให้เกิดความเคยชินกับลูกไหมคะว่าเขาเคยได้สัญญาไปก่อนสัญญาสัญญาตอนนี้ถามอะไรมาตอบได้หมดอะแต่ขอให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูอ้อน
4: คือถ้าพ่อแม่เนี่ยนะคะไม่ได้สอนเรื่องของสัญญานะคะว่าหนูสัญ

0: ยากับแม่แล้วนะคะและถึงเวลาพ่อแม่ก็ไม่ได้กลับไปทบทวนว่าลูกได้สัญญากันหรือได้ตกลงกันตรงนี้เอาไว้แล้วเนี่ยเด็กก็เป็นปกติเขาก็ลืมได้ง่ายแต่พ่อแม่ต้องตั้งคำถามว่าอ้าวก็เราตกลงกันไว้แล้วว่าอย่างไรใช่ไหมคะและเราก็ต้องใจแข็ง
1: ขีดเส้นใต้คำนี้ไว้ค่ะคุณผู้ชมคะใจแข็งเราต้องใจแข็งๆเข้าไว้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยดีกว่านะคะกับน้องจีจี้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องจีจี้ค่ะ
3: อยู่บ้านกับใครบ้างคะอ
2: ยู่กับแม่พ่อค่ะ
3: แล้วใครใจดีกว่ากัน
2: แม่ค่ะ
3: ใจดียังไงคะ
2: มีอยู่วันหนึ่งหนูขอแม่ซื้อของเล่นที่เป็นไอศกรีมมันแพงมากค่ะแต่ว่าแม่ก็ซื้อให้หนู
3: แล้วหนูขอคุณแม่ยังไงไหนลองทำท่าขอให้ดูหน่อยสิ
2: แม่หนูขอหน่อยนะอย่างเงี้ยค่ะ
3: เพราะว่าจีจี้เดินทางเจออีกเหมือนกันเลยจีจี้อยากได้ไหมคะ
2: ไม่แล้วค่ะ
3: ทำไมอ่ะ
2: เดี๋ยวเงินแม่หมดค่ะ
4: ไปดูสถานการณ์ทดสอบกันครับ

0: ราคาถูกๆจ้า
1: พ่อค้าคนนี้ยังไม่โดนจับเลยเนี่ยยังมาตั้งหลอกเด็กอยู่
2: ป้าจะลูกป้าฝนจะตกแล้ว
3: จ้า
2: ฝนจะตกแล้ว
1: นี่ฮะน้องจีจี้มาที่แผงแล้วนี่มาคุณป้าครับ
2: อันนี้หนูก็มีแล้วนี่ลูกมีแล้วมีแล้ว
4: แต่ว่ามันก็หมดแล้ว
0: หมดแล้วเหรอ
2: มีแล้วมีแล้วป้าเห็นนะเนี่ยมีแล้วลูก
1: ป้าก็บอกว่ามีแล้ว
2: ไม่ไม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวป้าไปทำให้ป้าทำเป็น
1: คุณแม่กับคุณป้าครับนี่คุณป้าคือตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ใน VDR ของเราเพราะฉะนั้นต้องถามคุณแม่ครับน้องจีจี้มีที่เป่าฟองสบู่อยู่ที่บ้านอยู่แล้วคุณแม่คิดว่าน้องจีจี้จะซื้ออีกไหมครับ
5: โดยนิสัยของจีจี้ค่ะถ้าเกิดมีแล้วคุณแม่พยายามบอกว่าของที่บ้านมีแล้วเขาก็จะไม่มีแต่แม่เห็นนะว่ามียังไงก็ไม่มีเอาอย่างนี้แม่ว่าแม่จำได้มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไว้เรากลับไปดูก่อนได้ไหมถ้ามันมีอ่ะเราก็ไม่เอาแล้วเนาะแต่ถ้ามันไม่มีแล้วแม่ค่อยกลับมาซื้อให้ใหม
1: ่อ๋อแสดงว่าคุณแม่เคยพูดต่อรองกันแบบนี้มาก่อนแล้ว
5: ใช่ค่ะแต่อย่างนี้แล้วก็คิดว่าโดยนิสัยเขาไม่เอา
1: คิดว่าไม่ซื้อ
5: คิดว่าไม่ซื้อ
1: ไปดูน้องจีจี้กันครับคุณผู้ชมครับ
2: นะคะเหรอเดี๋ยวไปทำได้เพราะมันเป็นฟองเดี๋ยวป้าทำได้แล้วก็จะได้ไม่เปลืองไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะคะนะโอเคนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปทำนะจะได้ไม่เสียตังค์นะลูกนะ
0: จ้ะ
2: โอเคขอบคุณค่ะ
1: มือ
6: ไม่เชื่อจริงๆด้วยต้องอธิบายเขานิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวไปทำได้จะได้ไม่เสียเงิน
1: ม
6: ี
1: เหตุผลให้กับเขาด้วย
6: ใช่ไหมคะครูอ้อนคะ
1: ครับ
6: น่าสนใจมากกับกรณีนี้ค่ะครูอ้อน
7: เห็นวิธีการของคุณป้าและของคุณแม่เมื่อกี้ที่คุณแม่อธิบายปุ๊บเนี่ยวิธีการนี้ก็คือทำความเข้าใจกับเขา
1: ครับ
7: นะคะแล้วก็ใจแข็งครูอ้อนคิดว่าคุณแม่ถึงมั่นใจว่าคุณลูกเนี่ยไม่เอานะคะ
1: ส่วนคุณป้าก็เก่งนะฮะ
7: ใช่
1: นั่นคือว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ครูอ้อนบอกว่าโอ้ยบางคนกลัวหลานไม่รักแต่นี่คุณป้าก็มีวิธีในการบอกหลาน
7: มีวิธีที่ละมุนละม่อม
1: ครับ
7: ถูกไหมคะตรงนี
6: ้แต่เรายังมีกันต่อนะคะคนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมีสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งบ้างเราไปพบกันเลยกับน้องหมิงค่ะ
8: ชื่ออะไรคะ
9: หมิง
8: พ่อใจดีไหมคะใจดียังไงอ่ะ
9: ถ้าได้ที่หนึ่งก็ซื้อของเล่นใหญ่ให้เลย
8: แพงไหมอ่ะ
9: หลักพันมีชุดใหญ่กับชุดเล็กด้วย
8: น้ำมีอยากได้ชุดเล็กหรือชุดใหญ่อ
9: ยากได้ทั้งสองชุด
8: ซื้อสองกล่องก็หมดตังค์เยอะสิแล้วหมิงรู้จักประหยัดไหมคะประหยัดคืออะไรคะ
9: ห้ามใช้เงินเยอะ
1: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับทีมงานของเราจะจัดอาหารแบบบุฟเฟ่แล้วก็บอกให้น้องตักอาหารได้เลยครับ
10: เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เชฟจะพามาทานบุฟเฟ่นะคะเด็กๆมาตักก่อนแล้วก็ไปนั่งทานให้เรียบร้อยอาตักเลยอยากทานอะไรตักเลยนะคะ
1: นี่ถึงเวลาไปตักแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ครับคิดว่าลูกของเราจะตักเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
11: ผมว่าตักพอสมควรครับ
1: ครับ
11: แล้วก็ทานไม่หมดแน่นอน
1: อ๋อเพราะอะไรครับพ่อ
11: เพราะว่าทุกวันตอนเช้าก็ทานกับข้าวไม่หมดไปโรงเรียน
1: ปกติเป็นคนกินเยอะหรือกินน้อยยังไงครับพ่อครับ
11: ปกติเขาทานพอสมควรพออิ่มเขาก็จะเลิกแล้วครับผม
1: ครับงั้นคุณพ่อคุณแม่คิดว่าตักพอสมควร
11: ตักพอสมควร
1: แล้วก็กินไม่หมดด้วย
11: แล้วก็ทานไม่หมด
1: ไปดูกันครับคุณผู้ชมครับ

0: แล้วนี่ตัก3อย่างแล้วนะฮะมาดูกันครับมีไส้กรอกข้าวผัดแล้วก็แกงจืดอันนี้ก็ถือว่าตักไม่เยอะนะ
1: ครับอิ่มแล้วครับ
2: อิ่มครับ
1: แล้วอันนี้ฮะทำไงดีฮะ
0: กินไม่หมดครับคราวนี้มาดูอีกวันนึงครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่แต่คราวนี้บอกครับบอกว่าให้ตักแต่พอดี
3: โอเคเด็กๆดูอาหารบนโต๊ะสิคะมีอาหารหลายอย่างเลยเห็นไหมคะเดี๋ยววันนี้ที่ชั้นวสอนจะให้นักเรียนทานอาหารแบบบุฟเฟ่นะแบบบุฟเฟ่เดี๋ยวนักเรียนตักอาหารเลือกอาหารที่นักเรียนอยากทานแต่ว่าตักแต่พอดีนะคะตักแต่พอดีแล้วก็กินให้หมดกินให้อิ่มโอเคไหมคะโอเคอ่ะเชิญค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่คิดว่าพอเราบอกว่าตักแต่พอดีนะลูกเราจะกินหมดไหมครับ
4: ถ้าตักแต่พอดีเน้นเขานะครับ
0: ครับ
4: ผมว่าน่าจะหมด
0: เพราะอะไรครับคุณพ่อ
4: เพราะว่าเหมือนกับว่าเราไปเน้นเขาเราไปสร้างการรับรู้ให้เขาว่าต้องหมดนะ
0: พ่อแม่คิดว่ากินหมดนะครับ
4: คราวนี้น่าจะหมด
0: อ้าวไปดูกันครับคุณผู้ชมครับตักแต่พอดีและกินให้หมดรู้เลยว่าตั้งใจตักมากคอยรับการเน้นใจตักมากตักน้อยกว่าเมื่อกี้เยอะเลยครับพ่อแม
3: ่กินหมดไหมวันนี
2: ้หมด
0: โอ้กินหมดครับ
5: ทานคลีนเลยไม่มีอะไรอยู่บนจานพอเราไปบอกเขานะคะว่าตักแต่พอดีปรากฏว่าเด็กก็ตักแต่พอดีแล้วก็ทานหมดด้วยจริงๆค่ะครูอ้อน
6: เมื่อกี้ที่คุณพ่อบอกคุณพ่อบอกว่าต้องเน้นนะที่คำว่าตักแต่พอดีเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่กำลังให้ความสำคัญกับคำว่าพอดีนั่นคือสถานการณ์ที่โรงเรียนซึ่งเขาเนี่ยจะฟังคุณครูแล้วเขาเชื่อว่าถ้าเขาตักมากมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะคุณครูก็จะต้องพยายามที่จะรักษาคำพูดแต่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยพร้อมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่เลี้ยงหรือคนที่แวดล้อมตรงนี้เนี่ยหนึ่งได้เน้นหรือเปล่าและเมื่อเน้นได้ทำจริงหรือเปล่าถ้าสามารถทำจริงตรงนี้ได้เขาก็จะเรียนรู้แล้วว่าเขาต้องทานให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเห็นเลยว่าการเรียนรู้ของเด็กมันเกิดขึ้นมันมีการเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงคำพูดเพียงไม่กี่คำนะคะแต่เพราะว่าเขารู้ว่าเราเอาจริงกับเขาเพราะฉะนั้นก้อนเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าลูกเราเปลี่ยนแปลงได้ในทางที่ดีขึ้นทีนี้ต้องกลับมาดูที่คุณพ่อแม่แล้วล่ะ
5: การสร้างกรอบกฎเกณฑ์ในบ้านกับที่โรงเรียนเราทำเหมือนกันหรือเปล่าน่าสนใจมากๆเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยกับน้องมิ้นค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: ชื่ออะไรคะ
7: มิ้น
8: อยู่บ้านกับใครบ้างคะ
7: แม่กับพ่อกับป้ากับย่า
8: น้องมิ้นรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะ
7: รู้จักค่ะ
8: ประหยัดคืออะไรคะ
7: เก็บเงิน
8: เก็บเงินเอาไปทำอะไรไหม
7: จ่ายค่าเทอม
8: แล้วน้องมิ้นเก็บเงินไหมคะ
7: ในกระโปรงหนูมีตั้งเยอะตั้งแยะจนหนูถือไม่ไหวเลย
0: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับ
9: โอเคไหมคะตักเสร็จแล้วไปนั่งข้างหลังนี้โอเคโอเคตักเลย
0: ตักคนแรกเลยฮะทีมงานบอกเลยว่าตักได้เลยโดยที่ไม่ได้เน้นอะไรคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักไปเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
10: ก็ถ้ามันเจอสถานการณ์แบบนี้ที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนผมคิดว่าเขาตักเยอะ
0: คิดว่าตักเยอะแน่
10: ตักเยอะไว้ก่อนใช่คิดว่าส่วนตัวเขากินไปหมดเพราะว่าปกติเขาเป็นคนทานน้อยอยู่แล้วแต่ว่าเขาชอบที่จะแบบขอซัมมอร์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีความรู้สึกว่าได้เพิ่มได้เบิ้ลอะไรอย่างเง
0: ี้
10: ย
0: คือขออีกเขากินไม่หมดหรอก
10: ใช่
0: งั้นคุณพ่อแม่คิดว่าตักเยอะแน่ๆ
10: แล้วกินไม่หมด
0: แต่กินไม่หมดน้องมิ้นตักเยอะแล้วกินไม่หมดหรือเปล่าโอ้โหเที่ยวแรกก็4ชิ้นแล้วนะครับ

0: ไส้กระเหนียวเห็นไหมฮะเบิ้ลจริงๆด้วยโอ้โหข้าวไปอีกข้าวนี่เต็มถ้วยเป็นข้าวยัดไส้กรอก
1: เป็นยังไงบ้างคะตอนนี
2: ้อิ่มแล้วค่ะ
1: หมดไหม
2: ไม่หมด
1: เหลืออะไรบ้างคะแล้วทำไมกินเหลือล่ะ
2: ไม่ไหว
0: ไม่หมดครับคุณพ่อคุณแม่นี่เดาลูกถูกเลยคร
3: ับ
0: มาดูอีกวันเลยครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับแต่คราวนี้คุณครูบอกกับน้องๆว่า
4: ทีนี้ทานอาหารเป็นบุฟเฟ่เด็กๆต้องตักแต่พอดีนะ
2: ต้องตักน้อย
4: ๆตักแต่พอดีแล้วก็ทานให้อิ่มนะคะแล้วก็ทานให้หมดด้วยโอเคโอเคมิ้นโอกาสเชิญค่ะ
0: คราวนี้ถ้าตักแต่พอดีแล้วย้ำว่าตักแต่พอดีกินให้หมดนะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักแต่พอดีแล้วกินหมดไหมครับ
5: น่าจะตักแต่พอดีแล้วกินหมดครับ
0: คุณแม่ล่ะครับ
6: คิดว่านะคะตักพอดีตามที่สั่งแต่กินไม่หมดเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารที่เขาชอบทานเขาจะเป็นคนที่ทานค่อนข้างจะเลือก
0: อ๋อครับงั้นขอข้อสรุปของครอบครัวเลยครับคุณพ่อแม่ครับว่าน้องมิ้นกินหมดหรือไม่หมดครับ
6: คิดว่าไม่หมด
0: โอเคคุณพ่อยอมคุณแม
6: ่ยอมค่ะยอม
0: น้องมิ้นกินหมดหรือเปล่าลูกตักแล้วฮะน้องมิ้นไส้กรอกไส้กรอกเหมือนเดิมเลยแกงจืดตักน้ำนิดหน่อยมันพอดียังไงมันพอดียังไงเนี่ยพอดีกับขนาดจานหรือเปล่าซอสแกงจืด
7: น้องมิ้นกินหมดไหมคะ
2: หมดค่ะ
0: โอ
8: ้ทีเชอร์เขาบอกว่าไงตอนเข้ามาก
2: ินให้พอดีตัวเอง
8: และน้องมิ้นกินพอดีไหมคะ
2: พอดี
0: พอดีหมดจ้า
8: เยอะมากเลย
0: กินหมดนะหรืออาจจะคิดว่าอาจจะโดนกำชับหรือเปล่าคุณพ่อ
5: ก็เป็นไปได้ครับ
0: ครับ
5: ว่าโดนกำชับว่าให้ทานให้หมด
0: ต้องถามครูอ้อนแล้วครับ
9: ค่ะก็คุณพ่อก็พูดออกมาแล้วว่าถ้าได้รับการกำชับ
0: ครับ
9: ใช่ไหมคะก็สามารถที่จะทำได้และสำหรับครูอ้อนคิดว่าเด็กต้องเรียนรู้ในการที่จะกะประมาณการกินของตัวเองนะคะนั่นคือการรู้จักตัวเองเริ่มด้วยการกินเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่สำคัญมากที่เขาต้องรู้จักตัวเขาเองผ่านการกินนะคะโดยที่เขาต้องกะประมาณอาหารที่เขาจะทานว่ากินตรงนี้จะเยอะเกินไปไหมกินแล้วมีโอ้อยากกินมากเลยในที่สุดก็ใส่เข้าไปเต็มที่แล้วก็ปวดท้องนั่นคือมีความสุขในตอนกินแต่ทุกข์ในตอนหลังอันนี้ก็คือสิ่งที่เด็กก็ควรจะได้เรียนรู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบลูกต้องกินให้หมดพ่อแม่ก็พยายามป้อนให้กินให้หมดพ่อแม่ตักให้แล้วก็ในปริมาณที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกกินเพราะฉะนั้นเด็กก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องของการกะประมาณความต้องการของตัวเอง
8: ค
9: ่
8: ะ
9: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากที่เด็กได้ดูแลตักอาหารของตัวเองตรงนี้ได้รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำด้วยตัวของเขาเองนะคะแล้วมันก็จะสร้างความภูมิใจนะคะในตัวเอง
3: นะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะไม่เห็นจำเป็นต้องมานั่งสอนแต่จริงๆแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละค่ะที่เราจะสามารถสอดแทรกแล้วก็สอนลูกไปได้ด้วยนะคะคุณอ้อนพวกผู้ใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกว่าการสอนลูกให้รู้จักเรื่องของค่าของของรู้จักประหยัดรู้จักยับยั้งชั่งใจในการจะไปซื้อของหรือว่ารวมถึงการเก็บรักษาใช้ของอย่างคุ้มค่าเป็นเรื่องที่ยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่ทำได้พ่อแม
10: ่สู้สู
3: ้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมานะคะมีครอบครัวจากทางบ้านแล้วก็แน่นอนกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะ

0: น
1: ใช่แล้ววันนี้สู้และเรียนรู้กันเรื่องของประหยัดอดและให้รู้ถึงคุณค่าของทั้งเงินและของทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะครับ
0: มาในช่วงนี้ค่ะเรามีครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดรู้จักคุณค่าของสิ่งของรู้จักอดออมได้อย่างไรบ้าง
1: ใช่แล้วเพราะว่าแต่ละครอบครัวก็มีวิธีการแตกต่างกันไปครับคุณผู้ชมครับ
0: ใช่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะกับครอบครัวน้องขุนค่ะ
2: สวัสดีค่ะแม่ปุ้มค่ะเป็นคุณแม่ของน้องข้าวน้องขวัญน้องขุนนะคะน้องขุนก็เป็นเด็กร่าเริงนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบเล่นของเล่นมาก
3: เล่นของเล่นได้คุ้มค่านี่คือยังไงคะคุณแม
2: ่ของเล่นชิ้นหนึ่งเนี่ยค่ะเขาก็จะเล่นแล้วเล่นอีกเดี๋ยวก็เก็บเอามาเล่นอีกเรื่อยๆอะค่ะพอเล่นแล้วก็จะเก็บรักษาอย่างดีถึงเขาจะเล่นเอาของเล่นมาชนกันแล้วมันแตกขาหลุดหัวหลุดบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเขาก็จะเก็บของเขาไว้และถึงของเล่นจะแตกเขาก็ยังเอาของเล่นของเขาอะมาเล่นสนุกเหมือนเดิม
3: เวลาน้องเขาอยากได้ของอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่จะทำยังไง
2: แม่ก็จะบอกให้รอก่อนสมมติว่าถ้าเดือนนี้ซื้อของไปแล้วอยากได้ของชิ้นใหม่ต้องรอเดือนหน้า
4: แล้วเวลาหนูอยากได้มากๆคุณแม่ให้ของเล่นหนูไหม
5: บางทีก็แบบให้ครบเดือนนึงแล้วผ่านไปอีกเดือนนึงแม่ก็จะซื้ออะไรให้
2: เราต้องให้เขารู้จักรอค่ะคือไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรือไม่บางครั้งที่เขาซื้อของเล่นเขาก็จะต้องเก็บเงินเองเก็บหยอดกระปุกอะค่ะหลังจากที่คุณพ่อให้ไปโรงเรียนก็จะต้องมีกฎว่าให้เงินไปโรงเรียนจะต้องมีมาหยอดกระปุกทุกวันวันละ5บาทอย่างน้อยวันละ5บาท
5: หนูเคยเก็บเงินเองอะเก็บใส่ไว้ในกระปุกออมสิน
4: นี่เนาะ
5: จริงครับ
4: เก็บเยอะป่ะในกระปุกออมสินอะ
5: บางทีวันตอนนั้นที่แม่หนูแค่กระปุกมาตอนนั้นหนูได้500บาท
4: จริงจังหยอดเองเลยหรอ500เน
5: ี่
4: ย
5: ครับหยอดเอง
3: แล้วคุณแม่พูดคุณแม่บอกเขายังไงอะครับเขาถึงกลับมาหยอดกระปุกทุกครั้ง
2: ก็บอกเขาว่าถ้าเราไม่เก็บออมเอาไว้เนี่ยเราก็จะไม่มีใช้ในวันข้างหน้าการเก็บออมในวันนี้อย่างถ้าหนูอยากได้ของเล่นหนูไม่ต้องร้องขอใครเลยหนูก็ต้องเก็บออมของหนูเองแล้วหนูสามารถเอาเงินของหนูอันนี้ไปซื้อของเล่นได
4: ้เคยอยากได้เดือนนึง10ชิ้นป่ะ
5: กลัวแม่ยากจนจ่ายน้ำค่าไฟจ่ายค่าน้ำค่าไฟอ่ะ
2: คุณแม่คิดว่าการปลูกฝังวินัยในการใช้เงินไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะถึงจะมีเยอะแค่ไหนแต่ถ้าไม่รู้จักรักษาก็หมดค่ะก็เลยอยากให้เขาเติบโตขึ้นด้วยความรู้คุณค่าของของรู้คุณค่าของเงินที่ได้มาค่ะเขาจะได้ใช้ได้อย่างคุ้มค่าทุกอย่าง

0: นี่มีวิธีการสอนลูกคือให้รู้จักการรอคอยเก็บออมและรู้จักคุณค่าของเงินวิธีของครอบครัวน้องขุนครูอ้อนเห็นว่ายังไงบ้างครับ
1: ค่ะเป็นสิ่งที่คำพูดที่คุณแม่พูดแล้วก็ลงสู่การกระทำจริง
0: ๆครับ
1: นะคะเพราะมันสิ่งเกิดขึ้นได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราพูดเราบอกว่าของมันแพงนะแต่เราก็ยังซื้อให้ลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่พูดกับสิ่งที่ลูกรับรู้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ตรงกันค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อยังไงก็มีพ่อแม่ก็มีอยู่แล้ว
0: เพราะฉะนั้นการกระทําของพ่อแม่เนี่ยสําคัญเลยล่ะ
1: ค่ะ
0: ครับ
2: มีการบอกให้ลูกรอคอยเช่นซื้อของได้เดือนละครั้ง
0: ให้รอนะ
2: อะไรอย่างงี้มีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนของเราได้มีกติกามีการวางกรอบกับลูกชัดเจนแบบนี้บ้าง
0: มีการแบบนี้ครับ
3: ค่อนข้างคล้ายกับในวิดีโอนะคะตรงที่ว่าอย่างเวลาบินจะเอาของอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการบอกเขาว่าตอนนี้เราอนุญาตให้เขาซื้อแต่ถ้าเขาซื้อชิ้นนี้แล้วเขาจะต้องรอทีนี้เขาก็จะมีคำถามกลับมาว่ารอนานแค่ไหนแม่ทำไมต้องรอแม่ก็จะบอกว่าที่เรารอเนี่ยเพื่อเราเก็บเงินแต่แม่จะต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าเทอมของหนูและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อหนู
0: การให้ลูกรอแบบนี้ก็เหมือนให้ลูกได้รู้จักรอคอยแล้วก็ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้มาด้วยนะครับว่ากว่าจะได้มาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับ
1: ค่ะแต่อีกอันนึงที่จะน่าจะมีประโยชน์มากก็คือการที่เขาได้กลับมาดูว่าตอนที่เขาอยากได้จี๊ดๆเนี่ยความรู้สึกมันประมาณไหน1วันผ่านไป2วันผ่านไปความรู้สึกของลูกยังเหมือนเดิมไหมกับสิ่งของชิ้นนี
0: ้
1: ใช่ไหมคะนั่นคือการศึกษาในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองศึกษาในเรื่องของความรู้สึกของเด็กเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องของอารมณ์ของตัวเองและพ่อแม่ก็จะเข้าใจลูกมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันสามารถเป็นบทเรียนได้เลยสำหรับชีวิตของลูกเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ของลูก
2: ค่ะและนี่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครอบครัวจากทางบ้านครอบครัวแรกผ่านไปแล้วนะคะมาดูอีกหนึ่งครอบครัวดีกว่าครอบครัวนี้น่าสนใจมากๆเลยกับครอบครัวน้องวัยค่ะ
4: ถ้าผัดสะพานไม้มากันแล้วครับน้องหวานหวานเจี๊ยบมากันแล้วครับเรียกซื้อเรียกหากันได้ครับวันนี้สดๆใหม่ๆครับ
5: สวัสดีครับผมสีเขียวครับ
6: เลยค่ะชื่อเล่นค่ะ
7: พ่อองุ่นมีบ่
8: ยังอีกพวกเติมยังอีกบ้องก่อน
7: องุ่นมะเขือเทศครับ
8: ล้มผัดน้ำ
7: รวมน้ำกันนะครับ
5: ตื่นตีสองก็ไปตลาดต้องไปซื้อพวกผักพวกผลไม้ตีห้าก็ต้องกลับมาก็ให้ทัน6โมงเช้าพอดี
6: พอกลับมาน้องก็มาช่วยจัดทำเท่าที่เขาทำได้ค่ะคือใส่มะนาวใส่มะเขือเทศใส่แตง
8: เวลาหนูช่วยทำมะนาวหนูก็มะนาวใส่ถุงก็ใส่เชือกแล้วก็เอาให้พ่อให้ต้มในรถตรงสุดท้ายตรง
6: อย่างล้างจานเขาก็ทำล้างจานซักผ้าเนี่ยขอทำด้วย
5: ขอแค่บอกเขาจะขอทำเองครับ
6: ช่วยเสร็จเขาก็กินข้าวไปโรงเรียนค่ะ

0: แล้วอย่างนี้เวลาเขาไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ให้เงินไปเท่าไหร่อะคะ
1: วันละ20ค่ะ
0: แล้วเขาใช้มากน้อยแค่ไหน
1: ก็บางวันก็10บาทค่ะเขาจะเหลือบางวันเหลือมา10บาทบางวัน5บาทแล้วแต่เจอของอร่อยไม่อร่อยนะค่ะที่โรงเรียน
2: เหลือ5บาท10บาทไม่เคยเหลือ10บาทมันเหลือแต่5บาท
0: แล้วเหลือมาเอาไปทำอะไรครับ
2: เอาไปหยอดกระปุกครับเพราะอยากมีเงิน
0: มีเงินแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้าง
2: เอาไปซื้ออะไรที่จำเป็นที่อยากได
3: ้ถ้าเวลาว่างก็ให้เขาเสร็จภาระจากห้องแล้วก็ค่อยไปข้างนอกเขาก็ไปตามของเขาจะได้รู้ไงว่ามันเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะได้เงินเงินอย่างนี
2: ้น้องก็ช่วยพ่อประกาศใหม่ก็ช่วยบอกว่ากี่บาทแล้วเนี่ย
4: ก็จะเข้ามาซื้อทุกข้องมาได้นะคร
5: ับ ผลไม้มาราคาบาทจะเป็นราคาปันบาทเลยครับที่สุดแสนที่สุด
0: แล้วนอกเหนือจากการหายอดกระปุกน้องได้ทำอย่างอื่นเพื่อหารายได้เป็นของตัวเองไหม
1: ก็มีตามภาษาเด็กอะค่ะคืออย่างคุณยายหน้าบ้านเรียกเนี่ยไปช่วยเขาก็ไปกวาดแล้วแต่คุณยายเขาจะใช้ครับคุณแม่ไม่ได้ตามไปดูหรอกเขาตามอะไรมั่ง
0: พอเราได้เงินมาแล้วเราเอาไปทำอะไร
2: เอาไปหยอดกระปุกออมสิน
0: ทำไมต้องหยอดกระปุกออมสินด้วยอ่ะทำไมไม่เอาไปซื้อขนมอ่ะ
2: จะได้มีเงินเยอะๆแล้วก็ไปฝากธนาคารจะได้เรียนสูงๆจนโตขึ้นไปเงินค้างไว้ห้ามขโมยมีรอบแฟนตันป.ส.ต้นหนุ
1: กอ่านออกเด็กคนเข
2: ีย
1: น
2: ที่14ไป
1: เรื่องประหยัดเรื่องใช้เงินนะคะ

0: คือเราก็ฐานะยากจนเนาะแล้วก็ช่วยสอนเขาตัวไหนที่ไม่จำเป็นเราก็พูดคุยเขาบอกว่าเออมันตัวเนี้ยมันแพงไปนะลูกของเล่นอันนี้มันไม่จำเป็นนะลูกเข้าใจครับเขาก็ไม่ดื้อจะเอาจ้ะ
1: คุณแม่บอกเราว่ายังไงตอนที่เขาไม่ให้เราซื้อแท็บเล็ตอะครับ
2: มันแพงนะลูกตอนที่แม่ยังไม่มีเงินเยอะหนูก็เลยไม่ซื้อ
1: แล้วพอเราเห็นว่าลูกของเราเนี่ยรู้จักใช้เงินรู้จักอดออมทำงานหาเงินคุณพ่อคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ภูมิใจครับภูมิใจในตัวลูก
0: ภูมิใจค่ะภูมิใจที่เขาเป็นเด็กดียังไงอ่ะอธิบายไม่ถูกคิดว่าน้องเขาจะได้เห็นชีวิตเห็นได้ประสบการณ์แล้วก็เห็นคุณค่าเห็นความลำบากของพ่อแม่แล้วเห็นว่าเงินแต่ละบาทกว่าจะได้มาลำบากแต่เขาก็พูดประจำแม่ลำบากเนาะเขาจะได้รู้จักใช้ชีวิตรู้จักใช้อย่างพอดีพอเพียงตาม

0: คนไหนเคยใช้วิธีแบบว่าพาลูกไปดูที่ทำงานอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: ของน้องหมิงนะครับ ผมก็จะพาไปที่ออฟฟิศบ้างว่าไปดูว่าผมทำงานยังไงอะไรยังไงบ้างแล้วบางครั้งพอกลับมาที่บ้านอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามีงานบ้านเยอะแยะเลยบางครั้งเนี่ยก็จะให้เขาว่าเอ๊ะอย่างซักถุงเท้าอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับ
2: ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการอย่างวิธีการแบบนี้ครูอ้อนคิดว่ายังไงครับ
3: การที่เขาไปอยู่ที่ทำงานของคุณพ่อคือถ้าได้ไปสัมผัสกับคนอื่นๆได้เรียนรู้ชีวิตของคนอื่นได้ไปพูดคุยอ้อนคิดว่ามันก็เป็นบทเรียนที่จะเป็นประโยชน์กับลูกมากๆนะคะถ้าสมมติว่าคุณพ่อนั่งอยู่ในออฟฟิศตลอดเขาก็จะนึกภาพว่าออกการทำงานคือการนั่งออฟฟิศเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นแต่ภาพนั้นนะคะเขาอาจจะรู้สึกด้วยซ้ำว่าไม่เห็นเหนื่อยเลยสบายอยู่ในห้องแอร์เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากที่จะเผชิญกับงานที่ยากลำบากเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคนในที่ทำงานนะคะมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเด็กและส่วนที่คุณพ่อแม่ได้ให้ซักถุงเท้าอันนั้นควรถือว่าเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองและเขาควรที่จะต้องดูแลพ่อแม่ด้วยเช่นรดน้ำต้นไม้นะคะมีส่วนในช่วยในการที่จะดูแลทำงานต่างๆเขาจะเข้าใจว่าอ้อการรดน้ำต้นไม้กว่าจะรดน้ำเนี่ยมันใช้เวลานะหรือการล้างรถอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมคะกว่าที่จะให้รถมันเอี่ยมอ่องเนี่ยมันก็ใช้เวลาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเห็นค่าตรงนี้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่วิถีชีวิตของเราต้องการให้ลูกเผชิญความเหนื่อยยากไห
2: ม
3: ทีนี้ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะสงสารลูกใช่ไหมคะแล้วก็พยายามที่จะปิดทำยังไงก็ได้ไม่ให้เขาสบายที่สุดยิ่งโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ลำบากมานะคะแต่สำหรับก้อนถือว่าอันนั้นคือเขาขาดทุนนะเด็กพวกนี้ขาดทุนโอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้การที่จะได้ประสบการณ์ในสิ่งที่จะทำให้มันการมองโลกต่างๆเป็นการมองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้น
0: นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของยุทธวิธีในการที่จะฝึกให้ลูกรู้จักอดออมรู้จักรักษาของแล้วก็รู้จักที่จะประหยัดทำได้อย่างไรกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะมาเริ่มด้วยเรื่องของการเล่นกันก่อนเลยสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้มันคือกระปุก
2: ใช่แล้วกระปุกออมสิน
0: กระปุกเนี่ยก็คือมี3แบ
2: บ
0: นะคะที่เราจะให้คุณพ่อคุณแม่เล่นกับลูกก็คือกระปุกที่เก็บกระปุกที่ใช้และกระปุกที่ให
2: ้ใช่ครับ
0: ทีนี้เก็บใช้ให้แบ่งกันยังไงดีเก็บนี่ก็คือหยอดกระปุกเก็บแล้วกระปุกนี้ก็คือกระปุกที่ใช้
2: กระปุกที่ใช้ครับ
0: ก็คือจำเป็นต้องใช้อะไรก
2: ็
0: ใช้เงินในกระปุกนี้และนี่น่าสนใจคือกระปุกที่ให
2: ้ให้ฮะคุณพ่อคุณแม่ครับกระปุกที่เขียนว่าให้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีแค่เหรียญหรือเงินเท่านั้นนะมีกระดาษเขียนไปด้วยนี่หนามันคืออะไรครับ
0: มีเนี่ยค่ะเขียนว่าบริจาคของเล่น
2: นี่เลย
0: ไหนบริจาคของเล่นก็หยอดกระปุกไป
2: หยอดกระปุกไปแบบนี
0: ้บริจาคหนังสือที่ไม่ใช้แล้วให้น้องใส่ลงไปพวกนี้คือเป็นสิ่งบางคนอาจจะบอกเอาให้แล้วให้ยังไงเอาตุ๊กตาให้แล้วใส่กระปุกนี้ไม่ใช่เราเขียนใช่ไหมคะ
3: คือถ้าเด็กยังเขียนไม่ได้พ่อแม่ก็ช่วยเขียน
2: คือพอเราเขียนว่าเราบริจาคอะไรหรือทำอะไรไปนะครับนอกจาก

0: เราจะเห็นจำนวนเงินที่เราเก็บแล้วเรายังเห็นความดีของที่เราเก็บไว้ด้วย
1: ยิ่งเยอะนะยิ่งกระดาษเยอะเยอะแสดงว่า
0: หยิบมาอ่านเราก็ภูมิใจด้วย
2: มีความสุข
0: ใช่ไหม
1: คะทีนี้ที่น่าสนใจคือเราจะต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ไหมคะว่าลูกจะต้องจะออมเท่านี้ใช้เท่านี้หรือให้เขาตัดสินใจเอง
2: ก็คือเราก็ศึกษาความคิดของเขาว่าเขาให้คุณค่ากับเรื่องของการเก็บแค่ไหนอย่างไร
0: ค
2: ือจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเอาตรงนี้มาถามว่าทำไมกระปุกนี้มันถึง
1: ว่างเปล่าจังเลย
2: มันว่างเปล่าใช่ไหมคะหรือว่าเราจะทำยังไงดีที่เราจะได้ไปเพิ่มจำนวนของกระปุกให้อันนี้เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเป็นโจทย์ให้กับเขาในการที่จะคิด
0: แล้วสิ่งนี้แหละที่อาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยได้สอนแล้วได้บอกและได้เติมอะไรบางอย่างให้กับลูกของเราด้วยนะฮ
2: ะ
0: และการเล่นของเราในวันนี้ก็จะได้สอนลูกรวมถึงสอนตัวเราด้วยนะครับให้รู้จักถึงการเก็บออมรู้จักถึงการใช้อย่างคุ้มค่า
1: แล้ว
0: ก็รู้จักการให้ผู้อื่นด้วยครับ
1: นะคะนี่ก็เป็นการเรียนรู้ผ่านยุทธวิธีการเล่นของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูยุทธวิธีต่อไปของเรากันเลยค่ะมาถึงยุทธวิธีการคุยบ้างค่ะมีประโยคชวนคุยเพื่อให้คุณค่าของสิ่งของนะคะเราคงจะต้องถามครูอ้อนถึงแต่ละประโยคที่อยู่ตรงนี
0: ้มาดูประโยคแรกก่อนนะครับใครให้มาและขอบคุณคนที่ให้หรือยัง
1: ครูอ้อนค่ะประโยคนี
2: ้ครูอ้อนคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่เราจะต้องรู้ว่าการได้มาตรงนี้เนี่ยเราได้มายังไงใครเป็นผู้ให้เรานะคะจริงๆแล้วครูอ้อนไม่อยากจะให้เน้นที่สิ่งของอย่างเดียวมันสามารถที่จะเป็นการกระทำใดๆก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราได้
0: ร
2: ับ นะคะเราเป็นผู้รับเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องแสดงความขอบคุณ
0: คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับรู้ไหมว่าพ่อต้องทำงานกี่วันถึงจะได้ของชิ้นนี้มาน
1: ี่ประโยคนี้ทำไมเราถึงควรคุยกับลูกคะ
2: กว่าจะได้ของแต่ละอย่างมาเนี่ยเขาควรที่จะต้องรู้ว่ามันอยู่บนความเหนื่อยยากมันไม่ใช่ได้มาง่าย
0: ๆ
2: นะคะอันนี้คือสิ่งที่ครอนคิดว่าเขาควรจะต้องรับรู้ตรงนี
0: ้ตัวอย่างประโยคนี้มีครอบครัวของพ่อคุณแม่เนี่ยได้ใช้ตรงนี้ด้วยนะครับเชิญครับ
1: ลองถามคุณแม่โจ้ครับ
3: ก็ทุกๆวันที่ไปส่งจีจี้ไปโรงเรียนนะคะ
0: ค
3: ุณแม่ก็จะใช้เวลาช่วงที่เดินทางเนี่ยค่ะสอนเขาบอกว่าจีจี้เห็นไหมว่าป้าเดินทางไปทำงานอ่ะเหนื่อยนะรถก็ติดแล้วทำงานแล้วกว่าป้าจะมาถึงก็มืดเนาะคือทำตรงเนี้ยก็เพื่อจะมีเงินให้หนูอ่ะได้เรียนโรงเรียนดีๆได้ซื้อของเล่นที่หนูอยากได้ซื้อขนมอะไรเงี้ยค่ะนั้นคือหนูก็มีหน้าที่เรียนเนาะหนูก็ตั้งใจนะก็คือให้เขารู้บทบาทหน้าที่ของเขาด้วยเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาโยงกับเวลาเขาไปซื้อของเล่นหรือว่าเดินไปเที่ยวห้างแล้วเขาเห็นแบบโอ๊ยอันนี้หนูอยากได้แม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณแม่เห็นตัวเลขคุณแม่ก็จะกระซิบเขาจิจี้แพงจิจี้อันนี้แพงลูกอันนี้ใช้เงินเยอะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวไว้ค่อยเราเก็บมีเยอะเราค่อยมาซื้อเนาะอะไรเงี้ยก็คือจะแบบหาเบี่ยงเบนเขาก็จะรู้ว่าอันนี้แพงเขาก็จะปล่อยเลยเขาก็จะเดินไปอันอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เรียกร้อง
1: โอเค
0: นะก็
1: เป
0: ็
1: นวิธีน่ารักนะคะที่ได้ใช้เวลาพูดคุยกับลูกด้วยมาดูประโยคต่อไปของเรากันเลยดีกว่านะคะที่จะชวนคุยกับลูก
0: ของชิ้นนี้มีสีอะไรมีลวดลายอะไรบ้าง
1: โอ้
2: อันนี้ก็เป็นการฝึกเด็กให้รู้จักสังเกตใช่ไหมคะมันก็จะช่วยทำให้เป็นคุณลักษณะที่เราอยากให้เด็กเป็นถูกไหมเป็นคนที่ช่างสังเกต
0: เพราะไม่งั้นเนี่ยเด็กๆได้ของมาก็เล่
2: นเลย
0: ไม่สนใจหรอกว่ามันเป็นไงบ้างแต่คราวนี้เราให้เขาได้ดูส่วนประกอบของมัน
2: ใช่ทำจากอะไรอันนี้ก็พาเขาศึกษาใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราก็ค่อยๆตั้งคำถามกับเขาชวนเขาดูในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นไม่งั้นเขาก็จะไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี
0: ้คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับทำอย่างไรให้ใช้ได้นาน
1: ๆประโยคนี้ก็น่าสนใจค่ะ
2: เด็กได้ของเล่นมาชิ้นหนึ่ง
1: ค่ะ
2: กระบวนการของการเล่นตรงนี้มันไม่ใช่เล่นแล้วก็ทิ้งๆคว่างๆแต่มันต้องดูแลด้วย
1: ค่ะ
2: แล้วก็ถามเขาบอกว่าเอ๊ะเราจะดูแลมันยังไงดีเนี่ยใช่ไหมคะแล้วใครล่ะจะเป็นคนที่ดูแล
1: เล่นแล้วต้องเก็บนะล
2: ู
1: ก
2: เล่นต้องเก็บ
1: บ้านของไดโนเสาร์อยู่ไหน
2: ถ้าไม่เก็บอะไรจะเกิดขึ้นถ้าผู้ใหญ่เดินมาหกล้มอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราชวนเด็กๆคิดได้นะคะแล้วของมันก็จะไม่พัง
0: มาดูประโยคสุดท้ายครับแค่ไหนอ่ะที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว
1: ครูอ้อนช่วยขยายความเลยค่ะแค่ไหนที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว
2: คือปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กอยากได้ไม่รู้จบมีแล้วก็มีก็มีอีกใช่ไหมคะไอ้หมากรุกเมื่อกี้เนี่ย

0: ฉันก็มีแล้วพอถึงเวลาเห็นก็อดไม่ได้อยากจะซื้ออีกแล้วปรากฏก็มีคนซื้อให้อีกใช่ไหมคะทีนี้ก็กลับมาที่ถามว่าตกลงเวลาที่เราเล่นกระดานหมากรุกเนี่ยเราใช้กี่กระดานนี่คือการพาไปให้เด็กใช่ให้เขาเข้าใจว่าอ้อมันพอนะเพราะเวลาที่เล่นเนี่ยมันเล่นแค่กระดานเดียวอันนี้คือพาไปให้เขาเข้าใจคำว่าพอ
1: นี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีของเรานะคะนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะมาถึงยุทธวิธีการอ่านกันแล้วนะคะวันนี้ครูอ้นค่ะครูอ้นแนะนำยังไงคะเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะ
2: ครับ
0: คือนอกเหนือจากในเนื้อเรื่องชื่อเรื่องแล้วก็ในเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ก้อนคิดว่าเราทิ้งไม่ได้ก็คือเรื่องของคนแต่งนิทานคนวาดรูปต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เขารับรู้ว่ามันมีคนทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคนคิดขึ้นมาคนเขียนขึ้นมาเรากำลังส่งทอดให้กับเด็กเล็กๆให้เขาทราบที่มาเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราบอกชื่อและถ้าสมมติว่ามีเกล็ดของผู้
3: เขียน
0: ใช่เกล็ดของผู้เขียนเนี่ยเช่นอย่างคนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วบอกโอ้นี่ลูกจ๋าคนนี้นะคนเขียนคนนี้นะเขาอยู่ที่ประเทศอังกฤษด้วยมีลูก3คนอุ้ยเหมือนบ้านเราเลย อะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นอะไรที่เราค่อยๆให้ไปทีละเล็กทีละน้อยเพื่อที่จะให้เขารู้จักกับผู้เขียนคนนี
1: ้และอย่างเรื่องของเนื้อหาล่ะคะอย่างสมมติเราอยากจะสอนลูกเรื่องของการประหยัดการอดออ
3: ม
1: ระหว่างนี้เรื่องของการเลือกเนื้อหาก็ต้องให้สอดคล้องกับเรื่องของเราด้วย
0: คือถ้าถามว่ามันก็จะมีหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ
1: ลองดู
3: เรามีตัวอย่างด้วยนะคะเรามีตัวอย่างเนื้อเรื่องของนิทานด้วยที่จะเล่าให้ลูกฟังเป็นการปลูกฝังเรื่องการอดออมคุณแม่ครับนี่เรื่องอะไรครับคุณแม
4: ่เรื่องบอนไซยอดประหยัดค่ะ
3: บอนไซยอดประหยัดคุณแม่ครับเชิญเลยครับ
4: ค่ะของเล่นพังเสียแล้วฮะถ้าไม่ทิ้งขยะผมจะทำยังไงเล่นของต้องรู้จักถนอมถ้าเสียซ่อมก่อนอย่าทิ้งง่าย
3: ๆนี่เป็นแบบคำกลอนเลยแบบนี้ครับครูอ้อนครับ
0: การสอนด้วยคำกลอนนะคะคำคล้องจองอันนี้เป็นอะไรที่สอนได้ง่ายที่สุด
1: ค่ะ
0: นะคะในวัยโดยเฉพาะในวัยอนุบาลนะคะ
1: เด็กๆก็จะจดจำได้ง่าย
0: เป็นธรรมชาติใช่มันเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขากำลังถูกสอน
3: ครับ
0: นะคะค่ะ
1: นี่ก็คือเรื่องของยุทธวิธีการอ่านนะคะที่เราจะสามารถมาสอนมาให้คำแนะนำกับลูกในการที่จะทำให้ลูกเป็นคนรู้จักนะคะเรื่องของการประหยัดอดออมแล้วก็รู้จักรักษาของด้วยวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราคุณครูอ้อนเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
3: ขอบพระคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าด้วยทั้ง5ครอบครัวเลยขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
1: ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกๆเรื่องของลูกทุกปัญหาที่เรามองว่าเป็นปัญหาจริงๆแล้วเราสามารถแก้ไขแล้วก็ปรับได
3: ้
1: เพียงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเชื่อมั่นนะคะว่าตัวเองนั้นทำได
3: ้
1: แล้วก็เป็นพ่อแม
3: ่สู้ๆ
1: วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

ตอนเช้าเนี่ยสดชื่นแจ่มใสจริงๆต้องมีเรื่องสนุกสนุกเกิดขึ้นแน่ๆเลยเอ๊ะนั่นมันฟาฟานี่นะสวัสดีจ้าฟาฟาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเอ่ยเอ๊ะทำไมถึงไม่ยอมตอบเรานะหรือว่าจะไม่ได้ยินเสียงเราฟาฟาได้ยินเสียงฉันหรือเปล่าเนี่ยแล้วทำไมไม่ตอบฉันล่ะจ๊ะเป็นอะไรไปเนี่ยทำไมถึงได้ตัวแข็งค้างเหมือนขยับไม่ได้อย่างนั้นล่ะหรือว่าจะไม่สบายอ๋อ

0: มีอะไรกันเหรอจ้าแรบบี
1: ้สีหกค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวใครมาทำหกเอาไว้ล่ะเนี่ย
1: ไม่ใช่
2: เปล่าไม่ใช่ผม
1: ไม่ใช่
0: แล้วใครเป็นคนทำกันนะหรือว่านี่จะเป็นรอยเท้าของคนที่ทำสีหกเอาไว้ก็จะปั๊มรอยเท้าตัวเองมาเทียบดูนี่เองอ่ะฉลาดมากเลยจ้าฟาฟาดูแล้วรอยเท้านั่นไม่ใช่ของฟาฟาจริงๆด้วยรอยเท้าของแรปโบกับแรปบี้เป็นอย่างนี้นี่เองเอ๊ะไม่เห็นมีรอยเท้าของใครเหมือนกับรอยเท้านั่นเลยนี่เอ๊ะแล้วรอยเท้าพวกนั้นมันเป็นของใครกันล่ะเนี่ยทำยังไงถึงจะรู้ได้นะ
3: ตามไปแคทโต
1: แคทโตแคทโตแคทโต
0: โอ้ดูท่าแคทโตจะไม่ยอมตื่นง่ายๆซะแล้วแฮะแล้วเราจะได้รอยเท้าแคทโต

0: ็นมือของแคทโต้เลยนี่นาไม่เป็นไรจ้าเด็กๆพวกเราลองตามรอยเท้านี่ต่อไปอีกสักพักก็จะเจอเจ้าของรอยเท้าเองละจ้า
1: ฮ่าฮ่ารอยเท้าหมดแล้ว
2: ฮ่าหรือว่า
1: ลุงโคโค
0: ่แต่ลุงโคโค่ไม่มีเท้านะจ๊ะ

ใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าเจ้านี่เนี่ยเรียกว่าตุ๊กแกเหมือนกับเสียงร้องของมันเนี่ยแหละเหมือนกันเปรียบเลย

ดีมากจ้าเด็กๆการรู้จักให้อภัยกับผู้ที่สำนึกผิดแล้วจะทำให้เรามีแต่ความสุขสดชื่นสบายใจดีกว่าโกรธกันไปไหนๆเลยนะจ๊ะโอ้วันนี้เวลาหมดซะแล้วงั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: สดชื่นแจ่มใ
1: ส
0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวา
1: บ
0: ิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าลักสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้
1: ทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่นี่นาครับ
1: คุณพ่อบอยค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะทำอะไรให้กับลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้สู
1: ้แล้ววันนี้ค่ะคุณพ่อบอยค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดร
0: ู้
1: จักรักษาของแล้วก็ใช้ของให้คุ้มค่าอดอ้อม
0: ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กันในวันนี้ครับและแน่นอนครับเราจะมีคุณพ่อคุณแม่5ครอบครัวมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับเราเชิญพบกับ5ครอบครัวได้เลยครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยแน่นอนเดี๋ยวต้องมาถามกันว่าแต่ละบ้านมาเจอปัญหาลูกแบบบางทีไม่ประหยัดไม่อดออมหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาของอย่างไรบ้างนะคะมีบ้างมั้ยคะคุณพ่อคุณแม
2: ่ก็มีบ้างค่ะบางทีเขาก็ยังอยากได้ของที่เขาอยากได้นะคะก
0: ็
2: พยายามจะขอ
0: แล้วเวลาขอยังไงฮะ
2: ก็บางทีเดินผ่านเห็นแม่อันนี้หนูอยากได
0: ้ครับ
1: คุณแม่ใจอ่อนไหมคะ
2: ก็บางทีใจอ่อนบ้าง
1: ส่วนใหญ่อะไรอย่างน
0: ี้เป็นส่วนใหญ
1: ่
0: สิบครั้งใจอ่อน9ครั้งเองเนาะ
1: นะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะการที่เรารู้สึกว่าบางทีลูกเนี่ยไม่รู้จักรักษาของนะคะอยากได้ของใหม่ๆตลอดรู้สึกว่าเหมือนสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยจริงๆเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดกันแน่วันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำแนะนำกับเรานะคะเราไปพบกับครูอ้อนค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนทอสีกันค่ะ
3: ผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับอาจารย์บุกผาสวัสดิ์รัชตาตะนัน
1: สวัสดีผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณครูอ้อนนะคะจริงๆคุณพ่อคุณแม่หลายๆบ้านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการปลูกฝังนิสัยการประหยัดอดออมให้กับลูกตั้งแต่เล็กเป็นเรื่องที่มันยังไม่จำเป็น
0: ไป
1: สอน13 14จริงๆแล้วเราควรต้องฝึกลูกตั้งแต่เด็กๆไหมคะ
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆและฝึกได้ง่ายถ้าจะคิดจะไปฝึกตอนโตเนี่ยคือคิดว่าคุยกันไม่รู้เรื่องละคงจะยากนะคะ
0: นั่นคือเราเน้นที่การปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนี่เลยแหละครับ
1: ใช่แล้วเรื่องของการประหยัดแล้วก็รู้จักการเห็นคุณค่ากับของที่มีว่าจะเป็นของตัวเองหรือว่าของผู้อื่นเนาะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะคะกับช่วงแรกค่ะจะเป็น guessing game นะคะเกมหายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างจากครอบครัวแรกนะคะครอบครัวน้องปุ่นปุ้นค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: ชื่อน้องอะไรคะ
5: ชื่อปุ่นปุ้นนามสกุลนามบุญสวัสดิ
6: ์ปุ่นปุ้นได้ไปโรงเรียนเท่าไหร
5: ่ไม่มีแม่ไม่เคยให้มาเลยแต่ตอนกลับบ้านหนูจะซื้อขนมแม่จะจ่ายให
6: ้แล้วที่บ้านมีของให้เยอะไหมคะ
5: เยอะมากมีพังๆแล้วก็มีไม่พังด้วยหนูชอบหนูเล่นทำอาหารมากที่สุด
6: ถ้าหนูเจอของเล่นทำอาหารอีกหนูจะซื้อไหม
5: ไม่ซื้อแล้วมีเยอะแล้วมีเต็ม
6: รู้จักคำว่าประหยัดไหม
5: ประหยัดรู้จักก็คือใช้เงินน้อย

0: ลุกเด็กแล้วนี่ฮะทีมงานของเรามาตั้งแผงขายของเล่นเพื่อหลอกล่อเด็กปุ่นปุ้นข้างถนนมาแล้ววิ่งตรงเข้ามาเลยคนที่มานี่ด้วยคือญาตินะฮะคือคุณน้าคุณน้าสาว
1: อยากได้อะไรจ้าหนูนี่มีเป้าเก็บคะแนนเอาไว้ยิงแข่งกับเพื่อนก็ได้นะ
2: นี่ก็ได้
3: แต่ว่าที่บ้านเรามีแล้วหนูจะเอา
0: ลูกคุณน้าบอกมีแล้วฮะจะดามแบบลูกนี่คุณพ่อแม่ฮะปุ่นปุ้นยืนยันเลยตอนที่นั่งให้สัมภาษณ์ว่าของที่มีอยู่แล้วเนี่ยปุ่นปุ้นไม่เอาคราวนี้คุณน้าฮะโดนลากตรงลี่ไปที่แผงนี้เลยแล้วก็หยิบกระดานหมากรุกที่ปุ่นปุ้นมีอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่าปุ่นปุ้นยังจะซื้ออยู่ไหมฮะ
4: คิดว่ายังไงก็ต้องซื้อ
0: ยังไงก็ต้องซื้อ เพราะอะไรครับแม
4: ่เพราะว่าปกติถ้าเวลาไปจ่ายตลาดด้วยกันไปเที่ยวตลาดอะไรเงี้ยเขาจะเดินตรงไปที่ของเล่นเลยยังไงก็ต้องได้ของเล่นอะวันนั้นอะถ้าไปด้วยกันวันนั้นยังไงก็ต้องได้ของเล่นกลับบ้าน
0: แล้วบอกเหตุผลว่าไงนะฮะในเมื่อมันมีแล้วอย่างเงี้ยค
5: ุ
0: ณพ่อ
5: ตัวไม่ครบบ้างหายบ้างหาเหตุผลมาเพื่ออ้างเพื่อจะได้ของเล่นชิ้นใหม
0: ่สรุปแล้วคุณแม่คิดว่าน้องปุ่นปุ้นซื้อหรือไม่ซื้อฮะ
4: ซื้อแน่นอนค่ะ
0: ซื้อแน่นอนด้วยนะฮะไม่ใช่ซื้อ
4: แน่นอน
0: ซื้อแน่นอน
4: มีแน่นอนด้วย
0: ปุ่นปุ้นซื้อมั้ยลูก
2: เอ้าที่บ้านหนูไม่เคยมีเลย
3: แต่ว่าอันเนี้ย
2: มันมีแล้วมันก็มีแล้วเนาะอันนี้เราไม่เคยมีเลยอ่ะ
0: ยืนยันว่าไม่เคยมีนะพ่อแม่ไม่มีกระดานนี้ไม่มี
3: อ่ะอันนี้
1: ลดให้เหลือ130บาท
3: โอเคนะ
1: เอา100บาท
0: ด้วย
3: 130บาทนะโอเคค่ะ

0: บอกด้วยว่าไม่มีของไม่เคยมีเลยครูอ้อนครับสถานการณ์นี้ฮะ
1: คือจะให้เห็นว่าสิ่งที่เขาถูกถามตอนแรกใช่ไหมคะว่าเขาจะซื้อหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ซื้อเพราะเขามีอยู่แล้วพอถึงเวลาเผชิญกับตัวกิเลสตรงนั้นจริงๆเหตุการณ์ตรงนั้นจริงๆเนี่ยคือกิเลสมันพุ่งกระฉูดขึ้นมาเนี่ยคือเขาไม่สามารถหน้ามืดเลยแหละใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเขาไม่เคยถูกยับยั้งนะคะพ่อแม่หรือผู้ใหญ่อาจจะยังไม่เคยยับยั้งเขาเพราะฉะนั้นในชีวิตของเขาเขาจะรู้สึกตลอดเวลาว่าต่อให้พ่อแม่บอกว่าไม่ให้ซื้อมีอยู่แล้วนะคะแต่เขาเคยได้เพราะฉะนั้นเขาเข้าใจตลอดเวลาว่าต่อให้บอกว่าไม่ให้ซื้อนะคะมีอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีผลกับชีวิตของเขาเพราะว่าผู้ใหญ่ยังไม่ได้ทำให้เขาเห็นว่ามันต้องมีสถานการณ์ของการที่ว่าในเมื่อลูกมีแล้วต้องไม่ซื้อนะคะต้องไม่ยอม
0: ตะกี้คุณน้าอาจจะต้องขับรถกลับไปบ้านเพื่อไปให้ดูว่ามีแล้ว
2: จริง
1: ๆเราต้องชวนเขากลับไปดูซิว่าที่บ้านเรามีหรือเปล่าก
2: ลับไปดูก่อนไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูนะคะทำความรู้จักจากน้องคนต่อไปของเราเลยนะคะน้องโฟนค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: น้องโฟนรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะประหยัดอะไรอ่ะ
3: ประหยัดไฟ
2: แล้วน้องโฟนรู้จักประหยัดไหมใครสอนคะ
3: ป๋า
2: ป๋าสอนว่าไง
3: สอนว่าประหยัดไฟ
2: เพื่ออะไรอ่ะทำไมเราต้องประหยัดไฟคะ
3: ไม่เสียตังค์เยอะ
2: ถ้าพี่มีตังค์ให้น้องโฟน100 บาทน้องโฟนจะเอาไปทำอะไร
3: หยดกระปุก
0: สายการทดสอบครับนี่น้องโฟนเล่นไดโนเสาร์นี่มีไฟด้วยเป็นของเล่นไดโนเสาร์นะฮะแล้วนี่ไปกับคุณป้า นี่ส่งญาติไปครับทีมงานคนเดิมตั้งแผงหลอกเด็กเหมือนเดิม
4: อันนี้เหรออันนี้59 บาท
0: ดูชิ้นอื่นก่อนนะ
4: ใส่แผงแล้วนี่มีเหรียญยิงได้ด้วย
5: อยากได้เหรอ
4: เอออ
0: ันนี้ได้เห็นแล้วไดโนเสาร์
5: ไหนครับจะอยากได้
4: อันนี้เหรอ
0: ไดโนเสาร์ที่ตัวเองมีอยู่แล้ว
5: จำได้ว่าน้องโฟนเล่นอยู
0: ่คุณพ่อคุณแม่ครับเมื่อสักครู่เห็นแล้วน้องโฟนอยู่ที่บ้านเล่นไอ้ตุ๊กตาไดโนเสาร์นี้อยู
1: ่
0: ไปถึงเห็นตุ๊กตาไดโนเสาร์ตัวเดิมที่ตัวเองมีอยู่พ่อคุณแม่คิดว่าน้องโฟนจะซื้อไหมครับ
1: ซื้อค่ะ
0: ซื้อคุณพ่อแม่เห็นด้วยกันเลยว่าซื้อเพราะอะไรครับแม่
6: เหมือนเป็นของสะสมที่เขาชอบเนี่ยครับ
0: อ๋อของสะสมของสะสมมีมากกว่า1ชิ้นได
6: ้ก็คือเขาชอบพวกไดโนเสาร์เนี่ยครับซึ่งจริงๆเขามีแล้วแต่เขาก็ยังอยากได้อีกเนื่องจากว่าที่บ้านกับที่ของใหม่เนี่ยจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับคิดว่าซื้อครับ
0: โอ้โหนี่ตอบเป็นคอรัสเลยคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อน้องโฟนซื้อมั้ยครับ
5: มีแล้วก็ซื้อไปซ้ํากันนะสิ
3: เอาซ้ํา
5: ไปฮะ
0: ชอบสงสาร
5: น้องโฟนครับจะเอาแน่ใจนะมันมีซ้ำนะแล้วหนูเอาไปอ่ะป้าถามว่าซ้ำแล้วทำไงลูกเออจะบอกป้าไงครับป้าซื้อให้แต่หนูต้องเอาเงินมาจ่ายป้านะสัญญา
4: หนูลดให้เห็นอยากได้เหลือ120พอโอเคนะนี่ขอบคุณคร
5: ับ
0: น้องโฟนซื้อ
2: ด้วยเดี๋ยวจะเอามาคืน
0: เ
2: อามาคืน120นะคะยังไงคะคุณอ้อนกรณีนี
1: ้คือคิดว่าผู้ใหญ่กลัวเด็กไม่รักนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เป็นปัญหาเยอะมากก็จะอยากให้หลานรักอยากให้ลูกรักเราเพราะถ้าไม่ซื้อนี่เท่ากับเป็นการแสดงว่าเขาไม่รักเราใช่ไหมคะเพราะนั้นเราต้องการเป็นที่รักของลูกเนี่ยคิดว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีนึงที่ทำให้ลูกรักเรา
2: อย่างนี้แล้วมันจะทำให้เกิดความเคยชินกับลูกไหมคะว่าเขาเคยได้สัญญาไปก่อนสัญญาสัญญาตอนนี้ถามอะไรมาตอบได้หมดอะแต่ขอให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูอ้อน
1: คือถ้าพ่อแม่เนี่ยนะคะไม่ได้สอนเรื่องของสัญญา
2: ะ
1: นะคะว่าหนูสัญญากับแม่แล้วนะคะแล้วถึงเวลาพ่อแม่ก็ไม่ได้กลับไปทบทวนว่าลูกได้สัญญากันหรือได้ตกลงกันตรงนี้เอาไว้แล้วเนี่ยเด็กก็เป็นปกติเขาก็ลืมได้ง่ายแต่พ่อแม่ต้องตั้งคำถามว่าอ้าวก็เราตกลงกันไว้แล้วว่าอย่างไรใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องใจแข็ง
2: ขีดเส้นใต้คำนี้ไว้ค่ะคุณผู้ชมคะใจแข็งเราต้องใจแข็งๆเข้าไว้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยดีกว่านะคะกับน้องจีจี้ค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
2: ชื่อน้องอะไรคะ
7: ชื่อน้องจีจี้ค่ะ
2: อยู่บ้านกับใครบ้างคะ
7: อยู่กับ

0: ของเล่นที่เป็นไอศกรีมมันแพงมากค่ะแต่ว่าแม่ก็ซื้อให้หนู
1: แล้วหนูขอแม่ยังไงเนี่ยลองทำท่าขอให้ดูหน่อยส
0: ิแม่หนูขอหน่อยนะนะนะนะนะนะอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเงินแม่หมดค่ะ
2: ไปดูสถานการณ์ทดสอบกันครับ

0: ราคาถูกๆจ้า
1: ขอค้าคนนี้ยังไม่โดนจับเลยเนี่ยยังมาตั้งหลอกเด็กอยู่
2: ป้าจะลูกป้าฝนจะตกแล้วฝนจะตกแล้วกลับดีกว่า
1: น้องจีจี้มาที่แผงแล้วนี่มาคุณป้าครับ
2: อันนี้หนูก็มีแล้วนี่ลูกมีแล้วมีแล้ว
3: แต่ว่ามันก็หมดแล้ว
0: หมดแล้วเหรอ
2: มีแล้วมีแล้วป้าเห็นนะเนี่ยมีแล้วลูก
1: ป้าก็บอกว่ามีแล้ว
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวป้าไปทำให้ป้าทำเป็น
1: คุณแม่กับคุณป้าครับนี่คุณป้าคือตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ใน VTR ของเราเพราะฉะนั้นต้องถามคุณแม่ครับน้องจีจี้มีที่เป่าฟองสบู่ที่บ้านอยู่แล้วคุณแม่คิดว่าน้องจีจี้จะซื้ออีกไหมครับ
4: โดยนิสัยของจีจี้อะค่ะถ้าเกิดมีแล้วแล้วคุณแม่พยายามบอกว่าของที่บ้านมีแล้วเขาก็จะไม่มีแต่แม่เห็นนะว่ามียังไงก็ไม่มีเอาอย่างนี้แม่ว่าแม่จำได้มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไว้เรากลับไปดูก่อนได้ไหมถ้ามันมีอ่ะเราก็ไม่เอาแล้วเนาะแต่ถ้ามันไม่มีแล้วแม่ค่อยกลับมาซื้อให้ใหม
1: ่อ๋อแสดงว่าคุณแม่เคยพูดต่อรองกันแบบนี้มาก่อนแล้ว
4: ใช่ค่ะแต่อย่างนี้แล้วก็คิดว่าโดยนิสัยเขาไม่เอา
1: คิดว่าไม่ซื้อ
4: คิดว่าไม่ซื้อ
1: ไปดูน้องจีจี้กันครับคุณผู้ชมครับ
2: นะคะเหรอเดี๋ยวไปทำได้เพราะมันเป็นฟองเดี๋ยวป้าทำได้แล้วก็จะได้ไม่เปลืองไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะคะนะโอเคนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปทำนะจะได้ไม่เสียตังค์นะลูกนะ
0: จ้ะ
2: โอเคขอบคุณค่ะ
1: ไม่ซื
5: ้อจริงๆด้วยแต่ต้องอธิบายเขานิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวไปทำได้จะได้ไม่เสียเงิน
1: ม
5: ี
1: เหตุผลให้กับเขาด้วย
5: ใช่ไหมคะครูอ้อนคะ
1: ครับ
5: น่าสนใจมากกับกรณีนี้ค่ะครูอ้อน
6: เห็นวิธีการของคุณป้าและของคุณแม่เมื่อกี้ที่คุณแม่อธิบายปุ๊บเนี่ยวิธีการนี้ก็คือทำความเข้าใจกับเขา
1: ครับ
6: นะคะแล้วก็ใจแข็งครูอ้อนคิดว่าคุณแม่ถึงมั่นใจว่าคุณลูกเนี่ยไม่เอานะคะ
1: ส่วนคุณป้าก็เก่งนะฮะ
6: ใช่
1: นั่นคือว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ครูอ้อนบอกว่าโอ้โหบางคนกลัวหลานไม่รักแต่นี่คุณป้าก็มีวิธีในการบอกหลาน
6: มีวิธีที่ละมุนละม่อมถูกไหมคะตรงนี
5: ้แต่เรายังมีกันต่อนะคะคนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมีสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งบ้างเราไปพบกันเลยกับน้องหมิงค่ะ
7: ชื่ออะไรคะ
8: หมิง
7: พ่อใจดีไหมคะใจดียังไงอ
8: ่
7: ะ
8: ถ้าได้ที่หนึ่งก็ซื้อของเล่นใหญ่ให้เลย
7: แพงไหมอ่ะ
8: หลักพันมีชุดใหญ่กับชุดเล็กด้วย
7: แล้วมีอยากได้ชุดเล็กหรือชุดใหญ
8: ่อยากได้ทั้ง2ชุด
7: ซื้อ2กล่องก็หมดตังค์เยอะสิแล้วหมิงรู้จักประหยัดไหมคะประหยัดคืออะไรคะ
8: ห้ามใช้เงินเยอะ
1: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับทีมงานของเราจะจัดอาหารแบบบุฟเฟ่แล้วก็บอกให้น้องตักอาหารได้เลยครับ
9: เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เชิญจะพามาทานบุฟเฟ่นะคะเด็กๆมาตักก่อนแล้วก็ไปนั่งทานให้เรียบร้อยอาตักเลยอยากทานอะไรตักเลยนะคะ
1: นี่ถึงเวลาไปตักแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ครับคิดว่าลูกของเราจะตักเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
10: ผมว่าตักพอสมควรครับ
1: ครับ
10: แล้วก็ทานไม่หมดแน่นอน
1: อ๋อเพราะอะไรครับพ่อ
10: เพราะว่าทุกวันตอนเช้าก็ทานกับข้าวไม่หมดไปโรงเรียน
1: ปกติเป็นคนกินเยอะหรือกินน้อยยังไงครับพ่อครับ
10: ปกติเขาทานพอสมควรพออิ่มเขาก็จะเลิกละครับผม
1: ครับยังคุณพ่อคุณแม่คิดว่าตักพอสมควร
10: ตักพอสมควร
1: แล้วก็กินไม่หมดด้วย
10: แล้วก็ทานไม่หมด
1: ไปดูกันครับคุณผู้ชมครับ

0: ักแล้วมีตัก3อย่างแล้วนะฮะมาดูกันครับมีไส้กรอกข้าวผัดแล้วก็แกงจืดอันนี้ก็ถือว่าตักไม่เยอะนะ
1: ครับอิ่มแล้วครับ
2: อิ่มครับ
1: แล้วอันนี้ฮะทำไงดีฮะ
0: กินไม่หมดครับคราวนี้มาดูอีกวันนึงครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่แต่คราวนี้บอกครับบอกว่าให้ตักแต่พอดี
3: โอเคเด็กๆดูอาหารบนโต๊ะสิคะมีอาหารหลายอย่างเลยเห็นไหมคะเดี๋ยววันนี้ที่ชั้นวสอนจะให้นักเรียนทานอาหารแบบบุฟเฟ่นะแบบบุฟเฟ่เดี๋ยวนักเรียนตักอาหารเลือกอาหารที่นักเรียนอยากทานแต่ว่าตักแต่พอดีนะคะตักแต่พอดีแล้วก็กินให้หมดกินให้อิ่มโอเคไหมคะโอเคอ่ะเชิญค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่คิดว่าพอเราบอกว่าตักแต่พอดีนะลูกเราจะกินหมดไหมครับ
4: ถ้าตักแต่พอดีเน้นเขานะครับ
0: ครับ
4: ผมว่าน่าจะหมด
0: เพราะอะไรครับคุณพ่อ
4: เพราะว่าเหมือนกับว่าเราไปเน้นเขาเราไปสร้างการรับรู้ให้เขาว่าต้องหมดนะ
0: พ่อแม่คิดว่ากินหมดนะครับ
4: คราวนี้น่าจะหมด
0: อ้าวไปดูกันครับคุณผู้ชมครับตักแต่พอดีและกินให้หมดรู้เลยว่าตั้งใจตักมากคอยรับการเน้นตั้งใจตักมากตักน้อยกว่าเมื่อกี้เยอะเลยครับพ่อแม
3: ่กินหมดไหมวันนี
5: ้หมด
0: โอ้กินหมดครับ
6: ทานคลีนเลยไม่มีอะไรอยู่บนจานพอเราไปบอกเขานะคะว่าตักแต่พอดีปรากฏว่าเด็กก็ตักแต่พอดีแล้วก็ทานหมดด้วยจริงๆค่ะครูอ้อน
7: อย่างเมื่อกี้ที่คุณพ่อบอกคุณพ่อบอกว่าต้องเน้นนะที่คำว่าตักแต่พอดีเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่กำลังให้ความสำคัญกับคำว่าพอดีนั่นคือสถานการณ์ที่โรงเรียนซึ่งเขาเนี่ยจะฟังคุณครูแล้วเขาเชื่อว่าถ้าเขาตักมากมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะคุณครูก็จะต้องพยายามที่จะรักษาคำพูดแต่ถ้าเป็นที่บ้านครูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่เลี้ยงหรือคนที่แวดล้อมตรงนี้เนี่ยหนึ่งได้เน้นหรือเปล่าและเมื่อเน้นได้ทำจริงหรือเปล่าถ้าสามารถทำจริงตรงนี้ได้เขาก็จะเรียนรู้แล้วว่าเขาต้องทานให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเห็นเลยว่าการเรียนรู้ของเด็กมันเกิดขึ้นมันมีการเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงคำพูดเพียงไม่กี่คำนะคะแต่เพราะว่าเขารู้ว่าเราเอาจริงกับเขาเพราะฉะนั้นก้อนเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าลูกเราเปลี่ยนแปลงได้ในทางที่ดีขึ้นทีนี้ต้องกลับมาดูที่คุณพ่อคุณแม่แล้วล่ะ
6: การสร้างกรอบกฎเกณฑ์ในบ้านกับที่โรงเรียนเราทำเหมือนกันหรือเปล่าน่าสนใจมากๆเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยกับน้องมิ้นค่ะ
8: สวัสดีค่ะมิ้น
9: อยู่บ้านกับใครบ้างคะ
8: แม่กับพ่อกับป้ากับย่า
9: น้องมิ้นรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะ
8: รู้จักค่ะ
9: ประหยัดคืออะไรคะ
8: เก็บเงิน
9: เก็บเงินเอาไปทำอะไรรู้ไหม
8: จ่ายค่าเทอม
9: แล้วน้องมิ้นเก็บเงินไหมคะ
8: ในกระโปรงหนูมีตั้งเยอะตั้งแยะจนหนูถือไม่ไหวเลย
0: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับ
10: โอเคไหมคะตักเสร็จแล้วไปนั่งข้างหลังนี้โอเคโอเคตักเลย
0: ตักคนแรกเลยฮะทีมงานบอกเลยว่าตักได้เลยโดยที่ไม่ได้เน้นอะไรคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักไปเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
11: ก็ถ้ามันเจอสถานการณ์แบบนี้ที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนผมคิดว่าเขาตักเยอะ
0: คิดว่าตักเยอะแน่
11: ตักเยอะไว้ก่อนใช่ครับคิดว่าส่วนตัวเขากินไปหมดเพราะว่าปกติเขาเป็นคนทานน้อยอยู่แล้วแต่ว่าเขาชอบที่จะแบบขอซัมมอร์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีความรู้สึกว่าได้เพิ่มได้เบิ้ลอะไรอย่างเงี้ย
0: คือขออีกกินไม่หมดหรอก
11: ใช่
0: งั้นคุณพ่อแม่คิดว่าตักเยอะแน่ๆ
11: แล้วกินไม่หมด
0: แต่กินไม่หมดน้องมิ้นตักเยอะแล้วกินไม่หมดหรือเปล่าเที่ยวแรกก็4ชิ้นแล้วนะครับไส้กระแหนวเห็นไหมฮะเบิ้ลจริงๆด้วยโอ้โหข้าวไปอีกข้าวนี่เต็มถ้วยเป็นข้าวยัดไส้กรอก
1: เป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้
12: อ
2: อิ่มแล้วค่ะ
1: หมดไหม
2: ไม่หมด
1: เหลืออะไรบ้างคะแล้วทำไมกินเหลือล่ะ
2: ไม่ไหว
0: ไม่หมดครับคุณพ่อคุณแม่นี่เดาลูกถูกเลยครับมาดูอีกวันเลยครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับแต่คราวนี้คุณครูบอกกับน้องๆว่า
3: ทีนี้ทานอาหารเป็นบุฟเฟ่เด็กๆต้องตักแต่พอดีนะ
2: ต้องตักน้อย
3: ๆตักแต่พอดีแล้วก็ทานให้อิ่มนะคะแล้วก็ทานให้หมดด้วยโอเคโอเคมิ้นโอเคค่ะเชิญค่ะ
0: คราวนี้ถ้าตักแต่พอดีแล้วย้ำว่าตักแต่พอดีกินให้หมดนะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักแต่พอดีแล้วกินหมดไหมครับ
11: น่าจะตักแต่พอดีแล้วกินหมดครับ
0: คุณแม่ล่ะครับ
5: คิดว่านะคะตักพอดีตามที่สั่งแต่กินไม่หมดเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารที่เขาชอบทานเขาจะเป็นคนที่ทานค่อนข้างจะเลือก
0: อ๋อครับงั้นขอข้อสรุปของครอบครัวเลยครับคุณพ่อคุณแม่ครับว่าน้องมิ้นกินหมดหรือไม่หมดครับ
5: คิดว่าไม่หมด
0: โอเคคุณพ่อยอมคุณแม
6: ่ยอมกะยอม
0: น้องมิ้นกินหมดหรือเปล่าลูกตักแล้วฮะน้องมิ้นไส้กรอกไส้กรอกเหมือนเดิมเลยแกงจืดตักน้ำนิดหน่อยมันพอดียังไงมันพอดียังไงเนี่ยพอดีกับขนาดจานหรือเปล่าซอสแกงจืด
3: น้องมิ้นกินหมดไหมคะ
2: หมดค
0: ่
2: ะ
0: โอ
12: ้ทิชเชอร์เขาบอกว่าไงตอนเข้ามาก
2: ินให้พอดีตัวเอง
12: และน้องมิ้นกินพอดีไหมคะ
2: พอดี
0: พอดีหมดจ้าคุณแม่ครับผมก็กินหมดนะหรืออาจจะคิดว่าอาจจะโดนกำชับหรือเปล่าคุณพ่อ
11: ก็เป็นไปได้ครับ
0: ครับ
11: ว่าโดนกำชับว่าให้ทานให้หมด
0: ต้องถามครูอ้อนแล้วครับ
7: ค่ะก็คุณพ่อก็พูดออกมาแล้วว่าถ้าได้รับการกำชับ
0: ครับ
7: ใช่ไหมคะก็สามารถที่จะทำได้และสำหรับครูอ้อนคิดว่าเด็กต้องเรียนรู้ในการที่จะกะประมาณการกินของตัวเองนะคะนั่นคือการรู้จักตัวเองเริ่มด้วยการกินเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่สำคัญมากที่เขาต้องรู้จักตัวเขาเองผ่านการกินนะคะโดยที่เขาต้องกะประมาณอาหารที่เขาจะทานว่ากินตรงนี้จะเยอะเกินไปไหมกินแล้วมีโอ้อยากกินมากเลยในที่สุดก็ใส่เข้าไปเต็มที่แล้วก็ปวดท้องนั่นคือมีความสุขในตอนกินแต่ทุกข์ในตอนหลังอันนี้ก็คือสิ่งที่เด็กก็ควรจะได้เรียนรู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบลูกต้องกินให้หมดพ่อแม่ก็พยายามป้อนให้กินให้หมดพ่อแม่ตักให้แล้วก็ในปริมาณที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกกินเพราะฉะนั้นเด็กก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องของการกะประมาณความต้องการของตัวเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากที่เด็กได้ดูแลตักอาหารของตัวเองตรงนี้ได้รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำด้วยตัวของเขาเองนะคะแล้วมันก็จะสร้างความภูมิใจนะคะในตัวเอง
6: นะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะไม่เห็นจำเป็นต้องมานั่งสอนแต่จริงๆแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละค่ะที่เราจะสามารถสอดแทรกแล้วก็สอนลูกไปได้ด้วยนะคะคุณอ้อนพวกผู้ใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกว่าการสอนลูกให้รู้จักเรื่องของค่าของของรู้จักประหยัดรู้จักยับยั้งชั่งใจในการจะไปซื้อของหรือว่ารวมถึงการเก็บรักษาใช้ของอย่างคุ้มค่าเป็นเรื่องที่ยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่ทำได้พ่อแม
0: ่สู้สู
6: ้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมานะคะมีครอบครัวจากทางบ้านแล้วก็แน่นอนกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะ

0: นี้
1: สู้ไปด้วยกัน
0: ใช่แล้ววันนี้สู้และเรียนรู้กันเรื่องของประหยัดอดออมและให้รู้ถึงคุณค่าของทั้งเงินและของทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะครับ
1: มาในช่วงนี้ค่ะเรามีครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดรู้จักคุณค่าของสิ่งของรู้จักอดออมได้อย่างไรบ้าง
0: ใช่แล้วเพราะว่าแต่ละครอบครัวก็มีวิธีการแตกต่างกันไปครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะกับครอบครัวน้องขุนค่ะ
2: สวัสดีค่ะแม่ปุ้มค่ะ

0: เป็นคุณแม่ของน้องข้าวน้องขวัญน้องขุนนะคะน้องขุนก็เป็นเด็กร่าเริงนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบเล่นของเล่นมาก
1: เล่นของเล่นได้คุ้มค่านี่คือยังไงครับคุณแม
0: ่ของเล่นชิ้นหนึ่งเนี่ยค่ะเขาก็จะเล่นแล้วเล่นอีกเดี๋ยวก็เก็บเอามาเล่นอีกเรื่อยๆอะค่ะพอเล่นแล้วก็จะเก็บรักษาอย่างดีถึงเขาจะเล่นเอาของเล่นมาชนกันแล้วมันแตกขาหลุดหัวหลุดบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเขาก็จะเก็บของเขาไว้และถึงของเล่นจะแตกเขาก็ยังเอาของเล่นของเขาอะมาเล่นสนุกเหมือนเดิม
1: เวลาน้องเขาอยากได้ของอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่จะทำยังไง
0: แม่ก็จะบอกให้รอก่อนสมมติว่าถ้าเดือนนี้ซื้อของไปแล้วอยากได้ของชิ้นใหม่ต้องรอเดือนหน้า
2: แล้วเวลาหนูอยากได้มากๆคุณแม่ให้ของเล่นหนูไหม
3: บางทีก็แบบให้ครบเดือนนึงและผ่านไปอีกเดือนนึงแม่ก็จะซื้ออะไรให้อ่ะ
0: เราต้องให้เขารู้จักรอค่ะคือไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรือไม่บางครั้งที่เขาซื้อของเล่นเขาก็จะต้องเก็บเงินเองเก็บหยอดกระปุกอะค่ะหลังจากที่คุณพ่อให้ไปโรงเรียนก็จะต้องมีกฎว่าให้เงินไปโรงเรียนจะต้องมีมาหยอดกระปุกทุกวันวันละ5บาทอย่างน้อยวันละ5บาท
3: หนูเคยเก็บเงินเองอะเก็บใส่ไว้ในกระปุกออมสิน
2: จริงเหรอ
3: จริงครับ
2: เก็บเยอะป่ะในกระปุกออมสินอะ
3: บางทีวันตอนนั้นที่แม่หนูแค่กระปุกมาตอนนั้นน่ะหนูได้500บาท
2: จริงจ้ะหยอดเองเลยหรอ500
3: เนี่ยคร
1: ับหยอดเองแล้วคุณแม่บอกเขายังไงอะครับเขาถึงกลับไปหยอดกระปุกทุกครั้ง
0: ก็บอกเขาว่าถ้าเราไม่เก็บออมเอาไว้เนี่ยเราก็จะไม่มีใช้ในวันข้างหน้าการเก็บออมในวันนี้อย่างถ้าหนูอยากได้ของเล่นหนูไม่ต้องร้องขอใครเลยหนูก็ต้องเก็บออมของหนูเองแล้วหนูสามารถเอาเงินของหนูอันนี้ไปซื้อของเล่นได
2: ้เคยอยากได้เดือนนึง10ชิ้นป่ะ
3: กลัวแม่ยากจนจ่ายน้ำค่าไฟจ่ายค่าน้ำค่าไฟอ่ะ
0: คุณแม่คิดว่าการปลูกฝังวินัยในการใช้เงินไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะถึงจะมีเยอะแค่ไหนแต่ถ้าไม่รู้จักรักษาก็หมดค่ะก็เลยอยากให้เขาเติบโตขึ้นด้วยความรู้คุณค่าของรู้คุณค่าของเงินที่ได้มาค่ะเขาจะได้ใช้ได้อย่างคุ้มค่าทุกอย่าง

0: นี่มีวิธีการสอนลูกคือให้รู้จักการรอคอยเก็บออมและรู้จักคุณค่าของเงินวิธีของครอบครัวน้องขุนครูอ้อนเห็นว่ายังไงบ้างครับ
1: ค่ะเป็นสิ่งที่คำพูดที่คุณแม่พูดแล้วก็ลงสู่การกระทำจริง
0: ๆครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดขึ้นได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราพูดเราบอกว่าของมันแพงนะแต่เราก็ยังซื้อให้ลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่พูดกับสิ่งที่ลูกรับรู้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ตรงกันค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อยังไงก็มีพ่อแม่ก็มีอยู่แล้ว
0: เพราะฉะนั้นการกระทำของพ่อคุณแม่เนี่ยสำคัญเลยล่ะครับ
2: มีการบอกให้ลูกรอคอยเช่นซื้อของได้เดือนละครั้ง
0: ให้รอนะ
2: อะไรอย่างนี้มีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนของเราได้มีกติกามีการวางกรอบกับลูกชัดเจนแบบนี้บ้าง
0: มีการแบบนี้ครับ
3: จะค่อนข้างคล้ายกับในวิดีโอนะคะตรงที่ว่าอย่างเวลาบินจะเอาของอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการบอกเขาว่าตอนนี้เราอนุญาตให้เขาซื้อแต่ถ้าเขาซื้อที่นี้แล้วเขาจะต้องรอทีนี้เขาก็จะมีคำถามกลับมาว่ารอนานแค่ไหนแม่ทำไมต้องรอแม่ก็จะบอกว่าที่เรารอเนี่ยเพื่อเราเก็บเงินแต่แม่จะต้องเก็บเงินไว้เป็นค่าเทอมของหนูและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อหนู
1: ค่ะ
0: การให้ลูกรอแบบนี้ก็เหมือนให้ลูกได้รู้จักรอคอยแล้วก็ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้มาด้วยนะครับว่ากว่าจะได้มาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับ
1: ค่ะแต่อีกอันนึงที่จะน่าจะมีประโยชน์มากก็คือการที่เขาได้กลับมาดูว่าตอนที่เขาอยากได้จี๊ดๆเนี่ยความรู้สึกมันประมาณไหน1วันผ่านไป2วันผ่านไปความรู้สึกของลูกยังเหมือนเดิมไหมกับสิ่งของชิ้นนี้ใช่ไหมคะนั่นคือการศึกษาในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองศึกษาในเรื่องของความรู้สึกของเด็กเพราะฉะนั้นเด็ก

0: ก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องของอารมณ์ของตัวเองและพ่อแม่ก็จะเข้าใจลูกมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันสามารถเป็นบทเรียนได้เลยสำหรับชีวิตของลูกเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ของลูก
1: ค่ะและนี่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครอบครัวจากทางบ้านครอบครัวแรกผ่านไปแล้วนะคะมาดูอีกหนึ่งครอบครัวดีกว่าครอบครัวนี้น่าสนใจมากๆเลยกับครอบครัวน้องวัยค่ะ
2: ถ้าผัดสะพานไม้มากันแล้วครับเงาะหวานหวานเจี๊ยบมากันแล้วครับเรียกซื้อเรียกหากันได้ครับวันนี้สดสดใหม่ใหม่ครับ
3: สวัสดีครับผมสีเขียวครับ
4: เลยค่ะชื่อเล่นค่ะ
5: พ่ออังุ่นมีบ้าง
6: ยังอีกผมเติมยังอีกบ้องกันบ้องกัน
5: อังุ่นมะเขือเทศครับ
6: ลองผัดน้ำผัดน้ำผัดน้ำ
5: รวมน้ำกันนะครับ
3: ตื่นตีสองก็ไปตลาดต้องไปซื้อพวกผักพวกผลไม้ตีห้าก็ต้องกลับมาก็ให้ทันหกโมงเช้าพอดี
4: ก็กลับมาน้องก็มาช่วยจัดทำเท่าที่เขาทำได้ค่ะคือใส่มะนาวใส่มะเขือเทศใส่แตง
5: เวลาหนูช่วยทำมะนาวหนูก็มะนาวใส่ถุงก็ใส่เชือกแล้วก็เอาให้พ่อให้ต้มในรถต้องติดท้ายตรง
4: อย่างล้างจานเขาก็ทำล้างจานซักผ้าเนี่ยขอทำด้วย
3: ขอแค่บอกเขาก็เขาจะขอทำเองครับ
4: ช่วยเสร็จเขาก็กินข้าวไปโรงเรียนค่ะ

0: แล้วอย่างนี้เวลาเขาไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ให้เงินไปเท่าไหร่อะคะ
1: วันละ20ค่ะ
0: แล้วเขาใช้มากน้อยแค่ไหน
1: ก็บางวันก็10บาทค่ะเขาจะเหลือบางวันเหลือมา10บาทบางวัน5บาทแล้วแต่เจอของอร่อยไม่อร่อยนะค่ะที่โรงเรียน
2: เหลือ5บาท10บาทบางครั้งไม่เคยเหลือ10บาทมันเหลือแต่5บาท
0: แล้วเหลือมาเอาไปทําอะไรครับ
2: เอาไปหยอดกระปุกครับเพราะอยากมีเงิน
0: มีเงินแล้วเอาไปทําอะไรได้บ้าง
2: เอาไปซื้ออะไรที่จําเป็นที่อยากได
3: ้ถ้าเวลาว่างก็ให้เขาเสร็จภาระจากห้องแล้วก็ค่อยไปข้างนอกเขาก็ไปตามของเขาจะได้รู้ไงว่ามันเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะได้เงินงานอย่างนี
2: ้น้องก็ช่วยพ่อประกาศใหม่ก็ช่วยบอกว่ากี่บาทแล้วเนี่ย
4: ใครจะเข้ามาซื้อก็เข้ามาได้นะคร
5: ับ ผลไม้มาแล้วครับบาทแก้วนะครับบาทเลยครับ28 บาท
0: แล้วนอกเหนือจากการหยอดกระปุกน้องทำอย่างอื่นเพื่อหารายได้เป็นของตัวเอง
1: ก็มีตามภาษาเด็กอะค่ะคืออย่างคุณยายหน้าบ้านเรียกเนี่ยไปช่วยเขาก็ไปกวาดแล้วแต่คุณยายเขาจะใช้ค่ะคุณแม่ไม่ได้ตามไปดูหรอกเขาตามอะไรมั่ง
0: พอเราได้เงินมาแล้วเราเอาไปทำอะไร
2: เอาไปหยอดกระปุกออมสิน
0: ทำไมต้องหยอดกระปุกออมสินด้วยอ่ะทำไมไม่เอาไปซื้อขนมอ่ะ
2: จะได้มีเงินเยอะๆแล้วก็ไปฝากธนาคารจะได้เรียนสูงๆจนโตขึ้นไปเงินค้างไว้ห้ามขโมยวิลล่าแฟนตันปอสองต้นหน
1: ึ่งอ่านออกเด็กคนเข
2: ีย
1: น
2: ที่14ไป
6: เรื่องประหยัดเรื่องใช้เงินนะคะ
1: คือเราก็ฐานะยากจนเนาะแล้วก็ช่วยสอนเขาตัวไหนที่ไม่จำเป็นเราก็พูดคุยเขาบอกว่ามันตัวเนี้ยมันแพงไปนะลูก
2: แพงนะลูกตอนที่แม่ยังไม่มีเงินเยอะหนูก็เลยไม่ซื
0: ้อแล้วพอเราเห็นว่าลูกของเราเนี่ยรู้จักใช้เงินรู้จักอดออมทำงานหาเงินคุณพ่อคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ภูมิใจครับภูมิใจในตัวลูก
1: ภูมิใจค่ะภูมิใจ

ที่เขาเป็นเด็กเป็นเด็กดียังไงอะอธิบายไม่ถูกคิดว่าน้องเขาจะได้เห็นชีวิตเห็นได้ประสบการณ์แล้วก็เห็นคุณค่าเห็นความลำบากของพ่อแม่แล้วเห็นว่าเงินแต่ละบาทกว่าจะได้มา

0: คนไหนเคยใช้วิธีแบบว่าพาลูกไปดูที่ทำงานอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: ของน้องหมิงนะครับ ผมก็จะพาไปที่ออฟฟิศบ้างว่าไปดูว่าผมทำงานยังไงอะไรยังไงบ้างแล้วบางครั้งพอกลับมาที่บ้านอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามีงานบ้านเยอะแยะเลย
2: บ
1: างครั้งเนี่ยก็จะให้เขาว่าเอ้ยอย่างซักถุงเท้าอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับ
2: ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการอย่างวิธีการแบบนี้ครูอ้อนคิดว่ายังไงครับ
3: การที่เขาไปอยู่ที่ทำงานของคุณพ่อคือถ้าได้ไปสัมผัสกับคนอื่นๆได้เรียนรู้ชีวิตของคนอื่นได้ไปพูดคุยตรงนี้ครูอ้อนคิดว่ามันก็เป็นบทเรียนที่จะเป็นประโยชน์กับลูกมากๆนะคะถ้าสมมติว่าคุณพ่อนั่งอยู่ในออฟฟิศตลอดเขาก็จะนึกภาพว่าออกการทำงานคือการนั่งออฟฟิศเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นแต่ภาพนั้นนะคะเขาอาจจะรู้สึกด้วยซ้ำว่าไม่เห็นเหนื่อยเลยสบายอยู่ในห้องแอร์เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากที่จะเผชิญกับงานที่ยากลำบากเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคนในที่ทำงานนะคะมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเด็กและส่วนที่คุณพ่อแม่ได้ให้ซักถุงเท้าอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองและเขาควรที่จะต้องดูแลพ่อแม่ด้วยเช่นรดน้ำต้นไม้นะคะมีส่วนในช่วยในการที่จะดูแลทำงานต่างๆเขาจะเข้าใจว่าอ้อการรดน้ำต้นไม้กว่าจะรดน้ำเนี่ยมันใช้เวลานะหรือการล้างรถอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมคะกว่าที่จะให้รถมันเอี่ยมอ่องเนี่ยมันก็ใช้เวลาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเห็นค่าตรงนี้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่วิถีชีวิตของเราเราต้องการให้ลูกเผชิญความเหนื่อยยากไห
2: ม
3: ทีนี้ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะสงสารลูกใช่ไหมคะแล้วก็พยายามที่จะปิดทำยังไงก็ได้ไม่ให้เขาสบายที่สุดยิ่งโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ลำบากมานะคะแต่สำหรับก้อนถือว่าอันนั้นคือเขาขาดทุนนะเด็กพวกนี้ขาดทุนโอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้การที่จะได้ประสบการณ์ในสิ่งที่จะทำให้มันการมองโลกต่างๆเป็นการมองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้น
0: นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของยุทธวิธีในการที่จะฝึกให้ลูกรู้จักอดออมรู้จักรักษาของแล้วก็รู้จักที่จะประหยัดทำได้อย่างไรกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะมาเริ่มด้วยเรื่องของการเล่นกันก่อนเลยสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้มันคือกระปุก
2: ใช่แล้วกระปุกออมสิน
0: กระปุกเนี่ยก็คือมี3แบบนะคะที่เราจะให้คุณพ่อคุณแม่เล่นกับลูกก็คือกระปุกที่เก็บ
2: นี
0: ่กระปุกที่ใช้และกระปุกที่ให
2: ้ใช่ครับ
0: ทีนี้เก็บใช้ให้แบ่งกันยังไงดีเก็บนี่ก็คือหยอดกระปุกเก็บแล้วกระปุกนี้ก็คือกระปุกที่ใช้
2: กระปุกที่ใช้ครับ
0: ก็คือจำเป็นต้องใช้อะไรก็ใช้เงินในกระปุกนี้และนี่น่าสนใจคือกระปุกที่ให
2: ้ให้ฮะคุณพ่อคุณแม่ครับกระปุกที่เขียนว่าให้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีแค่เหรียญหรือเงินเท่านั้นน
0: ะ
2: มีกระดาษเขียนไปด้วยนี่หนามันคืออะไรครับ
0: มีเนี่ยค่ะเขียนว่าบริจาคของเล่น
2: นี่เลย
0: วันไหนบริจาคของเล่นก็หยอดกระปุกไป
2: หยอดกระปุกไปแบบนี
0: ้บริจาคหนังสือที่ไม่ใช้แล้วให้น้องใส่ลงไปพวกนี้คือเป็นสิ่งบางคนอาจจะบอกเอาให้แล้วให้ยังไงเอาตุ๊กตาให้แล้วใส่กระปุกนี้ไม่ใช่เราคือเราเขียนใช่ไหมคะ
3: คุณแม่คือถ้าเด็กยังเขียนไม่ได้พ่อแม่ก็ช่วยเขียน
2: คือพอเราเขียนว่าเราบริจาคอะไรหรือทำอะไรไปนะครับนอกจากเราจะเห็นจำนวนเงินที่เราเก็บแล้วเรายังเห็นความดีของที่เราเก็บไว้ด้วย
0: ยิ่งเยอะนะยิ่งกระดาษเยอะเยอะเยอะแสดงว่า
2: หยิบมาอ่านเราก็ภูมิใจด้วย
3: มีความสุขใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ที่น่าสนใจคือเราจะต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ไหมคะว่าลูกจะต้องจะออมเท่านี้ใช้เท่านี้หรือให้เขาตัดสินใจเองครับ
3: ก็คือเราก็ศึกษาความคิดของเขาว่าเขาให้คุณค่ากับเรื่องของการเก็บแค่ไหนอย่างไร
2: ค
3: ือจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเอาตรงนี้มาถามว่าทำไมกระปุกนี้มันถึง
0: ว่างเปล่าจังเลย
3: มันว่างเปล่าใช่ไหมคะหรือว่าเราจะทำยังไงดีที่เราจะได้ไปเพิ่มจำนวนของกระปุกให้อันนี้เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเป็นโจทย์ให้กับเขาในการที่จะคิด
2: แล้วสิ่งนี้แหละที่อาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยได้สอนแล้วได้บอกได้เติมอะไรบางอย่างให้กับลูกของเราด้วยนะฮ
3: ะ
2: และการเล่นของเราในวันนี้ก็จะได้สอนลูกรวมถึงสอนตัวเราด้วยนะครับให้รู้จักถึงการเก็บออ
0: ม
2: รู้จักถึงการใช้อย่างคุ้มค่าแล้วก็รู้

0: จากการให้ผู้อื่นด้วยครับ
1: นะคะนี่ก็เป็นการเรียนรู้ผ่านยุทธวิธีการเล่นของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูยุทธวิธีต่อไปของเรากันเลยค่ะมาถึงยุทธวิธีการคุยบ้างค่ะ
0: ค
1: มีประโยคชวนคุยเพื่อให้ลูกเห็นคุณค่าของสิ่งของนะคะเราคงจะต้องถามครูอ้อนถึงแต่ละประโยคที่อยู่ตรงนี
0: ้มาดูประโยคแรกก่อนนะครับใครให้มาและขอบคุณคนที่ให้หรือยัง
1: ครูอ้อนค่ะประโยคนี้
2: ครอนคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่เราจะต้องรู้ว่าการได้มาตรงนี้เนี่ยเราได้มาอย่างไรใครเป็นผู้ให้เรานะคะจริงๆแล้วครอนไม่อยากจะให้เน้นที่สิ่งของอย่างเดียวมันสามารถที่จะเป็นการกระทำใดๆก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราได้
0: ร
2: ับ นะคะเราเป็นผู้รับเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องแสดงความขอบคุณ
0: คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับรู้ไหมว่าพ่อต้องทำงานกี่วันถึงจะได้ของชิ้นนี้มาน
1: ี่ประโยคนี้ทำไมเราถึงควรคุยกับลูกคะ
2: กว่าจะได้ของแต่ละอย่างมาเนี่ยเขาควรที่จะต้องรู้ว่ามันอยู่บนความยากมันไม่ใช่ได้มาง่าย
0: ๆ
2: นะคะอันนี้คือสิ่งที่ครอนคิดว่าเขาควรจะต้องรับรู้ตรงนี
0: ้ตัวอย่างประโยคนี้มีครอบครัวของพ่อคุณแม่เนี่ยได้ใช้ตรงนี้ด้วยนะครับเชิญครับ
1: ลองถามคุณแม่โจ
3: ้ก็ทุกๆวันที่ไปส่งจี้ไปโรงเรียนนะคะ
0: คุ
3: ณแม่ก็จะใช้เวลาช่วงที่เดินทางเนี่ยค่ะสอนเขาบอกว่าจีจี้เห็นไหมว่าป้าเดินทางไปทำงานน่ะเหนื่อยนะรถก็ติดแล้วทำงานแล้วกว่าป้าจะมาถึงก็มืดเนาะคือทำตรงเนี้ยก็เพื่อว่าเพื่อจะมีเงินให้หนูอ่ะได้เรียนโรงเรียนดีๆได้ซื้อของเล่นที่หนูอยากได้ซื้อขนมอะไรเงี้ยค่ะนั้นคือหนูก็มีหน้าที่เรียนเนาะหนูก็ตั้งใจนะก็คือให้เขารู้บทบาทหน้าที่ของเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาโยงกับเวลาเขาไปซื้อของเล่นหรือว่าเดินไปเที่ยวห้างแล้วเขาเห็นแบบโอ๊ยอันนี้หนูอยากได้แม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณแม่เห็นตัวเลขคุณแม่ก็จะกระซิบเขาจีจี้แพงแพงจีจี้อันนี้แพงลูกอันนี้ใช้เงินเยอะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวไว้ค่อยเราเก็บมีเยอะแล้วค่อยมาซื้อเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะแบบหาเบี่ยงเบนเขาก็จะรู้ว่าอันนี้แพงเขาก็จะปล่อยเลยเขาก็จะเดินไปอันอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เรียกร้อง
1: โอเค
0: นะก็เป็
1: นวิธีน่ารัก
0: น
1: ่
0: าร
1: ัก นะคะที่ได้ใช้เวลาพูดคุยกับลูกด้วยมาดูประโยคต่อไปของเรากันเลยดีกว่านะคะที่จะชวนคุยกับลูก
0: ของชิ้นนี้มีสีอะไรมีลวดลายอะไรบ้าง
1: โอ้
2: อันนี้ก็เป็นการฝึกเด็กให้รู้จักสังเกตใช่ไหมคะมันก็จะช่วยทำให้เป็นคุณลักษณะที่เราอยากให้เด็กเป็นถูกไหมเป็นคนที่ช่างสังเกต
0: เพราะไม่งั้นเนี่ยเด็กๆได้ของมาก็เล่
2: นเลย
0: ไม่สนใจหรอกว่ามันเป็นไงบ้างแต่คราวนี้เราให้เขาได้ดูส่วนประกอบของมัน
2: ใช่ทำจากอะไร
0: อ
2: ันนี้ก็พาเขาศึกษาใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราก็ค่อยๆตั้งคำถามกับเขาชวนเขาดูในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นไม่งั้นเขาก็จะไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี
0: ้คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับทำอย่างไรให้ใช้ได้นาน
1: ๆประโยคนี้ก็น่าสนใจค่ะ
2: เด็กได้ของเล่นมาชิ้นหนึ่ง
1: ค่ะ
2: กระบวนการของการเล่นตรงนี้มันไม่ใช่เล่นแล้วก็ทิ้งๆคว้าง
0: ๆ
2: แต่มันต้องดูแลด้วย
1: ค่ะ
2: แล้วก็ถามเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะดูแลมันยังไงดีเนี่ยใช่ไหมคะแล้วใครล่ะจะเป็นคนที่ดูแล
1: เล่นแล้วต้องเก็บนะล
2: ู
1: ก
2: เล่นต้องเก็บ
1: บ้านของไดโนเสาร์อยู่ไหน
2: ถ้าไม่เก็บอะไรจะเกิดขึ้นถ้าผู้ใหญ่เดินมาหกล้มอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราชวนเด็กๆคิดได้นะคะแล้วของมันก็จะไม่พัง
0: มาดูประโยคสุดท้ายครับแค่ไหนอ่ะที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว
1: ครูอ้นช่วยขยายความเลยค่ะแค่ไหนที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว
2: คือปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กอยากได้ไม่รู้จบมีแล้วก็มีก็มีอีกใช่ไหมคะไอ้หมากรุกเมื่อกี้เนี่ยฉันก็มีแล้วพอถึงเวลาเห็นก็อดไม่ได้อยากจะซื้ออีกแล้วปรากฏก็มีคนซื้อให้อีกใช่ไหมคะอันนี้ก็กลับมาที่ถามว่าตกลงเวลาที่เราเล่นกระดานหมากรุกเนี่ยเราใช้กี่กระดานนี่คือการพาไปให้เด็กใช่ให้เขาเข้าใจว่าอ้อมันต้องพอนะเวลาเพราะเวลาที่เล่นเนี่ยมันเล่นแค่กระดานเดียว
0: อ
2: ันนี้คือพาไปให้เขาเข้าใจคำว่าพอ
1: นี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีของเรานะคะนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะมาถึงยุทธวิธีการอ่านกันแล้วนะคะวันนี้ครูอ้นค่ะครูอ้นแนะนำยังไงคะเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะ
0: ครับ
2: คือนอกเหนือจากในเนื้อเรื่องชื่อเรื่องแล้วก็ในเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ครอนคิดว่าเราทิ้งไม่ได้ก็คือเรื่องของคนแต่งนิทานคนวาดรูปต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เขารับรู้ว่ามันมีคน ทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคนคิดขึ้นมาคนเขียนขึ้นมาเรากำลังส่งทอดให้กับเด็กเล็กๆให้เขาทราบที่มาเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราบอกชื่อและถ้าเราสมมติว่ามีเกล็ดของผู้
0: เขียน
2: ใช่เกล็ดของผู้เขียนเนี่ยเช่นอย่างคนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วบอกโอ้นี่ลูกจ๋าคนนี้นะคนเขียนคนนี้นะเขาอยู่ที่ประเทศอังกฤษด้วย มีลูก3 คนอุ้ยเหมือนบ้านเราเลย อะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นอะไรที่เราค่อยๆให้ไปทีละเล็กทีละน้อยเพื่อที่จะให้เขารู้จักกับผู้เขียนคนนี
1: ้และอย่างเรื่องของเนื้อหาล่ะคะอย่างสมมติเราอยากจะสอนลูกเรื่องของการประหยัดการอดออ
0: ม
1: ระหว่างนี้เรื่องของการเลือกเนื้อหาก็ต้องให้สอดคล้องกับเรื่องของเราด้วย
2: คือถ้าถามว่ามันก็จะมีหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ
1: ลองดูคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะ
0: เรามีตัวอย่างเนื้อเรื่องของนิทานด้วยที่จะเล่าให้ลูกฟังเป็นการปลูกฝังเรื่องการอดออมคุณแม่ครับนี่เรื่องอะไรครับคุณแม
4: ่เรื่องบอนไซยอดประหยัดค่ะ
0: บอนไซยอดประหยัดคุณแม่ครับเชิญเลยครับ
4: ค่ะของเล่นพังเสียแล้วฮะถ้าไม่ทิ้งขยะผมจะทำยังไงเล่นของต้องรู้จักถนอมถ้าเสียซ่อมก่อนอย่าทิ้งง่าย
0: ๆนี่เป็นแบบคำกลอนเลยแบบนี้ครับครูอ้อนครับ
2: การสอนด้วยคำกลอนนะคะคำคล้องจองอันนี้เป็นอะไรที่สอนได้ง่ายที่สุด
1: ค่ะ
2: นะคะในวัยโดยเฉพาะในวัยอนุบาลนะคะ
1: เด็กๆก็จะจดจำได้ง่าย
2: เป็นธรรมชาติใช่มันเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาถูกกำลังถูกสอนนะคะ
1: นี่ก็คือเรื่องของยุทธวิธีการอ่านนะคะที่เราจะสามารถมาสอนมาให้คำแนะนำกับลูกในการที่จะทำให้ลูกเป็นคนรู้จักนะคะเรื่องของการประหยัดอดออมแล้วก็รู้จักรักษาของด้วยวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราคุณครูอ้อนเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
0: ขอบพระคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าด้วยทั้ง5ครอบครัวเลยขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
1: ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกๆเรื่องของลูกทุกปัญหาที่เรามองว่าเป็นปัญหาจริงๆแล้วเราสามารถแก้ไขแล้วก็ปรับได
0: ้
1: เพียงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเชื่อมั่นนะคะว่าตัวเองนั้นทำได้แล
0: ้
1: วก็เป็นพ่อแม
0: ่สู้ๆ
1: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ากำลังเรียนเสียงที่ปลุกฟาฟาทุกเช้าอยู่ใช่ไหมเสมือเลยนะฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเสียงเนี้ยมันคือเสียงของอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเราลองไปตามหาเจ้าของเสียงกันดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับดี
0: ลองไปตามหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะ

ท่าทางจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาถ้าอย่างนั้นเราไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะจ๊ะดูนั่นสิตรงนั้นมีเล้าไก่อยู่ด้วยลองไปถามลุงไก่เขาดูดีไหม

0: ไปจ้าฟาฟาทำไมไม่ทำเสียงให้คุณไก่เขาฟังล่ะจ้าเอาหน้าฟาฟาลองดูอีกทีนึงนะอย่าเพิ่งยอมแพ้เลย
1: ก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าเพิ่งยอมแพ้อะไรง่ายๆจนกว่าจะได้ลองทำเต็มที่แล้ว

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์

0: จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
1: เ
2: ฮ้ยเร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
4: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
5: โยเย
2: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
4: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
5: ต้องตัดตัดตัดตัด
3: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: พลังมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

สวัสดีครับได้เวลาของรายการเจนวัยครั้งแล้วนะครับวัยรุ่นที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่ครับผมเชื่อว่าทุกคนก็เคยเจอคำถามที่ถามว่าโตมาเนี่ยคุณอยากเป็นอะไรบางคนเนี่ยอาจจะเจอสิ่งที่เองชอบได้ไวแต่บางคนค้นหาทางชีวิตก็ยังไม่เจอครับการที่เราจะได้เจอสิ่งที่เองชอบบางครั้งต้องออกจากเซฟโซนตัวเองเหมือนกับแขกเชิญของเราวันนี้ครับ

0: ผมภูมิปริญมโนอายุ18ครับตอนนี้ผมเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ที่บริษัทสตาร์ทอัพที่ต่างประเทศครับสำหรับผมแล้วผมมองว่าการศึกษาในระบบเนี่ยครับมันเหมาะกับคนที่เขาต้องการจะเดินตามทางที่ถูกวางไว้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นบาง career path เช่นเป็นวิศวะจะต้องเรียน1 2 3 4ผมว่ากับบางคนอาจจะเหมาะก็ได้แต่สำหรับผมว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองเหมาะกว่าครับ
1: ตะกี้ที่ภูมิให้พี่ดูมันคืออะไรครับ
0: เมื่อกี้มันคือโปรแกรมที่ใช้ในการเล่นเครื่องดนตรีครับเราสามารถเล่นเพลงอะไรก็ได้ในโลกด้วยเครื่องดนตรีอะไรก็ได้ผ่านการเขียนโปรแกรมครับ
1: เดี๋ยวนะสิ่งที่เราทำเนี่ยอาชีพมันคืออาชีพอะไรครับ
0: อันนี้เราเรียกอาชีพนี้ว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร
1: ์ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์มันต่างกับโปรแกรมเมอร์ไงครับน้อง
0: โปรแกรมเมอร์คือคนที่เราสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานครับสั่งให้คอมเดินซ้ายเดินขวาทำงานต่างๆที่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้แต่ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์ครับเราคือคนพัฒนา

0: ซอฟต์แวร์เราคือคนที่ต้องคิดว่าใครจะเป็นผู้ใช้โปรแกรมเราเรากำลังแก้ปัญหาอะไรให้ผู้ใช้คนนี้เอ๊ะโปรแกรมของเราเนี่ยมันต้องทำงานอะไรได้บ้างนะแล้วเราเอาความต้องการเหล่านั้นครับมาสร้างเป็นฟีเจอร์สร้างเป็นความสามารถต่างๆในโปรแกรม
1: โอ้โหพูดมาขนาดนี้น้องภูมิอายุเท่าไหร่ครับ
0: อ๋อตอนนี้ผม18ครับ
1: 18
0: ใช่ครับ
1: 18ทำได้ขนาดนี้เหรอ เดี๋ยวเราเริ่มมาจากอะไรครับเนี่ยทำไมถึงสามารถทำโปรแกรมและเข้าใจอะไรมันได้มากขนาดนี้
0: อ๋อผมเริ่มจากจริงๆตอนเด็กครับผมเป็นเด็กที่ติดเกมมากเราเล่นเกมแบบเยอะมากๆจนเครื่องคอมพิวเตอร์พังไป2เครื่องตอนนั้นผมติดเกม Trail Runner กับ Minecraft ครับ
1: โอเค Minecraft คือเกมที่เป็นเหมือนบล็อกๆต่อเกมสร้างบ้านสร้างทุกอย่าง
0: สร้างอะไรต่างๆ
1: มอนเตอร์ได้ด้วยสร้างของได
0: ้ใช่ครับพอผมเจอ Minecraft เนี่ยครับเหมือนเป็นสวรรค์เราเลยแต่เสียดายอย่างนึงครับถึงมันสร้างอะไรก็ได้แต่ของที่มีในเกมเนี่ยครับมันก็จำกัดสมมุติว่าผมบอกว่าผมอยากได้ดาบสีลุงดาบสีลุงที่มีออร่าสีเหลืองๆตรงดาบหรือผมบอกว่าผมอยากได้เรือเล็กๆอันนึงที่ลั่นไปตามอุโมงค์ที่เป็นวงกลมเกมมันทำให้ผมไม่ได้ครับมันบอกเอ๊ะไม่มีบล็อกแบบนี้ขอโทษที
1: แล้วทำไง
0: ตอนนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เลยทำสิ่งที่ผมทำบ่อยมากๆก็คือการเปิด YouTube ผมเข้าไปเปิด YouTube แล้วก็พิมพ์ตามภาษาเด็กไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษว่า How make Minecraft mod Gamma ยังผิดเลยครับสมัยเด็กๆเรา
1: mod คือการ
0: mod คือส่วนเสริมของเกมใช่ครับตอนนั้นผม Google ไปผมก็ไปเจอกับตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยซึ่งผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ๋อไอเนี่ยเรียกว่าการเขียนโปรแกรมแต่ตอนเด็กเราไม่รู้หรอกครับเรารู้ว่ามีคนคนหนึ่งเขาพิมพ์ตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้บางอย่างแต่สุดท้ายมันกลายมาเป็นดาบสีลุงได้มันกลายมาเป็นแบบของโมเดลสวยๆแบบนี้เราสามารถสร้างโลกที่เราอยากจะเป็นได้แล้วใช่ครับแต่ว่าการที่เราสร้างโลกของตัวเองครับผมว่ามันก็ยังน่าเบื่ออยู่ดีเพราะไม่เห็นมีคนมาเล่นด้วยกับเราเลยจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราสามารถเอาโลกที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเพื่อนเขาก็อยากเล่นโลกแบบนี้โลกที่มันมีทั้งเวทมนต์มีทั้งเทคโนโลยีมาผสมกันผมก็บอกว่าผมอยากสร้างร้านค้าออนไลน์ที่ทำให้เด็กที่อยากซื้อของอันนี้เกมเราก็แค่เติมเงินเข้ามาเติมเงินปุ๊บก็เลือกเลยว่าอยากซื้ออะไรเขาก็จะได้ดาบได้โล่ได้อะไรต่างๆฟรีฮะ
1: ของที่เราเขียนออกมามันสามารถเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆได้เหรอ
0: ใช่ครับ
1: หมายถึงว่าเป็นแค่วิชวลหรือว่าเข้าไปในเกมเลย
0: เข้าไปในเกม
1: ไม่ใช่แค่วิชวลด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทำได้ไงอ่ะ
0: ตอนนั้นแบบเป็นเพราะภาษาโปรแกรมหนึ่งครับคือจาว่าเป็นภาษาที่ไอ้เจ้า Minecraft เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาภาษาโปรแกรมของเกมครับจะเป็นตัวบอกว่าเกมเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีน้ำมันมีบล็อกต่างๆแต่เราสามารถเขียนโค้ดเพิ่มขึ้นมาเพื่อบอกเกมว่าเอ้ย Minecraft เนี่ยมันก็มีดาบสีลุ้งเหมือนกันนะ
1: ที่เราแบบเริ่มเขียนโปรแกรมเป็นเราสามารถเราเก่งๆขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเราทำอะไรบ้าง
0: ตอนนั้นครับผมสร้างแอปแชทแอปคุยกันไม่ให้คุณครูรู้ครับตอนที่ผมเรียนในวิชาห้องคอมเนี่ยตอนนั้นครับเน็ตมันไม่ค่อยดีบางทีมันเข้าเน็ตแบบเข้าไปเล่นเน็ตไม่ได้แล้วโรงเรียนก็ยังบล็อก Facebook ด้วยครับแปลว่าผมเปิด Messenger คุยกับเพื่อนไม่ได้
1: ตอนนั้นยังไม่มีไลน์ก็ Facebook ทั่วไป
0: ใช่ครับ Facebook ทั่วไป
1: โอเค
0: ตอนนั้นผมเลยบอกว่าเอ้ยโอเคอาจารย์บล็อก Facebook ใช่มั้ยเล่น Face ไม่ได้ใช่มั้ย
1: บล็อกเน็ตด้วยปะ
0: ใช่ครับบล็อกเน็ตด้วยเน็ตไหลเว็บก็เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรผมสร้างเว็บเอาไว้ใช้เองชื่อว่าไทยแชททุกคนก็คุยกันได้เต็มที่เลยมันจะทำหน้าตาเว็บให้เหมือนกับหน้าตาสื่อการเรียนรู้ที่อาจารย์สอนอยู่ครับเวลาอาจารย์มองเราปุ๊บวิทุกคนตั้งใจเรียนมากตั้งใจเรียนวิธีการใช้ Excel จริงๆเปล่าหรอครับเมาส์อาจารย์อยู
1: ่เรานี่ก็เป็นเด็กที
0: ่สุดแสบครับ
1: แสบนะผ่านไปเรื่อยเราเริ่มมีจุดเปลี่ยนชีวิตตอนช่วงไหนครับ
0: ผมว่าตอนที่ชีวิตผมเปลี่ยนจริงๆน่าจะเป็นช่วงที่เราได้ไปเข้าค่ายหนึ่งครับ
1: ค่ายชื่ออะไรครับ
0: ค่ายนี้ชื่อว่าต่อกล้าให้เติบใหญ่ครับในค่ายเนี่ยครับเขาจะดึงเด็กที่แข่งขันชนะหรือว่าเข้ารอบโครงการประกวดซอฟต์แวร์ระดับประเทศเราก็ลองสมัครอันนี้ดูซึ่งเราติดครับแต่พอเข้าไปปุ๊บมันไม่เหมือนที่ผมคิดไว้เลยตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นค่ายที่ทำให้เราเขียนโปรแกรมเก่งขึ้นแต่กลายเป็นว่าค่ายนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับการเขียนโปรแกรมแม้แต่นิดเดียวเลยครับเพราะว่าสิ่งที่ค่ายนี้ทำจริงๆคือเขาบอกว่าเขาอยากให้เด็กเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นปกติเวลาเราเขียนโปรแกรมครับที่ผมสร้างมาก่อนหน้านี้ผมสร้างให้ตัวเองเลยเราสร้างแอปให้ตัวเองตื่นเช้าขึ้นแต่เราไม่เคยสร้างแอปให้คนอื่นเลยครับทุกอย่างเราสร้างให้ตัวเอง

0: พันมันอยู่ที่เราไม่ใช่คนใช้โปรดักต์คนใช้โปรดักต์จริงๆคือคนที่อยู่ตรงหน้าเราคือคนที่เขามีปัญหาครับมันทำให้แบบก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมอะไรก็ตามกลายเป็นว่าเราจะชอบไปถามคนอื่นก่อนว่าเอ้ยถ้าลองอะไรแบบนี้เนี่ยเคยเจอปัญหาอะไรมาก่อนไหมแล้วตอนนั้นแก้ปัญหายังไงแปลว่า mindset เรื่องการแก้ปัญหาเรามันเปลี่ยนไปแบบโดยสิ้นเชิงเลยครับหน้ามือเป็นหลังมือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดมากคือตัวเราเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาอยู่ตัวคนเดียวแต่คนอื่นๆในโลกเนี่ยก็มีปัญหาไม่ต่างจากเราเราเห็นว่าการที่คนคนหนึ่งนะครับเขาไม่ยอมจะเข้าคิวไม่ยอมจะเข้าคิวเพื่อซื้อยาแต่เขาเลือกที่จะแซงคิวหลายๆคนอาจจะบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีคนคนนี้มันเป็นคนที่แซงคิวแต่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่ตอนนี้ลูกเขาป่วยหนักมากๆอีกไม่กี่นาทีลูกเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วถ้าเกิดเขาไม่รีบซื้อยาตัวนี้เราไม่รู้บริบทเหล่านี้เลยครับแล้วในโลกเนี่ยมันยังมีอีกหลายๆคนที่จะแซงคิวคำถามของผมก็คือทำไมทุกคนยังเลือกที่จะมองว่าสิ่งนี้มันเป็นความผิดของมนุษย์ทำไมเราไม่มองว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยระบบด้วยความคิดเนี่ยครับจากการที่เราเข้าค่ายต่อกล้าให้เติบใหญ่บวกกับความที่เราได้เข้ามาอยู่ในสังคมโปรแกรมเมอร์มันทำให้ผมเห็นภาพหนึ่งว่าเราไม่อยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรมเพื่อคนเดียวอีกต่อไปแล้วแต่เราอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ครับที่เราเขียนโปรแกรมเพื่อคนอื่นเราเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาให้คนอื่นแล้วเราอยากจะทำให้สังคมนี้มันดีขึ้นด้วยมันเริ่มจากการที่เรามีแพชชั่นกับการเขียนโปรแกรมมีก่อนแล้วนำมาสู่เรื่องของ creationหรือการสร้างโปรดักต์ขึ้นมาแก้ปัญหาให้คนคนอื่นครับแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่วันหนึ่งผมตัดสินใจลาออก
1: คือลาออกจากโรงเรียนถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นมออะไรครับ
0: ตอนนั้นผมเพิ่งเข้าม.4เทอมหนึ่งครับ
1: เข้าม.4เทอมหนึ่งแล้วขอลาออกคุณแม่ว่าไงครับคุณแม่ช็อกไหมเนี่ย
0: ตอนแรกแน่นอนครับว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมแน่ๆแต่เราก็ใช้เวลาคุยกับเขาครับน่าจะประมาณเทอมหนึ่งเต็ม
1: ก็คือเรียนต่อไปอีกหนึ่งเทอม
0: ใช่
1: จนกระทั่งเราขอลาออกจนเขายอมให้เราลาออก
0: ใช่ครับจนกระทั่งก่อนสอบกลางภาคครับตอนนั้นตอนที่จะลาออกครับจริงๆหลายๆคนก็ไม่ได้เห็นด้วยครับ
1: เพื่อนๆว่าไง
0: เพื่อนๆหลายๆคนก็บอกเฮ้ยภูมิเรียนให้จบสักปตีก่อนไหมจะได้แบบมีปริญญาใช้เป็นใบเบิกทางทุกคนพูดอย่างนี้หมดครับ
1: ใช่มันทุกคนพูดมันเป็นความเชื่อคนไทย
0: อาจารย์ก็จะอัพไป1สเต็ปของเพื่อนครับอาจารย์บอกเพื่อนอาจารย์เนี่ยตอนแรกเขาไม่มีปริญญาได้เดือนละ 600,000 ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเหลือเดือนละแค่ 60,000 เองเราแบบไม่มีปริญญามันแบบทำให้เราโตไม่ได้นะ
1: โอ้โอเคความคิดคนไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นเรารู้สึกไงที่เขาเพื่อนแล้วคุณครูพูดอย่างนี
0: ้ตอนนั้นเราไม่แปลกใจเลยครับเพราะเรารู้ว่านี่มันคือระบบการศึกษาที่มันเป็นอยู
1: ่ที่เป็นของไทย
0: ใช่ครับแต่ท่ามกลางคำพูดที่บอกว่าอย่าลาออกก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาครับคือเสียงของอาจารย์ทีเชอร์ต่างประเทศชื่อว่าทีเชอร์มาร์กกับทีเชอร์อารอน
1: โอเค
0: ใช่ค่ะเขาเป็นอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์สองคน
1: เขาพูดว่าไงบ้าง
0: อาจารย์เขาบอกว่า school is to prepare you for the real world if you're ready then go for it
1: ก็คือโรงเรียนเนี่ยเป็นที่เตรียมคุณเพื่อให้ออกไปเผชิญโลก
0: ใช่ครับ
1: ถ้าคุณพร้อมแล้ว
0: ก็ไปเลยตอนแรกผมแบบยังไม่มั่นใจนะว่าจะลาออกดีไหมแต่หลังจากอาจารย์ที่พูดคำนั้นผมก็ขึ้นไปบอกลาแบบอาจารย์ทุกคนในตึกแล้วก็เซ็นใบลาออก

0: แล้วเรารู้สึกไงครับรู้สึกตกใจไหมหรือว่ารู้สึกยากไหมกับการที่ว่าเราหลุดออกมาจากทางสายหลักที่คนปกติเข้าไปกัน
1: ช่วงแรกผมว่ามันน่ากลัวนะครับคือเหมือนเรากำลังยืนอยู่บนหน้าผาอันหนึ่งครับแล้วเรากำลังถีบตัวเองให้ตกลงมาที่หน้าผานั้นแน่นอนครับว่ามันน่ากลัว
0: ในไทยก็เรียกว่าไปตายระดับหน้าอยู่ว่า
1: ใช่ใช่ครับเพราะว่ามันเหมือนเรามีความฝันเรามีความเชื่อเราไม่ได้มีเหตุผลมารองรับหรอกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้คือมันไม่มีหลักฐานไหนมาโต้ครับว่าเราจะไปไม่ได้แน่ๆเราก็เลยเลือกที่จะลองดูดีกว่าเพราะถ้าไม่ได้เราอาจจะกลับมาเรียนในระบบหรืออาจจะทำอะไรต่อได้ความที่แบบเราเดินไปงานโปรแกรมเมอร์ไหนแล้วก็จะเจอแต่พี่ๆที่จบมหาลัยทำงานมาแล้ว 3-4 ปีเราไม่เคยเจอแบบเด็กอายุ15ที่แบบนั่งเขียนโปรแกรมแล้วก็แบบอยากจะทำงานตอนนั้นครับผมพยายามหาที่ทำงานหรือหาที่ฝึกงานอยู่แต่ก็หาไม่ได้สักทีผมขึ้นไปบน BTS ครับแล้วก็ขึ้นไปตามปกติแล้วก็เห็น

0: ศึกษา2คนเขาคุยกันเรื่องโปรแกรมฝึกงานชื่อว่า The Internship
1: The Internship
0: กฎของโครงการที่เขาเขียนไว้เขาบอกไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กมัธยมหรือเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนมาก่อนเนี่ยคุณก็สามารถสมัครได้ถ้าความสามารถคุณถึงมันเป็นโปรแกรมที่เขาเอาสตาร์ทอัพแบบทั่วประเทศไทยจับมารวมกันมันเหมือน The Voice ครับคือตอนแรกบริษัทเขาต้องเลือก
1: อ๋อเหมือนเขาเลือกเข้ามาแล้วมาคัดอีกทีหนึ่งนี้ป่ะ
0: ใช่ครับคือเขาจะเลือกเราก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยเลือกเขาใช่ครับสนุกเหมือนกันครับตอนวันคัดเลือกตอนนั้นก็ที่เขาเลือกเราแล้วเราเลือกเขาก็ได้เป็นบริษัท iTax ครับ
1: ก็คือตอนนั้นเราก็เข้าไปอินเทอร์ในนั้นเลย
0: ใช่ครับ iTax เป็นบริษัทที่ทำเรื่องภาษีครับเอาไว้กรอกข้อมูลไปแล้วดูว่าเราลดหย่อนภาษีได้กี่บาท
1: แล้วพอเข้าไปในบริษัทสตาร์ทอัพนี้แล้วเนี่ยเราได้เข้าไปทำอะไรบ้างครับ
0: มันเป็นความโชคดีของผมอย่างหนึ่งคือตอนนั้นครับมีพี่ๆหลายคนเขาเป็นคนที่เข้ามาทำงานใหม
1: ่ครับ
0: ไม่ได้ฝึกงานนะครับเป็นพนักงานเข้ามาทำงานใหม่เหมือนผมเลย
1: แต่เราไปฝึกงานใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วไม่มีความโชคดีอย่างหนึ่งคือมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งครับมันชื่อว่า React เป็นตัวที่ใช้ในการสร้างเว็บ
1: React
0: ใช่ครับเจ้า React เนี่ยผมเขียนมาแล้วประสบการณ์ประมาณ3ปีครับแต่กลายเป็นว่าพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาใหม่ครับเขายังไม่เคยเล่นเทคโนโลยีตัวนี้มาก่อนในชีวิตเลยกลายเป็นว่าเราได้โอกาสดีแล้วครับเอ้ยทำไมเราไม่ลองสอนพี่ๆเขาตอนนั้นแม่ผมมีคำพูดหนึ่งครับที่ผมจำมาตั้งแต่เด็กแม่ผมชอบบอกว่าชอบช่วยจะชดช่วงก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราช่วยอะไรเขาได้ก็ช่วยไปแล้วพี่เขาก็เริ่มเหมือนลองให้คำปรึกษาลองช่วยพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ครับว่า React เป็นยังไงใช้งานยังไงช่วยเหมือนสอนพี่เขาหน่อย
1: จากการที่เป็นอินเทอร์เราการคุยแทนอะไรอย่างเงี้ยใช่
0: ไหมใช่ครับการเป็นคนช่วยสอน
1: การเป็นคนช่วยสอนแทนไปเลยโดยที่อายุแค่15ตอนน
0: ั้
1: น
0: ใช่ครับ
1: ที่อินเทอร์นี้เราทำงานที่นั่นนานแค่ไหนครับ
0: ผมทำอยู่1ปีครับเพราะว่าหลังจากที่เราอินเทิร์น3เดือนเสร็จแล้วพี่เขาก็สนใจให้เราทำงานต่
1: อเขาก็รับเราต่อเลย
0: ใช่ครับตอนนั้นผมก็ทำงานยาวๆต่อมาก็มีได้ไปจัดกิจกรรมจัดแฮกเกอร์ทอนต่างๆของตัวเองช่วงนั้นด้วยคร
1: ั รบแล้วหลังจากนั้นนะครับ
0: ระหว่างที่ผมทำงานอยู่ iTax ครับตอนนั้นต้องเกริ่นก่อนว่าผมได้ไปจัดงานหนึ่งครับเจ้างานแฮกเกอร์ทอนชื่อ Stupid
1: ชื่องานว่าอะไรนะครับ
0: ชื่อ Stupid Hackathon เป็นงานแฮกเกอร์ทอนที่แบบsilly แบบงงๆไม่คิดมาก
1: ลองอธิบายว่า hackathon ซิมันแปลว่าอะไร
0: hackathon คืองานที่โปรแกรมเมอร์มารวมตัวกันเพื่อสร้างของที่ตัวเองชอบครับ
1: อ๋อ
0: ใช่ครับปกติโปรแกรมเมอร์เขาจะทำงานตามเจ้านายบอกให้เขียนอะไร มีความต้องการลูกค้ายังไงเขาก็เขียนตามใช่ไหมครับแต่ hackathon เป็นงานที่บอกว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยสามารถสร้างของที่ตัวเองต้องการ
1: มันมาจากคำว่าแฮกกับมาราธอน
0: ใช่ครับแฮกมาราธอนข้ามคืนไม่หลับไม่นอน
1: โอเค
0: งานนั้นเป็นงานที่ผมจัดขึ้นด้วยตัวเองครับ
1: เอาเราจัดเองด้วยเหรอ
0: ใช่ครับจนตอนนี้ก็จัดมาเป็นปีที่3แล้วครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในงานนั้นที่นำมาสู่เรื่องของการทำงานก็คือผมได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งครับพี่คนนี้เนี่ยเป็นพี่ที่เขารู้จักกับเจ้านายผมในปัจจุบันพอดี
1: อ๋อครับ
0: ตอนนั้นพี่เขาก็รีเฟอร์ผมให้ว่าเอ้ยน้องภูมิเนี่ยเป็นน้องที่ทำคอมมูนิตี้ในประเทศไทยนะแล้วก็แบบเขียนโปรแกรมได้ระดับหนึ่งเลยพี่เขาก็แบบแนะนำเราให้พี่ที่บริษัทที่ผมอยู่ปัจจุบันก็คือ Omniverse พี่เขาก็โทรศัพท์มาสัมภาษณ์ครับก็เป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์ก็ให้เขียนโปรแกรม
1: เดี๋ยวสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์ไปไหน
0: ก็คือสัมภาษณ์เพื่อย้ายบริษัทครับ
1: เพื่อย้ายบริษัทไปอยู่ที่นึง
0: ใช่ครับ
1: และอีกตัวบริษัทนี่คือเป็นบริษัทในไทยหรือว
0: ่าบริษัท Omniverse เป็นบริษัทไม่มีการจดบริษัทในไทยครับก็คือเป็นบริษัทต่างประเทศอ๋อใ
1: ช่ครับต่างประเทศ
0: ใช่ครับจดบริษัทในซานฟรานซิสโกครับคนไทยอาจจะรู้จักกันดีกว่าในคำว่าซิลิคอนวัลเลย์ตอนที่สัมภาษณ์ผมก็เรียกว่าไม่ได้ทำได้ทุกข้อละกันครับหลายๆข้อที่เป็นแบบค่อนข้างซับซ้อนผมก็ทำไม่ได้เลยแต่ด้วยความที่พี่เขาก็อาจจะได้ยินเรื่องราวของเรามาเราก็ได้รับโอกาสครับตอนนั้น
1: คือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้วก็ให้เขียนโปรแกรมเลยนี่เหรอ
0: ใช่ครับ
1: ทำสดๆเลยนี่เหรอ
0: สดๆครับ
1: โอเคแล้วหลังจากที่เขารับเราแล้วเราเข้าไปทำอะไรในนั้นครับหน้าที่ของเราทำอะไรบ้าง
0: ตอนที่พี่ที่เป็นหัวหน้าผมครับเขาพูดออกในไลฟ์ที่คุยกับคนไทยมีประโยคนึงครับที่พี่เขาบอกคือในบริษัทเนี้ยเขาไม่ได้อยากรับคนที่แบบเขาต้องมาสอนงานต้องมาแบบจูงมือต่อแต่เขาอยากจะรับคนที่รับไปปุ๊บเขาทำงานได้ปั๊บเขาสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองและมีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยครับเขาจะไม่ได้แบ่งหน้าที่กันว่าคุณต้องดูระบบนี้คุณต้องดูหน้าบ้านต้องดูหลังบ้านไม่ครับเขาจะไม่แบ่งอะไรแบบนั้นเลยสิ่งที่บริษัทนี้ทำเราเรียกว่า streaming taskครับแปลตรงๆก็คืองานเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับคือเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าแบ็คล็อกก็คือเป็นกองงานที่มันกองกันอยู่ทำอันนี้แต่เขาจะไม่บอกครับว่าใครทำเดดไลน์เมื่อไหร่ไม่มีบอกเลยครับ
1: เดินไปดูเองอยากทำไหนทำเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: จริงไหมเนี่ย

0: ไม่กระจายใช่เขาจะบอกว่า
1: จริงเหรอ
0: ใช่ครับจะมีแค่บางเคสที่บอกว่าเออน้ำภูมิช่วยอันนี้หน่อย
2: ไปหาเรา
0: ใช่ครับแต่ว่าในหลายๆเคสเขาก็จะเราก็จะเป็นคนเลือกเอง
2: แปลว่าต้องมีความรับผิดชอบสูงมากๆ
0: ใช่ครับผมว่าเป็นเรื่องของความเชื่อใจด้วยครับเขาเชื่อใจเราว่าเราจะต้องสามารถทำได้ถ้าเราติดอะไรเขาจะไม่ต้องมาถามเราว่าเออติดตรงไหนไหมแต่เราจะต้องเป็นคนที่ active แล้วก็ไปถามพี่ๆคนอื่นแทน
2: น้องภูมิคิดยังไงครับว่าน้องภูมิเนี่ยไม่ได้มีใบรับปริญญาปริญญาตรีและสามารถเข้าบริษัทนี้ได
0: ้มีอาจารย์ท่านหนึ่งครับเขามีโค้ดหนึ่งที่ผมชอบมาก
2: ครับ
0: อาจารย์เขาบอกว่าการมีการศึกษาไม่เท่ากับการมีวุฒิการศึกษาครับมันเป็นคนละเรื่องกันบางคนที่เขามีวุฒิการศึกษาเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจเรียนมากกับการบางคนอาจจะใช้เวลาของตัวเองในการเรียนรู้จากการทำงานผ่านโลกจริงจากการเขียนโปรแกรมจริงเขาอาจจะไม่มีวุฒิก็ได้ครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าในโลกที่มันเปลี่ยนไปในปัจจุบันเนี่ยคนเขาอาจจะไม่ได้มองแล้วว่าเราจบปริญญามาไหม
2: ต้องมีใบจบไหม
0: ใช่มีใบจบหรือเปล่ามีทรานสคริปต์อะไรแต่สิ่งที่เขาสนใจมากกว่าคือคุณทำอะไรมาบ้าง
2: ความสามารถของเรา
0: ใช่ครับเราสร้างอะไรได้เราให้คอนทริบิวต์คุณค่าอะไรให้กับเขาได้ผมว่าอันนี้สำคัญกว่าครับ
2: นั่นคือเหตุผลที่บริษัทรับเรา
0: ใช่ครับ
2: น้องภูมิถือว่าเป็นวัยรุ่นที่โชคดีมากที่เขารู้ว่าเขาอยากเป็นอะไรและกล้าที่จะออกไปค้นหาตัวเองให้เจอช่วงหน้าเราจะมาทำความเข้าใจวัยรุ่นกับการค้นหาตัวเองครับ

0: วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องค้นหาตัวเองครับจะทำยังไงให้เจอและถ้าเจอแล้วต้องทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอกันนะครับสวัสดีครับคุณหมอโอครับ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วนี่ก็น้องภูมิครับคุณหมอ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมคุณหมอครับการค้นหาตัวเองเนี่ยยังมีความจำเป็นอยู่ไหมครับคุณหมออ
1: ๋อจริงมันก็จำเป็นอยู่แล้วเนาะเพราะเราก็คงต้องแบบทำความรู้จักตัวเองไปเรื่อยๆแต่ว่าหมออยากจะบอกว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องค้นหาตัวเองในวัยรุ่นนะเราค้นหาตัวเองได้ตลอดชีวิตเลยคือสิ่งที่เราเคยชอบและคิดว่าใช่ในวันหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปไม่ยุคสังคมเปลี่ยนไปอาชีพอีก10ปีอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอยู่วันนี้ที่มันจะอยู่ได้ในอนาคตเราควรจะค้นหาตัวเองตลอดเวลาว่าเราชอบอะไรแล้วคือคนเรามันก็เปลี่ยนตลอดเวลาโลกมันก็เปลี่ยนตลอดเวลาถ้ามัวแต่คิดว่าค้นหาตัวเองเจอแล้วพอแล้วเงี้ยเราก็คงจะปรับตัวไม่ทันกับโลก
0: ครับแล้วคุณหมอคิดว่าวัยรุ่นเนี่ยมีช่วงไหนไหมครับที่เป็นช่วงที่ควรจะเริ่มค้นหาตัวเองได้แล้ว
1: คือหลายคนก็คงจะคิดว่ามันมีกรอบตรงว่ามันต้องเลือกใช่ไหมเช่นมันต้องเลือกตั้งแต่จะเรียนสายไหนจะเข้าวิทย์คณิตเข้าภาษาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็รู้สึกว่าอยากรู้จักตัวเองเร็วๆแล้วก็ดูเหมือนวัยรุ่นทุกคนจะมีจุดตรงที่ว่าช่วงแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัยก็จะแบบเอ๊ะเราต้องตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะชอบเราจะไปทางไหนเนาะแม้นหลายคนก็บอกว่าเราควรจะต้องเจอตัวเองก่อนหน้านี้แต่หมอคิดว่ามันไม่แน่เลยคือเด็กควรจะเจอตัวเองแต่เล็กเลยนะโหแบบเป็นตั้งแต่วัยเด็กก็มุ่งมั่นทำสิ่งนี้มาจนโต
0: อย่างเงี้ย
1: น้องภูมิน้องแพรพาเพลอะไรเงี้ยแต่ห้าขวบแต่งหน้าแล้ววันนึงก็ต้องเพราะฉะนั้นมันก็คงขึ้นกับโอกาสขึ้นกับความถนัดขึ้นกับศักยภาพว่าจะเจอตัวเองได้เร็วแค่ไหนแล้วก็ขึ้นกับการสับสนของครอบครัวว่าช่วยเอื้อให้ทำให้เขาได้เจอสิ่งเหล่านั้นได้เร็วไหมนะคะแต่ว่าหมอก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆว่าเอาจริงๆในการเรียนมหาลัยมันก็ไม่ได้แปลว่าถ้าเราไปเจอคณะที่เราไม่ชอบก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เจอตัวเองอ่ะมันก็คือการเจอตัวเองว่านี่คือสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วหมอว่านี่ก็เป็นความค้นพบที่สำคัญอันนึงเลยนะการรู้ว่าชีวิตจะไม่ทำอะไรและไม่ชอบอะไรแน่ๆเนี่ยโอ้โหเป็นการค้นหาตัวเองที่ดีอันนึงเลยเพราะฉะนั้นก็มองว่าชีวิตมันก็คือการอย่างนี้แหละมันคือการลองอ่ะบางอย่างก็ลองไปก่อนเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่บางอย่างก็ให้เวลากับมันเพื่อจะได้รู้ว่าสุดท้ายมันเป็นเราจริงๆคำแนะนำก็คือลองมองว่าเรามีความอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันเป็นแรงขับข้างในเราอะเราอยากจะทำอะไรเรามีความสุขในการทำอะไรเราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกใบนี้เราอยากทำให้เกิดความหมายอะไรใหม่ๆเราชอบอะไรที่มันเป็นความสุขในการทำของเราหมอว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเป็นตัวไดรฟ์เราที่สำคัญมากเลยแล้วก็อีกอันนึงก็ไปดูว่าเราถนัดอะไรบางคนชอบเป็นนักแสดงแต่ไม่มีความถนัดมันก็จะไปไม่รุ่งอ่ะก็ไปดูว่าไอ้สเตรนท์เราเนี้ยจริงๆมันมีด้านไหนที่เราแบบที่มันน่าจะเป็นด้านที่เราควรพัฒนาเป็นด้านที่เราถนัดแล้วมันเป็นคำตอบของเรา
0: ครับแล้วถ้าครอบครัวเขาไม่สนับสนุนนี่ครับเราควรทำยังไงครับ
1: หมอก็ยังอยากบอกทุกคนว่าชีวิตจริงๆมันเป็นของเรานะหมออยากให้เด็กทุกคนเชื่อว่าเราเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตของเราแล้วเราก็มีหน้าที่รับผิดชอบสุขทุกข์ในการตัดสินใจของเรา
0: ของตัวเราเอง
1: คือแบกตัวเองไปก็เหนื่อยมากแล้วอะก็การต้องแบกความคาดหวังของคนอื่นด้วยเนี่ยจริงๆไม่ใช่ภาระหน้าที่อาจจะยิ่งทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็คือสิ่งที่ทำให้ครอบครัวก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะเราก็ไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นความคาดหวังของใครก็เป็นความรับผิดชอบของคนนั้นเนาะเราไม่ได้มีหน้าที่เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นเรามีหน้าที่รับผิดชอบกับตัวเรา
0: เ
1: รามีหน้าที่ทำให้ตัวเรามีความสุขให้ได้ก่อนแล้วเขาจะมีความสุข
0: น้องภูมิครับอยากให้น้องภูมิลองเล่าเรื่องครอบครัวน้องภูมิหน่อยว่าเขาสนับสนุนน้องภูมิแค่ไหนยังไงบ้าง
2: ผมชอบคำพูดหนึ่งของคุณแม่ผมมากครับคุณแม่จะบอกเราอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตเนี่ยเป็นชีวิตของภูมิทางเลือกทุกอย่างก็คือทางเลือกของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเราเองครับต้องเป็นคนเลือกแม่จะไม่ตัดสินใจอะไรให้ภูมิรู้อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่เวลาเราเศร้าเวลาเราอะไรเราก็กลับบ้านไปนอนกอดแม่ได้เสมอผมเชื่ออย่างนี้ครับว่า parenting ที่ดีการเลี้ยงดูที่ดีมันควรจะเป็นอย่างนี้มันไม่ควรจะเป็นการที่เราเอา will หรือเอาความต้องการของตัวคุณพ่อคุณแม่เองไปใส่ให้กับลูกครับผมให้คำปรึกษาเด็กๆแล้วก็แบบเพื่อนวัยเดียวกันให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่มาเราจะเห็นแพทเทิร์นได้ชัดว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเราให้อิสระกับลูกแต่จริงๆเขามีความบางอย่างที่มันอยู่ใต้ภูเขา
0: น
2: ้ำแข็ง
0: อยู่ข้างหลังนะ
2: ใช่ครับซึ่งผมว่าอันนั้นนะค่อนข้างอันตรายต่อแบบตัวสุขภาพจิตของลูกเพราะว่าเหมือนเขาจะต้องอยู่ใต้แรงกดดันอันนี้เยอะมากๆเพราะเพื่อนในห้องภูมิหลายๆคนก็เป็นอย่างนี
0: ้เป็นตัวอย่างที่ดีมาก
3: แล้วซึ่งครอบครัวของน้องภูมิก็สนับสนุนน้องภูมิอย่างเต็มที่มากๆเลย
2: ใช่ครับตอนเด็กๆคุณแม่ไม่รู้ว่าเราชอบคอมพิวเตอร์ครับตอนนั้นแม่เสนออย่างแรกก็คือลองเป็นหมอดูไหมแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือเรากลัวเลือดครับเวลาแบบต้องฉีดวัคซีนอะไรเราก็จะกรีดเอาเป็นเอาตายก็แบบโอเคไม่เป็นหมอก็ได้
3: ครับนอกจากเรื่องครอบครัวแล้วเนี่ยครับมันน่าจะมีผลเกี่ยวกับการศึกษาหรือเปล่าคุณหมอครับเพราะว่าที่คุณหมอพูดมารอบแรกว่าการศึกษาเรามสี่มห้าเราต้องแบบตัดสินใจแล้วว่าเราจะทำอะไรสักอย่างถูกไหม
1: คือการศึกษาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราไม่เอื้อเลยใช่ไหมที่เด็กเนี่ยมีทางเลือกที่หลากหลายเราจะถูกโปรแกรมเลยเรียนเก่งเรียนหมอ
3: วิทย์คณิตไปละ
1: มันจะแบบผูกความเรียนเก่งไปกับการเรียนหมอเรียนวิศวะเรียนคณะที่แบบท็อปแรง
3: แล้วเพื่อนผมที่เรียนสายศิลป์ก็จะรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า
1: แล้วแบบมีข่าวเด็กขึ้นหน้าหนึ่งที่แบบ
3: เอ็นติดหมอขึ้นป้าย
1: กันแบบเอ็นติดไม่มันจะมีแบบยกห้องอะไรอย่างเงี้ยนั่นมันแบบมันเป็นเรื่องความล้มเหลวในระบบการศึกษาตอนที่พอเห็นหมอสุดเฮ้ยมันใช่เหรอที่มันจะทำให้เด็ก50คนมีความฝันเหมือนกันมีความชอบเหมือนกันมีความถนัดเหมือนกันมันก็ต้องกลับมาดูอะว่าโรงเรียนเนี่ยจริงๆมันควรเป็นพื้นที่ที่ทำให้เด็กเนี่ยไม่ใช่แค่ได้รับความรู้เนาะแต่ได้เจอศักยภาพของตัวเองอ่ะอันนี้เป็นหน้าที่สำคัญมากๆของโรงเรียนก็คือทำให้เจอว่าตัวเองมีความชอบอะไรถนัดอะไรแล้วก็จะเดินไปทางไหนแล้วก็มีทักษะอะไรที่ทำให้ตัวเองไปถึงจุดๆนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบตีกรอบหรือพยายามจะคือบางทีเนี่ยมันไปติดกรอบกับไม่ใช่แค่การเรียนเก่งผูกไปกับอาชีพบางอาชีพเนาะมันไปติดกรอบด้วยว่าอยากได้เด็กมาทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเพราะฉะนั้นเด็กเก่งก็จะถูกป้อนข้อมูลให้ไปเป็นแบบอะไรที่มันแบบ
3: ที่มันดูว่าเก่ง
1: แล้วก็ได้เป็นชื่อเสียงเป็น
3: หน้าตาโรงเรียน
1: ได้มาติดกำแพงได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีก็มันก็ทำให้เด็กส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีทางเลือกของตัวเองเท่าไหร
3: ่ครับวัยรุ่นทุกคนเนี่ยที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่เนี่ยเขาคุณหมอมีอะไรที่จะแนะนำเขาบ้างครับ
1: ก็ให้ทำสองอย่างเนาะสำรวจโลกภายในกับสำรวจโลกภายนอก
3: ก็คือตัวเราเอง
1: สำหรับโลกภายในเนี่ยเราก็ดูว่าสิ่งที่เป็นความชอบของเราคืออะไรอะไรที่เราทำมันแล้วเรามีความสุขมากกับอีกอันก็สำห
3: ร
1: ับโลกภายนอกด้วยว่าอะไรที่มันเป็นเทรนด์ที่มันจะเป็นอาชีพในโลกอนาคตเราแมชส่วนไหนตรงไหนมาว่าเนี่ยน่าจะเป็นอันที่ทำให้เราก็น่าจะเจอตัวเองแล้วก็เราต้องมีเป้าหมายในการเข้ามหาลัยคือเพื่อพัฒนาทักษะบางอย่างและการเรียนรู้บางอย่างการไปเจออะไรที่ไม่ใช่จริงๆก็คือคำตอบที่ดีด้วยแล้วก็หมอคิดว่าชีวิตมันไม่ได้จบได้แค่การจบมหาลัยอ่ะบางทีมันก็เรียนรู้ด้วยตัวเองไปเรื่อยๆหลายคนเนี่ยเปลี่ยนอาชีพตอน40ยังมีเลยแล้วการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่แหละที่ทำให้เราคนเจอตัวเอง
3: ครับผมวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณหมอโอมาแล้วก็น้องภูมินะครับผมที่มาให้ข้อมูลดีๆของเราวันนี้ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ครับวันนี้รายการจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพวกเรา3คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: มาก็ไม่ทัน
1: ขาดทุนความรู้ก็เมื่อวานนี้น่ะสิ

0: ี่ยง่วงแล้วนะกลับแล้วนะกลับแล้วนะเล่นดึกไปหน่อยอะดูสภาพสิไม่เอกเข้าสวยหมูหยองพวกเธอมาสายอีกแล้วนะเย็นเนี้ยอยู่ทำความสะอาดด้วยครับเฮ้ยพวกเรามาสายกันประจำเลยเหนื่อยเหนื่อยจังคราวหน้าต้องมาให้ทันให้ได
1: ้มารอเลยเหรอดาวี
2: ่ Yep
3: เธอ
0: มีอะไรเหรอหมูหยอง
4: ทำไมเหรออ
0: ้าวก็หมูหยองเรียกนี
4: ่เฮ้ยเปล่านะ
0: ฮะงั้นใครล่ะWhat is it?

0: A worm. A worm.
1: เอ้ยนอนนอนเข้าสวยกลัว
2: ช่วยด้วยครับช่วยด้วย
1: ไม่กลัวเหรอไม่เอก
3: ไม่หรอกน่ารักดีอ่ะ
2: แต่ระหว่างทางพวกเราเล่นกันจนลูกแตงโมกลิ้งตกลงไปในทะเล
3: คืออะไรอ่ะเทวดานางฟ้า
2: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกัน

0: ถึงบ้านดาวี่สักที
1: พวกเราไปช่วยคุณหนอนกันเถอะไม่รู้ว่าตอนนี้แตงโมนั่นจะลอยไปไกลถึงไหนแล้ว
2: จริงด้วยสิ
0: สู้สู้ขอบคุณนะ
3: อ้าวให้พวกเราคุยตั้งนาน
2: ไปเถอะออกเดินทางกัน
4: ดียินดีต้อนรับมีอะไรให้รับใช
0: ้คุณยานคะช่วยพาเราไปทะเลที่พวกคุณหนอนมาหน่อยนะคะ
3: ว้าว
4: รับทราบ

0: ถึงจุดหมายตามผมมาครับพวกเราทำตกทะเลไปแถวๆนี้แหละ
1: ตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะ
2: เอาพวกเราช่วยกันมองดูสิว่าแตงโมลอยไปถึงตรงไหนแล้ว
1: โอเคแยกย้ายกันเลยอุปกรณ์เสริมกล้องส่องทางไกล What is

0: A watermelon.
1: เจอแล้วอยู่ตรงโน้นครับรออยู่โน่นน่ะ
2: หอยไกลเหมือนกันนะ
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยวหมูหยองว่ายไปเอาเอง
1: เฮ้ยอันตรายนะ
2: ใช่หมูหยองเกิดมีปลาฉลามล่ะน่ากลัวออก
3: น่ากลัวจริงๆแฮะ
2: เออปลาฉลามปลาฉลามมาจริงๆด้วย
4: What is it?

0: a whale. A whale.
1: ไม่ใช่ปลาฉลามหรอกเหรอ
2: ไม่ใช่หรอกนี่คุณวานน่ะ
3: เราไม่ใช่ฉลามหรอกเราน่ารักกว่าเยอะ
1: เห็นด้วยอย่างยิ่ง
3: นี่ก็จะเย็นมากแล้ว
2: ราชินีกับพวกหนอนกำลังรอแตงโมจากพวกเราอยู่
3: เพื่อเป็นอาหารของพวกเราวันนี้ลูกนั้นใช่ไหม
2: ใช่แล้วครับ
3: สบายมากเดี๋ยวฉันเก็บมาให้รอแป๊บหนึ่งนะ
1: อ้าวดาวี่ไปกับคุณวานด้วยนะ
2: ไม่เป็นไรหรอกคุณวานน่ะใจดี
3: ขอบคุณพวกเธอมาก
2: ๆไม่ได้พวกเธอพวกเราที่รออยู่แย่แน่ๆเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะพวกเรายินดี
2: ต้องขอบคุณคุณวานครับ
1: ฮะอยากเล่นต่อเหรอเออคุณหนอนอยู่เล่นกับพวกเราต่อไหมครับนะนะเล่นด้วยกันนะคะ
2: น่าสนุกนะ
0: วู้ปี
3: ้ที่เหลือจัดการขนแตงโมกลับเอง
2: ขอบใจพวกแทมมา
1: แย่แล้วแย่แล้วพวกเรา What is it

0: now watch. Now watch.
1: เรื่องแสงด้วยโอ้ยที่แย่น่ะดึกแล้วนะเดี๋ยวไปโรงเรียนสายกันอีกอะ
2: ฮะดึกแล้ว
3: ถ้างั้นพวกเรากลับกันเถอะ

0: watermelon. A watch, a whale, a worm, a watermelon.
1: เพื่อนๆครับมาเล่นเกม What is it กันนะครับ
2: Let's play.
1: What is it?
2: Worm? Watch? Watermelon. Watch.
1: วันนี้เพื่อนๆก็รู้คำศัพท์ไปเยอะเลยหมดเวลาแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย

0: หลังจากหนีไฟป่ามาได้กลับโชคร้ายโดนลมพัดไฟไล่มาถึงแม่น้ำแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็ช่วยบรรดาสัตว์ให้ข้ามแม่น้ำหนีไฟไปจนได้โล่งอกไปทีที่สัตว์ทุกตัวปลอดภัยและที่ดีใจมากคือพลังความดีสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสว่างทั่วป่า
1: พวกเราต้องขอบใจพวกท่านมากที่ช่วยให้พวกเราอ่ะรอดพ้นจากไฟป่ามาได้ดังนั้นพวกเราจึงขอฉลองให้แก่พวกท่านเพื่อเป็นการขอบคุณ
2: เฮ้ดีเลย
3: ใช่ๆเฮ้
0: เจ็ดมหัศจรรย์ได้รับการเอาใจใส่จากบรรดาสัตว์ต่างๆเป็นอย่างดีและมีความสุขใจมากเป็นพิเศษทำให้แสงเรืองออกมาและสว่างกว่าเดิมจนเป็นที่สังเกตของพวกคณะละครสัตว์ที่ออกตามหาลูกหมีซึ่งเจ็ดมหัศจรรย์เคยช่วยเอาไว้

0: อร์ประหลาดนั่นคงจะทำเงินให้เราได้มากมายทีเดียว
1: ใช่แล้วน่าจะดีกว่าจับสัตว์มาแสดงซะอีกแน่แต่มันเป็นตัวอะไรกันแน่นะตัวอะไรก็ช่างเถอะไปจับมันมาก่อนก็แล้วกันได้เลยครับผมจะไปจับมันเดี๋ยวนี้ล่ะ

0: อันตรายอันตราย
1: เจ้าตูนใจเย็นๆมีอะไรเกิดขึ้นหร
0: อจะมาจับมนุษย์มนุษย์หนีเร็วหนีหนีหนี
2: พูดช้าๆใครจะจับใคร
0: มีคนจะจับพวกท่านหนีเร็ว
1: แย่ละสิครั้งนี้เจ็ดมหัศจรรย์ต้องตกเป็นผู้ประสบภัยเสียเองแล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้แล้วจะหนีไปไหนได้ล่ะไม่ทันแล้วล่ะ
3: พวกเราไม่ต้องหนีหรอกฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไง
2: ไม่หนีก็ต้องถูกจับแน่ๆนะสิโอ้ยแย่แล้ว
0: นับสี่ไม่ต้องกลัวแต่พวกเราจะทำยังไงดีล่ะ
3: พวกเรารวมตัวกันเถอะครั้งนี้เราจะอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่ล่ะ
1: เราจะแปลงเป็นอะไรดีนะที่ใหญ่พอจะซ่อนได้ครบทุกคนแถมยังอบอุ่นอีกตั้งหาก
0: อ๋อบ้านนั่นเอง
1: ใช่แล้วถ้าอยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องกลัวอันตรายและแล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็
4: โยเย
3: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: หากและชาย
2: นับสี
1: ่พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาแปลงร่างเป็นบ้านหลังใหญ่ให้เพื่อนสัตว์เข้าซ่อนตัวและตบตาพวกคนใจร้ายนั่นไงพวกนั้นมากันแล้ว
2: เอ๊ะหายไปไหนนะเมื่อกี้ยังเห็นแสงอยู่เลยเข้าไปดูในบ้านสิ
6: บ้าจริงหนีไปจนได
1: ้งั้นกลับไปรายงานเจ้านายก่อนเถอะ
0: เฮ้อโล่งอก
1: ปลอดภัยกันแล้วสินะแต่คงต้องรีบเดินทางต่อแล้วล่ะคราวนี้คงต้องระวังตัวให้มากเพราะคนใจร้ายพวกนี้คงไม่ยอมแพ้ง่ายๆและครั้งนี้เจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการทำดีช่วยเหลือผู้อื่นของพวกเขานั้นทำให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือเป็นการตอบแทน

0: ุดของแรปโบ้กับแรปบี้อ้าวสวัสดีจ้าแรปโบ้แรปบี
1: ้สวัสดีครับ
0: กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
1: จัดกระเป๋าค่ะ
0: กำลังจัดกระเป๋าจะไปไหนกันเหรอจ๊ะ
1: ไปเที่ยวครับ
0: ว้าวน่าสนุกจังเลยนะ
2: สวัสดีแรปโบ้แรปบี
1: ้สวัสดีฟ้าฟ้าน
0: ี่รู้หรือเปล่าจ๊ะฟ้าฟ้าแรปโบ้กับแรปบี้นะกำลังจะไปเที่ยวกันนะ
2: โอ้ย
0: ดูท่าทางต้องสนุกแน่ๆเลยเนอะดูท่าทางพ่อกับแม่แรปโบ้จะมาเรียกแล้วละมั้งกระเป๋าใบใหญ่จังเลยเนอะฟ้าฟ้า
2: ใช่ครับ
0: ฟ้าฟ้าทำอะไรเข้าแล้วล่ะเนี่ยว้าแย่แล้วเสื้อผ้าของแรปโบ้กับแรปบี้กระจัดกระจายกันหมดแล้ว
2: ขอโทษครับ
0: ไม่เป็นไรจ้าฟ้าฟ้าถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันเก็บเสื้อผ้าให้แรปโบ้กับแรปบี้เขาดีกว่านะ
2: ได้ครับ
0: เสื้อผ้าของแรปโบ้ใส่กระเป๋าสีฟ้านะจ๊ะส่วนเสื้อผ้าของแรปบี้ก็ใส่กระเป๋าสีชมพู
2: แรปโบ้สีฟ้าแรปบี้สีชมพู
0: อ้าวทำไมไม่เก็บใส่กระเป๋าล่ะฟ้าฟ้าฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
2: ไม่รู้ครับ
0: เจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากระโปรง
2: กระโปรง
0: แล้วฟ้าฟ้ารู้ไหมจ๊ะวันนี้เป็นเสื้อผ้าของใคร
2: แรปโบ
0: ้ไม่ใช่จ้ะฟ้าฟ้ากระโปรงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงนะจ๊ะแรปโบ้น่ะเป็นผู้ชายผู้ชายเขาไม่ใส่กระโปรงกันหรอกจ้ะ
2: อ๋อครับ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บกระโปรงลงกระเป๋าของใครเอ่ย
2: ของแรปบี
0: ้ถูกต้องจ้าน
2: ี่กระโปรง
0: ฮะอ๋อเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากางเกงนะจ๊ะ
2: ฮะกางเกง
0: ใช่แล้วจ้ะฟ้าฟ้ารู้ไหมชุดของใครเอ่ย
2: ฮะแรปโบ
0: ้ถูกต้องจ้ะกางเกงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องเก็บลงกระเป๋าของแรปโบ
2: ้ฮ่าฮึฮ่ากางเกง
0: เดี๋ยวก่อนนะฟ้าฟ้านั่นน่ะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะจ๊ะไม่ใช่ของแรปโบ้หรอก
2: ว่ากางเกง
0: ใช่จ้ะมันเป็นกางเกงแต่ผู้หญิงเขาก็ใส่กางเกงได้เหมือนกันนะจ๊ะ
2: งง
0: คืออย่างนี้จ้ะผู้ชายน่ะใส่กางเกงได้แต่ใส่กระโปรงไม่ได้ส่วนผู้หญิงน่ะใส่ได้ทั้งกระโปรงแล้วก็กางเกงเลยจ้า
2: ฮะเหรอครับ
0: เราต้องดูที่รูปทรงแล้วก็ลวดลายนะจ๊ะว่ามันเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายของผู้ชายน่ะจะดูเข้มแข็งส่วนของผู้หญิงน่ะจะดูอ่อนโยนน่ารัก
2: ผู้ชายเข้มแข็งผู้หญิงอ่อนโยนน่ารักผู้หญิง
0: ถูกต้องจ้ะฟ้าฟ้ารีบจัดกระเป๋าต่อได้เลยนะเก็บเรียบร้อยถูกต้องดีมากเลยจ้าฟ้าฟ้า
2: เย
3: ้ไปก่อนนะฟ้าฟ้า
2: บ๊ายบายจ้า
1: บ๊าย
0: ที่ยวกันให้สนุกนะจ๊ะแรบโบ้แรบบี้บ๊ายบายจ้าอ๋อบ๊ายบายคุณหนูๆเหมือนกันนะจ๊ะแล้วค่อยพบกันใหม่ตอนหน้าจ้าบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมีแต่เรื่องน่าเบื่อน่าเบื่อชวนหลับทั้งนั้นเลยแต่แล้วก็ต้องเปลี่ยนความคิดค่ะเพราะอะไรน่ะหรอคะก็เพราะว่า
1: โหคุณยายดูอะไรครับเนี่ยรายการสารคดีชีวิตไทยเดิม
2: แหมดูรายการนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของชาติเรายังไงล่ะจ๊ะ
0: ประวัติศาสตร์ก็มีแต่เรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วทั้งนั้น
2: หลานๆคิดว่าประวัติศาสตร์มีแต่เรื่องน่าเบื่องั้นเหรอจ๊ะเรามาเล่นเกมอะไรกันหน่อยดีไหมจ๊ะ
1: ยายซื้อเกมอะไรมาใหม่เหรอครับ
2: เกมของยายไม่ต้องใช้เครื่องเกมอะไรหรอกจ้ะแค่ให้หลานๆแข่งกันตอบคำถามของยายมาให้ถูกใครตอบถูก2ข้อก่อนก็ถือว่าเป็นผู้ชนะแล้วยายก็จะมีของรางวัลให้ผู้ชนะด้วย
1: เล่นครับเล่นได้ของรางวัลอย่างนี้ด้วยไม่พลาดอีกแล้ว
0: ตกลงค่ะก็เล่นด้วยค่ะ
2: คำถามข้อแรกลอดช่องสิงคโปร์ทำไมถึงเรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์
1: ลอดช่องสิงคโปร์ก็คือลอดช่องที่ทำมาจากประเทศสิงคโปร์ครับ
2: เสียใจผิดจ้ะ
1: ฮะ
2: ไม่ใช่จ้ะลองตอบดูใหม่สิ
1: อ
2: นุญาตให้ไปค้นหนังสือหาข้อมูลได้นะจ๊ะ
0: เจอแล้วค่ะลอดช่องสิงคโปร์จริงๆแล้วเป็นขนมไทยเรานี่แหละแต่ที่เรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์ก็เพราะว่าร้านต้นตำรับที่ทำลอดช่องสุดพิเศษนี้ตั้งอยู่หน้าโรงหนังที่ชื่อว่าโรงหนังสิงคโปร์บนถนนเยาวราชคนมักเรียกกันว่าไปทานลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์กันจนต่อมาจึงเรียกกันสั้นๆว่าลอดช่องสิงคโปร์เฉย
2: ๆสรุปว่าข้อแรกหนูกุ๊กตอบถูกนะจ๊ะ
1: ช้าไปนิดเดียวเอง
2: ข้อต่อไปขนมจีนมีที่มาจากชาติไหน
1: ขนมจีนก็ต้องมาจากชาติจีนนะครับ
2: ถึงจะชื่อว่าขนมจีนแต่มันก็ไม่ได้มาจากชาติจีนหรอกนะ
0: เดี๋ยวขอหนังสือดูอีกทีก็ตอบได้แล้ว
1: แก๊ปรู้แล้วครับแก๊ปรู้แล้ว
0: นี่เธอเล่นเปิดอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลเลยเหรอเนี่ย
1: ตอบแล้วนะครับขนมจีนน่ะจริงๆแล้วเป็นอาหารของชนชาติมอญครับภาษาเดิมของเขาเรียกว่าขนมจินอมแปลว่าจับกันเป็นกลุ่มก้อนจินแปลว่าสุกขนมจินพอเรียกกันต่อๆมาก็ค่อยๆเพี้ยนกลายเป็นขนมจีนไปในที่สุดครับ
2: ถูกต้องนะจ๊ะได้ไป1คะแนนเท่ากับพี่กุ๊กแล้ว
1: เย้อีกข้อเดียวแกก็ชนะแล้ว
0: จ๊ะน่ะและใช้อินเทอร์เน็ตนี้นะคิดกองนี่
1: อ้าวก็กติกาไม่ได้ห้ามนี่ครับว่าจะใช้อะไรค้นข้อมูลได
2: ้เอาละยายจะเริ่มถามข้อ3ต่อแล้วนะ
1: ถามเลยครับคุณยายกับจะได้รางวัลสักที
2: รู้หรือเปล่าว่าข้าวผัดอเมริกันมีที่มาจากที่ไหน
1: เย้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยผิดกู
0: แค่นี้ก็ใช้คำไม่ได้แล้ว
1: น้อยก็ได้แกเปิดหนังสือเอาก็ได
0: ้เออแย่แล้วเออ
1: เฮ้ยโถเอ้ยอยู่ไหนล่ะเนี่ย
0: เออมันคงไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกันใช่ไหมคะคุณยาย
2: ไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกาแน่ๆจ้ะ
1: ฮะเจอแล้วครับ
0: เอ๊ะเจอแล้วเหร
1: อข้าวผัดอเมริกันเป็นอาหารที่คุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัฒน์เป็นคนประยุกต์ขึ้นเองเนื่องจากสมัยก่อนตอนคุณหญิงทำงานอยู่ที่ภัตตาคารของสนามบินต้องรับทำอาหารแบบอเมริกันอย่างไข่ดาวไส้กรอกส่งมาให้สายการบินทั้งหลายแต่พอมีสายการบินหนึ่งยกเลิกอาหารเช้ากับกลางวันเข้าไส้กรอกกับไข่ดาวที่ทำไว้ก็เลยเหลือเยอะเลยคุณหญิงเลยเอาอาหารอเมริกันพวกนั้นมาประยุกต์ใส่ข้าวผัดลงไปให้คนไทยกินกันเองพอฝรั่งมาถามว่าอาหารนี้เขาเรียกว่าอะไรคุณหญิงก็เลยตอบไปว่าอเมริกันฟรายไรซ์หรือที่แปลว่าข้าวผัดอเมริกันนั่นเอง
2: ถูกต้องนะจ๊ะสรุปว่าแก๊ป ตอบถูก2ข้อก่อนถือเป็นผู้ชนะไปเลยจ้ะ
1: เย้กลับชนะแล้ว
0: โอ๊ยแพ้ซะแล้วแหมแต่ก็สนุกดีนะคะ
2: ประวัติศาสตร์น่ะทำให้เราเรียนรู้ที่มาของสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องแถมเรื่องอดีตบางเรื่องก็ยังให้ข้อคิดสอนใจเราได้อย่างเรื่องความเป็นมาของข้าวผัดอเมริกันเนี่ยก็ช่วยสอนให้เรารู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือเรื่องแย่ๆต่างๆในอดีตก็จะคอยเป็นเครื่องเตือนใจเราไม่ให้ทำผิดซ้ำสิ่งเดิมนี่แหละจ้ะประโยชน์ของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ล่ะ
0: ค่ะกึ๊กเข้าใจแล้วค่ะต่อไปนี้กึ๊กจะไม่เบื่อประวัติศาสตร์อีกแล้วค่ะ
1: แก๊ปก็เหมือนกันครับแต่ว่าของรางวัลที่จะให้แก๊ปมันคืออะไรเหรอครับคุณยาย
2: รางวัลเหรอจ๊ะนี่ไงล่ะลอดช่องสิงคโปร์จากร้านต้นตำรับดั้งเดิมเลย
1: ฮะแก๊ปนึกว่าจะเป็นเครื่องเ

0: ให้หนูกุ๊กตอนอาหารพี่ไม่มีเชื้อโรคนะ
1: แย่ที่สุดเลยค่ะวันนี้กุ๊กโดนใส่ร้ายค่ะก็เลี้ยงน้องชายตัวแสบของกุ๊กนะสิคะ
0: เลี้ยงมันมีอยู่ว่าฮ่าวันนี้มีไก่ทอดหรือครับเนี่ยว้าวน่ากินจังเลย
2: หน้าตาน่ากินจริงๆนะจ๊ะเนี่ยฝีมือกุ๊กเขาละจ้าเอาไว้กินกับข้าวเย็นวันนี
0: ้งั้นผมขอชิ้นนึงก่อนนะครับ
1: เอ้าแก๊บอะเดี๋ยวสินี่พี่ทำไว้เป็นกับข้าวเย็นวันนี้นะ
0: โหแค่กินก่อนชิ้น2ชิ้นเองไม่เห็นเป็นไรหรอกครับ
2: เอาเถอะจ้าให้น้องไปเถอะนะ

0: เฮ้ยไม่ไหวแล้วท้องเสียสุดๆจุดๆไม่หยุดเลยมันต้องเป็นเพราะไก่ทอดของพี่แน่ๆเลยที่ทำให้ผมท้องเสียขนาดนี
1: ้ฮะไก่ทอดของพี่เนี่ยนะ
0: นอกจากไก่ทอดของพี่แล้วผมก็ไม่ได้กินอะไรอย่างอื่นเลยนี่นะก็ต้องเป็นไก่ทอดของพี่นั่นแหละที่เอาเชื้อโรคมาให้ผม
1: ไม่จริงนะเวลาพี่ทำอาหารพี่ก็ดูแลรักษาความสะอาดอย่างดีนี่นะจะมีเชื้อโรคได้ยังไง
0: ไม่งั้นพี่กุ๊กอาจจะเอาของค้างที่อยู่ในตู้เย็นหรือของหมดอายุมาทำให้ผมใช่ไหมล่ะ
1: เอ๊ะแต่ว่าพี่ว่าพี่ใช้ของสดๆใหม่ๆตลอดเลยนะ
0: ไม่รู้ล่ะยังไงก็ต้องเป็นฝีมือของพี่แน่นอนต่อไปนี้แกจะไม่กินอาหารที่พี่กุ๊กทำอีกแล้ว
1: อยู่ๆมากล่าวหาว่าเป็นความผิดของกุ๊กแบบเนี้ยกุ๊กจะหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ว่าไก่ทอดของกุ๊กน่ะไม่มีเชื้อโรคดูจากฉลากนี่เนื้อไก่ก็เพิ่งแพ็คมาขายเมื่อวานยังไม่น่าหมดอายุง่ายๆนี่นาน
2: ั่นสิจ๊ะเมื่อวานตอนซื้อของเราก็เลือกแล้วเลือกอีกว่าไก่สดจริงๆถึงได้หยิบมา
1: เมื่อกี้ตอนเราทอดไก่เราก็ล้างมือล้างชามล้างกระทะก่อนนี่นาเสร็จแล้วก็เริ่มหมักไก่ขั้นแรกเราก็เอาไก่ออกมาไว้ในชามเอามาคลุกกับกระเทียมแล้วก็เอารากผักชีที่กรอบละเอียดพริกไทยน้ำตาลน้ำปลาพอคลุกไก่เสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงทีนี้ก็เริ่มชุบแป้งทอดเริ่มจากตีไข่เตรียมไข่ไว้ก่อนเอาไก่ที่หมักแล้วเมื่อกี้มาชุบไข่ให้ทั่วเสร็จแล้วก็เอามาคลุกกับแป้งสาลีอีกทีให้แป้งสาลีคลุกไก่ให้ทั่วจะได้ทอดออกมาสวย

0: สวยเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณแม่ลงกระทะทอด
1: เริ่มจากตั้งไฟต้มน้ำมันให้เดือดๆพอเดือดปุดๆแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยใช้เวลาทอดสัก15นาทีเอาให้ไก่สุกเหลืองกรอบเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาตากให้เสด็จน้ำมันสักพักแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: แล้วก็ทำอย่างสะอาดทุกขั้นตอนนี่คะคุณแม
1: ่ก็นั่นน่ะสิจ๊ะถ้ามีเชื้อโรคจริงๆมันก็น่าจะถูกความร้อนทำลายลงไปหมดแล้วนี่นาเอ๊ะทำอะไรนะจ๊ะ
0: ตุ๊กอยากจะลองพิสูจน์ดูนะคะว่าไก่ทอดเนี้ยมีเชื้อโรคจริงๆหรือเปล่าถ้ามีเชื้อโรคจริงๆอีกเดี๋ยวกุ๊กก็ต้องท้องเสียใช่ไหมคะ
1: ถ้างั้นแม่ขอพิสูจน์ด้วยคนนะ
0: เป็นยังไงบ้างคะแม่มีอาการท้องเสียบ้างไหมคะ
1: ไม่เลยจ้ะแล้วกุ๊กล่ะ
0: กุ๊กก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกันค่ะปกติดีทุกอย่าง
1: ถ้าอย่างนั้นทำไมแก๊ปถึงท้องเสียได้อะเนี่ย
0: นั่นน่ะสิคะกุ๊กก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
2: กลับมาแล้วจ้าอ่ะพ่อซื้อขนมปังอร่อยๆมาฝากด้วยนะ
3: ฮะพ่อซื้อขนมปังมาหรือครับพี่กุ๊กไม่ได้ทำใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นกินได้ปลอดภัยแน่นอน
2: เอ๋พี่กุ๊กไม่ได้ทำแล้วปลอดภัยหมายความว่าไงนะแก๊ป

0: เดี๋ยวก่อนนะแก๊ปเมื่อกี้ก่อนจะกินไก่ทอดแก๊ปล้างมือหรือยังจ๊ะ
1: เอ๊ะยังมั้งครับ
0: ถ้างั้นแม่รู้แล้วล่ะว่าทำไมแก๊ปถึงท้องเสียก็แก๊ปน่ะเอามือจับลูกบอลสกปรกนี่แล้วก็มาหยิบอาหารกินเลยโดยไม่ล้างมือใช่ไหมล่ะเพราะนิสัยไม่รู้จักรักษาความสะอาดอย่างนี้ไงล่ะที่ทำให้แก๊ปท้องเสีย
1: หา
2: สรุปว่าแก๊ปเอาแต่โทษคนอื่นเอาแต่โทษพี่ทั้งที่เป็นความผิดของตัวเองอย่างนั้นเหรอ
1: เย้ย
2: น้อยไม่ต้องหนีเลยนะเจ้าตัวแสบมานี่นะ
1: เว้ยพ่อครับยายครับช่วยแก๊ปด้วย
2: ไม่มีใครช่วยเธอได้หรอกมานี่นะมาให้สั่งสอนสักดี
1: ขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้ว
3: ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ย
1: ขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้วผมผิดไปแล้ว

7มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้หัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่

0: ู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนบกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาจึงน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลชายเกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นงอนพ่อเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
2: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพอไปดวงจันทร์หรอ
0: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได
1: ้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เจ้าแมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรงนี้แน่
0: ๆถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
3: แต่เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
4: แต่เจ้าแมวน้อมันน่าสงสารเนาะ
3: ไม่รู้ล่ะฉันไปก่อนแล้วเราไปกันเถอะ
1: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
0: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อน
2: จะเอายังไงกันดี
4: โธ่มาทะเลาะกันซะอย่างนี
5: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากกับฉายนะ
3: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
5: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามาร่วมพลังกันเถอะ
0: แปลงกายแยก

0: ที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: เจ็ดมหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ
3: เจ็ดมหัศจรรย์

ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊แต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยเอ๊ะจะทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้อ้าวนั่นฟ้าฟ้านี่นาสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
2: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต้
0: เอ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะ

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต้
0: ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ๊ะ
2: บินบินบิน

0: Bin.
1: ไม่แคทโต้เจ็บไหมเนี่ยอะไรน่ะแคทโต้โอ้ยเอายังไงดีล่ะฟาฟาแคทโต้เป็นอะไรหรือเปล่าท่อสงสัยแคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
2: ้เฮ้ยนี่ไง
1: ที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
0: ว้าว
1: ที่สุดแคทโต้ก็บินได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ICG ร่วมกับสสสเสนอ

0: ถั่ววิเศษกับปราสาทยักษ
1: ์เอาละได้เวล

0: เนี่ยฮะนานๆทีฉันก็อยากจะลองทำอะไรแปลกๆดูบ้างนี่นะ
1: ชวแวบเช้าแล้วจ้าน
2: ี่เดี๋ยวก่อนสิฉันยังไม่ทันได้ขันเลยนะ
1: เสร็จแล้วล่ะแม
3: ่แหมสวยจังเลยฝีมือพ่อเนี่ยไม่เคยตกเลยนะคะ
1: สายป่านนี้แล้วยังไม่ต้องไปปลูกข้าวโพดเขาอีกแล้วแม่
3: วันนี้วันหยุดปล่อยให้แกนอนต่ออีกหน่อยเถอะค่ะตอนนี้อาจจะกำลังฝันอะไรที่สนุกสนุกอยู่ก็ได
1: ้นั่นสินะ
3: แจ็คตื่นเถอะแจ็คตื่นเถอะสายแล้วนะลูกตื่นแล้วก็รีบออกไปทานอาหารเช้าเถอะจ้า

0: อาหารของบ้านเราหมดแล้วล่ะจ้ะแจ็ควันเนี้ยลูกคงต้องพาวัวไปที่ตลาดเพื่อแลกอาหารกลับมาแล้วล่ะจ้ะ
1: อรุณสวัสดิ์มา
2: หิวข้าวจังเลยหยุดก่อนนั่นเธอกำลังจะเอาวัวไปแลกกับอาหารที่ตลาดใช่ไหม
3: งงงงงง
2: ฉันก็กำลังจะเอาถั่วไปแลกที่ตลาดด้วยเหมือนกันแต่ว่าดันหมดแรงซะก่อน
3: น่าสงสารจังเลยหมอ
2: ถ้าฉันจะขอแลกถั่วกับวัวของเธอได้ไหมล่ะเจ้าหนู
3: งงงี้งงงี้งงงี
2: ้ขอบใจมากนะเจ้าหนูเธอช่างเป็นเด็กที่มีน้ำใจจริงๆ
4: อันที่จริงแล้วฉันเป็นเทวดาที่ปลอมตัวมาทดสอบเธอ
1: ว้าว
4: และเธอก็ได้ผ่านการทดสอบแล้วดังนั้นฉันก็จะขอมอบถั่ววิเศษให้กับเธอจงรับมันไปปลูกซะเถอะนะ

0: ของใครกันหนอ
1: ปราสาทหลังนี้น่ะเหรอฮะเขากำลังมาที่ห้องนี้แล้วล่ะพวกเธอรีบไปหลบกันก่อนเถอะ
2: งูงี้งูงี้กุ๊กกี้กุ๊กกี
1: ้ยักษ์นี่นะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณยักษ
3: ์เล่นเพลงหน่อยสิ
1: ด้วยความยินดีค่ะคุณยั

0: นี่พวกนาย
1: พวกเขามาจากหมู่บ้านข้างล่างน่ะคุณไก
0: ่ดีใจยังเลยนะฉันไม่เคยเจอคนที่มาจากหมู่บ้านข้างล่างมาก่อนเลยอะแล้วเนี่ยพวกนายขึ้นมาที่นี่ได้ยังไงกันหนอง
2: งี้งงี้งงี
1: ้เรื่องก็มีอยู่ว่าแล้วพวกเราอ่ะก็ขึ้นมาถึงที่นี่กันยังไงล่ะฝนตกเหรอเนี่ย
0: ครอบครัวของแจ็คน่าสงสารจังเลยนึกออกแล้วล่ะพาฉันไปหาแม่ของแจ็คเซ่เพราะว่าทุกๆเช้าฉันจะออกไข่ออกมาเป็นไข่ทองคำแม่ของแจ็คจะได้เอาไข่ของฉันไปแลกอาหารมาได้ยังไงล่ะ
1: ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเธอต้องอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์คุณยักษ์เขาอยู่แต่ในปราสาททั้งวันไม่เคยออกไปไหนก็เลยไม่มีเพื่อนคนอื่นเลย
0: แต่ว่าฉันอยากจะช่วยเหลือแจ็คกับแม่ของเขานี่นะ
1: ถ้าอย่างนั้นน่ะฉันจะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์ให้แทนเองก็แล้วกัน
0: เอ๊แบบนั้นจะดีหรอ
1: ไม่เป็นไรหรอกนะรับรองเรื่องแค่นี้ฉันทำได้สบายอยู่แล้ว
3: ท
1: ำแบบนี้ไม่ดีหรอกให้ฉันอยู่แทนเองดีกว่าเพราะถึงยังไงฉันก็ต้องอยู่ที่นี่อยู่แล้ว

0: จ็คเขาบอกว่าแบบเนี้ยไม่ยุติธรรมเลยทุกๆคนน่ะได้เข้าไปอยู่ในกองกันหมดแล้วยกเว้นเขาคนเดียว
1: นี่พวกเรา
2: ไม่ได้กำลังผัดกันเล่นของแม่งอยู่นะ
3: เอาเป็นว่าพวกเราไปด้วยกันทั้งหมดนี้ก็แล้วกันเพราะว่าฉันเองก็รู้สึกเบื่อที่นี่อยากออกไปเที่ยวที่หมู่บ้านข้างล่างดูสักพักด้วยเหมือนกัน
4: ไก่ฉันหายไปไหนเนี่ยนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะเอาไก่ฉันคืนมา
3: แย่แล้วล่ะคุณยักษ์คงจะตื่นแล้วพวกเราต้องรีบแล้วล่ะวิ่งแล้ว
4: รับผิดชอบหยุดก่อนรับข้างการข้างนอกก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยหิวหิวก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่วง
3: แย่แล้วคุณยักษ์พี่พ
4: ึ่งจริงจริง
5: สนุกใช่ไหมล่ะทั้งหมดนี้คือแผนของฉันเองล่ะ
2: อย่างนี้เอง
4: เหนื่อยจังเลยอ่ะแต่มันก็สนุกดีเหมือนกันนะ
5: ใช่แล้วฉันอยากให้คุณยักษ์ออกมาสูดอากาศและออกกำลังกายข้างนอกปราสาทบ้างเอาแต่อุดอู้อยู่ข้างในปราสาททั้งวันแบบนั้นน่ะเดี๋ยวคุณยักษ์จะไม่สบายไป
4: แต่รู้สึกดีขึ้นจริงๆด้วยอ่ะ
2: เรามาออกกำลังกายกันดีกว่านะครับคุณยักษ
4: ์ได้เลย
6: หากไม่ออกกำลังกาย

0: B Boy CG ร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้จิ๋วซ่าฮาเทเลนท์

0: ิงแม่ขาว
1: เมฆสวยจังเลยนะวันนี้
2: ฮะจริงด้วยฮะแม่ก้อนนั้นดูเหมือนไข่เลยเป็นไข่ของอะไรกันเนา
3: เป็นไข่ของนกอินทรีตัวนั้นหรือเปล่าอะ
0: หรือว่าจะเป็นไข่ของยีราฟตัวนั้น
4: ยีราฟไม่ได้ออกลูกเป็นไข่ซะหน่อยนะเขียวหวาน
0: งง

0: นอีกนิดนะพี่เข้าองค์หญิงกระหม่อมจะรีบไปตามหาเจ้าชายมาช่วยองค์หญิงโดยด่วนเลยพี่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เย้ยตกใจหมดเลยข้าพเจ้าเนี่ยช่างขวัญอ่อนจริงๆแว่นแล้วแว่นอยู่ไหนแล้วตาของข้าพเจ้าตกไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เรื่องช่วยองค์หญิงสำคัญที่สุดนี่นะกรุณาช่วยเจ้าหญิงแล้วก็ชาวนาจากเมฆขาวทั้งหมดด้วยเถิด
1: เอ
0: ๋ข้าพเจ้าชื่อว่าคลาวดี้มีตำแหน่งเป็นมหาดเล็กส่วนที่นอนหลับสนิทอยู่บนเตียงนั่นก็คือเจ้าหญิงน้อยแห่งอาณาจักรเมฆขาวของพวกเราอาณาจักรเมฆขาวเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนก้อนเมฆสีขาวขนาดใหญ่ก้อนนั้นพวกเราล่องลอยไปตามสายลมอย่างมีความสุขแต่แล้ววันหนึ่งแม่มดสีเทาได้ปรากฏกายขึ้นแล้วก็สาปเจ้าหญิงแล้วก็ชาวเมืองทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่หลับไหลไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรแต่ข้าพเจ้าเป็นคนเดียวที่ไม่โดนคำสาปโชคดีจริงๆวันนี้ได้โอกาสตอนที่แม่มดสีเทาเผลอก็เลยแอบพาองค์หญิงหนีลงมายังโลกเพื่อล่างเพื่อขอความช่วยเหลือแว่นอยู่นะอ้าวเจอแล้วแว่นตาของข้าพเจ้าอยู่ตรงนี้นี่เองข้าพเจ้าเนี่ยชักเซ่อซ่าจริงๆเลยพวกท่านชาวบ้านผู้ใจบุญทั้งหลายได้โปรดช่วยเหลือพวกเราด้วยเถิดไม่ขยับนิดนึงอ้าวที่แท้ก็เป็นแค่พวกเด็กๆหรอกเหรอเนี่ยโอ้โหตัวโตเชียว
1: พวกเรายินดีให้ความช่วยเหลือ
0: ดูท่าจะต้องเลยตามเลยซะแล้วสิเราถึงแม้ว่าพวกหนูจะมีน้ำใจอยากจะช่วยเหลือแต่ว่าตามตำนานของอาณาจักรของเราบอกเอาไว้ว่าผู้ที่จะมาช่วยเหลือเจ้าหญิงและชาวเมืองเอาไว้ในครั้งนี้เป็นเจ้าชายองค์หนึ่งเพียงองค์เดียวข้าพเจ้าจึงต้องขอทดสอบดูก่อนว่าเจ้าชายองค์นี้จะอยู่ในกลุ่มของพวกคุณหนูหรือไม่นี่คือหินศักดิ์สิทธิ์แห่งอาณาจักรเมฆขาวของพวกเรานะยกเว้นเจ้าชายที่ว่าองค์นั้นแล้วไม่ว่าใครที่มาแตะถูกหินก้อนนี้ก็จะมีแก๊สระเบิดออกมาจากก้นแต่พวกเรามีกฎอยู่ว่าห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้าร่วมการทดสอบดังนั้นข้าพเจ้าเสียใจด้วยนะขอรับ
2: ทดสอบแล้วมีแก๊สระเบิดออกมาจากก้นแบบนี้ต่อให้ขอร้องยังไงหนูก็ไม่เข้าร่วมด้วยหรอกค่ะ
0: เมื่อกี้นี้พวกเธอคนหนึ่งไหนลองใหม่อีกทีสิ

0: ช่แล้วล่ะนี่ใช่เลยถ้าเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ไม่มีแก๊สระเบิดออกมาแต่ว่าเพื่อความมั่นใจลองใหม่อีกทีสิขออีกวิเศษไปเลยชัยยอข้าพเจ้าดีใจจริงๆไหนลองใหม่
1: พอแล้วคะจะให้ลองใหม่ทำไมบ่อยๆล่ะคะมันน่าอายออกไม่ใช่หรือยังไง
0: เอาละบัดนี้ภาระในการช่วยเหลือเจ้าหญิงและชาวเมืองก็ตกอยู่ในมือของคุณหนูแล้วข้าพเจ้าก็จะบอกถึงวิธีการตามตำนานบอกว่าสิ่งที่จะแก้คำสาปให้กับเจ้าหญิงและชาวเมืองได้ก็คือการหอมแก้ม
2: หมายความว่าเขียวหวานต้องหอมแก้มเจ้าหญิงแล้วเจ้าหญิงกับชาวเมืองถึงจะฟื้นขึ้นมางั้นเหรอครับ
0: คือว่าคือมันก็ไม่เชิงหรอกนะขอรับคือที่จริงก็คือคุณหนูท่านนี้ต้องถูกหอมแก้มโดยแม่มดสีเทาตั้งหากแล้วครับ
3: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณคาวดี้ยังไงผมก็จะพยายามทำให้ได้เพื่อเจ้าหญิงและชาวเมืองเพื่อนๆของคุณคาวดี้ครับ
0: ขอบใจคุณหนูมากนะครับ
2: ว่าแต่จะทำยังไงแม่มดถึงจะยอมหอมแก้มเขียวหวานได้ล่ะ
4: แก้มเขียวหวานง่ายหรอกยกเว้นว่าพวกเราจะทำให้เขียวหวานดูดีมีเสน่ห์น่ารักมากเป็นพิเศษขึ้นมาให้ได้ก็เท่านั้นฉันก็เลยกลับบ้านไปเอาเครื่องสำอางพวกนี้มาด้วยยังไงล่ะนี่ไง
5: ฉันก็คิดคล้ายๆกับสับปะรดเหมือนกันแต่แม่ของฉันบอกกับฉันว่าต้องแก่งๆถึงจะน่ารักนะหากล่ะ
2: แม่ของข้าวโพดเขาบอกว่าผู้ชายที่มีเสน่ห์ก็คือผู้ชายที่มีศิลปะด้วยเหมือนกันส่วนของฉันพ่อกับแม่บอกฉันอยู่เสมอเลยว่าความรู้คือเสน่ห์ของผู้ชายฉันถึงได้เตรียมหนังสือพวกนี้มาให้เขียวหวานด้วยยังไงล่ะ
0: จะใช้วิธีการของใครดีล่ะครับ
4: เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะพวกเรามีวิธีดีๆในการเรียงลำดับอยู่แล้ว
6: โอ้น้อยโอ้น้อย
0: แม่มดสีเทาตามลงมาเพื่อพาตัวองค์หญิงกลับไปแล้วล่ะขอรับ
4: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขียวหวานกับพวกหนูเถอะ
0: แย่แล้วถ้าทางแบบนี้มันจะไม่ได้ผลนะขอรับ
4: ถ้างั้นต่อไปก็เป็นตาขอฟักทอง

0: นี่หลีกทางไปนะเจ้าหนูอย่ามาเกะกะจะรีบพาตัวเจ้าหญิงองค์นั้นกลับไป
1: แต่ว่าคุณยายคะ
0: เมื่อกี้เจ้าเรียกฉันว่าคุณยายอย่างนั้นเหรอไม่มีใครเรียกฉันว่าคุณยายมาตั้ง300ปีแล้วมีแต่เรียกฉันว่ายายแก่บ้างยายแม่มดบ้างเธอนี่ช่างน่ารักซะจริงๆเลย

0: สาบหายไปแล้วดีใจจังเลย
1: หนูต้องขอโทษด้วยนะคะที่หนูเคยเรียกคุณยายว่ายายแก่ที่ผ่านมาหนูไม่เคยพูดจาไพเราะกับใครเลยตอนนี้หนูได้รับบทเรียนแล้วล่ะค่ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้ายายยกโทษให้นะยายต้องขอโทษด้วยที่ยายทำรุนแรงไปหน่อยวันนี้ยายมีความสุขมากขอบใจหนูมากเลยนะ
1: พวกเธอเนี่ยช่างพูดจาไพเราะกันจังเลยนะ
3: ก็เพราะคุณครูที่โรงเรียนสอนพวกเรามาด้วยเพลงนี้ยังไง

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: ระวัง
1: ไม่มีเวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
0: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
0: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

0: ลอดภัยแล้วในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสียรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้งเจ็ดเกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง
1: พังพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

0: วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับเราจะต้องทันเกมเพื่อคุณต้องรู้ก่อนทันทันโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับผู้ปกครองหลายๆคนนะฮะหลายๆครอบครัวเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนนะฮะใช้แท็บเล็ตมาเป็นเครื่องมือในการช่วยเลี้ยงดูลูกหลานนะครับยิ่งเด็กหันไปสนใจเกมชอบเล่นวิดีโอชอบเล่นเกมที่ทำให้พ่อแม่มีเวลาส่วนตัวมากขึ้นนะครับจนลืมไปว่าเนื้อหาบนโลกไซเบอร์เนี่ยสามารถจะทะลุทะลวงเข้าไปถึงเด็กได้อย่างง่ายดายเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมต่อสู้เกมรบราฆ่าฟันอะไรอย่างเงี้ยเลือดมันสาดดูสมจริงอย่างเงี้ยยิ่งเร้าใจให้ผู้คนที่เล่นนะฮะทั้งเด็กนะฮะแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยเนื้อหาแสดงความรุนแรงหยาบคายผู้เล่นนะฮะอย่างเด็กนี่จะเกิดความคุ้นเคยนะฮะกับวิธีการพูดเช่นนั้นนะฮะยิ่งไปกว่านั้นนะฮะการเล่นเกมที่รุนแรงหรือแสดงความก้าวร้าวเนี่ยมักจะสร้างความสนุกสะใจกระตุ้นให้อยากชนะในเกมการแข่งขันนะครับจนอาจจะกลายเป็นภัยร้ายต่อเด็กได้นะครับต่อสังคมในอนาคตก็ได้นะครับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์เนี่ยจึงสร้างเกมภารกิจต่างๆมาคอยย้ำเตือนผู้ปกครองนะฮะให้ช่วยดูแลระวังเพิ่มความรู้เท่าทันโลกไซเบอร์นะครับสาระความรู้ยังมีอีกมากมายแต่เวลาบอกได้เลยอยากจะซื้อเวลา24ชั่วโมงเลยนะแต่ไม่ได้ฮะมีเวลาไม่มากนักนะฮะเราเลยมาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับในแต่ละสัปดาห์นะฮะจะมีทีมการแข่งขันนะครับทั้งหมด2ทีมครับแต่ละทีมเนี่ยจะมีสมาชิกนะครับน้องๆ1คนนะครับและคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กอีก1คนนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์กันเลยนะครับแล้วแต่ละทีมนะฮะจะต้องผ่านด่านนะครับเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดแล้วใครได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์หรือแชมป์ออฟเดอะวีคกันนะครับเอาละครับวันนี้นะฮะ2ทีมบอกได้เลยน่ารักทั้ง2ทีมไปพบคู่หูไซเบอร์คู่แรกกันเลยนะครับได้แก่ทีม To be the best คุณพ่อบีและน้องเบส
2: สวัสดีครับ
3: เขาทำไมไม่มองหน้าผมอ่ะพี่หอยหล่อไม่พอเหรอครับ
1: หล่อไหมฮะ
2: หล่อ
1: โอ้โหนะฮะเด็กเด็กเขาอยู่เป็นมากเลยนะฮะพร้อมนะ1 2 3
4: ในเกมออนไลน์เราไม่เคยกลัวใครแต่ถึงยังไงช่วยให้กำลังใจเราด้วยนะครับ
1: โอ้โหตบมือเข้ารอบไปเลยได้ไหมน้องเบสอายุกี่ขวบครับ
2: 7ครับ
1: 7ขวบไหนอีก5ไปไหนอ่ะอีก5ไปไหนเมื่อกี้ชูแค่นี้เองไง5ไปอีก5ไปไหน
2: เออก็ชู7อย่างนั้นครับ
1: อ๋อชู7อย่างนี้เป็นเด็กวัยรุ่นเมื่อก่อนเราต้องชู7อย่างนี้เดี๋ยวนี้เด็กเดี๋ยวนี้ใช้แค่นี้พอเป็นยังไงบ้างเลี้ยงง่ายหรือยังไงบ้างครับ
4: เลี้ยงง่ายครับ
1: ครับ
4: ก็มีดื้อบ้างน่าจะเหมือนเด็กทั่วไปครับ
1: ครับผมทั่วไปดื้อขนาดในเรื่องราวการดื้อคืออะไรฮะ
4: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเล่นมากกว่าครับเล่นเกมบ้างอาจจะชอบเล่นขี่จักรยานแล้วก็ไม่ยอมเลิกอะไรอย่างนี้
1: ครับผม
4: ครับผม
1: ดื้อป่ะเนี่ยเบสดื้อไหม
2: ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่เวลาให้เล่นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตครับก็ตอนเริ่มเล่นกี่นาทีก็พูดว่าแป๊บเดียวครับแม่อย่างเงี้ยครับ
1: ครับผมเล่าใหม่อีกครั้งได้ไหมฮะเข้าใจโตเนี่ยมันตื่นเต้นแบบมาเจออย่างนี้ก็คือก็ถึงเวลาเล่นก็เล่นอ่ะแล้วแต่นะบางทีก็ดื้อบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลูก
2: ครับ
1: อ้าวนะครับขอให้โชคดีนะคุณพ่อบีและน้องเบสครับเชิญครับเข้าพี่ได้เลยฮะเด็กก็บางทีก็ตื่นเต้นนะฮะเรามาพบกับคู่หูไซเบอร์ทีมที่2ครับเขามีชื่อทีมว่ามอเตอร์แรงเจอร์คุณพ่อชัยและน้องมอเตอร์
5: สวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักจังเลยสวัสดีครับพี่หอย
1: สวัสดีครับสวัสดีน้องด้วยนะครับเอาละครับแนะนำตัวกันครับ
6: มอเตอร์แรงเจอร์สดใสใช้ไรไม่เกรงใจใคร
7: แข็งแกร่งไม่เกรงใจใคร
1: ใช่ไหมเอ๊ะน้องมอเตอร์ผมรู้สึกว่ามีลูกพี่รุ่นน้องใช่ไหม
5: ครับมีพี่ครับ
1: มีพี่ชื่อ
5: พี่ชายชื่อออโต
1: ้อ๋อน้องออโต้
3: พ่อแล้วก็น้องมอเตอร์ที่ผมบอกว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องยนต์หรือเปล่า
5: ใช่ใช่ครับ
3: คุณพ่อทำอาชีพอะไร
5: ขายอะไรรถมือสอง
3: อะไรรถมือสอง
5: ใช่ครับอะไรรถ
3: อะไรรถนะครับ
5: ครับ
3: คนโตกับคนเล็กต่างกันไหมฮะ
5: ก็ต่างกันสองคนเขาจะสองบุคลิก
3: คนแรก
5: คนแรกก็จะเป็นพูดดูเรื่องหน่อยแล้วก
3: ็
5: เป็นคนแบบสนุกสนานเฮฮาร่าเริง
3: ครับ
5: คนนี้ก็จะขรึมนิดนึงคนนี้ก็
3: เดี๋ยวขรึมมาเนี่ย
5: ขรึมขรึ
3: ม
5: แต่ถ้าเกิดอยู่กับคนรู้จักเนี่ยเขาก็จะแบบว่าโซน
3: ๆ
5: พูดเยอะหน่อยเล่นเยอะหน่
3: อ
5: ยแต่ถ้าเกิดแบบต่างที่ต่างสภาพแวดล้อมอย่างเง
3: ี้
5: ยเขาก็จะมีอาการแบบเงียบๆนิดนึงขรึมขรึมนิดนึง
3: ขรึมอ่ะน่ารักนี่ผมต้องพยายามทำตัวให้เหมือนเด็กไว้ก่อนเพราะทำรายการเด็กมอเตอร์มอเตอร์ดื้อไหมลูกดื้อไหม
2: ก็ไม่ค่อยค่ะ
3: ไม่ค่อยแสดงว่ามีเชื้อดื้ออยู่นิดหน่อยเด็กเดี๋ยวนี้ยอมรับน่ะดื้อแล้วเป็นไงแบบติดเกมไหมเราติดเกมไหมชอบเล่นเกมไห
2: มตอนแรกก็ติดเกมแต่ว่าตอนหลังไม่กี่เกมแล้วครับเล่นเกมนิดเดียว
3: นิดเดียวเพราะอะไรอ่ะ
2: เพราะว่าเวลาผมเล่นเกม
3: ครับ
2: ผมก็งี่เง่านิดนึง
3: งี่เง่านิดนึงเด็กสับเด็กฮะดูงี่เง่านิดนึงเฮ้ยแต่ดี
5: ตรงๆเลย
3: เด็กๆเขาตรงๆคนนี้คือแบบตรงๆเลยใช่ไหมฮะ
5: ใช่ใช่ครับ
3: เอาล่ะแต่วันนี้เราต้องมาร่วมมือกันนะทั้งสองครอบครัวเลยนะครับอ่ะถ้าอย่างนั้นขอเชิญทีมมอเตอร์แรนเจอร์เข้าที่เลยครับ
5: ครับ
3: ครับเอาละครับตอนนี้ทั้งสองครอบครัวนะครับคู่หูไซเบอร์ทั้งสองทีมพร้อมแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่ามุมมองความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันระหว่างครอบครัวลูกอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างจากคุณพ่อคุณแม่อันนี้ถือเอาตรงนี้เลยนะฮะถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรเลยเด็กที่จะเล่นเกมเท่านั้นนะแต่ในการแข่งขันช่วงนี้เราจะมีกติกากันนะครับเราต้องดูกติกากันสักนิดว่าเราต้องการให้ลูกหลานนะครับเลิกเล่นเกมหรือว่าดูคลิปวิดีโอ

0: ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมดังนั้นเราจึงมีภารกิจแรกคือภารกิจนั้นก็คือเปลี่ยนเธอลูกครับ
1: กติกาเกมที่1เปลี่ยนเธอลูกการแข่งขันรอบที่1เกมเปลี่ยนเธอลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูก

0: ือทำไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
1: เอาละครับเข้าใจกติกากันเรียบร้อยแล้วนะครับการแข่งขันรอบที่1เรามาดูเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่จาก2ครอบครัวนะครับซึ่งเราเนี่ยได้จำลองมาจากเรื่องราวจริงๆนะครับจากครอบครัวที่เราไปสำรวจมานะครับน่าจะเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ในครอบครัวนะฮะไปชมกันเลยนะครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องครับ
2: รันดูอะไรอยู่นะลูกทำไมแม่ได้ยินแต่คำพูดจาหยาบคายเต็มไปหมดเลย
3: ผมกำลังดูฮาเลเก้เขากำลังแคสเกมใหม่อยู่ค่ะแม
2: ่แม่ว่าอย่าไปดูเลยเขาพูดจาหยาบคายแบบนี้ลูก
3: แต่มันสนุกนะแม่มุกไม่แปลกด้วย
2: แต่แม่ว่าเขาพูดจาแบบนี้มันไม่ดีเลยนะลูกแล้วถ้ารันน่ะดูแบบนี้ก็จะไปติดการพูดจาหยาบคายนักแคสเกมดีๆมีอีกตั้งเยอะนะรัน
3: แต่แคสอื่นมันไม่ตลกเท่าคนนี้นะแม
2: ่แต่ถ้ารันดูบ่อยๆอ่ะแล้วไปติดคำพูดของพวกนักแคสเกมมามันก็จะทำให้รันอ่ะติดคำพูดจาหยาบคายมาด้วยนะลูก
4: บอมเล่นเกมอะไรอยู่เลยลูก
5: ดูท่าทางน่าสนุกเชียวให้พ่อนั่งด้วย
3: เล่นเกมใน iPad ครับพ่อมีแต่เกมสนุก มันทางนั้นเลย มีเกมสู้กับซอมบี้ฆ่าคนวางระเบิดด้วย
6: นี่ป้อมเกมแบบนี้มันไม่เหมาะกับลูกเลยนะลูกเปลี่ยนมาเล่นเกมโคดดิ้งเกมอะที่พ่อโหลดไว้ใน iPad ของลูกดีกว่า
3: ป้อมไม่เข้าใจทำไมต้องแบ่งแยก iPad ด้วยเราแบ่งกันเล่นไม่ได้หรอครับพ่อ
6: ก็เพราะว่าเกมแต่ละเกมอะมันเหมาะสมในแต่ละวัยลูกเกมที่มีความรุนแรงแบบนี้ลูกเล่นแล้วอะลูกได้ประโยชน์อะไรอะ
3: สนุกครับพ่อคลายเครียด
6: บอมลูกเครียดเรื่องอะไรลูกบอกพ่อได้นะ
7: เอาละครับคุณผู้ชมเรามาดูกันครับว่าครอบครัวใดจะทำให้ลูกเปลี่ยนจากการเล่นเกมได
1: ้นั่นแหละครับทั้งสองเรื่อง A กับเรื่อง B นะครับเอาล่ะจะต้องให้ทั้งทีม To Be The Best แล้วก็ Motor Rangerเลือกกันนะฮะไม่จำเป็นนะฮะอย่าลอกกันเราอยากรู้ถึงมุมมองของแต่ละท่านระหว่างพ่อกับลูกเลยแล้วกันนะครับเอาละครับเตรียมนะฮะเตรียมเลือกกันเลยนะครับมันมีทั้ง A B และ No ครับไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วยกครับเอาละสิเฮ้ยสลับกันนะฮะโอ้พ่อชัยนะเลือก B แล้วก็น้องมอเตอร์เลือกโนนะฮะส่วนฝั่งนี้พ่อ B นะฮะเลือกโนแต่เด็กคนนี้น้องเบนเลือก B เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาทีมมอเตอร์แทงเกอร์ก่อนฮะคุณพ่อทำไมถึงเลือก B ฮะเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นไหมฮะกับการที่แบบลูกชอบเปิดออกไปแล้วเป็นเกมที่แบบรุนแรงหรือว่าแบบพูดคำหยาบคายอะไรอย่างเง
8: ี้
1: ยฮะ
8: ส่วนใหญ่ของลูกครับก็คือจะดูเป็นพวกคลิปตาม YouTube เป็นอย่างนั้นมากกว่า
1: ครับผม
8: ครับก็คือถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้คือวิธีที่ผมจะเลือกก็คือพยายามที่จะควบคุมอุปกรณ์ในการใช้ดีกว่ามันจะเป็นการตัดปัญหาตั้งแต่แรกเลยครับ
1: ก็ถ้าสมมติพูดไปอาจจะกลับมาอีก
8: ใช่ใช่
1: มีโอกาสที่ของพ่อชาย
8: มีโอกาสที่เขาจะแบบอยู่ดีก็แอบไปดูหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติเราแยกอุปกรณ์ไปเลย มองว่าตรงนี้มันคือตัดตั้งแต่ปัญหาแต่แรกเลย
1: ครับโอ้โหอันนี้ตัดตั้งแต่ต้นลมเลย
8: ใช่ใช่
1: มอเตอร์ทำไมถึงเลือกโนครับ
9: เพราะว่าเวลาผมเล่นเกมตั้งแต่แรกตอนนั้นอ่ะผมเล่นเกมเวลาเยอะๆใช่ไหมแล้วถ้าเกิดพ่อหยุดเล่นพ่อก็บอกว่าหยุดเล่นแล้ว
1: เราหยุดเล่นไหม
9: ไม่ก็เลย
1: ไม่หยุดโอ้โหห้าวเขาเรียกเด็กห้าวดีมากลูกนี่แต่ความคิดเห็นสำหรับครอบครัวไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะฮะเอาละครับนี่แบบตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยอันนี้

0: ยังมีดื้ออยู่นะฮะแอบแต่เขาคิดเองได้ว่าถ้าหยาบคายเขาไม่พูดมาฝั่งนี้นะฮะคุณพ่อบีฮะคุณพ่อบีทำไมถึงเลือกโนฮะทั้งสองเรื่อง A กับ B
1: ก็คิดว่าจริงๆแล้วสถานการณ์แบบนี้มันเกิดได้จริงแต่ว่าโอกาสที่จะห้ามแล้วเขาจะหยุดทันทีหรือว่าเขาจะไม่ดูคลิปพวกนั้นหรือว่าแคสเกมแบบนี้มันค่อนข้างจะยากเพราะนั้นก็จะเหมือนกับมักจะพยายามใช้วิธีอื่นเช่นพยายามอยากจะถามเขาว่าเขาดูแล้วเขารู้สึกยังไงหรือว่าไอ้ค่าฟันที่เขาเลือดสาดเนี่ยเหมือนกับความคิดเขาอะเวลามาทำจริงอะในโลกที่เราอยู่กันเนี่ยมันทำได้ไหมอะไรเงี้ยจะเน้นการสร้างความเข้าใจมากกว่า
0: ใช้คุยเอา
1: ใช้คุย
0: ห้ามไปเลยแล้วยึดเลยอาจจะไม่เกิดผล
1: ไม่ได้
0: จะเกิดขึ้นอีกเอาคราวนี้น้องเบสทำไมถึงเลือกข้อ B ฮะ
2: เพราะ B ดีกว่า A นิดนึงครับ
0: B ดีกว่า A นิดนึงอันนี้เหตุผลก็ดีมาก B ดีกว่า A นิดนึงนิดขนาดไหน
2: ขนาดนี้ครับ
0: ขนาดนี้นะเป็นความคิดที่ดี B ดีกว่า A ขนาดนี้นะฮะแล้วน้องเบสเคยไหมเคยแบบว่าดูเกมที่มันฆ่ากันอ่ะมันแบบฟันกันเนอะเล่นไหม
2: เคยดู Minecraft แต่เคยเจออย่างนั้นใน Minecraft ด้วยครับ
0: เหรอ Minecraft คือเกมอะไรลูกโทษที
2: Minecraft ก็คือเกม
0: อะไรครับ
2: ที่มีบล็อกค่ะครับ
0: ที่มีบล็อก
2: แล้วก็สร้างบล็อกขุดบล็อกครับ
0: ขุดบล็อกนี่เสียงหมาหรือเปล่าลูกบล็อก
2: หมายถึงบล็อกก็คือ
0: บล็อก
2: ขุดคร
0: ับขุดบล็อกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเคยมีแบบเล่นแล้วแบบดูแล้วดูคลิปวิดีโอแล้วมีคำหยาบอะไรอย่างงี้เราได้ดูไหม
2: ไม่มีหยาบจริงๆครับ
0: ไม่มีหยาบเลยเหรอนี่คุณพ่อคอยดูใช่ไหมเคยดูไหมแล้วคุณพ่อมาเคยสอนไหมครับ
1: ส่วนใหญ่ที่มันจะอยากมันก็จะอยู่ใน YouTube อ่ะครับที่เป็นแคทเกมเวลา
0: ที่เขาคำพูดแบบมันนะนะบางทีก็พลุสวาทอะไรออกมาแต่วิธีของพ่อก็ดีเหมือนกันนะครับเอาละครับไม่รู้ว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันทั้งสองทีมเลยนะฮะเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าทั้งสองทีมนะฮะทั้ง To Be The Best แล้วก็ Motor Ranger จะได้ไปคนละกี่เหรียญครับเชิญครับ
3: ลันก็แค่ดูสนุกแค่นั้นเองแล้วลันก็ไม่เห็นว่าจะมีคำหยาบตรงไหน
4: ลันว่าคนที่พูดคำหยาบมีกันเยอะไป
5: เข้าร้านป้าเอาขนมมาให้แล้วมาดูคลิปกันต่อเร็ว
6: เอ้าป้าแทนที่จะมาช่วยกันห้ามหลาน
5: ก็มันตลกดีนะคนนี้หลานคนเดียวเดี๋ยวฉันดูเองเธอมีอะไรทำก็ไปทำเถอะ
6: ป้าคะแต่คลิปนี้มันไม่เหมาะกับเด็กดูนะป้าพระธรันเนี่ยคุ้นชินกับการใช้คำหยาบเนี่ยแล้วก็เอาไปใช้อ่ะมันจะกลายเป็นเด็กไม่น่ารักนะคะป้านะลูกนะอ้าวไปไหนแล้วล่ะลันเห็นไหมล่ะป้าเนี่ยเข้าข้างหลาน
7: เนี่ยก็เครียดผมไม่อยากว่าอะไรเครียดครับพ่อง
8: ั้นเอาเงี้ยเรามาลองเล่นโค้ดดิ้งเกมกันดีกว่าเพราะว่าเกมเนี้ยเล่นแล้วไม่เครียดแล้วก็ทำให้สมองลูกอ่ะพัฒนาด้วยนะแล้วก็เกมเนี้ยมันสามารถสร้างเกมได้ด้วยนะเป็นเกมแรกที่เริ่มต้นใช้ IoT ลูกรู้จักไหมอ่ะ
7: รู้จักสิครับพ่อผมจะสร้างเกมได้จริงเหรอครับพ
8: ่ออ้าวอย่างเงี้ยไม่ลองก็ไม่รู้มาเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่านี่ไง
9: จากสถานการณ์จำลองนะคะครอบครัว A ผู้ปกครองพบเห็นลูกหลานเล่นหรือชมเนื้อหาที่หยาบคายรุนแรงควรถามความเห็นของเด็กก่อนนะคะว่าที่ดูสนุกไหมเป็นการเริ่มต้นที่การฟังเด็กก่อนนะคะให้เด็กบอกว่ารู้สึกยังไงกับคำพูดในคลิปนอกจากสนุกแล้วเนี่ยชอบฟังคำพูดพวกนี้ไหมเวลาเพื่อนๆดูแล้วพูดคำแบบนี้ออกมาหนูรู้สึกยังไงส่วนใหญ่ถ้าถามเด็กจะเริ่มคิดแล้วอาจบอกว่าก็น่าจะไม่โอเคนะแต่ยังดูหรือเล่นเพราะสนุก ถ้าแม่ลูกสนิทสนมคุยกันได้ดีอาจจะบอกความรู้สึกของแม่ตรงๆว่าฟังแล้วแม่ไม่สบายใจไม่อยากให้ดูที่มีคำหยาบให้เด็กลองหาเกมหรือวิดีโออื่นๆแทนมีอันไหนไหมที่ทั้งสนุกและไม่หยาบเมื่อเด็กรู้สึกว่าเราเปิดใจรับฟังจะร่วมมือง่ายขึ้นถ้ายืนยันยังดูต่ออาจจะสร้างกติกาว่าบ้านเราจะไม่ใช้คำหยาบกันนะคะถ้ามีเผลอหลุดแม่อาจจะมีบทลงโทษนะเพราะผิดกฎหลักของบ้านนะคะตั้งกฎพื้นฐานในบ้านเช่นต้องไม่พูดคำหยาบต้องไม่ทำร้ายข้าวของนะคะต้องไม่ทำร้ายคนกรณีผิดกฎต้องลงโทษด้วยการงดของชอบนะคะผู้ใหญ่ควรตกลงกันก่อนว่าแค่ไหนที่รับได้กฎจะได้ไม่สับสนขัดแย้งกันเองนะคะสำหรับครอบครัวบีเน้นสอนกระชับสั้นและเริ่มกิจกรรมร่วมกันสอนกิจกรรมท้าทายจะให้ดีต้องดูด้วยกันว่าผู้ปกครองเป็นต้นแบบเล่นเกมรุนแรงเองด้วยไหมถ้าเป็นไปได้ควรเลี่ยงไม่ให้เด็กเห็นนะคะไม่ให้รู้สึกว่าทำไมผู้ใหญ่กับเด็กถึงแตกต่างกันหรือถ้าอยากลองเล่นเกมด้วยกันให้เล่นร่วมกันจะได้สอนว่าแค่ไหนพอดีแค่ไหนเหมาะสม
0: นั่นแหละครับโอ้โหมีคนตอบถูกนะฝั่งหนึ่งเป็นคุณพ่อฝั่งหนึ่งเป็นคุณลูกโอ้เพราะฉะนั้นนะฮะเรามาสรุปคะแนนกันครับทีม To Be The Best ครับได้คะแนนรวมไป100เหรียญครับเก่งมากครับ
10: เข้า
0: ทีมได้ตอบถูกนะครับเอาละครับและอีกทีมนึงนะครับ Water Ranger นะครับได้คะแนนรวมไป100เหรียญเช่นกัน
11: ก็บอกใหม่ไม่เท่ากัน
0: เท่ากันต้องเท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะอย่าเพิ่งไปตกใจเพราะตอนนี้เสมอกันอยู่เดี๋ยวอาจจะมีอะไรพลิกแพลงก็ได้นะฮะเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากำลังเข้มข้นกันเลยเราไปดูกันนะครับว่าเกมที่2เป็นเกมอะไรนะฮะผมนะฮะเชื่อว่าผู้ปกครองนะฮะส่วนมากก็คงไม่สามารถนะฮะตามดูเด็กๆไปตลอดเวลาได้นะครับในตอนเล่นเกมหรือว่าเปิดดูคลิปนะครับเราได้ดูกับเขาไหมตลอดเวลาไหมก็น่าจะไม่นะฮะวันนี้เรามีวิธีแก้ง่ายๆนะครับมาแนะนำให้นะครับมาแนะนำให้ผู้ปกครองสามารถซ่อนแอปนะฮะเพื่อจะป้องกันให้ลูกๆหลานๆเราที่อาจจะมีความรุนแรงที่เราดูเนี่ยหรือความหยาบคายในคลิปวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมีแรงจูงใจที่จะไปดูนักแคสเกมที่ใช้คำหยาบคายนะครับคือเกมที่ทุกคนเล่นเนี่ยในการแข่งขันภารกิจที่2ที่เรานำเอามาเกมชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบนครับ
12: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100หากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
0: นั่นแหละครับกฎกติกาของเกมนี้นะฮะทั้ง2ทีมนะฮะทั้ง2ทีมมอเตอร์แรนเจอร์แล้วก็ To Be The Best นะฮะขอให้ช่วยกันเพราะมันต้องใช้ความสามารถทักษะทางด้านการบวกเลขน้องมอเตอร์อาจจะเสียเปรียบเล็กน้อยว่าเด็กเล็กนิดนึงน้องเบสอาจจะได้เปรียบนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วจะต้องมีการใส่รหัสอะไรลงไปอย่าลืมนะฮะพอเสร็จแล้วปั๊บกดอันนั้นดิเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอ
13: ยัง
0: เลยนะฮะอันไหนคุณพ่อลองกดน้องเบสกดดิ
13: ว้าว
0: โอ้โหเรียบร้อยกลัวกระดิ่งเราพังใช่ไหมเอาละครับเอาละถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวพวกเราเตรียมตัวน้องมอเตอร์เตรียมตัวน้องเบสเตรียมตัวหน่อยเตรียมตัวถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับนี่ยืนตรงนี้นี่ตรงนี้นะยืนตรงนี้อับดีมากลูก
12: คุณผู้ชมครับได้ชมความน่ารักสดใสของทีมน้องเบสและน้องมอเตอร์กันแล้วนะครับตอนนี้จะเข้าสู่การแข่งขันแบบจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเราจะได้เห็นโหมดความมุ่งมั่นตั้งใจของคู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีม ใครจะถอดรหัสได้เสร็จก่อนกันและคุณพ่อทีมใดจะบล็อกหรือแบนได้เร็วกว่ากันกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์คุณพ่อร่วมมือกับลูกๆฝ่าด่านเกมโคดดิ้งกับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วอย่าลืมมาติดตามเชียร์น้องเบสกับน้องมอเตอร์ในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ตอนต่อไปกันด้วยนะครับ
10: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
13: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอพวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแรปโป้กินอะไรเหรอจ๊ะ
14: แครอทครับ
13: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไร
15: แครอทค่ะ
13: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
15: ฮะวิตามิน A
13: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
15: เบต้า
13: เบต้าแคโรทีน
15: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
13: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยบำรุงสายตาด้วยนะ
14: วิตามิน A
15: บำรุงสายตา
13: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเ
14: ออมดครับมด
13: จริงด้วยนั่นมด

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางไงจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหม

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งเกอร์กิ้งเกอร์จริงๆด้วยใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: ฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอะใจคิดดีนะฟาฟาแรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว

หมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

0: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
1: ครับผม6ตอนที่ผ่านไปนะครับพี่มารายการเป็นพ่อเป็นแม่นะครับก็ได้นำเสนอถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์นะครับไล่มาตั้งแต่เรื่องของคู่รักเตรียมตัวก่อนแต่งงานนะครับแต่งงานท้องนะครับแล้วก็มาจนถึงการอุ้มท้องในช่วงตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนสุดท้ายเลยครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะและในตอนที่7นี้นะคะก็สำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะได้เห็นลูกน้อยลืมตาดูโลกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้เราก็จะนำเสนอเรื่องของการคลอดนั่นเองค่ะ
1: แต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจที่ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราไปชม VTR ทบทวนพัฒนาการของทารกนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนแรกจนถึง9เดือนนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงร่างกายของคุณแม่รวมไปถึงการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องของคุณแม่ในช่วงนี้กันครับ
2: หลังจากการปฏิสนธิซึ่งเกิดบริเวณท่อรังไข่ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้วซึ่งเรียกว่าไซโกตจะเริ่มแบ่งเซลล์และเคลื่อนไปยังผนังมดลูกซึ่งหนาตัวขึ้นเพื่อรองรับการฝังตัวโดยกลุ่มเซลล์ที่ยึดเกาะติดฝังตัวลงในเยื่อบุโพรงมดลูกเรียบร้อยดีแล้วจะเรียกว่าตัวอ่อนหรือว่าเอมบริโอระยะนี้จะมีการสร้างรกสายสะดือถุงน้ำคร่ำและมีการแบ่งเซลล์เจริญเติบโตพัฒนาเป็นอวัยวะส่วนต่างๆต่อไปโดยประมาณสัปดาห์ที่5จะเป็นระยะที่ประจำเดือนของคุณแม่ขาดหายไปและมีอาการสัญญาณต่างๆที่ทำให้คุณแม่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์
3: อย่างแรกเลยประจำเดือนค่ะตื่นเช้ามาจะรู้สึกแบบอยากจะอ้วกเวียนหัวหงุดหงิดอารมณ์แบบขึ้นเลย
4: เหม็นพวกแป้งที่เคยใช้แล้วก็กลิ่นสบู่
5: แกงปลาอย่างเงี้ยค่ะกินไม่เป็นปกติกินไม่เป็นเลยแล้วค่ะมันรู้สึกอยาก
2: ช่วง 1-3 เดือนแรกตัวอ่อนจะพัฒนาอย่างรวดเร็วอวัยวะต่างๆเจริญมากขึ้นเริ่มปรากฏอวัยวะเพศภายนอกกระดูกภายในร่างกายเปลี่ยนแปลงจากกระดูกอ่อนเป็นกระดูกแข็งเรียกตัวอ่อนระยะนี้ว่าฟีตัสคุณแม่ที่รู้ตัวว่าท้องคุณหมอจะแนะนำว่าควรจะไปฝากครรภ์เพื่อรับคำแนะนำในการดูแลครรภ์และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเป็นคุณแม่
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะตอนนี้คันแรกหรือคันที่เท่า
6: ไหร่คันแรกค่ะ
7: ไม่เคยตั้งคันมาก่อนหน้านี้ญาติพี่น้องมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมคะ
6: ไม่มี
7: ไม่มีนะคะเดี๋ยวหมอจะขอตรวจร่างกายนิดนึงไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดเนาะ
6: ไม่มีค่ะ
2: ขณะเดียวกัน3เดือนแรกของการตั้งคันก็เป็นช่วงที่เสี่ยงที่สุดของการแท้งตั้งแต่อายุครรภ์ 4-5 เดือนสามารถทราบเพศของลูกน้อยได้ด้วยการตรวจอัลตราซาวด์

0: ระหว่างนี้คุณแม่ควรไปพบคุณหมอที่สถานพยาบาลที่ฝากครรภ์ไว้อย่างสม่ำเสมอให้ความสำคัญในเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายการควบคุมอารมณ์เพื่อให้สุขภาพร่างกายและจิตใจของคุณแม่และคุณลูกสมบูรณ
1: ์ที่ให้พ่อฟังหน่อยนะครับ
0: ช่วง3เดือนสุดท้ายเป็นระยะที่ทารกในครรภ์เจริญเติบโตเร็วมากโดยเฉพาะเดือนที่9ซึ่งใกล้จะคลอดแล้วร่างกายของคุณแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากครับ
2: ช่วงตอนครรภ์ใกล้ครบกำหนดนะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหลายอย่างนะครับคุณแม่ส่วนใหญ่จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสุขสบายมันมีเจ็บตรงนู้นปวดตรงนี้อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งอันนี้เป็นปรากฏการธรรมชาตินะครับทุกคนจะต้องเกิดขึ้นอาจจะมากบ้างน้อยบ้างต่างกันไม่เท่ากันนะครับปัญหาคือเกิดจากมดลูกที่มีขนาดใหญ่นะครับมันก็จะเกิดการกดเบียดอวัยวะภายในช่องท้องนะครับทำให้บางทีเราหายใจก็รู้สึกว่าหายใจไม่สะดวกหายใจไม่อิ่มทานอาหารก็รับประทานแทบจะกินไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามดลูกเนี่ยมันขึ้นมาสูงมันมีการไปเบียดกระบังลมทำให้เราหายใจไม่อิ่มทำให้กระเพาะอาหารมันถูกกดเบียดก็จะทำให้กินไม่ได้อาการท้องผูกก็จะเป็นรุนแรงมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายคุณแม่หลายๆท่านจะมีอาการปัสสาวะบ่อยจะมีอาการปวดหลังเยอะเดินก็อุ้ยอ้ายไม่ค่อยถนัดนะครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของการตั้งครรภ์เนี่ยก็จะพบว่ามันมีอาการเตือนที่บอกว่าคล้ายๆใกล้จะคลอดละนะครับนั่นคืออาการที่มดลูกเริ่มหดตัวตามธรรมชาตินะครับก็จะมีสัมผัสได้ถึงอาการท้องแข็งนะครับอาการท้องแข็งคือมดลูกเนี่ยมันเริ่มหดตัวตามธรรมชาติยิ่งใกล้ครบกำหนดเนี่ยมันก็จะหดตัวบ่อยขึ้นนะครับอาการอีกอย่างนึงซึ่งอาจจะรบกวนคุณแม่ในช่วงนี้คือลูกดิ้นนะครับตอนนี้เขาตัวใหญ่ละบางคนตอน3กิโลกว่าเตะทีบทีนึงเนี่ยบางทีคุณแม่ถึงกับสะดุ้งตื่นกลางดึกก็มีหลายๆที่ลูกดิ้นเยอะตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับแต่สิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นอยู่แล้วถ้าคุณแม่รับทราบล่วงหน้าก็จะได้ไม่เกิดความเครียดแล้วก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับอาการต่างๆเหล่านี้ได
3: ้แม้ก็เชื่อนะคะว่าเป็นเวลานะคะที่ทุกๆคนในครอบครัวรอคอยค่ะโดยเฉพาะนะคะคุณแม่มือใหม่หลายๆคนนะคะก็จะมีความวิตกกังวลหลายๆเรื่องนะคะในช่วงที่ใกล้คลอดค่ะหมอรุตเพราะว่าจะกังวลว่าเอ๊ะเจ็บท้องคลอดเป็นอย่างไรนะคะจะมีอาการอะไรบ้างจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกปลอดภัยด้วยกันทั้งคู่ค่ะ
4: ผมประเด็นที่น่าสนใจอย่างนึงเลยนะครับพี่หมาก็คือว่าโดยปกติเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าการคลอดนั้นนะครับเราก็จะเบ่งคลอดออกมาทางช่องคลอดนี้นะครับแต่ว่าก็มีบางกรณีนะครับที่ไม่สามารถคลอดได้เองตามธรรมชาติแล้วก็ถ้าจะคลอดเองตามธรรมชาติได้ก็อาจจะเป็นอันตรายสำหรับลูกแล้วก็คุณแม่ได้นะครับจึงมีวิธีการคลอดอีกแบบนึงนะครับนั่นก็คือการผ่าตัดคลอดนั่นเอง
3: ยกมืออ
4: ย่างพี่มา
3: ขอยกมือเลยค่ะเพราะว่าเป็นวิธีการผ่าคลอดค่ะ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ก็จริงๆแล้วความตั้งใจแรกตอนที่ตั้งท้องเนี่ยอยากที่จะคลอดลูกเองค่ะหมอรุตเพราะว่าอยากจะรับรู้ความรู้สึกของคนเป็นแม่เนาะเวลาคลอดลูกรู้สึกอย่างไรค่ะแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าตอนที่ตั้งท้องเนี่ยคุณหมอก็วินิจฉัยพบความผิดปกติมีก้อนเนื้ออยู่ในมดลูกขนาดตั้ง8เซนติเมตรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงใกล้คลอดประมาณสัก8เดือนกับอีก2สัปดาห์ก็เลยปรึกษาหารือกับคุณหมอนะคะคุณหมอบอกพบความผิดปกติอย่างนี้แล้วเนี่ยควรอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะต้องผ่าคลอดค่ะ
4: ครับผมอย่างพี่มานี่นะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับผมมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่คุณแม่ก็ต้องผ่าคลอดเช่นเดียวกันส่วนคุณแม่เหล่านั้นจะมีเหตุผลอะไรที่ต้องผ่าคลอดเดี๋ยวไปชมกันครับ
5: ชื่อแม่พึ่งนะคะ
6: ชื่อแม่หนึ่งนะคะ
7: อุ้มนะคะ
8: ชื่อแม่เล็กนะคะ
9: ชื่อนีนะคะ
5: ของพี่ผ่าคลอด
10: นี่ผ่าคลอดค
11: ่
10: ะ
11: น้องวาผ่าคลอดค่ะ
12: ผ่าคลอดค่ะ
11: ที่ผ่าคลอดก็เพราะว่าในช่วงตอนท้องเนี่ยมีปัญหาเรื่องของหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทค่ะ
5: รูปร่างพี่เป็นคนสรีระค่อนข้างเล็กก็คือเชิงกรานเล็กหมอก็เลยแนะนำว่าให้ผ่าคลอดดีกว่า
7: คือตอนแรกตั้งใจว่าอยากคลอดเองเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยคุณหมอเขาดูให้ตอนช่วงที่ใกล้คลอดแล้วเนี่ยก็คือหัวน้องเนี่ยดูจากอัลตราซาวด์แล้วเนี่ยมันก็คือมันใหญ่เกินกว่าที่เราจะคลอดเองได้อะค่ะก็เลยต้องเชื่อคุณหมอ
10: คือคลอดก่อนกำหนดที่นัดคุณหมอเอาไว้แล้วก็เจ็บท้องมากคือทนไม่ไหวก็เลยขอผ่าเลย
12: น้องเริ่มไม่ดิ้นแล้วเพราะว่าระยะเวลาตอนนั้นเนี่ยมัน10เดือนแล้ว10เดือนพอดีเลยหมอก็เลยเกรงว่าเป็นอันตรายเป็น

0: ตรายอะไรแบบนี้ก็เลยให้ทำการเล่นคลอด
1: คุณหมอให้ช่วงวันมาค่ะก็ด้วยว่าเป็นคนจีนนะคะก็จะมีเชื่อในเรื่องของแบบซินแสอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าก็จะมีเอาฤกษ์เอาอะไรไปให้เขาดูอะค่ะว่าควรที่จะเป็นวันไหนดีที่จะเหมาะกับเด็กที่จะเกิดในช่วงนั้นค่ะ
2: ของพี่มาก็เป็นกรณีหนึ่งผ่าคลอดเหมือนกันขอ3คำช่วงหลังคลอดครับพี่มา
3: เจ็บเหนื่อยแล้วก็เครียดมากเลย
2: คือความรู้สึกตอนที่ฤทธิ์ยามันหมดไปแล้วนะครับแล้วต้องมาอยู่กับภาวะที่มีแผลผ่าตัดอยู่ที่ท้องตอนนั้นมันทรมานมันเป็นยังไงบ้างพี่มา
3: คือหมอฤทธิ์คือแบบไอไม่ได้จามไม่ได้นะแล้วเวลาจะลุกเข้าห้องน้ำก็ต้องใช้แบบสเตรัตหน้าท้องอ่ะไม่ใช่ไม่ให้ไขมันอ่ะมันไปโดนแผลเราอ่ะเจ็บขนาดนั้นเลยอ่ะ
2: ครับผมรู้ทั้งรู้นะครับว่าต้องเจ็บจากแผลผ่าตัดรู้ทั้งรู้ว่าจะต้องมีเงื่อนไขหลายอย่างในการผ่าคลอดนะครับแต่ก็ยังมีคุณแม่จำนวนหนึ่งนะครับที่ตัดสินใจอีกนะครับว่าอยากจะผ่าคลอด
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะอะไรรู้ไหมครับเชื่อเรื่องของดวงเรื่องของโชคชะตาราศีฤกษ์นะครับว่าจะคลอดวันไหนเพราะว่าการผ่าคลอดนั้นสามารถกำหนดวันคลอดได้นั่นเองครับ
3: พักหลังๆมานี้นะคะคุณแม่หลายๆท่านตัดสินใจที่จะผ่าคลอดเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
2: และนี่ก็เป็นประเด็นนะครับที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตอนนี้ด้วยนะครับว่าการคลอดแบบธรรมชาติและก็คลอดแบบวิธีการผ่าคลอดนั้นมีความแตกต่างข้อดีข้อเสียกันอย่างไรบ้างนะครับ
4: ต้องเรียนคุณแม่ว่าการตั้งครรภ์เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมชาติสร้างเราสร้างมนุษย์ผู้หญิงให้มีการคลอดทางช่องคลอดเป็นวิธีธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในความเห็นหมอเนี่ยมันก็คงจะต้องเน้นเรื่องการคลอดธรรมชาติก่อนแต่แน่นอนแต่ละวิธีมีข้อดีมีข้อเสียมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันในกรณีที่คุณแม่ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดคลอดเนี่ยการคลอดทางธรรมชาติเป็นวิธีที่ดีที่สุดข้อดีคือคุณแม่ฟื้นตัวเร็วมากนะครับหลังคลอดวันรุ่งขึ้นเนี่ยสามารถลุกเดินเหินช่วยเหลือตัวเองเลี้ยงลูกอุ้มลูกให้นมลูกได้ตามสบายนะครับอาการเจ็บแผลผ่าตัดหน้าท้องก็ไม่มีการฟื้นตัวเข้าสู่ระบบต่างๆก็จะเป็นไปอย่างตามธรรมชาตินะครับอาจจะมีหลายๆท่านทราบข้อเสียนั่นคือเรื่องของความเจ็บปวดนะครับระยะคลอดเนี่ยมันมีการอาการเจ็บท้องซึ่งหลายๆคนก็ได้รับการบอกเล่ามาว่ามันรุนแรงจนกระทั่งทำให้เกิดความหวาดกลัวก็เลยไปเลือกการผ่าตัดคลอดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอาการเจ็บปวดจากระยะที่เราเจ็บท้องเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอยากเรียนคุณแม่ว่าอย่าเพิ่งกลัวเกินกว่าเหตุนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามียาที่ช่วยในห้องคลอดเพื่อระงับความเจ็บปวดให้คุณแม่ได้หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าถึงแม้มันจะเจ็บแต่อดทนได้แน่นอนนะครับเราก็อยากจะให้คุณแม่ได้คลอดธรรมชาติเนี่ยมันจะได้ความรู้สึกได้สัมผัสของความเป็นแม่อย่างเต็มที่รวมถึงการฟื้นตัวหลังคลอดก็จะเร็วกว่าการผ่าตัดคลอดอาจจะทำให้คุณแม่หลีกเลี่ยงการเจ็บท้องเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงระหว่างที่เรากำลังจะคลอดได้แต่แน่นอนการผ่าตัดคลอดมีแผลผ่าตัดหน้าท้องนะครับก็จะยังคงมีอาการเจ็บแผลจากการผ่าตัดหน้าท้องอยู่ตรงที่ทำให้การฟื้นตัวหลังคลอดเนี่ยช้ากว่าการคลอดธรรมชาติเพราะว่าพอเจ็บแผลปุ๊บมันก็จะมีอาการลุกเดินได้ไม่เต็มที่ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างจำกัดนะครับการที่จะไปดูลูกการจะให้นมลูกเนี่ยก็จะถูกจำกัดด้วยแผลที่ผ่าตัดหน้าท้องนะครับความสำคัญอีกประการหนึ่งครับถ้าคุณแม่ผ่าตัดคลอดไปแล้วครั้งหนึ่งการคลอดครั้งต่อไปก็จะต้องเป็นการผ่าตัดซ้ำการผ่าตัดครั้งที่2ยากกว่าการผ่าตัดครั้งแรกภาวะแทรกซ้อนมากกว่าโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อการตกเลือดอะไรต่างๆยากกว่านะครับยิ่งผ่าตัดซ้ำหลายครั้งความเสี่ยงยิ่งสูงขึ้นนะครับมีภาวะอันนึงที่อันตรายมากทีเดียวคือภาวะที่รกมันฝังตัวแน่นลงบนผนังมดลูกตรงแผลผ่าตัดถ้าเกิดภาวะนี้ขึ้นโอ้เรื่องใหญ่นะครับคุณแม่จะต้องรับการผ่าตัดเรียกว่าต้องตัดมดลูกทิ้งทั้งอันมีการเสียเลือดมากมายต้องชั่งน้ำหนักดีๆนะครับว่าเราจะเลือกวิธีไหนซึ่งในความเห็นหมอแล้วเนี่ยหมอสนับสนุนว่าการคลอดอย่างที่บอกมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทุกคนผ่านได้อยู่แล้วยังไม่น่าจะต้องกลัวหรือว่ากังวลไปก่อนนะครับ
3: อย่างที่คุณหมอบอกไปแล้วนะคะว่าการคลอดเป็นกระบวนการทางธรรมชาติก็ควรที่จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะคะการผ่าคลอดจะมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าทั้งคุณแม่และคุณหมอก็ควรจะพิจารณาใช้เฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้นค่ะ
2: ถึงแม้ว่าในช่วงที่คุณแม่ต้องเบ่งคลอดแล้วก็คลอดเองตามธรรมชาติจะมีความเจ็บปวดอยู่มากนะครับแต่เชื่อนะครับว่าช่วงเวลานั้นก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเช่นเดียวกันของคุณแม่นะครับ
3: ค่ะ
2: เอาละครับนั่นก็เป็นข้อมูล นะครับที่เรานำมาพูดคุยกันเพื่อให้คุณแม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกวิธีการคลอดแบบไหนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับแต่ก่อนอื่นนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับครอบครัว2ครอบครัวซึ่งคุณพ่อคุณแม่นั้นก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะครับที่ตัดสินใจเองนะครับว่าจะ

0: คลอดเองตามธรรมชาติแล้วก็มีคุณแม่ที่ตั้งท้องใกล้จะคลอดเต็มทีแล้วนะครับและที่สำคัญนะครับ2ครอบครัวนี้เราจะตามติดชีวิตตั้งแต่ตอนนี้จนกระทั่งจนถึงหลังคลอดเลยนะครับ
1: คู่แรกนะคะสามีก็คือน้องตุ่นอายุ26ปีค่ะแล้วก็ภรรยานั่นก็คือน้องหมวยอายุ19ปีค่ะอาศัยอยู่ที่บางแคกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะได้ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่รักวัยรุ่นนะคะแต่ว่าพอทราบว่าตัวเองตั้งท้องจะมีลูกแล้วนะคะทั้งคู่ก็มีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะโดยที่น้องตุ่นเองนะคะก็จะช่วยเหลือน้องหมวยนะคะในการเป็นทุระดูแลในเรื่องของงานบ้านงานเรือนให้ด้วยนะคะ
2: ช่วยตั้งแต่ประมาณ 4-5 เดือนตั้งแต่รู้ว่าโอเคลูกเริ่มตัวใหญ่แล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มมาช่วยอย่างซักผ้าอย่างของหมวยกับแฟนก็คือจะใช้วิธีการซักมือเพราะว่าเหมือนกับช่วงนั้นเราไปซักเครื่องไงแล้วผื่นขึ้นแฟนเขาจะเป็นคนแพ้ง่ายเดี๋ยวซักน้ำเปล่าซักแป๊บไปนะอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ตากก็จะช่วยส่วนล้างจงล้างจานบางทีเขาตื่นมาทันก็จะช่วยเราล้างทำห้องหรือว่าเก็บห้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยเพราะว่าผ้าปูที่นอนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องซักเองเขาก็จะมาช่วยเราทุกอย่างปัดฝุ่นเขาจะช่วยทุกอย่าง
1: เวลาเราออกไปทำงานข้างนอกเหนื่อยกลับมาแล้วยังต้องมาทำงานบ้านเนี่ย
3: ก็ต้องทำครับ
1: เหนื่อยไหม
3: ก็เหนื่อยถ้าเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ก็ไม่อะไร
1: เพราะอะไรจะไม่อะไร
3: เขามี
1: เพราะว่ากำลังจะมีน้องใช่ไหมคะกำลังมีลูกเนาะ
2: ก็จะเป็นบันทึกลูกรักค่ะจะใช้คำว่าบันทึกลูกรักก็จะเริ่มเก็บตั้งแต่ช่วงที่รู้ว่าท้องเราไปฝากท้องว่าครั้งแรกเมื่อไหร่นี่นะเราบำรุงลูกยังไงอย่างแบบบางทีเหมือนก็จะเขียนว่าอุ๊ยแม่ซาววันนี้แม่เห็น2ข้างเห็นแขนหนู2ข้างเห็นหัวหนูอะไรเงี้ยแต่พอคุณหมอบอกไหนขอดูหัวหน่อยหนูกลับเอาหัวหลบแม่ก็จะตื่นเต้นได้ยินเสียงหัวใจลูกครั้งแรกมันคือความรู้สึกตอนที่คนเป็นแม่เนาะความรู้สึกครั้งแรกของคนเป็นแม่คนเป็นพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้รู้ว่าวันแรกที่แม่มีหนูแม่ดีใจนะอะไรอย่างนี้เราอยากให้เขาแบบซาบซึ้งในตัวหนังสือไม่ใช่ว่าจะเขียนยังไงก็ได้
4: แต่จริงๆมันคือออกจากความรู้สึกของคนเป็นแม่ของคนเป็นพ
1: ่อตอนนี้คิดเอาไว้หรือยังคะว่าจะคลอดแบบไหน
2: ตั้งใจไว้ว่าจะคลอดเอง อยากรู้ว่าความรู้สึกช่วงนั้นเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงคือได้ยินจากคนอื่นเขามาโหเหมือนตายทั้งเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากรู้ว่ามันจะขนาดนั้นเลยเหรอแค่เด็กคนเดียวเนี่ยนะถึงขั้นแบบขนาดนั้นเลยเราอยากรู้อีกอย่างก็คือหมวยจะได้แบบพอลูกออกมาปุ๊บตัดสายสะดือปุ๊บคำแรกที่เราได้ยินก็คือว่าลูกคุณนะคือครบแล้วนะ32อะไรอย่างงี้เราอยากได้ยินคำนั้นมากกว่า

0: คู่นี้นะครับคุณพ่อออฟนะครับอายุ29ปีซึ่งเป็นพ่อบ้านนะครับส่วนคุณแม่นะครับก็คือน้องก้อยอายุ27ปีนะครับตอนนี้ก็อายุครรภ์อยู่ที่38สัปดาห์แล้วนะครับเหลืออีก2สัปดาห์เท่านั้นนะครับก็จะครบกำหนดคลอดแล้วครับตอนนี้ก็จะมีลูกแล้วพอช่วงคล้ายๆของการตั้งครรภ์เนี่ยความรู้สึกเป็นไงบ้างมันอึดอัดมันมีอะไรแตกต่างจากช่วง3เดือน6เดือนแรกมั้ยครับ
1: ก็อึดอัดมากขึ้นแน่นจะมีแต่ว่าถ้าช่วงก่อนหน้านี้จะเป็นหายใจขัดๆแต่ช่วงนี้ก็โล่งแล้วไม่ค่อยเท่าไหร
0: ่กังวลไหมพอใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยครับ
1: ก็มีความกังวลมากขึ้น
0: เรื่องอะไรบ้างครับที่กังวล
1: ก็เรื่องกลัวคลอดกลัวคลอดเองไม่ได้กลัวมันกังวลหลายเพราะช่วงที่แรกๆก็เหมือนจะไม่กังวลแต่พอใกล้คลอดมันก็มีเข้ามามีกลัวนู่นกลัวนี่
0: ครับเราอยากคลอดธรรมชาติอะไรอย่างนี้เนาะแต่สุดท้ายถ้าสมมุติว่ามันมีเหตุสุดวิสัยก็อาจจะต้องผ่าคลอดกลัวไหมถ้าสมมุติว่าเอ๊ะมันจะต้องผ่าคลอดอะไรเงี้ย
1: กลัว
0: อะไรครับเรามีข้อมูลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไหม
1: ก็มีดูทางเว็บมากว่าผ่าคลอดเป็นยังไงอะไร

0: ก็ความรู้สึกก็เหมือนกับว่าการคลอดเองกับผ่าคลอดคลอดเองมันจะฟื้นตัวเร็วกว่าถ้าผ่าคลอดมันจะผ่ากลัวเป็นแผล
1: ครับผม
2: ทีนี้ก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะคะถือได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายของคุณแม่ตั้งครรภ์นั่นก็คือในช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนการคลอดนั่นเองค่ะ
1: ต้องทำความเข้าใจตรงกันอย่างนี้นะครับว่าคือโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าการตั้งครรภ์อยู่ที่9เดือนหรือว่า36สัปดาห์แต่ตามทฤษฎีของการตั้งครรภ์ปกติแล้วนะครับจะอยู่ที่40สัปดาห์หรือ280วันซึ่งก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้นะครับอยู่ระหว่าง37ถึง42สัปดาห์ครับทั้งหมดนี้นะครับก็แล้วแต่เหตุและปัจจัยของแต่ละคนนะครับ
2: ช่วงเวลาที่คลาดเคลื่อนนี้แหละค่ะก็เลยทำให้คุณแม่ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าจะคลอดในช่วงวันและเวลาไหนค่ะแต่ว่าถือเป็นโค้งสุดท้ายของการอุ้มท้องค่ะและสิ่งสำคัญที่คุณแม่ต้องทำนั่นก็คือไปพบคุณหมอตามที่นัดไว้ค่ะ
1: ช่วงนี้สำคัญอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็การไปพบคุณหมอตามนัดหมายนั้นจำเป็นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามคุณแม่ก้อยแล้วก็คุณแม่หมวยไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลสิริราชกันครับ

0: ตอนนี้หนูเหมือนกับท้องมันเริ่มแข็งขึ้น
1: ธรรมดาเธอเพราะมีใกล้คลอดน้องดิ้นเยอะมั้งใช่ไหม
0: ช่วงนี้รู้สึกว่าจะดิ้นน้อยกว่าปกติ
1: ประมาณแสบขัดตกเขาไหม
0: ไม่มีค่ะ
1: ถ้ามีปัญหาผิดปกติเช่นปวดหัวตาโมนะจ๊ะนะรู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยนะมีเลือดออกทางช่องคลอดหรือมีตกขาผิดปกติเงี้ยก็ควรจะต้องรีบมาพบแพทย์นะแต่เนื่องจากว่าหนูยังอายุน้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
0: หมอบอกไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในอาการที่อยู่ช่วงใกล้คลอดแล้ว
2: ค่ะ
0: แล้วก็เด็กอ่ะเกิดมดลูกเกิดการหดตัวเกิดการบีบรัดตัวมากขึ้นแล้วตอนนี้ลูกก็หัวของลูกเข้าไปอยู่ในเชิงกลางมากขึ้นแล้วหมอก็บอกไม่ต้องเป็นกังวลมากไม่ต้องไปเครียด
3: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ท้องแรกนะครับ
4: ค่ะ
3: วันนี้เดี๋ยวหมอไล่อายุครรภ์แป๊บหนึ่ง38สัปดาห์4วันอาการทั่วไปเป็นไงบ้างสบายดีไหม
4: ก็จะมีท้องแข็งท้องเกร็ง
3: ท้องแข็งบ่อยแค่ไหนช่วงนี
4: ้มันก็จะถี่ขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ว่าไม่
3: ครับ 4-5 ครั้งหรือถี่กว่านั้น
4: ประมาณ
3: นั้นอาการเจ็บท้องยังไม่มีเนาะมีแค่ท้องแข็งอย่างเดียว
4: ไม่ค่อยมีจะมีแค่ปวดหน้าขา
3: ขับถ่ายล่ะ
4: ปกติค่ะ
3: โอเคเดี๋ยวหมอประมาณดูเด็กก่อนไปเดี๋ยวคุณแม่ขึ้นนอนบนเตียงให้หมอดูลูกหน่อยนอนลงครับเปิดท้องขนาดเด็กโอเคนะคุณแม่ตัวเด็กหมอว่าขนาดกำลังพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่หัวเด็กลงไปแล้วนะคุณแม่หัวเริ่มมุดลงลึกละตรงนี้จะทำให้เราเกิดอาการถ่วงๆตรงขานี้พอสมควรนะครับเพราะหัวเด็กเขาลงไปกดมาเดี๋ยวฟังเสียงหัวใจกันหน่อย
4: ก็ดีเสียงหัวใจลูกก็ดิ้นเต้นปกติค่ะแล้วก็จะมีที่คุณหมอบอกว่าน้ำหนักไม่ขึ้นก็จะมีเรื่องน้ำหนักไม่ขึ้นนิดนึงหมอก็จะแจ้งว่าก็ประมาณไม่เกินอาทิตย์นึงก็จะใกล้คลอด
5: แล้วในตอนนี้มีความกังวลอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะ
4: ก็กังวลคือเหมือนกลัวตัวเองปวดท้องแล้วมาหาหมอไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวเจ็บเยอะด้วย
6: คุณหมอครับช่วงโค้งสุดท้ายของการตั้งท้องก่อนใกล้จะคลอดเนี่ยนะครับจริงๆการมาฝากครรภ์เนี่ยหัวใจสำคัญของมันคืออะไรครับ
3: เราเน้นความสำคัญคือตรวจให้พบความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงท้าย
6: คือช่วงนี้มันสำคัญมากถ้ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นครับ
3: มันมีความผิดปกติเกิดขึ้นได้หลายอย่างนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราละเลยไม่ตรวจแล้วเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมาเสียใจทีหลังเพราะท้องมา9เดือนแล้วมาพลาดตรงช่วงสุดท้ายเนี่ยมันน่าเสียดายเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะอาจจะนัดดูกันบ่อยนิดนึงการที่คุณแม่มาแต่ละครั้งเนี่ยเราเช็คข้อมูลซึ่งบางทีคนไข้อาจจะรู้สึกว่าหมอไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับตัวอย่างง่ายๆอย่างชั่งน้ำหนักคุณแม่ก็จะสงสัยว่าชั่งทำไมทุกครั้งเลยนะครับน้ำหนักของคุณแม่เนี่ยเป็นข้อมูลอันหนึ่งที่บอกความปกติสุขของคุณแม่นะครับคนปกติในช่วงท้ายเนี่ยน้ำหนักต้องขึ้นแบบสม่ำเสมอสัปดาห์ละครึ่งกิโลน้ำหนักที่ไม่ขึ้นหรือน้ำหนักที่ลดลงเป็นตัวบอกแล้วว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นความดันเนี่ยเป็นข้อมูลสำคัญเพราะว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนอันหนึ่งเรียกว่าภาวะคันเป็นพิษนะครับภาวะนี้เกิดขึ้นในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์ความดันจะสูงขึ้นเรื่อยซึ่งถ้าสูงมากคุณแม่จะมีอาการชักแล้วก็เป็นอันตรายต่อทั้งตัวคุณแม่แล้วก็เด็กในท้องด้วยการตรวจปัสสาวะก็บอกว่ามีความผิดปกติของการทำงานของร่างกายหรือเปล่านะครับก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้น
6: อันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับว่าทำไมคุณแม่เนี่ยจะต้องมาพบกับคุณหมอเป็นประจำตามที่นัดให้แบบอย่างเคร่งครัดเลยนะครับ
3: โดยเฉพาะท้ายๆที่จะนัดถี่ขึ้นคุณแม่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ตอนนี้คงจะเข้าใจมากขึ้น
6: ครับผม
3: นะครับ
6: ในช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนคลอดนี้นะครับคุณแม่ก็จะเจอภาวะรุมเร้าต่างๆนานานะครับแต่ก็ต้องให้สติเตือนสติกันอย่างนี้นะครับว่าทำใจให้สบายๆนะครับอย่าเป็นกังวลแล้วก็อย่าเครียดมากนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาคุณหมอได้ที่สำคัญนะครับคนในครอบครัวควรที่จะหมั่นให้กำลังใจกันและกันครับ
7: แป๊บเดียว5 นาที 5 นาที
8: ตอนหน้าลุ้นระทึกกับการคลอดของ2คุณแม่มือใหม่

0: เป็ดน้อย
1: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับมีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิง

โตขึ้นเต้เต้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ลัดคิวหมอนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์สองท่านด้วยกันนะคะนี่คือรายการสดที่จะให้คุณผู้ชมสามารถถามคำถามนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าในช่วงนี้หลายๆท่านก็ไม่อยากจะออกมาที่โรงพยาบาลหรือว่ามีปัญหาสุขภาพอยู่ที่บ้านเราก็สามารถมาตอบคำถามที่คุณผู้ชมสงสัยได้นะคะวันนี้ขออนุญาตแนะนำแขกรับเชิญที่อยู่กับเราค่ะเป็นอาจารย์สองท่านท่านแรกค่ะอาจารย์ศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะอาจารย์โสสวัสดีค่ะอาจารย์โสทราบว่าช่วงนี้ยุ่งอยู่กับเรื่องของโควิดด้วยเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าวิธีการปฏิบัติตัวหรือสถานการณ์โควิดในตอนนี้เป็นอย่างไรอัปเดตนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะท่านมาจากสาขาวิชาโรคจอตาและวุ้นตาจากภาควิชาจักษุวิทยาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิติกุลลีละวงนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะเรื่องของตาก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเป็นปัญหาที่รอไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมมีคำถามสามารถฝากมาได้2ช่องทางนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้สามารถโทรเข้ามาได้เลยฝากคำถามสดๆกับเรานะคะ023547105 023547105หรือติดตามฝากคำถามพิมพ์เองได้เลยนะคะในไลฟ์สดของเราทาง FacebookChannel ค่ะเดี๋ยวเราก็จะอ่านคำถามแล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมๆกันกับคุณผู้ชมด้วยนะคะตอนนี้ก็เริ่มไลฟ์สดแล้วสามารถส่งคำถามกันเข้ามาได้เลยค่ะก่อนที่จะไปถึงคำถามจากคุณผู้ชมอยากให้อาจารย์โสเล่าให้ฟังหน่อยอัปเดตสถานการณ์โควิดตอนนี้หลายคนบอกตัวเลขก็แกว่งไปแกว่งมาแต่ยังเป็นหลักพันหลักพันปลายๆเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
1: ้วันนี้ก็ยัง 2,000 นะคะแล้วก็ที่เราต้องติดตามดูคือจำนวนผู้เสียชีวิตนะคะที่ยังเลข2หลักแล้วดูเหมือนยังเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็31คนนะคะ20กว่ามา2วันวันนี้ก็31คนเพราะนั้นก็คงต้องติดตามแต่จริงๆก็ไม่อยากให้ติดตามเยอะเพราะมันจะเครียดนะคะคือเราคืออยากให้อยู่กับตัวเองแล้วก็เราก็คือป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ทำเหมือนเดิมอยู่นะคะสิ่งต้องทำแล้วก็ต้องให้เคร่งครัดมากขึ้นนะว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือการเว้นระยะห่างการไม่เข้าไปในที่แออัดนะคะแล้วก็ถึงการที่ต้องเอาใจใส่ตัวเองว่าให้ถ้าฉันเริ่มป่วยก็ให้รีบไปพบแพทย์นะคะแล้วถ้าบวกกับมีความเสี่ยงด้วยเนี่ยจะได้รีบเข้าสู่การวินิจฉัยแล้วก็เข้าสู่การรักษานะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็สุดท้ายคือวัคซีนถ้ามาแล้วมีแล้วคุณพร้อมก็ฉีด
0: กำลังจะถามเรื่องวัคซีนเพราะว่าเมื่อวานนี
1: ้
0: วันแรกสำหรับการ
1: ลงทะเบียน
0: ว
1: ั
0: คซีนสำหรับผู้สูงอายุกับประชาชนกลุ่มเสี่ยงใครบ้างที่ควรฉีดในล็อตนี้คะ
1: จริงๆแล้วก็ถ้าเข้าไปมันก็จะมีเขียนอยู่ 7-8 ข้อนะคะก็คืออันแรกคือผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า60ปีซึ่งเราถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะอันที่2ก็จะเป็นโรคร่วมอื่นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างก็

0: ว่าจะเป็นเรื่องของโรคไตเรื้อรังนะคะโรคตับโดยเฉพาะตับแข็งนะคะโรคปอดเรื้อรังโรคหัวใจนะคะโรคหลอดเลือดสมองนะคะอ้วน
1: ค่ะ
0: นะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็คนที่มีภูมิกันบกพร่องนะคะก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นกัน
1: ความดันโลหิตสูงนะคะกลุ่มนี้ก็สมควรที่จะได้รับวัคซีนในล็อตแรกนี้วันนี้ก็มีการอัปเดตแอปพลิเคชันแล้วก็ทางไลน์ด้วยนะคะ
0: ก็อยากให้เชิญชวนให้ลงนะคะถ้าใครมีความเสี่ยงอันนี้เขาก็ให้ความสำคัญกับเราว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงก็อยากพิจารณาให้ลงทะเบียนแล้วก็เพื่อจะได้จัดสรรวัคซีนแล้วก็ได้ฉีดตามเวลาที่กำหนดนะคะ
1: ทีนี้วัคซีนนะคะอาจารย์หลายคนบอกว่าถ้าเป็นสูงอายุ60ขึ้นไปก็คือของ AstraZeneca ถ้าเกิดว่าต่ำกว่า60
0: ก็จะเป็น Sinovac
1: ของ Sinovac
0: ตอนนี้ที่เรามีอยู่2ยี่ห้อนะคะ
1: ค่ะทีนี้เรื่องของโรงพยาบาลก็เขาจะมีให้เลือกใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ก็จริงๆแล้วแล้วแต่การจัดสรรด้วยนะคะว่าแต่ว่าณคร่าวๆตอนนี้เราก็จะแบ่งด้วยอายุเป็นหลักตามนี้นะคะแต่ถ้ามีมากกว่านี้ค่อยว่ากันอีกทีนึง
1: ค่ะดิฉันลองเข้าไปลงทะเบียนแล้วเขาจะมีให้แบบว่า
0: สูงอายุใช่ไหมคะถึงแล้ว
1: ยังสิคะจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะก็คือเขาจะมีให้เลือกว่าเป็นโรงพยาบาลที่เรามีประวัติการรักษาหรือโรงพยาบาลภูมิลำเนาก
0: ็
1: คือใกล้บ้านแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะคะตอนนี้เนื่องจากว่าวันนี้มีคำถามตกค้างจากเรื่องของตาอาจารย์ขาคงต้องเรียนถามอาจารย์กิตติกุลก่อนระหว่างที่รอคำถามนะคะมีคุณผู้ชมส่งคำถามมาอายุ67ปีเป็นเพศชายค่ะบอกว่าสูบบุหรี่เป็นประจำและโรคประจำตัวคือโรคความดันโลหิตสูงค่ะมีลักษณะก้อนคล้ายต่อมไขมันอยู่ที่หัวตานะคะส่งรูปมาด้วยบอกว่าก้อนเนี่ยอยู่ที่เปลือกตาด้านในแต่คิดว่าน่าจะเป็นบริเวณต่อมหนังตาเป็นก้อนมานาน 1-2 ปีแล้วโตขึ้นเล็กน้อยมีอาการเคืองตามีขี้ตาเยอะขึ้นลักษณะเป็นเมือกๆอยากจะทราบว่าสิ่งที่เป็นนี้คืออะไรอาจารย์คะมีภาพประกอบมาให้ดูเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ค่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสูบบุหรี่ไหมอาจารย์
2: อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับก็ดูรูปมันไม่ค่อยชัดนะว่ารูปมันก็เป็นสีขาวดำ
1: คล้ายๆเป็นไขมันคล้ายๆเป็นก้อนไขมัน
2: ก็บางทีอายุเยอะผมว่าควรจะไปตรวจเมื่อตรวจดีกว่าครับหรือว่ามันเป็นเนื้ออะไรเพราะว่ามันอยู่ที่เยื่อบุตามันไม่ได้อยู่แทรกอยู่ที่หนังตา
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: เยื่อบุตาหมายความว่าตรงที่เราเปิด
2: เปลือกตาขาว
1: ใช่ไหมคะ
2: ใช่ไหมครับ
1: เราเห็น
2: ประมาณนั้นนะครับ
1: เพราะว่าคุยกับคุณหมอตาหรือจักษุแพทย์หลายๆท่านส่วนใหญ่เนี่ยการเล่าอาการเฉยๆบางครั้งอาจจะไม่สามารถวินิจฉัยได้ละเอียดเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำว่าถ้าเกิดว่ามีอาการ
0: แต่ทีนี้ถ่ายรูปมาก็ดีแล้วแต่เผอิญอาจจะไม่ชัด
1: เป็นขาวดำนะคะนะคะมีคำถามจากทางบ้านมาแล้วค่ะอาจารย์โสค่ะคุณน้อยอายุ71ปีนะคะน้ำหนัก56ส่วนสูง155ซมบอกว่าเป็นเส้นเลือดขอดที่ขาทั้ง2ข้างแต่ทีนี้เนี่ยด้วยเกณฑ์ของอายุคือ71เนี่ยต้องฉีดวัคซีนของ AstraZeneca เห็นว่าฉีดแล้วเนี่ยเส้นเลือดจะอุดตันอันนี้คือข้อมูลที่ได้รับประชาชนบางส่วนได้รับข่าวสารข้อมูลเช่นนี้ก็เลยกังวลว่าจะเป็นอันตรายหรือไม่
0: ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าเส้นเลือดขอดที่คุณน้อยเป็นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวคือมันจะคนละประเด็นกันเส้นเลือดขอดก็คือที่ขาที่เราเป็นก็เกี่ยวกับการยืนนานๆเดินนานๆนะคะก็ทำให้เกิดเส้นเลือดขอดได้ส่วนเรื่องของเส้นเลือดอุดตันเนี่ยมันจะคนละเรื่องกันนะคะแต่จริงโอเคเราได้ยินข่าวว่าวัคซีนของสแอสตราเนี่ยมีทำให้อาจจะเกี่ยวข้องทำให้เกิดเรื่องของเส้นเลือดอุดตันได้เช่นเส้นเลือดสมองอุดตันอะไรอย่างนี้ได้นะคะแต่ถามว่าจริงแล้วตัวเลขอ่ะที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วที่เกิดจากวัคซีนเนี่ยไม่ได้เยอะ
1: ค่ะ
0: และเมื่อเทียบกับประชากรทั่วไปแล้วก็คือไม่ได้มากกว่าประชากรทั่วไปนะเพราะนั้นโดยภาพรวมก็ยังถือว่าวัคซีนเนี่ยมีความปลอดภัยมากกว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นก็แนะนำยังแนะนำอยู่ว่าให้สามารถฉีดได้นะคะ
1: เพราะฉะนั้นคุณน้อยไม่ต้องกังวลนะคะ
0: เส้นเลือดขอดที่เป็นมันก็คนละเรื่องกันอยู
1: ่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับวัคซีนแล้วก็ผลข้างเคียงที่เกิดจากการรับวัคซีนนั้นเนี่ยเมื่อชั่งน้ำหนักกับผลดีที่จะได้รับกับการป้องกันแล้วคุ้มกว่าอาจารย์แนะนำว่า
0: ให้ฉีด
1: ควรจะฉีด
0: ลงทะเบียนเลยค่ะ
1: ลงทะเบียนเลยนะคะถ้าไม่ได้
0: ก็ลงทะเบียน
1: หลายๆครั้งตอนนี้ได้แล้วง่ายแล้ว
0: ถ้าไม่ได้ก็ให้ลูกหลานช่วยลงนะคะเพราะบางทีลงไม่ได้ผู้สูงอายุบางทีก็ลงไม่ค่อยสะดวก
1: ใช่ใช
0: ่ใช้ลูกใช้หลานลงให้นิดนึงนะคะ
1: นะคะคุณผู้ชมก็ถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วก็อาจจะไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่ถนัดการใช้สมาร์ทโฟนก็สามารถที่จะให้ลูกหลานนะคะลงให้ได้1คน1 account สามารถลงได้หลายคนเราจะให้เพิ่มแบบว่าเป็นบิดามารดา
0: เพิ่มชื่อได้
1: เพิ่มชื่อได้นะคะมีคำถามจากไลฟ์ทาง Facebook ของเราแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีอาจารย์หมอทั้ง2ท่านค่ะ มีคุณผู้ชมถามว่าคุณรัชนีบอกว่าถามเรื่องโควิด -19 ถ้าผู้มีความเสี่ยงสูงได้รับผลตรวจว่าเนกาทีฟคือไม่พบเชื้อหลังจากพบกับผู้ป่วยยืนยันมาแล้ว7วันอยากถามว่าผู้ที่พูดคุยกับกลุ่มเสี่ยงนี้ถือว่าปลอดภัยหรือยังคะอาจารย
0: ์เดี๋ยวนะมันจะงงๆนิดนึง
1: สมมติเราพบผู้เป็นโควิดยืนยันพบมาแล้ว7วันไปตรวจเป็นเนกาทีฟไม่พบเชื้อปลอดภัยหรือยัง
0: ถึงเราใช่ไหม

0: รีบไปตรวจ
1: ค่ะ
0: อันนี้เราได้ยินหลายรอบแล้วนะคะเพราะว่าเจอวันนี้พรุ่งนี้ไปตรวจอ่ะมันลบอยู่แล้ว
1: ยังไม่เจอ
0: ใช่เพราะนั้นเนี่ยถ้าที่เล่ามาคือไปตรวจครั้งแรกคือช่วงวันที่5วันที่7ไปแล้วเนี่ยซึ่งถือว่าจริงแล้วมีโอกาสถ้าติดอ่ะมีโอกาสอยู่แล้วที่จะเจอเชื้อได้เพราะว่าระยะฟักตัวของโรคเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ5วันถึง7วันเต็มที่นะคะแต่ว่าอย่างที่ทราบคือระยะฟักตัวจริงๆอ่ะมันแกว่งตั้งแต่2วันจนถึง14วัน
1: แล้วแต่คน
0: เพราะนั้นเรามีโอกาสที่อาจจะเจอเชื้อหลังจาก7วันก็ได้นะคะเพราะนั้นจริงๆก็คือถามว่า7วันแล้วเป็นลบเนี่ยถามว่าปลอดภัยมั้ยจริงๆก็ปลอดภัยเกือบจะ 90% แล้วแหละแต่มันก็บอกไม่ยากแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันต้องดูให้ถึง14วันทีนึงนะคะก็อันนี้ก็จะปลอดภัย 100%
1: ตามข้อปฏิบัติก็คือยังต้องกักตัวอยู
0: ่ใช่ก็ต้องกักไปจนทั้งถึงวันที่เราเจอเขาอะไป14วัน
1: แล้วต้องตรวจอีกรอบมั้ยอาจารย์
0: จริงแล้วถ้าไม่ได้มีอาการเราก็นำให้ตรวจ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้ามีอาการแน่นอนออกมาตรวจได้เลย
1: ค่ะอันนี้คือข้อปฏิบัติสมมุติว่าเราเจอผู้ป่วยยืนยันนับจากวันที่เราเจอผู้ป่วยยืนยัน
0: ใช่ไป14ว
1: ัน ไปอีก14วันเราจะไม
0: ่
1: ข้องเกี่ยวกับใครกักตัวแล้วก็ไปตรวจหลังจากที่เจอเขาประมาณ5วัน
0: 5-7 วันอันนี้ตรวจวันที่7แล้วก็คือโอเค
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็ลองดูแต่ว่าคุณรัชนีอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะ
0: กักให้ครบก่อน
1: กักตัวให้ครบ14วันเพื่อความปลอดภัยนะคะ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วอย่างจะบอกรายละเอียดนิดนึงว่าบางทีการที่เราเจอคนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในรายละเอียดมันมีเยอะว
1: ่
0: าเราเจอเขาแค่ไหนเราแค่เดินผ่านเราแค่ใช้ลิฟต์เดียวกันเราแค่ใช้ห้องเดียวกันแต่ไม่ได้เจอกันอันนี้มันโอกาสมันติดมันน้อยอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นอยากจะไม่ได้แบบให้กังวลจนเกินไปเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะเสี่ยงเนี่ยคือต้องทั้งเวลาและสถานที่เดียวกัน
1: ค่ะ
0: นะคะคือไม่ใช่ว่ามีผู้ป่วยในห้องนี้แต่ออกไปชั่วโมงนึงที่แล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วเราเข้ามาตอนเย็น
1: ค่ะ
0: เนี่ยไม่ต้องกังวลจริงๆแล้วโอกาสมันน้อยมากอยู่แล้ว
1: มัน
0: ต้องแบบละเวลาเดียวกันและสถานที่เดียวกันแล้วก็ใกล้ชิดกันไม่ใส่หน้ากากอนามัยอยู่ด้วยกันนานๆมันคือมันหลายปัจจัยมากที่จะทำให้เรามีโอกาสติดเชื้อได้ค่อนข้างง่ายนะคะ
1: แต่อย่างไรก็ตามปฏิบัติตามขั้นตอนของทางการแพทย์นะคะตอนนี้คุณปุญญนุชหลายๆคนส่งมาวันนี้อาจารย์โสน่าจะฮอตพอสมควรเพราะว่ามีคนสนใจเรื่องของวัคซีนนะคะคุณปุญญนุชบอกว่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาเมื่อวันที่28เมษายนเนี่ยค่ะถ้าจะฉีดโควิดต้องเว้นระยะกี่วันเพราะเขาต้องลงทะเบียนเขาต้องให้จองไว้
0: ก็คือปกติแล้วเนี่ยเราจะแนะนำให้ไม่ว่าจะเป็นองค์การอนามัยโลกเองหรือว่าทางฝั่งอเมริกาเองก็แนะนำว่าควรจะฉีดห่างอย่างน้อย2สัปดาห์นะคะเพ
1: ื
0: ่อประเมินเรื่องของผลข้างเคียงเดี๋ยวฉีดใกล้กันแล้วผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นหรือไม่รู้เป็นของตัวไหนนะคะก็อย่างน้อย2สัปดาห์ถ้า4สัปดาห์ได้ก็ดีนะเพราะนั้นจริงตอนนี้ถ้าทุกคนที่ลงทะเบียนเนี่ยเร็วสุดน่าจะเป็นมิถุนาอยู่แล้วที่ได้ฉีดนะเพราะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับไข้หวัดใหญ่ที่เพิ่งฉีดไปนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือถ้าใครอยากฉีดสมมติว่าวัคซีนยังไม่มา
1: ค่ะ
0: อยากฉีดแค่ใบใหญ่ฉีดไปก่อนเลย
1: แล้วก็2สัปดาห
0: ์แล้วก็อย่างน้อย2สัปดาห์พอวัคซีนโควิดมาพอดีช่วงมิถุนาที่เราจะได้เริ่มฉีดกันนะก็พอดี
1: ก็เริ่มฉีดได้นะคะจะแนะนำว่าควรจะเว้นห่างประมาณ2สัปดาห์สำหร
0: ับ
1: การรับวัคซีนอย่างน้อยคนละตัวนะคะมีคุณวีระค่ะอายุ71ปีส่งคำถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์บอกว่าเป็นผู้สูงอายุอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องฉีดวัคซีนและ71แอสตราเซเนกาอยากทราบว่าถ้าฉีดไปจะอันตรายต่อผู้สูงอายุไหมอาจารย์หลายๆท่านกังวลฉีดหรือไม่ฉีดดี
0: ก็จริงๆแล้วอย่างที่เรียนไปก็คือโดยภาพรวมตอนนี้เราก็จะบอกว่าผลข้างเคียงที่เกิดจากวัคซีนเนี่ยมีน้อยแล้วก็ไม่ต้องกังวลคือการฉีดเนี่ยก็จะคุ้มค่ากว่าการที่เราจะต้องกังวลเรื่องของผลข้างเคียงนะคะก
1: ็
0: จริงแล้วไม่อยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ตัวเองเนี่ยฉีดแล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะเนื่องจากวัคซีนที่เหลือมาจากรุ่นแรกก็ฉีดไปคุณพ่อก็80ละคุณแม่78ก็ฉีดไปประมาณ 3-4 วันยังเรียบร้อยดีอยู
1: ่ครบ2เข็มแล้วมั้ยคะ
0: ไม่ใช่เพิ่งเข็มแรกเพราะว่าแอสตรามันเพิ่งมาเพราะนั้นยังไม่มีใครได้2เข็ม
1: เข็มแรก
0: ใช่
1: นะคะก็ยังแข็งแรงดี
0: แข็งแรงดีไม่มีปัญหาอะไรใครเคยตอนแรกก็กังวลเอ๊ะจะไข้ไหมจะเพลียไหมจะซึมไหมก็เรียบร้อยดีสบายดีก็ไปมีทำงานกินข้าวอะไรได้ปกติ
1: อย่างคนที่มีอาการแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่เพราะว่าหลายๆคนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มันจะมีผลไหมคะว่าการแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วจำเป็นต้องแพ้วัคซีนโควิดด้วย
0: จริงแล้วต้องดูในส่วนประกอบของวัคซีน
1: ค่ะ
0: ว่าการถ้าถูกวินิจฉัยว่าเป็นการแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องเอาส่วนประกอบมาดู
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาเทียบกับส่วนประกอบของโควิด
1: ว่ามีอะไร
0: เหมือนกันหรือเปล่าถ้าเหมือนกันเนี่ยแน่นอนเราก็คงเป็นข้อห้ามนะคะแต่ว่าวัคซีนโควิดแต่ละยี่ห้อส่วนประกอบก็ไม่เหมือนกันนะคะเช่นตอนนี้ที่เรามีอยู่2ยี่ห้อคือของแอสตราเองของซิโนแวคเองเมื่อส่วนประกอบมาดูแล้วเนี่ยปรากฏไม่เหมือนกันเลยเช่นพวกสารที่เขาใส่พวกเป็นส่วนประกอบหรือสารที่เขาใส่ไม่ให้กันเสียเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเพราะนั้นเราถึงได้แนะนำตอนนี้ว่าเป็นวัคซีนโควิด2ยี่ห้อเองคือใครแพ้ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งแพ้แบบรุนแรงเราแนะนำว่าคุณสามารถ ปรียห่อได้เพราะเรามั่นใจว่าส่วน

0: กอบของทั้งสองอันนี้ไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นต้องมาเทียบ
1: เราอาจจะแพ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งในวัคซีน
0: ถ้ามันมีที่เหมือนกันคือแพ้สมมติว่าแพ้ไข้หวัดใหญ่แล้วมาเทียบดูเฮ้ยตรงกับโควิดอันนี้แน่นอนก็คง
1: ไม่แนะนำ
0: ไม่แนะนำก็อาจจะไปดูยี่ห้ออื่นเพราะอย่างที่เรียนไปก็คือแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกัน
1: ค่ะนะคะทีนี้อีกหนึ่งคำถามเกี่ยวกับวัคซีนถ้าสมมติคนหนึ่งรับวัคซีนไปแล้วเข็มแรกเกิดอาการแพ้รุนแรงไปต่อยังไงคะอาจารย
0: ์ก็จริงแล้วถ้าในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงนะคะจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นผลข้างเคียงที่เรารู้อยู่แล้วเราเรียกว่าอาการข้างเคียงนะคะเช่นปวดบวมแดงร้อนหรือมีไข้จริงๆเราอยากให้รายงาน
1: และ
0: จริงในหมอพร้อมเนี่ยก็จะมีที่ให้รายงานได้นะคะหรือจริงอาจจะรายงานไปสถานที่ที่คุณฉีดก็ได้นะเพื่อที่เราจะได้เก็บข้อมูลนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในการศึกษาเองเนี่ยจริงๆปวดบวมแดงร้อนเนี่ยเจอได้ 30-40% สบายเลยนะคะแต่ว่าที่เราดูข้อมูลเพื่อได้มีโอกาสทบทวนข้อมูลด้วยจริงๆคนไทยเราที่ฉีดไปแล้วเนี่ยรายงานกันแค่10%เองเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมีน้อยจริงๆหรือ
1: ไม่ได้รายงาน
0: นะคะจริงๆเราอยากให้รายงานเยอะๆนะคะรวมถึงผลข้างเคียงที่รุนแรงด้วยคือแพ้แบบรุนแรงเราก็อยากให้รายงานเพราะว่าเราจะมีคณะกรรมการที่พิจารณาว่าตกลงอาการที่คุณเกิดขึ้นเนี่ยมันคือการแพ้จริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้น
1: ะคะ
0: เพราะถ้าไม่ใช่เนี่ยเราก็จะได้แนะนำว่าโอเคคุณสามารถฉีดวัคซีนชนิดเดิมได้แต่ถ้าใช่เราพิจารณาอย่างละเอียดแล้วเราก็จะบอกว่าให้เปลี่ยน
1: ยี่ห้อ
0: แทน
1: อันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ
0: ้
1: น
0: ถ้าคืออยากให้รายงานแล้วก็เราจะมีคณะกรรมการช่วยพิจารณาให้แล้วก็จะส่งเรื่องกลับไปให้คุณว่าเราจะแนะนำคุณยังไงดี
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของข้อมูลตอบกลับข้อมูลหลังจากฉีดไปแล้วเป็นเรื่องสำคัญในการพิจารณาของคณะแพทย์เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ฉีดวัคซีนไปแล้วเข็มเดียวก็ดี2เข็มไปแล้วก็ดีถ้ามีผลหรือไม่มีผลอย่างไรอาจารย์อยากให้รายงานกลับ
0: มีผลข้างเคียงก็คืออยากให้รายงาน
1: ค่ะ
0: จะได้เราจะได้เก็บข้อมูลด้วยนะคะอย่างที่เราก็ได้ยินเรื่องของชาใบหน้าครึ่งซีกอะไรกันเนี่ยเป็นร้อยคนนะคะตอนนี
1: ้ค่ะก็จะได้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อไปสำหรับคณะทำงานด้วยนะคะอีกหนึ่งคำถามอาจารย์กิติคุณฟังไปด้วยกันนะคะฟังไปกับดิฉันนี่แหละเรื่องวัคซีนกำลังมาฮอตจริงๆคุณวีถามว่าถ้าฉีดวัคซีนไปแล้วอาจารย์จะไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นใช่หรือไม
0: ่ค่ะ
1: และอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนให้ความสนใจฉีดไปแล้วอยู่ได้นานแค่ไหนคะ
0: ค่ะเอาคำถามแรกก่อนแล้วกันนะคะก็คือถามว่าวัคซีนเนี่ยที่เราจะฉีดกันเนี่ยมันป้องกันอะไร
1: ค่ะ
0: มันป้องกันการติดมันป้องกันการเจ็บป่วยธรรมดาป้องกันเจ็บป่วยรุนแรงป้องกันการเข้า ICU หรือป้องกันการตายนะคะจริงแล้วข้อมูลจากตอนนี้วัคซีนทุกยี่ห้อตอนนี้ป้องกันการตายแน่นอน
1: ค่ะ
0: เกือบ 100% นะคะหรือว่ารวมไปถึงป้องกันการมีโรคที่รุนแรงนะเช่นต้องนอนโรงพยาบาลเนี้ยอันเนี้ยทุกวัคซีนก็คือมีข้อมูลแล้วว่า 90% จนถึง 100% ในส่วนนี้นะคะแต่ข้อมูลที่ยังค่อนข้างน้อยคือการติด
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นอย่างไข้หวัดใหญ่เองที่เราฉีดกันเนี่ยมันก็ไม่ได้การติดนะคะแต่มันการตายได้
1: กันถ้าเป็นแล้วจะไม่รุนแรง
0: ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเราเอาง่ายๆคือการตายนะคะแต่ว่าไม่ได้การติดเพราะนั้นในส่วนของโควิดตอนนี้เนี่ยข้อมูลการติดยังมีค่อนข้างน้อยเพราะนั้นถามว่าเราฉีดวัคซีนแล้วเราก็คงได้ยินข่าวว่าฉีดวัคซีนแล้วก็ยังติดได
1: ้ค่ะ
0: แต่มันลดความรุนแรงของโรคนะคะเพราะนั้นเราถึงแนะนำว่าถึงแม้ว่าคุณฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยยังต้องปฏิบัติตัว
1: ใส่แมส
0: เพื่อป้องกันเหมือนเดิมไปก่อนณจุดนี้นะคะเช่นล้างมือใส่แมสไปเนี่ยจนกว่าจะมีการฉีดวัคซีนที่มากจนถึงระดับหนึ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของภูมิคุ้มกันหมู่
1: กลุ่มค่ะ
0: ภูมิคุ้มกันกลุ่มนี่แหละนะเพราะว่าอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาอาจจะเคยได้ยินแล้วว่าสหรัฐอเมริกาก็ฉีดไปเยอะระดับหนึ่งแล้วหรือในอิสราเอลที่เราได้เห็นข่าวนะคะอิสราเอลก็ฉีดไปเยอะมากเพราะประชากรเขาน้อยนะคะเราเห็นว่าอิสราเอลได้มีการประกาศว่าคุณอาจจะไม่ใส่หน้ากากได้แล้วในที่ที่คุณ
1: ไปในที่สาธารณะ
0: กลางแจ้งนะคะ
1: กลางแจ้ง
0: หรือคุณสามารถรวมกลุ่มได้ในคนที่ฉีดวัคซีนทั้งหมดเช่นทุกคนไปที่นั้นฉีดวัคซีนหมดเลย
1: สามารถที่จะแบบมารวมกันได
0: ้อะไรประมาณนี
1: ้
0: ประมาณนี้นะเพราะนั้นเราถ้าเราอยากจะเห็นจุดนั้นก็คือเราต้องร่วมกันฉีดวัคซีนนะคะอันนี้คำถามแรกก่อนนะเพราะนั้นโดยสรุปก็คือการวัคซีนไม่ได้การติด
1: การตายไม่กันติด
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือความเข้าใจที่ถูกต้อง
0: ค่ะอันที่สองคือถามว่าฉีดไปแล้วจะอยู่ได้นานเท่าไหร่นะเพราะนั้นคำถามนี้ยังไม่มีคำตอบนะคะไม่ได้กวนนะคะมันมีคำตอบจริงๆ เพราะนั้นมันจะขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยหลักๆนะคะปัจจัยแรกก็คือฉีดไปแล้วภูมิจะอยู่ได้นานเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: นะคะเพราะนั้นถ้าฉีดไปแล้วภูมิอยู่ได้ไม่นานเช่นภูมิมันตกลงมันก็ไม่เพียงพอในการป้องกันโรคอาจจะต้องฉีดเช่นทุก6 เดือนทุก 1 ปี
1: ค่ะ
0: อันนี้รอข้อมูลนิดนึงนะคะ

0: ตรงกับไวรัสที่กลายพันธุ์เหมือนไข้หวัดใหญ่เหมือนกันถูกไหมคะเพราะนั้นเหตุผลไปได้ไม่เหมือนกับไข้หวัดใหญ่เลยที่ทำให้เราต้องอย่างไข้หวัดใหญ่เรารู้ตัวเลขแล้วคือฉีดทุกปี
1: ค่ะ
0: แต่อันเนี้ยเรายังไม่ทันรู้ว่าจะปีนึงได้ไหมนะคะหรือจะต้องสั้นกว่านั้น
1: ค่ะ
0: เราก็ไม่อยากฉีดบ่อยเนาะจริงเนาะ
1: ใช
0: ่ปีนึงนี่ปีหนึ่งพอรับได
1: ้ใช่ใช่ใช่
0: ฉีดปีละครั้งนะจะฉีด6เดือนครั้งนี่มันจะลำบาก
1: แล้วต้อง2เข็มอีกครั้งไหม
0: ใช่เพราะนั้นเดี๋ยวรอข้อมูลนิดนึงแนวโน้มอาจจะต้องฉีดซ้ำ
1: เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่
0: ใช่
1: ดังนั้นเรายังไม่ไปถึงสุดขอบของวงรอบ
0: ใช่เพราะวัคซีนจริงๆถามว่าที่มีตอนนี้ก็ยังไม่ถึงปีเลยที่ใช้กัน
1: ถือว่าออกมาเร็วมากแล้วก็ไวรัสก็ยังมีการกลายพันธุ์อย่างที่อาจารย์บอกค่ะอาจจะทำให้ประสิทธิภาพวัคซีนลดลงหรือไม่อย่างไรต้องรอติดตามนะคะอาจารย์กิติคุณฉีดยังคะ
2: ฉีดแล้วครับ
1: ฉีดเรียบร้อยกี่เข็มแล้วอาจารย
2: ์สอง
1: แล้วอาจารย์มีผลข้างเคียงอะไรไหม
2: ก็ไม่มีอะไรก็เจ็บๆนิดหน่อย
1: ปกติดีนะคะส่วนใหญ่บุคลากรการแพทย์ก็จะเป็นด่านหน้าที่จะได้รับวัคซีนแล้วตอบคำถามคุณวีสรุปนะคะฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะติดได้ไม่ได้การติดแต่การถ้าติดแล้วคนที่ฉีดวัคซีนนั้นจะไม่เป็นโรคที่รุนแรงจนอาจจะถึงเสียชีวิตนะคะอันนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนค่ะมีคำถามค่ะขออนุญาตนะคะชื่อคุณเป็นภาษาจีนมาแต่ถามบอกว่ามีกรณีหนึ่งแม่บ้านนะคะที่ต่างจังหวัดเนี่ยมีเด็กนักศึกษาที่เช่าหอพักแถวหมู่บ้านติดโควิด-19แล้ว2คนอาจารย์แล้วก็ไปซื้อของที่ร้านขายหมูร้านขายของชำในหมู่บ้านแต่ร้านขายหมูร้านขายของชำไม่กักตัวอย่างนี้ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงไหมอาจารย
0: ์คือนักศึกษาไปซื้อของที่ร้านใช่ไหม
1: นักศึกษาป่วยเสร็จไปซื้อของร้านขายของชำในหมู่บ้าน
0: แต่จริงๆอย่างที่บอกคือเราต้องดูเหตุการณ์ด้วยนะคะเช่นนักศึกษาที่ไปเขาใส่แมสหรือเปล่าแล้วเขาอยู่นานไหม
1: ค่ะ
0: แล้วตอนไปซื้อหมูซื้อหมูใช่ไหมซื้อหมู
1: ซื้อหมู
0: ร้านขายของชำ
1: ที่ร้านขายของชำ
0: แล้วเจ้าของร้านคนที่ขายอ่ะใส่แมสไหม
1: ค่ะ
0: คุยกันนานไหมมันอาจจะคุยแค่1นาทีหยิบหมูให้อันนี้ไม่จำเป็นต้องกักตัว
1: ค่ะ
0: นะคะถือว่าใส่แมสทั้งคู่เนี่ยโอกาสเสี่ยงมันลดลงไปเยอะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกักตัว
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ถ้าไม่ใส่แมสด้วยคุยกันด้วยอยู่กันนานด้วยอันนี้แน่นอนเสี่ยงสูงอันนี้ต้องทั้งกักและทั้งตรวจ
1: คือเป็นปัจจัยที่เราเจอนะ
0: คือต้องดูหลายๆส่วน
1: ปัจจัยแวดล้อมนะคะในเหตุการณ์นั้นด้วยหลายๆคนเชื่อว่าตอนนี้มีความกังวลเพราะฉะนั้นรายการเราก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้มีหนึ่งท่านค่ะคุณหนูมินนี่บอกว่าสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะแล้วก็สวัสดีคุณดาวด้วยสวัสดีค่ะบอกเป็น FC อาจารย์หมอโสทุกช่องทางของช่องนี้เลย อยากสอบถามปัญหานะคะซึ่งไม่เกี่ยวกับโควิดบอกว่าอายุ52ปีน้ำหนัก47อาจารย์ส่วนสูง155เดี๋ยวดูอาจารย์2ท่านจะพอตอบคำถามได้ไหมคุณหนูมินนี่บอกว่าแต่งงานมาประมาณ20ปีแล้วไม่มีบุตรค่ะปัญหาสุขภาพคือมีน้ำใสๆออกมาจากหน้าอกทางด้านขวาด้านเดียวเป็นตอนกลางคืนทุกเช้าจะเห็นวงบนเสื้อน่าจะเป็นไหลออกมาจากเต้านมนะคะอาจารย์ไม่มีอาการเจ็บไม่มีก้อนหรืออะไรที่หน้าอกเลยค่ะไม่มีโรคประจำตัวใดๆด้วยไม่ทราบว่าเป็นอะไรอาจารย์พอจะ
0: 50กว่าใช่ไหม
1: 52
0: จริงๆแล้วก็ไม่ควรจะมีคล้ายๆกับว่ามีอะไรก็ตามที่ออกมาจากหัวนม
1: ค่ะ
0: นะคะจริงๆแล้วก็แนะนำให้ไปตรวจดีกว่า
1: ถึงแม้จะไม่เจอก้อนก็ตาม
0: บางทีเราคลำเองไม่เจอ
1: ค่ะ
0: ต้องอาจจะต้องไปแมมโมแกรมหรือว่าให้คุณหมอมีทั้งอัลตราซาวด์แล้วก็แมมโมแกรมซึ่งจะสามารถดูก้อนได้ละเอียดมากขึ้นนะคะอาจจะไปที่แผนกศัลยกรรม
1: เร่งด่วนไหมคะ
0: ก็จริงๆไม่ได้บอกเป็นนานๆเท่าไหร่เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ให้คือถ้าเร็วที่สุดได้ก็ดีเอาที่ปลอดภัย
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นคุณหนูมินนี่ถ้าเกิดมีอาการหรือคุณผู้ชมมีอาการแบบนี้คือมีของเหลวน้ำอะไรผิดปกติออกมาจากเต้านมอาจารย์แนะนำว่าควรจะไปตรวจนะคะวันนี้มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเข้ามาเยอะมากๆจริงๆเลยนะคะคุณชุมศักดิ์อายุ65บอกแพ้กลุ่มยากลุ่มซันฟาถ้าฉีดแอสตราเซเนกาจะมีผลไหมอาจารย
0: ์จริงๆแล้วคนที่มีประวัติแพ้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมาก่อนนะโดยเฉพาะถ้าเป็นแพ้อาหารก็มีคำถามมาเยอะเช่นแพ้อาหารบางคนแพ้กุ้ง
1: ค่ะแพ้อาหารทะเล
0: แพ้อาหารทะเลหรือบางคนแพ้ฝุ่นแพ้อะไรล่ะแพ้ยา
1: ค่ะ
0: นะคะอย่างคุณชุมศักดิ์ก็แพ้ซันฟาจริงๆแล้วถามว่าการแพ้เหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงหรือไม่ได้เป็นตัวทำนายว่าคุณจะแพ้วัคซีนโควิดหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วก็คือก็แนะนำให้ฉีดวัคซีนได้นะคะแต่ว่าในกรณีที่บางคนที่ไม่สบายใจเอ๊ะฉันจะแพ้หรือเปล่าเนี่ยสามารถถ้าอยากจะกินยาป้องกันจริงๆให้

0: กินยากลุ่มต้านเราเรียกยากลุ่มต้านฮิสตามีนแบบไม่ง่วงได
1: ้
0: เช่นยาชื่อลอราตาดีนเซติรีซีนนะคะอันนี้บอกชื่อยาอาจจะงงเข้าไปดูในดราม่าชาแนลเรามีอินโฟกราฟิกอันนี้อยู
1: ่
0: ว
1: ่
0: ามีชื่อยาอยู่2ตัวนี้ก็กินไปก่อนสัก30นาที
1: ก่อนฉีด
0: แต่ยาบางตัวที่ง่วงไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำให้กินดักโดยทั่วไปเราจะมีชื่อยาอยู่ในอินโฟกราฟิกอันนั้นก็สามารถใช้ได
1: ้หรือว่าแจ้งสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เราจะฉีด
0: แล้วก็อันนึงที่แนะนำคือให้แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเขาจะได้สังเกตเราเป็นพิเศษเพราะว่าทุกคนแล้วเวลาฉีดวัคซีนเนี่ยจะต้องนั่งอยู่ตรงนั้น30นาทีอยู่แล้วแต่ว
1: ่า
0: ถ้าเราบอกว่าเราเคยมีหวัดแพ้อะไรมาก่อนแล้วแพ้แบบเฮ้ยเป็นลมพิษด้วยนะแพ้แบบรุนแรงนิดนึงเนี่ยเขาจะได้สังเกตเราอย่างใกล้ชิดเช่นจัดอยู่แถวหน้าเลยนะคะก็จะได้อยู่แถวหน้าดูกันใกล้ๆนะคะ
1: เพราะนั้นเรื่องของการแจ้งประวัติการแจ้งรายละเอียดของตัวของเราเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนมีความสำคัญสมมติจะพาคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะผู้สูงอายุไปเนี่ยเตรียมให้เรียบร้อยนะคะบางทีเราแพ้ตัวนี้เรามีประวัติอย่างนี้แจ้งให้เรียบร้อยกลับมาถามที่อาจารย์กิติคุณนิดนึงเรื่องของข้อสังเกตของคนที่ติดโควิดมันจะมีเรื่องของตาแดงด้วยอาจารย์อยากจะทราบตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับตายังไงคะ
2: โอ้จริงๆการติดเชื้อหลายอย่างมันก็มีอาการตาแดงบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไวรัสอะไรอย่างเงี้ยก็มีได้ครับก็ผมว่าก็โอเคก็ปกติ
1: คือหลายคนตอนนี้แบบว่าดูตาทุกเช้าเลยถ้าฉันตาแดงหรือเปล่า อาจารย์มันจะมีความแตกต่างกับตาแดงทั่วไปฝุ่นเข้าตาหรืออาการอย่างอื่นยังไงคะ
2: ครับมันคงต้องมีอาการอย่างอื่นนะฮะมีอาการทางระบบ
1: หายใจ
2: อะไรประมาณอย่างนั้นร่วมด้วยแต่จริงๆของตาเองก็มีพวกที่เป็นไวรัสทั่วๆไปก็อาจจะมีอาการพวกนั้นได
1: ้
2: นะครับบางทีมันก็คงบอกยากผมคิดว่าประมาณอย่างนั้น
1: เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเครียดด
2: ู
1: อาการอื่นๆประกอบด้วยไม่ได้ตื่นมาตาแดงแล้วตกใจมากนึกว่าเป็นโควิดอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะคุณวนิดาอายุ70ปีบอกว่าเป็นดันกับไขมันอาจารย์คะถามว่าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยจะมีเสมหะเยอะก่อนนอนทานยาผสมทานยาผงผสมน้ำเพื่อละลายเสมหะอยากทราบว่าต้องกินนานแค่ไหนจึงจะหายการตื่นขึ้นมาแล้วมีเสมหะเยอะอาจารย์ต้องแก้อย่างไรได้บ้างคะ
0: คือจริงๆเราต้องไปดูที่สาเหตุต้องแก้ที่สาเหตุมากกว่าเพราะว่าการกินยาละลายเสมหะก็คือมันเป็นการรักษาที่ปลายเหตุ
1: ค่ะ
0: นะคะถามว่ากินนานเท่าไหร่ก็คือถ้าคุณไม่มีเสมหะคุณก็ไม่ต้องกินแหละนะคะแต่ประเด็นก็คือทำไมถึงมีเสมหะอาจจะต้องมาดูว่าถ้าเป็นตอนนอนคือที่นอนเรามีปัญหาไห
1: ม
0: ฝุ่นเยอะแพ้ฝุ่นมีภูมิแพ้หรือเปล่าหรือมีปัญหาเรื่องของไซนัสที่มันทำให้มันไหลลงคอหรือมีปัญหาที่หลอดลมอะไรเงี้ยค่ะคืออาจจะต้องมาตรวจแล้วก็ว่าจะเป็นแผนกหูคอจมูกหรือว่าคุณหมอโรคปอดมาดูอีกทีนึงนะคะเพราะยาละลายเสมหะที่กินมันก็แค่บรรเทาอาการ
1: ปลายเหตุ
0: ยังไม่ได้รู้สาเหตุจริงๆว่าทำไมเราถึงเสมหะเยอะเพราะฉะนั้นถ้าแก้ที่ต้นเหตุแล้วน่าจะได้ไม่ต้องมานั่งกินยาละลายเสมหะทุกคืน
1: อาจารย์ก็ตอบไม่ได้ว่าทานไปนานแค่ไหน
0: เพราะว่าอันนี้เป็นยาบรรเทาอาการคือสามารถกินได้อยู่แล้ว
1: แต่ถ้าเกิดเราหาสาเหตุได้เจอว่าเป็นเพราะอะไรก็ไปแก้ตรงนั้นจะตรงจุดมากกว่านะคะ
2: ถ้าไม่มีโรคข้อห้ามอะไรนี่จริงๆควรจะทานน้ำเยอะๆด้วยใช่ไหมครับ
0: แต่ว่า
2: สำคัญเลย
0: บางทีผู้สูงอายุบางทีก็จะปัญหาปัสสาวะบ่อยอีกก็จะทำให้นอนไม่หลับอะไรด้วยนะมันก็จะมีตามมาอีก
1: ค่ะคุณวนิดาก็ลองหาสาเหตุดูเนาะอาจจะเป็นเรื่องของการแพ้ฝุ่นหรือเปล่าอากาศเย็นเกินไปไหมตอนนอนตอนกลางคืนนะคะแล้วก็แก้ที่สาเหตุแต่ถ้ายังไม่หายอาจารย์บอกว่าก็สามารถทานได้เรื่องของยาละลายเสมหะหยุดเมื่อเสมหะไม่มีก็สามารถที่จะหยุดได้อาจารย์คะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องตาอันหนึ่งน่าสนใจเหมือนกันตาชิดกับตาเหล่เหมือนหรือต่างกันยังไงอาจารย์ตาชิด
2: คือถ้าตัวตามันเข้ามาชิดกันมากเนี่ยมันอาจจะดูคล้ายๆว่ามันตาเหล่ได
1: ้บางคนบอกว่าเวลาที่เขาทำตาเหล่เหมือนเล่นตลกกันอย่างเงี้ยเขาก็จะ
2: เอาตาเข้าตาเหมือนเรามองใกล้พยายามตั้งใจที่จะมองใกล
1: ้
2: เราก็จะมองตามันก็จะต้องเข้ามาหากันอยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: แต่ว่าตอนนั้นคือเรามองใกล้ถ้าคนอื่นที่เขาดูมาจากที่ไกลๆเขาจะรู้สึกว่าเราตาเข๋เข้าข้างในอะไรประมาณน
1: ั้
2: น
1: ตาดำ
2: ใช่
1: เข้าข้างในนะคะ
2: เพราะนั้นโอเคมันก็เป็นสิ่งที่เราทำมันได้แต่จริงๆมันไม่ได้เข๋ไม่ได้เหล่อะไรเพียงแต่ว่าเรามองใกล้ทีนี้ในเด็กหรือว่าในเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเด็กบางคนที่ตรงระหว่างจมูกมันเข้ามาใกล้กันเนี่ยบางทีหรือว่ามันห่างกันเนี่ยมันจะทำให้ตามันดูเหมือนเข้าไปชิด
1: ตาดำ
2: ด้านตรงกลางด้านตรงกลางแล้วก็จะดู

0: ูเหมือนว่าตาเขแต่จริงๆเราต้องเราตรวจได้พวกนี้ตาจริงๆมันจะตรงเอาง่ายๆถ้าสมมติว่าเราปิดตาเนี่ยตามันจะไม่มีการขยับ
1: ค่ะ
0: ประมาณนั้น
1: เราแก้ไขได้ไหมอาจารย์ถ้าเราเจอตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆเนี่ยค่ะ
0: คือถ้าเป็นตาเขจริงๆเนี่ยตั้งแต่เด็กจริงๆ
2: ตาเขกับเลได้เหมือนกันไหมอาจารย์
1: ต่างกันยังไง
0: เหมือนกันสองคำนี้เราใช้อันเดียวกันนะครับถ้ามันเคหรือเลตั้งแต่เด็กจริงๆเนี่ยควรจะไปตรวจก่อนหนึ่งคือมันต้องหาสาเหตุว่าเป็นจากอะไรและอันที่เราเจอบ่อยๆก็คือมันมีสายตาผิดปกติถ้าง่ายๆเราก็อาจจะใส่แว่นช่วย
1: ได้แต่สาเหตุอีก
0: แต่ว่าอย่างอื่นเราต้องพยายามหาสาเหตุอย่างอื่นว่ามันมีอย่างอื่นได้โดยเฉพาะประสาทตาจอตาบางครั้งมันมีโรคมันมีอะไรอย่างเนี้ยเราต้องขยายม่านตาดูให้ดีว่าเออมันมีอะไรผิดปกติไหมที่ทำให้
1: ม
0: ัน
1: เข
0: มัน
1: เ
0: ละ
1: ไปมีโรคอะไรที่แอบแฝงอยู่
0: แล้วก็ถ้าพบว่ามันไม่มีอะไรจริงๆมันเป็นจากกล้ามเนื้อตาเองเราก็เออมีวิธีผ่าตัด
1: ค่ะ
0: นะครับก็ถ้าเราทิ้งไว้นานตาที่มันเขเนี่ยมันจะมองภาพไม่ได้พร้อมกันเพราะนั้นมันจะมีการกดไว้ข้างหนึ่งเพื่อไม่ให้เรามองเห็นภาพซ้อนพอมันกดไปกดมาเนี่ยมันก็จะทำให้ตาข้างนั้น
1: ไม่ได้ใช้งาน
0: ขี้เกียจก็จะการมองเห็นข้างนั้นก็จะไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้เราป้องกันได้ด้วยการที่เราไปแก้ไข
1: ตรงที่มีปัญหา
0: หรือว่าจำเป็นอาจจะต้องมีการผ่าตัด
1: อันนี้คือแนวทางของการรักษาถ้าเกิดเราพบว่าคนในบ้านลูกหลานของเราเอ๊ะมีดวงตาที่แบบไม่เท่ากันเขหรือเลนี่เหมือนกันก็มาพบจักษุแพทย์ได
2: ้แต่เด็กๆนี่จะทางเลได้นิดๆใช่ไหมอาจารย์เด็กน้อย
0: เด็กต้องเด็กเล็กๆเลยจริงๆเพิ่งเกิด
2: อ๋อเหรอฮะ
0: อาจจะสังเกตว่ามันเลได้บ้าง
2: แสดงว่าถ้าโตกว่า
0: ได้สักเดือน2เดือน
2: โตกว่านั้นแล้วถือว่าผิดปกติแล้ว
0: ถ้าโตกว่านั้นถ้ายังเลจริงก็ถือว่าผิดปกติ
1: ส่วนใหญ่เราจะได้ยินว่าตาขี้เกียจในเด็กกันนะคะยังไงก็คือ
0: มันก็จะตามมาด้วยเรื่องตาขี้เกียจ
1: ก็คือตาข้างนั้นไม่ได้ใช้งาน
0: ครับ
1: ถูกไหมคะอ่ะอันนี้คือเรื่องของตามีคำถามทยอยเข้ามาเยอะแล้วอาจารย์ทางไลฟ์สดของเราใน Facebook นะคะคุณป้าตุ๊กอายุ62ปีน้ำหนัก55สูง163บอกมีโรคประจำตัวคือหอบหืดปัจจุบันทานยาขยายหลอดลมหลังอาหารเช้าแล้วก็สูตรยาเช้าเย็นคำถามคือป้าตุ๊กควรฉีดวัคซีนโควิด19หรือไม
2: ่ค่ะก็ตอบเลยว่าเรื่องคิดผ่าฉีดค่ะ
1: เพราะว่ามีปัญหา
2: ใช่เพราะว่าโรคปอดเรื้อรังที่เป็นอยู่ก็เป็นความเสี่ยงอายุด้วยอายุเท่าไหร่นะ
1: 62
2: อายุ1อายุเกิน60 2โรคร่วมที่มีคือโรคปอดเรื้อรัง
1: ค่ะ
2: ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยง2อย่างเลยต่อโควิด19ที่รุนแรง
1: ค่ะมีข้อบ่งชี้ทั้ง2กรณีคือ1สูงอายุ2คือมีโรคประจำตัวโรคปอดเพราะฉะนั้นคุณป้าตุ๊กต้องลงทะเบียนไปฉีดนะคะทีนี้ถามว่าเป็นวัคซีนชนิดไหนก็ต้องเป็น
2: ถ้าเป็นของไทยตอนนี้ก็ยังเป็นแอสก็ถ้าผู้สูงอายุก็จะเป็นแอสตราเซเนกา
1: 60อัพแอสตราเซเนกานะคะสวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านอยากสอบถามนะคะคุณคอยน้องที่ซอยเดิมชื่อน่ารักมากอาจารย์คุณหมอทั้งสองท่านอยากสอบถามค่ะมีอาการกลืนน้ำลายลำบากเจ็บคอมาประมาณ5วันแล้วอาจารย์ไม่มีไข้ไม่ได้ไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงอะไรเลยอาการเจ็บคออย่างนี้ใช่โควิดไหมครับ
2: คือถามว่าอาการเจ็บคอก็เป็นหนึ่งในอาการของโควิดได้อยู่แล้วก็คือเหมือนเราติดเชื้อไวรัสทั่วไปเป็นหวัดอะไรแล้วก็เจ็บคอเพราะโควิดก็คือไวรัสชนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าจริงๆเราก็อยากให้ดูความเสี่ยงแต่ว่าบางคนก็ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เสี่ยงดูไม่ได้แล้วแต่จริงเราประเมินตัวเองได้พอสมควรอยู่นะคะเพราะนั้นถ้าคิดว่าไม่ได้มีความเสี่ยงจริงๆเนี่ยมันก็คงจะเป็นไวรัสธรรมดาเพราะไวรัสมีเป็น10 20ชนิดที่ทำให้เกิดอาการของติดเชื
1: ้อ
2: ทางเดินหายใจได้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าไม่แน่ใจจริงก็ไปตรวจได
1: ้
2: นะคะก็คือถ้าไม่แน่ใจเอ๊ะเราจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงเพราะบางคนว่าตอนนี้มันอยู่รอบตัวเราไปหมดแล้วการประเมินความเสี่ยงก็อาจจะ
1: ยาก
2: เพราะนั้นแต่บางคนก็มาแย้งมาบอกอ้าวคุณหมอบอกให้ไปตรวจไม่มีที่ตรวจตรงไหนอ่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่เห็นมีให้ตรวจเลยนะคะจริงๆแล้วก็ยังพอมีที่สำหรับตรวจอยู่แต่เราไม่อยากโฆษณาเยอะนะคะ
1: ค่ะให้คนที่เขาเป็นกลุ่มเสี่ยงจริงๆไปตรวจ
2: จริงๆตอนนี้เราหลักการจริงเราอยากตรวจให้เยอะจริงๆเหมือนกันเพราะเราอยากจะค้นหาผู้ป่วย
1: เพราะว่าเขามีการตรวจเชิงรุก
2: ใช่
1: ในหลายๆที่เห็นทราบว่าในกรุงเทพมหานครก็มีไปตามเขตต่างๆ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ละวันคุณผู้ชมสามารถเสิร์ชแล้วฟังประกาศ
2: แต่ถ้าเราประเมินจริงจังถามว่าเราประเมินตัวเราเองได้ดีที่สุดแหละนะคะถ้าเราเมื่อฟอร์มโฮมา14วันก็ไม่ต้องไป
1: ไ
2: หนมันก็คือ
1: ไม่ได้เจอใครเลยไม่ได้ไปไหนตล

0: ได้เป็นจากโควิดแหละนะคะ
1: ค่ะยังไงคุณคอยน้องที่ซอยเดิมก็สังเกตอาการก่อน
0: แต่อันนึงที่จะดูได้ก็คือโควิดเนี่ยถ้ามันจะรุนแรงมันจะรุนแรงไม่เกิน7วันนี้แหละ
1: นี่คือ5แล้ว
0: ใช่ยังสบายดีอยู่ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรละถึงเป็นโควิดก็อาจจะหายเองละ
1: แต่ว่าควรจะแยกตัวจาก
0: ถ้าไม่แน่ใจจริงๆถ้าแน่ใจเองว่าเราโควิดหรือเปล่าเนี่ย
1: คนใกล้ชิด
0: ก็ต้องทำปฏิบัติตามเหมือนเราต้องเหมือนเราจะเป็นหรือเปล่าก็ต้องแยกตัวกักตัวไป
1: เพื่อการป้องกัน
0: ใช่
1: นะคะอาจารย์มีคนสนใจกันมากเลยตอนนี้ใน Facebook ในสื่อออนไลน์ก็คือเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดนะคะคุณ New Normal ค่ะชื่อโอ้โหทันสมัยมากคุณ New Normal ถามมาว่าการวัดออกซิเจนในเลือดสามารถวัดที่ข้อมือได้ด้วยไหมครับเพราะว่าเห็นนาฬิกาสมาร์ทวอชบางรุ่นสามารถวัดค่าออกซิเจนในเลือดได้จริงหรือไม่ปกติเราจะเห็นที่นิ้ว
0: ก็จริงๆอยากจะเรียนแบบนี้ค่ะว่าการตรวจออกซิเจนจริงๆที่เราวัดทางการแพทย์ตอนนี้เราก็จะใช้ที่มือเป็นหลักที่นิ้วหนีบนิ้วนะคะเป็นหลักนะคะถามว่าการใช้แบบข้อมือจริงๆใช้ได้ไหมก็คือต้องดูรายละเอียดเพราะว่าอย่างที่บอกอย่างสมาร์ทวอชเองก็มีหลายยี่ห
1: ้อ
0: แล้วแต่ละยี่ห้อนั้นมีการทดสอบหรือมีการรับรองแล้วหรือยังว่ามันเมื่อเทียบกับมาตรฐานหรือเทียบกับวิธีปกติแล้วมันไปได้กัน
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในกระบวนการหรือดูในเอกสารแล้วเนี่ยว่ารับรองแล้วภาษาอังกฤษคือ validate คือเทียบเคียงแล้วทำคู่กันแล้วก
1: ็
0: คือใกล้เคียงกับของที่เราใช้หนีบนิ้วนี่ก็คือถือว่าโอเคนะคะแต่บางทีสมาร์ทวอทก็อย่างที่บอกมีตั้งแต่พันกว่าบาทยังมีเลย
1: ใช่ใช
0: ่ถึง30,000 50,000ถูกไหมคะ
1: มันแล้วแต่คุณภาพของสมาร์ทวอชด้วยแล้วก็แล้วแต่การที่เขาจะไปเทียบเคียงกับอันนั้นที
0: ่จะแล้วรับรองหรือยังว่าใช้ได้นะคะเพราะจริงๆถามว่าถ้ามันใช้ได้มันก็คือน่าจะโอเคว
1: ัดอะไรอาจารย์ตอนนี้ที่หลายๆคนซื้อไปไว้ที่บ้าน
0: จริงๆแล้ว
1: มันจะบอกอะไร
0: จะบอกว่าไม่ได้แนะนำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวว่าไปแล้วจะประสาทเสีย
1: หลายคนพกใส่กระเป๋าเลยอาจารย์
0: เพราะว่าหนึ่งก็คือมันมีหลายยี่ห้อมากนะคะมีตั้งแต่หลักร้อยของจีนหรือยี่ห้ออื่นทั้งถึง 4-5,000
1: ในพวกแอปช้อปปิ้งมีหมดเลย
0: ใช่ทั้งถึง 4-5,000 ก็มีนะคะเพราะนั้นจริงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคุณภาพเป็นยังไงบางทีวัดมาเฮ้ย90ใกล้ๆแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นจริงเราไม่ได้อยากให้ซื้อมาวัดโดยที่เราไม่ได้ป่วยหรือมีข้อบ่งชี้นะคะแต่ถามว่าถึงจุดๆนึงเช่นสมมติรัฐบาลให้โควิดรักษาที่บ้านหรือคุณรับยาที่บ้านอันนี้อาจจะมีความจำเป็นในการที่เราจะติดตามออกซิเจนในเลือดว่าถ้าเราเป็นโควิดแล้วเราอยู่บ้านเราแย่ลงไหมเรารับยาเรากินดีขึ้นหรือเปล่านะแต่ณจุดนี้ก็คือ เคสที่เป็นโควิดทุกรายเนี่ยเราให้อยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามหรือว่าฮอสพิทอลซึ่งจะมีเครื่องนี้ใช้ติดตามอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็จริงเราไม่อยากแนะนำให้ซื้อกันทุกบ้านหรือซื้อกันทุกคนนะอย่างที่บอกเพราะนั้นเดี๋ยวมันจะเครียดไปกันใหญ่นะเพราะนั้นจริงตอนนี้แค่ฟังข่าวทุกวันรับรู้ข่าวสารทุกวันก็เครียดอยู่แล้วถ้าต้องมาจับออกซิเจนเช้าเย็นเช้าเย็นไปวัดไข้อีก
1: ใช่ค่ะ
0: วัดไข้เช้าเย็นจับออกซิเจนอีกนับการหายใจด้วยมันจะประสาทกิน
1: เขาจะมีแอปที่แบบว่าให้กดคุณผู้ชมหลายๆท่านคงได้รับแบบแชร์กันสมมติว่าเป็นแอปอาจารย์โสแล้วก็จะบอกว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าหมุนได้กั้นหายใจได้5รอบคือปกติ7รอบคือแบบปอดแข็งแรง10รอบคือ
0: ไม่ได้ 100% เน
1: า
0: ะ
1: ไม่ 100% มันจะมีวิธีการทดสอบดีแต่ที่อาจารย์บอกดีที่สุดคือสังเกตตัวเองเราไปในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่นะคะ
0: ถ้าไม่แน่จริงๆก็มาตรวจ
1: ดีกว่าดีที่สุดอย่าเพิ่งไปบางคนแอคเซสซอรี่เยอะไปหมดเลยแล้วก็เครียดเองนะคะมีคุณอู๋ๆค่ะถามว่าคุณพ่ออายุ86ทานยาเบาหวานและหัวใจควรฉีดวัคซีนไหมฮะกลัวผลข้างเคียง
0: ก็ยังตอบคำถามตอบคำตอบเดิมนะคะว่าจริงๆแล้วทั้งผู้สูงอายุบวกกับโรคร่วมที่มีเนี่ยก็เป็นความเสี่ยง
1: ค่ะ
0: นะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานเองโรคหัวใจเองบวกกับอายุด้วย
1: ค่ะ
0: ก็แนะนำให้ฉีดนะคะส่วนผลข้างเคียงจริงๆอย่างที่บอกอาการข้างเคียงมันก็จะเป็นสิ่งที่เกิดได้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แต่บางคนก็ไม่เกิดก็ได้อย่างคุณพ่อที่ฉีดไปก็ไม่มีอะไรเลยบางคนก็อาจจะปวดบวมได้อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดอยู่แล้วอันนี้เราไม่ได้เรียกว่าแพ้อย่าทำความเข้าใจว่าคนเรียกว่าแพ้ไม่ใช่แล้วจะกลัวไม่ได้เรียกว่าอาการข้างเคียงซึ่งเป็นสิ่งที่เราคาดการไว้อยู่แล้วว่าจะเกิดได้นะคะส่วนอาการแพ้รุนแรงจริงก็คือเกิดได้ค่อนข้างน้อยนะ
1: ปวดบวมแดงร้อนก็เป็นวัคซีนทั่วไป
0: ใช่ยี่ห้ออื่นวัคซีนอื่นก็เป็นแค่บาดใหญ่แล้วก็เป็นได้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็บวกกับอายุกับโรคร่วมที่มีก็แนะนำให้สำหรับผู้สูงอายุนะคะที่เปิดเขาเปิดลงทะเบียนแล้วเป็นโอกาสของเราแล้วอยากให้ลงทะเบียนกันแล้วก็ไปฉีดวัคซีนนะคะ
1: วันนี้มีคำถามเยอะมากจริงๆระหว่างที่รอคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กำลังพิมพ์อยู่นะคะมีคำถามบอกว่าขอรบกวนคุณหมอทั้ง

0: ของท่านถามเรื่องโรคหลอดเลือดสมองเป็นอย่างไรเพราะดิฉันกินยาขยายหลอดเลือดอยู่ตลอดอาการคือจะปวดหัวตาลายคลื่นไส้อาเจียนแต่พอกินยาขยายหลอดเลือดแล้วมันหายอันนี้ใช่หลอดเลือดสมองหรือไม่อาจารย
1: ์อยากรู้ชื่อยา
0: ถ้าอย่างนั้น
1: พิมพ์ชื่อยามาได้ไหมคะ
0: ถ้าเกิดว่าลองดูนะคะลองพิมพ์ชื่อยามาให้เราหน่อยนะคะอยากจะอ่านชื่อจังเลยแต่ว่าชื่อเป็นภาษาจีนนะคะลองพิมพ์ชื่อยาให้อาจารย์ดูหน่อยว่ามันเป็นยาอะไร
1: แต่เขาพิมพ์มาภาษาไทยใช่ไหม
0: พิมพ์มาภาษาไทย
1: คุณดาวอ่านภาษาจีน
0: แต่ชื่อเป็นภาษาจีนอาจารย์อ่านภาษาจีน
1: ไม
0: ่มีใครอ่านได้ในห้องนี้นะคะเพราะฉะนั้นรบกวน
1: ชื่อยาจะได้รู้ว่ากลไกของยาคืออะไรแล้วมันตรงกับอาการที่เล่ามาหรือเปล่านะคะก
0: ็
1: ถ้ามีชื่อยาก็พิมพ์มาเลยดีกว่านะคะ
0: อีกท่านนึงค่ะคุณสุปันนภักถ้าเกิดอ่านผิดขออภัยบอกว่าปวดศีรษะไม่มีไข้มีเสมหะเล็กน้อยเช้าๆทั้งวันต้องไปตรวจโควิดไหมมีเสมหะเล็กน้อยเฉพาะตอนเช้าไม่ได้มีทั้งวันต้องไปตรวจโควิดไหม
1: คืออย่างที่บอกคืออยากให้เราประเมินตัวเองด้วยนะเพราะจริงๆอาการของระบบทางเดินหายใจมันก็คือมันไม่จำเพาะอยู่แล้วอะไข้ปวดหัวปวดเมื่อยเจ็บคอไอเสมหะน้ำมูกเนี่ยถ้าเราไปดูมันก็คืออาการมันก็เป็นอาการของไวรัสติดเชื้อได้ทั่วไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้ประเมินเรื่องของความเสี่ยงเรารู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเราเสี่ยงหรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจก็ไปตรวจ
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราจะดูได้คร่าวๆคือถ้าเป็นนานแล้วอ่ะไม่ใช่แน่เช่นเป็นมา10วันแล้ว
0: ยังไม่หายสักที
1: คือถ้าโควิดนะถ้า10วันถ้ามันจะแย่มันจะแย่แล้ว
0: อาจารย์บอกว่าประมาณ 5-7 วัน
1: ปลายสัปดาห์แรกมันจะเห็นแล้วเฉพาะระลอกนี้เนี่ยบางทีเห็นเร็วด้วยบางที3วันแย่ก็มีหรือเราเคยได้ยินข่าวบางทีวันเดียวแย
0: ่
1: ก็มีคือรอบนี้มันจะดูแย่เร็วก่อนรอบก่อนๆ
0: เป็นเพราะอะไรคะอาจารย์
1: เป็นเพราะเราเชื่อว่าก็คือ1ไวรัสที่เป็นตอนนี้ที่ติดอยู่คือสายพันธุ์ที่เป็น B1117 นะหรือสายพันธุ์ที่เราคุ้นปากคือสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยซึ่งทำให้ติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็อาจจะติดเชื้อได้รุนแรงมีปริมาณเชื้อเยอะมากกว่าสายพันธุ์เก่าที่เราติดเชื้อรอบก่อนๆ
0: อย่างสมุทรสาครเป็นสายพันธุ์เก่า
1: อะไรประมาณนั้น
0: ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือติดง่ายแล้วก็อาจจะมีอาการรุนแรง
1: มีเชื้อเยอะด้วย
0: แล้วเชื้อเยอะอาการออกได้รวดเร็ว
1: ใช่ประมาณนั้น
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นมานานๆบางคนเป็นมา2อาทิตย์แล้ว
1: ใช่แล้วอ
0: าจจะไม่ใช่
1: อาจจะเป็นภูมิแพ้ไหมนะคะหรือเราแพ้อากาศอย
0: ู
1: ่อะไรก็ต้องไปไซนัสหรือเปล่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ต้องไปดูตรงนั้นนะคะ
0: มีคำถามเรื่องของสายตาด้วยค่ะอาจารย์คุณนงนุชบอกว่าขอสอบถามคุณหมอนะคะมองหน้าจอคอมและแสงไฟนานๆเนี่ยตอนนี้หลายท่าน work from home นะคะแล้วน้ำตาไหลอาจารย์ค่ะอาการเหล่านี้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับดวงตาไหมคะ
2: จริงๆก็มีโอกาสได้คือพวกนี้เรียกว่าเป็นแบบตาแห้งดีกว่า
0: ค่ะ
2: นะครับเวลาเราตั้งใจดูอะไรตามันก็จะไม่ค่อยกระพริบแล้วก็อาจจะพอมันแห้งมากๆมันก็จะมีน้ำตาไหลมีอะไรออกมานะครับพวกนี้จะมีอาการแสบตามีอะไรอย่างนั้นด้วยนะครับหรือว่าถ้าบางคนมีอาการแบบปวดหัวด้วยบางทีมันก็เป็นจากตัวไอ้คอมพิวเตอร์เองเวลาเราดูเราพยายามเพ่งมันเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเราต้องหยุด
0: สัก
2: สิบนาทีแล้วค่อยมาทำใหม่
0: ค่ะบางคนตอนนี้นะ work from home จ้องตลอดอาจารย์แล้วปวดกระบอกตามาก
1: อาจารย์ให้จ้องได้กี่นาทีนะอาจารย์เคยแนะนำ
2: กี่นาทีก็ประมาณองชั่วโมงแล้วก็พัก5นาที10นาทีพอไหว
0: ควรจะพักสายตานะคะ
2: ข้อสำคัญคืออย่าทำต่อกันนาน
0: ๆ
2: ควรจะหยุดแล้วก็พักนี่คือพักจากจอไปดูอย่างอื่นเน
0: า
2: ะไม่ได้ดูโทรศัพท์ไปดูอะไรไกลๆไปคุยอะไรกับคนอื่นบ้าง
1: ก็ไม่ควรด
2: ูก็ไม่ได
0: ้อะไรที่ไม่ใช่จออ
2: ะไรที่เป็นจอที
0: ่
2: เป
0: ็
2: นไฟอะไรอย่างเงี้ย
0: คุยกับแมวคุยกับสุนัขอย่าง
2: น
0: ี้อ
2: ะไรประมาณนั้น
0: นะคะพักสายตาแต่ตาแห้งไม่ใช่โรคใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ตาแห้งไม่ใช่โรคไอ้การทำคอมพิวเตอร์แล้วมันแห้งมันก็เรื่องปกติประมาณนั้น
0: เป็นอาการ
2: นะครับก็เป็นอาการแล้วก็จะใช้น้ำตาเทียมนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้ได้
0: นะเป็นกำลังใจให้กับ work from home ทุกคนเลยตอนนี้นะคะต้องจ้องจอต้องอยู่กับจอคอมพิวเตอร์อยู่กับโทรศัพท์มือถืออาจารย์คะมีเรื่องวัคซีนมาอีกแล้วค่ะบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้สะเก็ดเงินคุณอุบลทิพย์ฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมแล้วจะได้ฉีดวัคซีนตัวไหนตัวไหนน่าจะขึ้นกับอายุถูกไหมอาจารย
1: ์ขึ้นกับอายุด้วยส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเป็นสะเก็ดเงินต้องขอดูนิดนึงว่ามีกินยากดภูมิไหม
0: น
1: ะคะจริงๆแล้วโดยส่วนตัวเองก็คิดว่ายากดภูมิไม่น่าจะมีผลอะไรแต่ว่าบางท่านแพทย์บางท่านก็จะกังวลหรือคุณแค่เองก็จะกังวลคือมันจะเป็น

0: ในแง่ที่ว่ากินยากดภูมิอ่ะไม่ได้มีอะไรกับผลข้างเคียงหรอกแต่ว่าฉีดไปแล้วภูมิมันจะขึ้นหรือเปล่า
1: อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าไม่
0: ผลที่ได้ใช่ผลที่ได้จากวัคซีนอาจจะไม่ได้เต็มที่หรือเต็มเท่าคนอื่น
1: เต็มประสิทธิภาพ
0: ใช่เพราะนั้นถ้ากินยากดภูมิอยากให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูอยู่นะคะเพราะว่าจริงแล้วทางสมาคมภูมิแพ้เนี่ยเขาก็ออกแนวทางปฏิบัติมาว่าถ้าคุณกินยาตัวนี้บางตัวอาจจะพิจารณาให้หยุดก่อนสั้นๆก่อนที่จะฉีดวัคซีนเพื่อจะได้ให้ผลของวัคซีนได้เต็มที่นะคะเพราะนั้นก็ถ้าเป็นสะเก็ดเงินนิดหน่อยของทีมเป็นแค่ยาทาไม่ใช่มียากดภูมิอันนี้ก็ไม่มีปัญหาสำหรับวัคซีนอยู่แล้วนะคะ
1: ค่ะแต่อย่างที่บอกสำคัญคือต้องแจ้งประวัตินะคะแล้วก็ยาที่เรารับประทานแล้วก็โรคประจำตัวให้กับแพทย์ทราบเมื่อสักครู่นี้นะคะได้ส่งข้อมูลมาที่บอกว่าเป็นเรื่องของหลอดเลือดนะคะบอกว่าขอโทษกับคุณหมอที่โรงพยาบาลจ่ายมาบอกว่าเป็นยาขยายหลอดเลือดเม็ดแคปซูลเล็กๆสีดำแดงอาจารย์เป็นแคปซูล
0: ยากละ
1: อาจารย์ก็ไม่สามารถที
0: ่จะแต่มันน่าจะมีฉลากนะ
1: นานาถ้ามีส่งมาหน่อย
0: เพราะว่าถ้ายิ่งได้จากโรงพยาบาลเนี่ยมันจะต้องมีชื่อยาอยู่แล้วแต่ที่ถ้าได้จากคลินิกบางทีไม่แน่บางทีคลินิกเขาจะแบบใส่ซองมาให้เราเลยแกะฉลากอะไรแกะแผง
1: แล้วก็ใส่ถุงของเขา
0: ใช่
1: แล้วก็เขียนเอง
0: ถ้าจากโรงพยาบาลน่าจะ
1: เขาจะได้รู้เป็นกลุ่มเสี่ยงต้องฉีดวัคซีนต้องฉีดหรือเปล่ากลัวค่ะ
0: เรื่องหลอดเลือดสมอง
1: ใช่
0: พอถ้าถามแค่นี้ตอบได้ตอนแรกนี่เราถามว่ายานี้คืออะไรแล้วมีคือถ้าเป็นแค่โรคหลอดเลือดสมองเฉยๆ
1: คือเขาอาจจะสงสัยว่าเขาเป็นหลอดเลือดสมองหรือเปล่าเพราะเขาต้องยาเขาได้รับยาขยาย
0: ยานี้อยู่อ๋องั้นยาก็อาจจะมีผลเนาะเราจะได้รู้ว่าเป็นโรคอะไรแน่
1: เพราะนั้นกลับไปที่โรงพยาบาลที่มีประวัติ
0: แต่ถ้าพูดตอบไปเลยแล้วกันนะถ้าเป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยก็สามารถได้รับวัคซีน
1: ค่ะ
0: ได้
1: ไม่มีเอฟเฟ
0: คคุณแม่ก็เป็นเหมือนกันก็รับไปแล้วเรียบร้อย
1: ค่ะคุณผู้ชมมั่นใจนะเพราะว่าคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นบุคคลสำคัญสำหรับเราอาจารย์โสถ้าคุณพ่อคุณแม่อาจารย์โสฉีดวัคซีนแล้วแสดงว่ามีความมั่นใจประชาชนฉีดได้
0: พิจารณาแล้วเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็บอกว่าให้ฉีดไปก่อน
1: ดีกว่าน
0: ะคะ
1: นะคะเยอะมากอาจารย์วันนี้คำถามมาเยอะมากจริงๆนะคะมีอีกหนึ่งคำถามในแฟนเพจของเราบอกว่าปวดท้องค่ะปวดท้องข้างขวาล่างไปหาหมอบอกว่ากล้ามเนื้ออักเสบแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ค่ะปวดเฉพาะจุดเป็นมาต่อเนื่องแล้วคุณข้าวนอกนาเป็นอะไรอาจารย
0: ์ไม่ได้บอกว่ากี่วันเนาะ
1: ไม่ได้บอก
0: คือจริงๆแล้วถ้าปวดขวาล่างก็มีอยู่2อันก็คือกล้ามเนื้อไหมเช่นบางคนซิทอัพวิดพื้นอะไรนะซิทอัพเนาะก็จะเป็นเกร็งตรงนี้หรือว่าเป็นกล้ามเนื้อได้หรือ2ก็คือที่เราจะกังวลคือไส้ติ่งหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เพราะไส้ติ่งคืออยู่ขวาล่างนะคะเพราะนั้นก็ต้องถ้าคิดว่าไม่ใช่หรือคิดว่ามีอาการอย่างอื่นร่วมคือดีไส้ติ่งมันจะมีไข้หรือว่ามีอาการท้องเสียอย่างเงี้ยบางคนมีอาการอื่นร่วมหรือว่าท้องเริ่มปวดมากขึ้นเงี้ยก็ต้องกลับไปให้คุณหมอประเมินอีกทีว่าตกลงมันเป็นยังเป็นกล้ามเนื้ออยู่หรือว่ามันเป็นเรื่องของไส้ติ่ง
1: หรือเป็นจากข้างในกันแน
0: ่ใช่นี่ผู้หญิงไหมผู้หญิง
1: ค่ะอ
0: ย่างนึงคือถ้าขวาล่างผู้หญิงก็จะมีระบบสืบพันธุ์ก็คือพวกรังไข
1: ่
0: ที่อยู่ตรงนั้นด้วยก็จะเป็นระบบที่ต้องอาจจะต้องไปตรวจภายใน
1: มีหลายสาเหตุ
0: มีหลายสาเหตุนะคะ
1: ขออาการที่เล่ามาค่อนข้างกว้างคุณวิภาค่ะเป็นคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์อาจารย์ขาวันนี้ค่อนข้างยาวพอสมควรเดี๋ยวฉันจะอ่านสรุปนะคะคุณวิภาอายุ59บอกว่าแพ้ไอบูโพรเฟนและอัลตราไตตินนะอาจารย์เป็นยาปฏิชีวนะเส้นเอ็นอักเสบนิ้วชี้บวมแดงช้ำเป็นมา3เดือนคุณหมอให้ยามาทาเป็นครีมร้อนแพ้เป็นผื่นตอนทาก็คือหมายความว่าทาครีมแล้วแพ้เป็นผื่นนะคะเปลี่ยนเป็นกินยา
0: อะคอกเซีย
1: อะคอกเซีย90มิลลิกรัม
0: หรือมื้อค่ะแล้วยาแก้ปวด
1: แล้วก็เรพาริล20มิลลิกรัม3มื้อกินมื้อแรกอึดอัดแน่นโทรถามเภสัชกรให้หยุดยาแล้วก็กินยาแก้แพ้อาการก็หายไปพอไม่กินอาการปวดบวมแดงช้ำก็กลับมาอีกคำถามคือควรใช้ยาอะไรได้บ้างถ้าต้องประคบควรประคบร้อนหรือเย็นหรือควรปล่อยให้หายเองได้หรือไม่กินแอมโมกซิลินแทนได้ไหมเพราะไม่แพ้อ
0: ันนี้ต้องย้อนกลับไปดูข้างต้นนิดนึงนะคะขอดูเป็นเส้นเอ็นอักเสบถูกไหมคะเพราะนั้นในร่างกายวินิจฉัยว่าเป็นเส้นเอ็นอักเสบนะคะเพราะนั้นแอมโมกซิซิลินไม่ช่วยแน่นอนแอมโมกซิซิลินคือยาฆ่าเชื้อบางทีเราจะเรียกสับสนระหว่างยาแก้อักเสบกับยาฆ่าเชื้อซึ่งทีละคนละอย่าง
1: คนจะคิดว่าเป็นแก้อักเสบ
0: ใช่เพราะนั้นอันนี้คือการอักเสบเพราะนั้นยาฆ่าเชื้อไม่ช่วยแอมโมกซิซิลินไม่ต้องกินเพราะนั้นกลับมาเรื่องของการอักเสบนะคะเพราะนั้นการอักเสบเนี่ยก็คือต้องรู้ว่าเราจะใช้แบบไม่ใช้ยาได้ไหมนะคะเช่นหนึ่งก็คือต้องพักแน่ๆ อันนี้ไม่ได้บอกว่าที่ไหนเนาะข้อมือหรือนิ้ว
1: ไหมนิ้ว
0: ใช่ไหม
1: นิ้วค่ะ
0: นั้นอันดับแรกคุณต้องพัก
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณยังใช้นิ้วนั้นอยู่ไม่มีทางหายแน่นอนแล้วเส้นเอ็นบางทีใช้เวลาเป็นอาทิตย์เป็นเดือน
1: ค่ะ
0: นะคะพักได้ไหมเช่นถ้ามันไม่ได้กลัวจะเผลอก็ต้องหาที่

0: หรือไปซื้อแบบที่มันจะมีที่ดามว่านิ้วไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่ให้มัน
0: ข้อมือใช่ไม่ให้เราเผลอต้องใช้งานตลอดนะ
1: คะ
0: อันที่สองคือแช่น้ำอุ่นไปก่อนนะคะเช้าเย็นอันที่สามก็คือถ้าแพ้มีไม่แน่ใจเรื่องของการแพ้ยาแก้ปวดเนี่ยก็อาจจะเป็นยาทาอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้ที่บอกทา
1: ทาแล้ว
0: แพ้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนยี่ห้อดูไปก่อนแล้วสุดท้ายก็ต้องกินถ้าไม่หายก็ต้องไปด้วยยากินที่เป็นยาแก้เสพ
1: ค่ะแต่อาจารย์มองว่าก็คือต้องหยุดพฤติกรรมที่การใช้งาน
0: ใช้
1: นิ้วใช้มือ
0: แช่น้ำอุ่นได้เช้าเย็นแล้วก็ไปด้วยยาทาถ้าไม่หายก็ต้องยากิน
1: แต่อะม็อกซิซิลินไม่เกี่ยว
0: ไม่ใช่เพราะเป็นยาฆ่าเชื
1: ้
0: อ
1: ไม่เกี่ยวนะคะขออนุญาตดูคำถามจากแฟนเพจตอนนี้เยอะจริงๆเลยค่ะบอกว่าอยากจะสอบถามคุณหมอค่ะว่าอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่เต็มอิ่มนะคุณนงนุชถามมาพอรู้สึกก็ตื่นมากลางดึกแล้วหัวใจเต้นเร็วอาการเหล่านี้เป็นโรคร้ายแรงได้หรือไม
0: ่คืออันนี้ต้องดูว่าไม่ใช่ฝันเนาะไม่ใช่แบบว่าบางทีมันฝันตื่นเต้น
1: มัน
0: ต
1: ื่
0: นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นได้แต่ถ้าเป็นอาการที่เราต้องกังวลหรือคิดถึงจริงๆคืออาการของโรคหัวใจนะคะบางคนก็คือจะมีอาการนอนอยู่ก็คือมันมีแน่นหน้าอกแล้วอันนี้เป็นอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจได้นั้นถ้าบวกกับอายุอันนี้ไม่ได้บอกรายละเอียดอย่างอ
1: ื่
0: น
1: ไม่ได้บอกรายละเอียด
0: นั้นถ้าอายุเยอะด้วยมีโรคร่วมอื่นด้วยที่จะส่งผลทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้เช่นเบาหวานก็เป็นไขมันก็เป็น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเพราะนั้นทั้งหมดนี้มันก็เป็นความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจได้อาการก็คือจะมีแน่นหน้าอกได้ตื่นมาหอบมาเหนื่อยได้กลางคืนนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนี้ก็คืออาจจะต้องไปตรวจดูอีกทีนึงว่าเรามีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าอายุน้อยไม่มีอะไรเลยอายุ20สมมติ
1: อาจจะไม่ใช่
0: ก็ไม่น่าจะมีอะไร
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อาจจะเป็นกรดไหลย้อนได้ไหมอาจารย์แน่นหน้าอก
0: ได้กรดไหลย้อนได้ก็ต้องดูว่าอ้วนไหมกินดึกไหมกินแล้วนอนเลยไหมนะคะอันนี้ก็มันต้องดูหลาย
1: ปั
0: จจัยแล้วก็ดูในประวัติด้วยดูความเสี่ยงด้วยโรคประจำตัวด้วยนะคะ
1: วันนี้คำถามเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนเยอะอาจารย์คะบอกคุณแอมถามว่าเป็นคนที่มีโรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE
0: นะคะ SLE
1: ก่อนฉีดวัคซีนต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างต้องหยุดทานยาหรือไม่ตอนนี้ทานยากดภูมินะคะ
0: ค่ะ
1: อาซา
0: ไทโอปีน
1: ใช่อาซาไทโอปีน50มิลลิกรัมวันละ1เม็ด
0: ค่ะก็จริงๆแล้ว อย่างที่บอกคือถ้ามีโรคจริงแล้วโดยภาพรวมคือคนที่เป็นภูมิแพ้ตัวเองหรือว่าคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ควรจะได้วัคซีนอยู่แล้วอันนี้ประเด็นแรกนะประเด็นที่2คือวัคซีนที่มีอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ก็คือปลอดภัยนะสามารถให้ได
1: ้
0: รับได้นะคะอันที่3คือต้องหยุดยาไหมจริงๆก็คือมีคำแนะนำอย่างที่เรียนไปมีคำแนะนำออกมาจากสมาคมแล้วว
1: ่
0: ามียาตัวไหนบ้างที่ท่านต้องหยุดยาตัวไหนบ้างที่ท่านไม่หยุดอันนี้เพิ่นจำไม่ได้ว่าเอซ่าไทโอปีนต้องหยุดหรือเปล่าแล้วหยุดกี่อาทิตย์นะ
1: คะ
0: ให้ถามคุณหมอที่เป็นคนดูนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเองนี่ความเห็นส่วนตัวนะว่าไม่ต้องหยุดหรอกนะคะก็ฉีดไปเลยรวมถึงอาจารย์บางท่านเองที่เป็นหมอภูมิแพ้เองก็ยังบอกว่าไม่ต้องหยุดหรอกนะเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะมีความเห็นที
1: ่ขัดแย้งกัน
0: ไม่ตรงกันนิดหน่อยนะคะอย่างที่เรียนไปก็คือมันไม่ได้ทำให้มันไม่ได้มีอะไรกับผลข้างเคียงแต่เรากลัวว่ากินยากดภูมิอยู่ฉีดไปแล้วภูมิไม่ขึ้น
1: คือผลของวัคซีนอาจจะไม่
0: ได
1: ้
0: ด
1: ี
0: เท่าที่ควรอะไรประมาณน
1: ี้นะคะ
0: แล้วก็การหยุดยามันก็ต้องชั่งว่าหยุดยาแล้วโรคจะกำเริบไหมจะหยุดสั้นๆหรือหยุดนานเท่าไหร่ค่ะเพราะมันก็จะมีหลายๆคำถามอยู่เพราะนั้นอยากให้ปรึกษาคุณหมอคนที่ดูด้วยนะคะ
1: ดีกว่าเป็นการประกอบกันในหลายปัจจัยวันนี้คำถามเยอะคุณบัวบูชาอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะบอกว่าน้อยใจแล้วคุณดาวไม่อ่านคำถามเลยหาอยู่คุณบัวบูชาคือบางคำถามน่ะมันจะขึ้นมาไม่ตรงกับที่เราเห็นคือเราเห็นของเราว่าเราขึ้นแล้วแต่บางทีเนี่ยทางเพจส่วนกลางมันอาจจะยังไม่ขึ้นคุณบัวบูชาขออภัยเดี๋ยวจะเก็บคำถามเอาไว้ให้นะคะเป็นคำถามเก็บตกแล้วก็คุณมะหน่วยกล้วยบอกว่าขอบคุณผู้ถามและคุณหมอวันนี้ได้รับสาระความรู้มากๆเลยจริงๆขอบคุณอาจารย์กิติคุณด้วยวันนี
0: ้
1: เราได้รับความรู้กันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตาหรือว่าเยอะจริงๆวันนี้โดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนที่มีความเข้าใจแล้วก็หลายคนมีความตื่นตัวสนใจเรื่องของวัคซีนอาจารย์โสเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้แล้วก็ทำวิจัยด้านนี้อยู่ด้วยให้กำลังใจนะคะทราบว่าอาจารย์โสก็ต้องไปตรวจตราเรื่องของ
0: คนไข
1: ้ hospital การกำบริหารจัดการเต็มกำลังอาจารย์ผอมลงนะนิดนึง
0: ใช่ผอมลงนิดนึง
1: ให้กำลังใจบุคลากรการแพทย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านและช่วยกันส่งกำลังใจให้บุคลากรการแพทย์ทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะหมดเวลาของรัดคิวหมอนะคะไม่ต้องน้อยใจนะคุณผู้ชมคำถามไหนที่เก็บตกไปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะเก็บคำถามเนี่ยมาถามให้กับคุณหมอหรือว่าวันต่อๆไปด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะวันนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีละทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
1: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
2: นับ4 7มหัศจรรย์พลิกผลันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบดีก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
0: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่

0: แคนนี่ค่ะ
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่เซฟครับครับนี่คือรายการอนุบาลการสมองนะครับเด็กๆทุกคนมีความสามารถอย่างมากมายเลยใช่ไหมแน่นอนครับทุกครั้งที่เราเจอกันเราจะมีภาพหลายเส้นปริศนามาให้ดูอยากดูกันหรือยังถ้าอยากดูแล้วนะครับลายเส้นปริศนาของวันนี้เป็นแบบนี้ครับเป็นแบบที่มีเส้นอยู่4เส้นนะครับลากเป็นรูปคล้ายๆสี่เหลี่ยมเอียงๆแบบนี้ระหว่างนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ช่วยลากให้น้องๆเลยครับให้เวลานะครับ1 2และ3นะครับเอาละเด็กๆทั้งบ้านคิดออกหรือยังเออแล้วเราอนุบาลชันสมรพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยวาดได้เลยครับเอาเลย

สำหรับการระบายสีนะครับถ้าน้องๆคนไหนระบายสีลงไปแล้วสีอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เห็นจริงๆคุณพ่อคุณแม่ครับอย่าเพิ่งไปบอกน้องๆว่าผิดนะครับเพราะบางครั้งต้นไม้แบบของน้องที่ระบายเป็นสีลุ้งเป็นความสวยงามแบบเด็กๆครับซึ่งผู้ใหญ่อย่างเราคิดไม่ถึงนะครับ

0: พี่เซฟจะนับถอยหลังแล้วนะครับเวลาใกล้หมดแล้วเริ่มจาก5 4 3 2 1และ0หมดเวลาแล้วครับตอนนี้มาถึงช่วงในการอธิบายภาพนะครับเด็กๆครับพร้อมไหมครับงั้นเรามาเริ่มจากคนแรกเลยนะครับนี่คือผลงานของน้องบอสนี่เป็นแบบนี้เป็นไงระบายสีทั้งภาพเลยใช่ไหมครับตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: เครื่องยนต์ตัดไม้ครับ
0: เครื่องยนต์ตัดไม้ไหนเครื่องยนต์อยู่ตรงไหนไม้อยู่ตรงไหนครับ
1: เครื่องยนต์อยู่ข้างในครับ
0: เครื่องยนต์อยู่ในนี้แล้วไม้ล่ะครับ
1: ไม้คือพวกนี้ครับ
0: ไม้คือพวกนี้
1: และมีคนบังมีคนบังคับอยู่ในห้องอะครับ
0: มีคนบังคับอยู่ในห้องเหรอครับ
1: ค่ะ
0: แล้วตรงนี้ครับที่เราเห็นเนี่ยสถานที่นี้อยู่ที่ไหนครับ
1: ป่าลึกครับ
0: อยู่ในป่าลึกนะครับโอ้โหนี่ถ้ามองดีๆนะเด็กๆจะเห็นว่าเป็นรูปแบบเหมือนต้นไม้เขียวๆอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมแล้ววาดสีเต็มกระดาษขนาดนี้นี่เลอะมากไหมเนี่ยมือขอดูหน่อยขอดูมือหน่อยไหนโชว์ให้กล้องดูหน่อยโอ้โหเลอะมากเลยกลัวเลอะไหมครับเนี่ยไม่กลัวเพราะว่าอะไรครับ
2: นิดหน่อย
1: สีล้างได้
0: สีล้างได้นะครับเอานี่ผลงานของน้องบอสปรบมือหน่อย

0: ยปรบมือตัวเองด้วยครับเก่งมากเลยเรามาดูน้องคนต่อไปเลยนะครับน้องแพนนะครับนี่โชว์ผลงานของน้องแพนหน่อยนี่นะครับน้องแพนวาดอะไรลงไปเยอะแยะเลยเนี่ยตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: เจ้าหญิงหาแหวนเพชรได้
0: เจ้าหญิงหาแหวนเพชรได้พี่เซฟต้องให้น้องแพนเล่าให้ฟังแล้วล่ะไหนเจ้าหญิงแล้วไปหาแหวนเพชรตรงไหนครับ
1: ก็ตรงนี้ไงคะ
0: เดินทางไปทางไหนไหนเล่าหน่อย
1: ก็เป็นป่าเอเวอร์ฟีที่ลึกมากที่สุดและมืดไปหมดเลย
0: โอ้มืดหมดเลยด้วย
1: ใช่
0: แล้วเดินไปทางไหน
1: แล้วก็หนาวมากเลยแล้วก็มาเจอกับเพชรไงอ๋อ
0: มาเจอกับเพชรด้วย
1: แล้วก็มีหิมะลงมาด้วย
0: มีหิมะด้วยนะครับน้องแพนจินตนาการจากเส้นที่มีให้4เส้นล้อมอยู่นี่เป็นอะไรอะครับ
1: ก็เป็นที่อกเงี้ยที่ปิดไงคะก็จะเปิดได้ปิดได้เปิดได้ปิดได
0: ้แล้วเจ้าหญิงคนนี้ชื่ออะไรครับ
1: แพนค่ะ
0: ชื่อแพนเหรอเจ้าหญิงแพนก็คือเจ้าหญิงคนนี้เหรอเจ้าหญิงแพนมีเพลงประกอบเรื่องเจ้าหญิงแพนไหมเนี่ย
1: มี
0: เหรอครับมีจริงๆเหรออะร้องเป็นไหมเอาละ1 2 3
1: เจ้าหญิงไปหาแหวนเพชร
0: ยืนมั้ย
1: แหวนเพชรก็ใส่ได้แม่มดเอามาซ่อน
0: แม่มดเอามาซ่อน
1: แล้วเจ้าหญิงก็หาเจอเป็นความที่ดีในที่สุด
0: โอ้โหปรบมือหน่อยเจ้าหญิงไปหาแหวนเพชรแม่มดเอามาซ่อนนะแล้วก็สุดท้ายเจ้าหญิงไปหาเจอเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: โอ้โหนี่ครับนี่คือเจ้าหญิงกำลังไปหาแหวนแล้วเจ้าหญิงคนนั้นก็คือเจ้าหญิงแพนนะครับปรบมือน้องแพนหน่อยเก่งมากน้องคนที่3ของเรานะครับเคนนี่ครับชื่อภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: ภาษาฟอสเซน
0: ปราสาทฟอสเซนนะฮะอธิบายซิมีอะไรอยู่ในภาพนี้บ้างครับ
2: นี่เอลซ่าเป็นพี่ของแอนนาแอนนาเป็นเจ้าหญิงเอลซ่าเป็นปราสาทคนที่พ่นน้ำแข็งมาได้
0: พ่นน้ำแข็งได้สร้างน้ำแข็งได้ใช่ไหมครับ
2: นี่คือปราสาทน้ำแข็ง
0: โอ้ทั้งหมดนี่คือปราสาทน้ำแข็งเหรอครับแล้วจินตนาการว่าเส้นที่มีให้ตอนส่วนไหนของปราสาทอะครับ
2: แบบนี้
0: นี่คือเส้นตรงนี้คือส่วนไหนของปราสาทครับ
2: ส่วนที่ตรงนี้มันเป็นแบบคล้ายๆของปราสาทมีอยู่เส้นเดียว
0: โอ้เป็นอะไร
2: ก็คือเส้นแบบนี้
0: เป็นพื้นหรือเป็นหลังคาครับ
2: เป็นหลังคา
0: เป็นหลังคาของปราสาทนะครับต
2: ้
0: องใช้จินตนาการนะและนี่นะครับคือภาพปราสาทโฟเซนของน้องแคนนี่นะครับปรบมือให้หน่อยเก่งมากเลยเมื่อกี้ผ่านไปแล้วนะครับกับปราสาทโฟเซนต่อไปเรามาดูน้องคนที่4กันนะครับน้องดีทูนะครับน้องดีทูครับชื่อภาพนี้ชื่อภาพอะไรครับ
3: ลูกโป่งกับต้นไม
0: ้ลูกโป่งกับต้นไม้ในภาพนี้มีอะไรบ้างครับ
3: อันนี้ลูกโป่งอันนี้ต้นไม
0: ้
3: คนถือดีอยู
0: ่คนถือดีอยู่ถือดีอะไรอะถือดี
4: ดีอะไร
3: ดีสองไง
0: ดีสองอ๋อเป็นคนชื่อดีสองก็คือดีทูนั่นเอง
3: ใช่
0: ครับ
3: คนเก็บลูกโป่งเยอะๆมา
0: คนเก็บลูกโป่งเยอะๆเลย
3: ใช่เก็บลูกโป่ง
0: นี่คือผลงานของน้อง
3: ดีทูครับ
0: ดีทูนะครับปรบมือให้หน่อยเรามาถึงน้องคนสุดท้ายแล้วนะครับน้องแพรวาตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
5: ของขวัญให้แม
0: ่ของขวัญให้แม่นะครับภาพนี้ทั้งหมดนี้เป็นภาพอะไรครับเนี่ย
5: ภาพกล่องของขวัญ
0: กล่องของขวัญนี่น้องแพรวานะครับจินตนาการเพิ่มเติมจากลายเส้นที่เรามีให้ต่อเติมให้กลายเป็นรูปกล่องของขวัญนะครับใช่ไหมครับแล้วกล่องของขวัญ นี้มีลวดลายหรือว่ามีอะไรอยู่บ้างครับอธิบายหน่อย
5: มีโบตรงนี
0: ้มีโบติดตรงนี้นี่เนี่ยของขวัญ นะครับ
5: แล้วนี่มีเส้นสายไว้ตรงนี
0: ้เป็นโบผูกเป็นริบบิ้นใช่ไหมครับ
5: แล้วอันนี้จะเป็นลายหัวใจให้แม
0: ่อ๋อหัวใจให้แม่นะครับนี่คือผลงานของน้องแพรวานะครับปรบมือให้หน่อยเก่งมากดูสิครับว่าความคิดของเด็กตัวเล็กๆเด็กอนุบาลแค่นี้นะครับสามารถคิดออกมาได้อย่างหลากหลายเลยจากลายเส้นที่เหมือนกันแต่คิดออกมาแล้วไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่รู้ว่าเด็กๆที่บ้านต่อเติมเป็นรูปอะไรบ้างคราวหน้านะครับเด็กๆครับให้คุณพ่อคุณแม่ลองลากเส้นเป็นตัวอย่างก็ได้แล้วคิดเล่นๆกันอยู่ที่บ้านก่อนเลยก่อนที่จะมาพบกับเราในรายการอนุบาลชาติสมอง

0: มันน่าโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สอนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนิดนึงนะครับมีการผูกท้ายมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่านี้จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกระดุมคอแล้วก็ต้องไม่พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับแต่จะไปไหนเนี่ยพี่โตจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทำงานแล้วก็มีการผูกท้ายให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หลายๆคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีท้ายอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังไม่เคยผูกก็ได้ผู้หญิงจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงวิธีการผูกท้ายเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะให้น้องๆได้มีเน็กไทน่ารักน่ารักเอาไว้ผูกเอาไว้ใส่เล่นเราก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นเน็กไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็กไทจำลองนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้สอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็กไทของเรานะครับดูว่าเน็กไทของน้องๆควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โจทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราแล้วกันนะครับถ้าเป็นพี่โจเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับหัวลากเส้นตรงนี้นะครับอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับแล้วก็ลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมาขนาดนี้แล้วก็ลากเส้นมาชนกันประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำออกไปตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นเนี้ยนะครับมาวางทาบเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลย

可以。แต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับแล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับแนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะครับลากยาวเลยออกมาในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า1ไม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับเอาล่ะพอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับนำไปตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับโครงไปแบบนี้นะครับและหลังจากนั้นครับเราก็ทากาวแล้วก็พับมาเป็นทบๆ

แล้วก็กดรอให้กาวแห้งครับผมคราวนี้เราก็นำอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาวางประกบติดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นต้องมีส่วนที่เอาไว้ใช้คล้องคอของเราใช่ไหมครับก็จะมีแถบยางนะครับแล้วก็นำเอาตัวเทปหนามเตยนะครับที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักหลาดสีฟ้ามาอีก1ชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปตัดออกมาครับเป็นแถบแบบนี้นะครับกาวแปะจากนั้นครับอันนี้พี่โตขอหยิบชิ้นสีแดงนะครับสัก1ชิ้นนะครับที่จะตกแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันเส้นตัดยาวมานำไปตัดออกมาครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับจัดวางหามุมแล้วก็ตัดครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกหลังนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถนี่ครับทากาวแปะให้เรียบร้อย

0: กระดูกที่นำมาทำเป็นล้อรถนะครับก็แปะครึ่งหนึ่งอยู่บนรถอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนเน็กไทตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเป็นลวดลายอันเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าทำเป็นลายเต็มเน็กไทเลยนะครับก็เป็นลายบอลลูนแบบนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆๆๆออกมาแล้วก็ประกบแปะติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำลองที่จริงๆแล้วน้องๆสามารถทำเองได้แล้วก็ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองเราที่จะออกไปทำงานแต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับลองแบบซ้อมๆเดี๋ยวหน่อยโตขึ้นอาจจะได้ใส่เน็กไทแบบนี้จริงๆก็ได้ครับ
1: สอนศิลป์ inbox
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/สอนศิลป์ข่าวกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็มาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากนะครับสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับเอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตคะหนูอยากให้พี่โตสอนวาดรูปเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะแล้วก็วาดรูปพี่โจกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกฟักป.3/1น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์กับเชฟโจนะครับแน่จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผลงานของน้องออยบ้างน้องออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนเป็นใส่ชุดเอี๊ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดูนะครับเหมือนน้องเมย์เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมลแอดเรสสอนศิลป์ @thaipbs.or.th facebook.com/สอนศิลป์คลับก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: 7มหัศจรรย์ตั้งใจเดินทางตรงไปยังทิศตะวันตกโดยมีจุดหมายยังฐานบินสู่ดวงจันทร์พวกเขาสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดทางและเร่งเดินทางไปให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงโดยไม่ได้ระวังภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตนเอง
1: เดินทางตั้งไกลขอพักสักหน่อยเถอะนั่นสิเหนื่อยจะตายพักก่อนนะ
2: นี่พวกเราดูนั่นสิที่หน้าผานั่นน่ะ
1: ไหนอะไรอะไรเหรอ
3: สงสัยจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นแน่ๆ
4: พวกเราอย่าเพิ่งตื่นเต้นไป

0: พวกเขาหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีเลย
1: ฉันจะลองถามดูว่าจะให้เราช่วยอะไรไหมพวกเธอทำอะไรกันอยู่หรอดูท่าทางไม่มีความสุขเลย
2: พวกเราเป็นฝูงหมาป่ากำลังออกล่าเหยื่อแต่บังเอิญลูกของเราตัวหนึ่งพลัดตกลงไปในเหวไม่รู้เป็นยังไงบ้างพวกเราก็เลยกลุ้มใจไม่รู้จะลงไปช่วยได้ยังไงนะสิน
1: ึกออกแล้วไม่เป็นไรพวกเราจะช่วยเอง
3: โยเย
1: หัวแหลม
3: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับสี
0: ่ถูกต้องแล้วเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นนกกระสาปากยาวลงไปช่วยลูกหมาป่ากันเลยเจอแล้วจะลงไปช่วยแล้วนะ

0: ขอบใจพวกเธอมากถ้าไม่ได้พวกเธอเจ้านี่คงต้องตายอยู่ที่ก้นเหวแน
1: ่พวกเราอ่ะดีใจที่ช่วยเขาขึ้นได้แต่ดูท่าทางจะได้รับบาดเจ็บ
0: ไม่เป็นไรพวกเราจะพาเขากลับไปดูแลที่ถ้ำอีกไม่นานก็จะหายดีหายไวๆนะเจ้าตัวเล็ก
2: ลาก่อน
1: เมื่อเวลากลางคืนมาถึงฝูงหมาป่าพากันหอนอย่างมีความสุขท่ามกลางจันทร์ครึ่งดวงทำให้เจ็ดมหัศจรรย์มีความหวังมากขึ้น
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไม่มีต้องเอาอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านมาใช้ป้องกันตัวอาวุธร้ายแรงที่สุดที่เรามีก็มีแต่หมอนข้างตีให้ตายยังไงก็ไม่ชนะได้หรอกครับ
1: เราไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเมืองอื่นแล้วล่ะครับร้อยเอกไรโน่จากกองร้อยกระสู้รายงานตัวครับ
2: กองไรโน่หมายความว่ายังไงที่บอกว่าเราไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเมืองอื่นแล้วน่ะ
1: ก็หมายความตามที่พูดนั่นแหละครับตอนนี้เราสามารถเอาชนะทูบได้โดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นเพราะว่าเรามีสิ่งนี้อาวุธชนิดนี้เรียกว่าปืนใหญ่อนุภาพทำลายล้างสูงมากยิงแค่ครั้งเดียวสามารถถล่มบ้าน10หลังให้กลายเป็นจุนได
2: ้ฮะแรงกว่าหมอนข้างเยอะเลย
0: มันไม่น่าจะมีอะไรเบากว่าหมอนข้างแล้วล่ะครับ
1: อาวุธนี้แหละที่จะสามารถทำลายทูบได้และทุบตัวแรกที่เราจะทำลายก็อยู่ตรงหน้าของเรานี่แล้วตายซะเถอะเจ้าทุบ5 4 3 2 1
3: หยุดก่อน
4: ฮะไม่ใครใคร
3: หยุดก่อนครับทุกคน
4: เหรอ
3: วิธีรุนแรงน่ะใช้กับทูบไม่ได้ผลหรอกครับ
2: พวกเธอเป็นใครแล้วรู้ได้ยังไงว่าวิธีรุนแรงไม่ได้ผลต้นกล้าเป็นคนที่ช่วยพวกเราไว้จากทูบครับ
5: ใช่ๆพวกเราโดนทูบโจมตีแต่ต้นกล้าช่วยพวกเราไว้แล้วก็จัดการกับทูบซะอยู่หมัดเลย
0: ท่านนายพลเด็กสองคนนี้เป็นคนของเมืองเราไงล่ะครับ
3: ผมเคยสู้กับทูบมาแล้วยิ่งต่อยมันเท่าไหร่มันยิ่งตัวใหญ่ขึ้นเท่านั้นความรุนแรงน่ะจะยิ่งทำให้ทูบแข็งแกร่งขึ้นทุกๆคนในเมืองนี้ที่เคยสู้กับทูบมาก็น่าจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับ
1: ไร้สาระปืนที่ฉันได้มานี้พลังทำลายล้างสูงมากมากกว่าหมอนงี่เง่าและกระปั้นกระจอกของแกเยอะของพวกนั้นอาจจะทำให้ทูบดูตัวใหญ่ขึ้นแต่ปืนนี้จะทำลายทูบให้กลายเป็นผุยผงไม่มีโอกาสได้แผลงฤทธิ์อีกต่อไป
3: เฮ้ยไอเดียเนี่ยเอาละ
1: หลบไปซะเจ้าหนูไม่หลบฉันจะยิงแกไปด้วย
3: ไม่หลบครับ
0: คือท่านนายพลเอาไงดีครับ

0: ทำไงดีอ่ะ
1: มาโถไว
2: ้
1: นี่หลีกไปเรียบปืนใหญ่เราจะยิงมันเลย
2: นี่เหรอต้นกล้าไปไหนอ่ะ
3: ทุกคนไม่ต้องห่วงนะผมจะจัดการกับทูบเอ็ด
2: เดี๋ยวนะด้วยฉันไปด้วยสิ
4: ระวังตัวนะ
3: ไม่ต้องห่วงผมจะจัดการเองทุกคนห้ามลงมือทำอะไรเด็ดขาดเลยนะ

0: ร้อมแล้วครับพวกไรโน่จะยิงเลยไหมครับ
1: ยิงได้เลย
2: โซเยส
3: เฮ้ยจะบ้าเหรอยิงได้ยังไงอ่ะ
0: นั่นน่ะสิต้นกล้าบอกว่าไม่ให้ลงมือยังไงล่ะแล้วถ้ายิงไปโดนต้นกล้าไปด้วยจะทำยังไง

0: ติดตึบเข้าแล้วสำเร็จแล้ว
1: เลย
0: ติดกับดักกาวดักทุบสูตรเดี๋ยวพิเศษที่ฉันประดิษฐ์ขึ้นมาจนได้นี่แล้วทำไงต่อเดียโนแลน
1: แหมมันต้องจับเอาไว้ให้แน่นหนาเลยจะได้ไม่หลุดออกมาอีก
0: แล้วจำวัดยังไงดีอ
1: ่ะไหนก็อ่านหนังสือลูกเสือดูสิจะได้ผูกเงื่อนเป็น
0: โอ้จริงด้วยฮะเสร็จแน่

0: อุ้ย
1: ทำไมเย็นป่านนี้แล้วยังไม่กลับไปอีกเนี่ยไปนานเกินไปหรือเปล่านะ
2: หรือว่า
1: อะไรเดี๋ยวพูดเวลาไม่ดีนะ
0: โอ้
2: หรือว่าขากลับต้นกล้าจะแวะซื้อของมาฝากพวกเราก็เลยนานแหละคิดดีไหม
3: พวกเธอก็ไม่ต้องรอแล้วล่ะป่านนี้ยังไม่กลับมาก็คงจะโดนทุบจัดการเรียบร้อยไปแล้วล่ะ
1: ไม่จริงหรอกทุบแค่ตัวเดียวทำไมต้นกล้าจะจัดการไม่ได้อ่ะ
2: ใช่ต้นกล้าแวะซื้อข้าวหลามมาฝากพวกเราต่างหากก็เลยยังไม่กลับมา
1: เราเห็นต้นกล้าจัดการทุบมาแล้วกับตาต้นกล้าต้องไม่เป็นไรแน่นอน
3: พวกเธออย่ามาพูดจาเพ้อเจ้อนะขณะทหารทั้งกองร้อยจะทำอะไรทุบไม่ได้แล้วเจ้าเด็กนั่นคนเดียวจะไปทำอะไรได้ยังไง
2: มันก็จริงหรือว่า
1: เฮ้ยไม่หรอกนะบัฟฟี
2: ่
1: ต้นกล้าต้องไม่เป็นอะไรสิ
2: หรือว่าร้านข้าวหลามคนเยอะต้นกล้าก็เลยต้องต่อคิวนานอ่ะ
3: ชิงั้นพวกเธอก็นั่งรอไปเถอะยังไงเจ้าเด็กนั่นก็ไม่กลับมาหรอก
1: ต้นกล้ากลับมาเร็วๆสิ
4: ทุกคนฉันกลับมาแล้ว
1: นี่ไงเห็นไหมพวกไรโน่ต้นกล้ากลับมาแล้วผมบอกแล้วว่าต้นกล้าแวะซื้อของฝากก็เลยกลับมาช้าน่ะ
2: เดี๋ยวๆประโยคนั้นจะเป็นคนพูดไม่ใช่เหรอ
1: ใครจะพูดกับช่างเธอหน้ารีบไปหาต้นกล้ากันเถอะ
2: จริงด้วย
1: ไปนานจังเลยละต้นกล้า
4: อุ้ยไม่อยากจะคุยจริงๆแล้วเราจับทุบได้ตั้งนานแล้วแหละแต่ต้นกล้ามัวแต่ทำรถที่จะใช้ขนทุบมานะสิก็เลยนานไปหน่อย
5: ทีนะ
1: จะทำรถหรูขนาดนี้ไปทำไมเล่า
5: แหมก็พอแปลงร่างเป็นช่างไม้วิญญาณช่างบันเข้าสิงก็เลยลืมตัวไปหน่อย
1: โถเอ้ยเสียแรงเป็นห่วงจริง
2: ๆแต่ฉันว่ามันก็สวยดีนะ
4: เห็นไหม
2: แล้วไหนละข้าวหลาม
3: เยี่ยมมากเจ้าหนู

0: จับทูบมาได้จริงๆไม่น่าเชื่อทูบที่ทหารของเราทั้งหมดยังไม่มีปัญญาทำอะไรได้พล่าสั่งการออกไปเรียกประชุมทุกหน่วยในหมู่บ้าน
1: เซอร์เยสเซอร
0: ์ฮะเธอคือผู้กล้าในตำนานงั้นล่ะเนี่ย
2: ท่านน่าจะรู้ตั้งแต่เห็นเขาแปลงร่างได้แล้วนะครับ
3: ท่านอภรณ์ครับทุกกองร้อยพร้อมแล้วครับ
4: ร้อยเอกไรโน่แห่งกองร้อยกระสู้รายงานตัวครับ
5: ร้อยเอกซีบราแห่งกองร้อยมาลายรายงานตัวครับ
6: ร้อยเอกเมียแคทแห่งกองร้อยพังพรรายงานตัวครับ
7: ร้อยเอกโกคูแห่งกองร้อยนกขาวรายงานตัวครับครู
0: เอาละทุกคนมากันพร้อมแล้วฉันจะขอปรึกษาเรื่องทูบหน่อยเราจะทำยังไงกับมันดี
4: ผมเสนอให้ข้าทูบตัวนี้ทิ้งทันทีเลยครับ
8: ไม่ได้นะครับ
4: ทำไมจะไม่ได้มาทำลายบ้านเมืองเรายับขนาดนี้จะปล่อยมันไว้เฉยๆได้ยังไง
8: แล้วข้าทูบทิ้งจะได้อะไรขึ้นมาล่ะมันทำลายเมืองเราก็ต้องทำลายมันกลับอย่างนั้นเหรอครับถ้าเรารับมือกับความรุนแรงด้วยความรุนแรงแล้วตัวเราก็จะโดนความรุนแรงกลืนกินไปด้วยนะครับ
4: แล้วสิ่งที่เราสูญเสียไปล่ะใครจะเป็นคนรับผิดชอบนายอย่างนั้นเหรอผู้กล้าในตำนาน
8: คือ
0: ผู้กองซีบราดเธอมีความเห็นว่ายังไง
5: ถึงเราจะฆ่าทุบตัวนี้ทิ้งเพื่อแก้แค้นแต่เราก็ฆ่ามันไม่ได้อยู่ดีนี่ครับในเมื่อยิ่งทำร้ายมันก็จะยิ่งตัวใหญ่และแข็งแกร่งขึ้นแบบนี้จะฆ่ามันให้ตายได้ยังไง
4: ก็ใช้ปืนใหญ่ไงล่ะยิงใส่มันก็ไปเต็มๆดูสิว่าจะยังรอดอยู่ได้อีกไหม
6: ผู้กล้าเพิ่งบอกไปไม่ใช่เหรอว่ายิ่งใช้ความรุนแรงมากแค่ไหนมันจะยิ่งขยายขนาดเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นถ้าปืนใหญ่ของผู้กองไรโน่รุนแรงขนาดยิงบ้าน10หลังแหลกเป็นผงได้จริงๆทุกตัวนี้ไม่ยิ่งขยายขนาดจนสูงเสร็จฟ้าอย่างนั้นเหรอ
4: มันไม่ได้ขยายขนาดหรอกเพราะมันจะต้องแหลกเป็นผงก่อน
7: แล้วถ้าเรายิงทุกตัวนี้ตายไปจริงๆแล้วตัวอื่นแหกกันมาแก้แค้นแล้วเราจะทำยังไงอ่ะกรู
4: ก็ยิงมันให้ตายให้หมดเลยสิตอนนี้เราก็มีอาวุธพร้อมที่จะต่อสู้กับพวกทูบแล้วเราไม่ต้องกลัวพวกมันอีกแล้วเราจะยิงมันให้ตายให้หมดด้วยปืนใหญ่ที่ได้มาน
9: ี่ต้นกล้าฉันว่ามันแปลกๆนะผู้กองไรโน่ไปเอาปืนใหญ่มาจากไหนอะในเมื่อดินแดนแห่งนี้ไม่เคยมีการสู้รบมาก่อนอาวุธแบบนี้มันจะมีอยู่ได้ยังไง
8: โอ้จริงด้วยลองถามผู้กองไรโน่ดูดีกว่าอะ
5: นายมันก็ดีแต่ใช้กำลังท่าเดียวนั่นแหละ
4: อย่างนี้มันหาเรื่องกันดีกว่า
8: ขอโทษครับเลิกทะเลาะกันสักที
2: ไ
9: งล่ะต้องให้เด็กดุ
8: ขืนเป็นแบบนี้ไม่ต้องมีทูบบวกเข้ามาเมืองนี้ก็พินาศอยู่ดีนั่นแหละครับ
6: อ้าว
4: นี่ต้องอุ้ยคำก็รุนแรงสองคำก็รุนแรงถ้าทุกคนไม่คิดจะต่อสู้เอาแต่หนีหลบๆซ่อนๆแบบนี้ก็ตามใจฉันจะไม่ปกป้องหมู่บ้านนี้อีกต่อไปเขาออกไปอยู่คนเดียวดีกว่าจะต้องทนอยู่กับไอ้พวกขี้คลาดอย่างพวกแก
8: เดี๋ยวก่อนครับคุณไรโน
5: ่ปล่อยเขาไปเถอะพวกเราก็ไม่มีใครอยากอยู่กับอันธพาลแบบนั้นเหมือนกันอย่าไปใส่ใจคนแบบนั้นเลย
8: เฮ้ยแย่แล้วล่ะทำไงดีโนแลนถึงเป็นแบบนี้ต่อไปคนในเมืองนี้จะต้องแตกความสามัคคีจนบ้านเมืองแย่แน่ๆเลย
9: เมืองพิสเฟเล่แห่งสันติกลายเป็นเมืองอะไรไปแล้วล่ะเนี่ย
8: ฮะ
0: เอ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
9: มาจากไหนอ่ะ
6: ทุบร้องครับเสียงมันเหมือนกำลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างเลยครับ
0: ส่งสัญญาณฮะแย่แล้ว
7: แย่แล้วทุกคนทุบกำลังบุกเข้ามาที่ค่ายแล้ว
8: ฮะ
0: สู้สงครามมาด้วยคราวนี้มันจะแย่แน่แน่เฮ้ยฮะฆ่ากันเองเลยเหรอ

0: ดับบี
1: ้กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ๊ะทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองแล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะรับโบ้รับบี้

0: เก่งมากเลยเก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะอ้าวนั่นฟาฟากับแคทโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบบ
1: อสวัสดีจ้าน
0: ี่แรบโบ้กับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดีนะเอ๊ะนั่นมันกะลามะพร้าวนี่นาแคทโต้จะเอามาทำอะไรนะเนี่ยจังหวะเหมือนตีกลองนี่เองท่าทางสนุกจังเลย

0: แล้วเสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นั้นเนี่ย
1: ไอ้ป้าแมงโก้

0: ลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟ้าฟ้า
2: เย้
0: แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย
0: ้นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่ทำมาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

Huh?

ว่านาฬิกาเรือนไหนที่เปเป้ทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เปเป้จอมซนทำเสีย

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
2: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
3: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีก
4: โยเย
1: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
7: นับสี
0: ่7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
5: ต้องตัดตัดตัดตัด
2: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกันในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: พลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อ

ันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆ น่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะนี่ตื่นเต้นเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์การที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆและประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบมากี่ชิ้นกันแล้วคะน้องๆคนไหนที่ประดิษฐ์สิ่งของแล้วนะคะอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะส่งเข้ามากันเยอะๆเลยนะส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่อยากให้พี่โบสอนประดิษฐ์อะไรหรือว่าที่บ้านมีของเหลือใช้อะไรนะคะส่งเข้ามาบอกพี่โบได้เลยนะเดี๋ยวพี่โบจะช่วยคิดแล้วก็มาสอนการประดิษฐ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์ของใช้ที่น่าทำแล้วก็น่ารักอย่างมากเลยนะคะน้องๆนั่นก็คือแฟ้มหนังสือของหนูกับกล่องดินสอรูปดินสอค่ะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำแฟ้มหนังสือของหนูกันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ทำแฟ้มหนังสือของหนูแกลลอนพลาสติกอุปกรณ์ตกแต่งกาวคัตเตอร์ปากกาเมจิกและนี่เลยก็คือแกลลอนของพี่โบนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถหาแกลลอนได้จากที่บ้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นแกลลอนนมแกลลอนน้ำมันพืชหรือว่าจะเป็นแกลลอนน้ำมันของคุณพ่อก็ได้นะคะนี่แล้วเมื่อทุกคนนะคะเตรียมแกลลอนมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาวาดรูปกันค่ะตรงนี้นะคะอยู่กับจินตนาการของตัวเองเลยค่ะน้องๆทุกคนสามารถวาดลวดลายหรือว่าออกแบบได้เองเลยนะว่าชอบแบบไหนลายแบบไหนนะคะเราจะใช้ปากกาเมจิกวาดลงไปเลยนะคะน้องๆน้องอาจจะวาดตัดตรงก็ได้นะหรือว่าวาดโค้งหรือว่าวาดเป็นคลื่นเป็นก้อนเมฆก็ได้นะคะพี่โบเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะคะในการตัดแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมควรให้ผู้ใหญ่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ใกล้ๆเข้ามาช่วยนะคะเราต้องค่อยๆตัดนะคะใช้สมาธิดีๆเลยค่ะเราจะตัดตามเส้นที่วาดเอาไว้นะคะน้องๆ ออกมาเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะน้องๆมันอาจจะคมไปบ้างนะคะในบางจุดเราก็จะใช้กระดาษทรายค่ะในการขัดถูลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้นะคะแฟ้มหนังสือของเราเนี่ยยังขาดความน่ารักใช่ไหมล่ะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะโดยที่พี่โบนะคะเลือกใช้เป็นไหมพรมในการตกแต่งแต่น้องๆคนไหนนะคะอยากจะตกแต่งตามจินตนาการของตัวเองก็ได้เลยนะเอาที่น้องชอบเลยค่ะน้องอาจจะมาวาดรูปหรือว่าตัดกระดาษสีมาแปะก็ได้นะคะโบก็จะติดแบบนี้ลงไปรอบๆเลยนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆ น่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถเอาหนังสือมาใส่ได้แล้วล่ะค่ะแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนะคะน้องๆทำง่ายไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยยังน่ารักมากๆด้วยนะคะถ้าน้องๆทุกคนกายพร้อมใจพร้อมเราไปดูอุปกรณ์การทำกล่องดินสอรูปดินสอกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องดินสอรูปดินสอกระดาษลังกระดาษลูกฟูกกระดาษสีกระดาษ A4 กาวกรรไกรคัตเตอร์เราจะมาทำตัวโครงของกล่องดินสอกันก่อนโดยที่ขนาดของมันเนี่ยตามใจน้องๆเลยนะน้องๆสามารถเลือกได้เลยค่ะเราจะมาหาจุดกึ่งกลางของกล่องกันก่อนค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะทำเป็นรูปบ้านนะคะแบบนี้เลยซึ่งตัวนี้จะเป็นแกนของกล่องดินสอเรานั่นเองพี่โบนะคะจะให้น้องๆใช้2ใน3ของตัวกล่องค่ะวาดให้มันตรงกลางพอดีนี่นะคะน้องๆเราจะตัดโครงด้านบนก่อนนะคะด้วยการใช้กรรไกรตรงกลางของกล่องเนี่ยเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะค่ะเราก็จะกรีดลงไปเลยค่ะตัดออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะน้องๆว่ามันจะมีร่องอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะส่วนอีกอันนึงเราก็จะทำเหมือนกันเลยค่ะเพื่อความเท่ากันนะคะน้องๆเราก็ทาบเลยแล้วก็วาดลงไปเลยค่ะน้องๆสังเกตดูนะคะอันที่2เนี่ยเราจะตัดนะคะจากข้างบนค่ะลงมาที่จุดให้มันพอดีกับตัวแรกค่ะที่เราทำเอาไว้ใช้ไม้บรรทัดนะคะในการวางแล้วก็มาจุดเอาไว้ค่ะแบบนี้ทีนี้เราก็จะตัดจากด้านบนนะคะลงมาถึงจุดนี้เลยค่ะจะตัดเป็นตัวโครงออก

มาก่อนนะคะทีนี้ก็ตัดตัวนี้ต่อทีนี้พี่โบก็จะได้ตัวนะคะที่ตัดจากส่วนโบนออกมาเรียบร้อยแล้วกับอีกอันนึงก็คือเป็นตัวที่เราตัดส่วนล่างนะคะแบบนี้โอเคแล้วเมื่อน้องๆทุกคนนะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะแบบนี้เลยนะคะน้องๆเป็นตัวโครงด้านในของกล่องดินสอเรานั่นเองค่ะมันก็จะไขว้กันพอดีเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาไปทำฐานของกล่องดินสอกันโดยเราจะเอากล่องกระดาษที่มีขนาดใหญ่นะคะแบบนี้มาแล้วก็วัดจุดกันก่อนเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็คือเป็นจุดทั้งหมดนะคะเราจะวาดนะคะให้มันเป็นวงกลมตามเส้นนี้เลยค่ะทีนี้เราก็จะได้ฐานนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันค่ะนี่ก็ได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเป็นตัวฐานของกล่องดินสอเราค่ะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำตัวที่กั้นกันต่อโดยเราจะใช้กระดาษลูกฟูกนะคะน้องๆอยากได้ความสูงประมาณไหนนะคะสามารถตัดออกมาได้เลยที่พี่โบเลือกใช้กระดาษลูกฟูกเนี่ยเพราะว่ามันมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็มันยังมีลายค่ะทำให้มันมีความสวยของกล่องดินสอของเราน้องๆอาจจะใช้กระดาษแข็งธรรมดาก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกระดาษลังเหมือนเดิมแต่ว่าเอามาระบายสีหรือว่าใช้กระดาษสีแปะอีกทีนึงก็ได้เช่นกันนะคะแปะเข้าไปที่ฐานของเราแบบนี้เลยส่วนเกินนะคะน้องๆน้องๆสามารถตัดออกก็ได้หรือว่าจัดทบลงมาอีกรอบนึงก็ได้นะคะแต่เราจะจับเอาไว้ก่อนนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆกาวของเราแห้งสนิทเลยแบบนี้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำหัวของดินสอกันโดยการที่น้องๆ นะคะเอากระดาษสีที่ตัวเองชอบนะคะออกมาเราก็จะพับเป็นสี่เหลี่ยมนะคะพอได้จากนั้นก็ตัดเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้เลยค่ะค่อยๆตัดลงไปตามเส้นที่พับเอาไว้เลยนะคะน้องๆพอเราได้ครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้แล้วนะคะน้องๆเราก็จะมาพับเป็นกลวยกันค่ะพอเป็นกลวยนะคะปลายของมันก็จะแหลมแบบนี้เป็นเหมือนหัวดินสอแล้วใช่ไหมคะน้องๆแต่ก่อนที่เราจะไปติดกาวกันนะคะน้องพี่โบจะพาน้องๆมาวาดเป็นดินสอสีกันก่อนค่ะซึ่งฐานของพี่โบเป็นสีส้มใช่ไหมคะแบบนี้พี่โบก็จะใช้เมจิกส้มเป็นตัววาดสีของดินสอนั่นเองน้องๆอาจจะใช้สีไม้สีเทียนหรือว่าสีช็อกก็ได้นะคะหรือจะเป็นสีเมจิกแบบพี่โบ๊ทก็ได้นะโอเคแล้วเมื่อทุกคนนะคะระบายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดดินสอของเรากันค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบดินสอกันนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็จะเอาตัวแท่งนะคะใส่เข้าไปที่ฐานเลยค่ะ

างคะน้องๆสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ทั้ง2อย่างทำง่ายอย่างที่พี่โบ๊ทบอกเลยใช่ไหมล่ะคะวันนี้นะคะเราได้ทั้งแฟ้มใส่หนังสือของเราที่ทำให้เราเนี่ยประหยัดพื้นที่แล้วก็เก็บหนังสืออย่างเป็นระเบียบด้วยอีกทั้งเรายังได้กล่องดินสอที่สามารถใส่ดินสอได้อย่างเยอะมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาทางแฟนเพจมาที่ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะที่สำคัญน้องคนไหนที่ทำของถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆที่ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามานะคะพี่โบ๊ทเห็นทุกชิ้นเรียบร้อยแล้วนะน้องๆเก่งมากเลยรักง่ายนิดเดียวแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายแบนกล่องอเนกประสงค์ของพี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้1 2แล้วก็3สิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำด้วย

ื่นที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องภูมิใจในตัวเราอย่างมากแน่นอนเลยและถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะไปดูอุปกรณ์สำหรับการทำกล่องอเนกประสงค์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องอเนกประสงค์กล่องกระดาษ2กล่องกระดาษห่อของขวัญคัตเตอร์กาวของตกแต่งนี่น้องๆ นะคะสามารถเตรียมกล่องกระดาษไซส์ไหนก็ได้นะเอาที่ตัวเองมีเลยค่ะแล้วเราก็จะตัดนะคะตรงช่วงปีกค่ะออกให้หมดเลยแต่อย่าลืมนะคะน้องๆว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆกำลังจะตัดมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะค่อยๆตัดนะคะนี่เลยเราก็จะไม่มีปีกแล้วก็จะเหลือแค่ตรงตัวกล่องของเราพี่โบก็จะใช้สกอตเทปค่ะในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล่องกล่องตรงนี้นะคะน้องๆเราต้องติดให้มันแข็งแรงที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกล่องตรงนี้เราจะเอาไปใช้ใส่ของแล้วก็มาใช้งานจริงงั้นขั้นตอนต่อมาพี่โบจะใช้การตกแต่งกล่องนะคะใส่กระดาษห่อของขวัญแบบนี้น้องๆก็ลองดูมุมกระดาษนะคะเอาให้มันขึ้นมาได้กับพอดีกับกล่องพี่โบวัดไว้ประมาณนี้เผื่อเอาไว้นิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็จะมาตัดกันค่ะแล้วก็ติดสกอตเทปลงไปได้เลยจริงๆการทำชั้นอเนกประสงค์ของเรานะคะน้องๆมันดีมากๆนะเพราะมันเป็นการรีไซเคิลอย่างหนึ่งซึ่งน้องๆเนี่ยจะสามารถใช้กล่องอะไรก็ได้นะคะขนาดไหนก็ได้ในการทำน้องอาจจะใช้กล่องลังที่บ้านที่เจออยู่หรือว่ากล่องเก่าๆก็ได้นะคะก็เอามาทำได้เหมือนกันพี่โบเชื่อว่าน้องๆทำเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องชอบมากแน่ๆอย่างแน่นอนเลยทีนี้เราจะมาติดด้านข้างกันต่อให้น้องๆนะคะจับตรงมุมตรงเนี้ยแบบนี้นะคะพับเข้าไปให้มันชนกล่องจากนั้นดึงตัวข้างหน้าขึ้นมาค่ะพยายามเอาให้มันพอดีกับตัวกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะพอดีเลยเรียบเนียนแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ด้านในของเรานะคะอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่น้องๆไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นชิ้นแล้วก็แปะด้านในกันอีกทีนึงค่ะทำอีกด้านนึงเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดแล้วก็แปะด้านในกันต่อค่ะน้องก็วัดขนาดกระดาษก่อนเลยนะคะแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ติดกาวลงไปกันติดแบบนี้นะคะอีก4ด้านข้างในที่เหลือเลยค่ะสำหรับการติดกล่องของพี่โบ๊ทนี่เลยเราจะได้แบบนี้นะคะเรียบเนียนทั้งข้างนอกและข้างในเลยค่ะน้องๆเห็นไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ททำออกมา2กล่องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะมาประกอบชั้นอเนกประสงค์ของเรากันนี่นะคะน้องๆเราก็จะติดด้วยกาวนะคะลงไปตรงที่ฝาด้านบนตรงนี้นะแล้วก็ฟ้อนกันแบบนี้เลยเวลาใช้กาวนะคะน้องๆต้องปิดฝาทุกครั้งด้วยนะแล้วก็ประกบลงไปเลยค่ะพยายามวางให้พอดีกันเวลาติดลงไปแล้วนะคะน้องให้กดตรงนี้นะเพื่อให้มันแน่นนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะถ้าน้องติดกันเสร็จหรือยังโอเคเมื่อเราติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตกแต่งกันค่ะพี่โบ๊ทก็เตรียมเชือกไหมพรมมาแบบนี้ก็จะติดลงไปนะคะแต่น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอะไรก็ได้นะเอาสิ่งที่น้องๆมีเลยนะคะนี่รอกาวแห้งนะคะน้องๆตอนนี้นะคะพี่โบก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแต่กล่องอเนกประสงค์ของพี่โบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแล้วของน้องๆเสร็จกันหรือยังคะกล่องอเนกประสงค์ของเราเนี่ยน้องๆสามารถทำขนาดไหนก็ได้เลยนะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้หมดเลยอยู่ที่ว่าน้องๆจะเอาไปใส่อะไรเช่นน้องอาจจะเอาไปใส่ของเล่นก็ได้หรือว่าไปใส่ครีมของคุณแม่หรือว่าเป็นชั้นวางหนังสือก็ได้เช่นกันนะคะนี่และเมื่อตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดฮะน้องๆรู้จักพีระมิดหรือเปล่าถูกต้องนะคะพีระมิดก็คือทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เลยแบบนี้นะคะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดกล่องเทปผ้ากรรไกรขั้นตอนแรกนะคะน้องๆตัดนะคะเพื่อเปิดมันออกกันค่ะตัดให้ตรงๆนะคะน้องๆตัดตามรอยของกล่องเลยทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาตัดออกฝั่งนึงค่ะส่วนอีกฝั่งนึงเราจะเก็บเอาไว้ค่ะค่อยๆตัดไปนะคะน้องๆพยายามตัดให้ตรงกับรอยของมันนะคะการทำชั้นวางรองเท้าทรงพี

ม็ดของเราเนี่ยเราจะต้องมีสามเหลี่ยมนะคะด้านเท่าก็คือเราสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะน้องๆก็เอาด้านซ้ายนะคะทับลงมาก่อนแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้นิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบก็จะตัดตรงนี้ออกนะคะทีนี้เหลืออีกด้านนึงค่ะเป็นด้านที่3ทําเหมือนเดิมเลยน้องๆก็พับไปเลยนะคะแบบนี้มาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดตรงนี้ออกได้เลยค่ะเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้เห็นไหมคะ1 2แล้วก็3แต่ก่อนที่เราจะไปประกอบพีระมิดของเราเนี่ยเดี๋ยวพี่โบจะมาตกแต่งขอบด้านข้างกันก่อนโดยการใช้เทปผ้านะคะแปะยาวลงไปเลยค่ะน้องๆน้องๆอ่ะเอาแค่ครึ่งเดียวของมันนะคะตรงนี้ในการติดลงไปบนกล่องค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะน้องๆก็ตัดตรงกลางกันก่อนเลยเพื่อที่เราอ่ะเวลาพับพีระมิดเนี่ยมันจะได้ไม่ไปชนกันนะคะขอบที่เหลือพี่โบก็จะประกบไปที่ด้านหลังกันค่ะดึงให้ตึงๆนะคะพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยค่ะน้องๆก็ลองประกบดูได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะก็จะเป็นทรงพีระมิดนะคะที่มีขอบเราก็จะมาติดเทปกันอีกรอบหนึ่งเฮนิ่งก็ประกบลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นวางรองเท้าพีระมิดของเราชั้นแรกที่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด9อันด้วยกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบเป็นพีระมิดพร้อมๆกันนะคะสำหรับชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของพี่โบ๊ทนี่เลยมีทั้งหมด9ช่องด้วยกันเลยนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแค่นี้น้องๆก็มีชั้นวางรองเท้าที่เก๋ไก่ไม่ซ้ำใครแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ทําชั้นวางรองเท้าแล้วก็กล่องอเนกประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับชิ้นงานประดิษฐ์ของเราในวันนี้นะคะน้องๆใช้งานได้จริงที่สำคัญเนี่ยอุปกรณ์ยังหาได้ง่ายๆใช่ไหมล่ะคะมีแค่กล่องเนี่ยเราก็ทำได้แล้วและอีกอย่างหนึ่งนะคะเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยด้วย

และสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำชิ้นงานการประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบนะคะได้ดูทางแฟนเพจ Mahidon Channel พี่โบถูกใจชิ้นไหนเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนส่วนน้องๆนะคะที่ได้ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้เห็นหมดทุกชิ้นแล้วนะคะน้องเก่งกันมากๆเลยนะน้องๆรอรับของรางวัลได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้า

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง
0: พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เจ็ดมหัศจรรย์เพื่อนต่างดาวที่มีรูปทรงเรขาคณิตเกิดอุบัติเหตุตกลงมายังโลกระหว่างการเดินทางไปดวงจันทร์พลังที่เหลือไม่พอที่จะไปดวงจันทร์ต่อได้พวกเขาจึงต้องทำดีสะสมเพิ่มพลังเจ็ดมหัศจรรย์เริ่มต้นด้วยการเสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือกระต่ายแม้จะล้มเหลวแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้คำว่าเพื่อน

Bye.

0: พวกเรานี่มัน
1: อาหารของเจ้าเหยี่ยว
2: โหดร้ายจังเลย

0: เราต้องช่วยเหลือพวกเขานะช่วยยังไงล่ะ
1: พาหนีไปจากที่นี่

0: ทำยังไงดีพวกเรา
1: ถ้าเจ้าตัวเล็กๆพวกนี้มีปีกก็คงดีนะ
2: ตัวมีปีก
3: ฮะฉันคิดออกแล้วมาพวกเรา

0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี่
2: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นวิหกนกเผินเวหาหน้าทึ่งตัวโตโตกว่าเหยี่ยวอีกแน่

เอาละนกยักษ์7มหัศจรรย์จะเหินเวหาแล้วนะลาก่อนเจ้าเหยี่ยวเจ็ดมหัศจรรย์ชอบการเป็นนกโดยเฉพาะนกตัวโตสามารถให้ลูกสัตว์ตัวเล็กโดยสารมาบนหลังได้

0: ด้วยสัตว์ต่างๆบอกจะกลับไปหาครอบครัว
1: เอ๊ะครอบครัวคืออะไรหรอ
2: ครอบครัวก็มีพ่อแม่ลูก
3: มีปู่ย่าตายายกระรอกด้วย
4: ของฉันเป็นครอบครัวใหญ่มากมีพี่น้องนะลูกโอ้ยเยอะแยะเลย
3: ไปก่อนนะขอบคุณ
0: บนโลกมีอะไรอย่างนี้ด้วยรู้สึกดีจังที่เจ็ดมหัศจรรย์ชอบมากมากคือสิ่งนี้สิ่งที่เราเรียกว่ายิ้มยิ้มอย่างมีความสุขไงแม้โลกนี้จะมีความโหดร้ายแต่ก็ยังมีสิ่งดีๆอยู่ด้วยเช่นกันคราวนี้เจ็ดมหัศจรรย์มีโอกาสทำดีเพิ่มพลังเป็นครั้งแรกแม้ว่ายังไม่มากพอที่จะเดินทางต่อแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้ยิ้มอย่างมีความสุขเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันยิ้มสิเจ็ดมหัศจรรย์
5: เรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

จ้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติเปรียบเสมือนเป็นการปิดทองหลังพระซึ่งราษฎรอาจจะไม่รับผลกระทบโดยตรงแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีป่าไม่มีน้ำนะครับมันก็ไม่มีชีวิตไม่มีความชุ่มชื้นนะครับผม

0: ป่าไม้นับได้ว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์เช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งผลิตไม้แปรรูปเป็นต้นนอกจากนี้ป่าไม้ยังช่วยรักษาสมดุลทางธรรมชาติต่างๆอีกด้วยแต่ทว่าในปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ทั่วโลกเหลืออยู่ประมาณ30%ของพื้นที่โลกทั้งหมดและมีแนวโน้มว่าจะลดลงเรื่อยๆจึงทำให้เกิดนักวิชาการป่าไม้ขึ้นเพื่อศึกษาป้องกันและอนุรักษ์เพื่อให้ป่าไม้ยังคงอยู่กับเราต่อไป
1: ผมสิทธิ์ตำรวจโทกุลบลพลวรรณตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการนะครับทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาพยาสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
2: สวัสดีพวกเราทุกคนเนาะก็ประชุมประจำเดือนกันที่เราจัดขึ้นให้พวกเรามาผลการปฏิบัติงาน
3: สรุปภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ร่วมกันวางแผนการลาดตระเวน
4: ติดตามร่องรอยนะครับจากกล้องที่ติดเอาไว้นะครับ
1: เจ้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีรูปแบบในการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการด้านงานศึกษาวิจัยนะครับการป้องกันและปราบปรามนะครับการดูแลรักษาพื้นที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การประชาสัมพันธ์กับราษฎรรอบพื้นที่ไม่ให้เข้ามาบุกรุกทำลายทรัพยากรนะครับผมสมัยตอนผมเป็นเด็กนะครับใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบินนะครับแต่เมื่อโตขึ้นมาความคิดได้เปลี่ยนเนื่องจากว่าเราได้มาเข้าเรียนศึกษาที่คณะวรรณศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงทำให้แนวความคิดเราเปลี่ยนผมได้สนใจอาชีพของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชผมได้ดูสารคดี2โลกนะครับซึ่งเห็นพี่สืบนาคาเสถียรนะครับในการทำการช่วยเหลือสัตว์ป่านะครับที่เขื่อนเชี่ยวหลานะครับทำให้เกิดความชื่นชอบเกิดแรงบันดาลใจทำให้เราสนใจที่จะมาทำงานในอาชีพนี้แรงบันดาลใจในการทำงานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในแต่ละวันก็คือเราได้เห็นเพื่อนร่วมงานเรามีความลำบากทำให้เรามีแรงบันดาลใจที่ว่าในทุกๆวันเราต้องออกไปทำงานในหน้าที่ของเราให้ประสบความสำเร็จเศรษฐศาสตร์นะครับหลังจากจบการศึกษาก็ไปเป็นลูกจ้างของกรมป่าไม้อยู่1ปีหลังจากนั้นก็ไปทำงานเป็นลูกจ้างที่กรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับอยู่กลุ่มสำรวจซึ่งทำหน้าที่เป็นนักวิจัยคอยสำรวจพันธุ์ไม้ตามโครงการต่างๆนะครับหลังจากนั้นก็ไปรับราชการตำรวจที่โรงเรียนตำรวจนครบาลที่สารยานะครับหลังจากจบมาก็ปฏิบัติหน้าที่ที่รถสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191ครับจนกระทั่งปี2553นะครับผมก็ได้สอบบรรจุเข้าราชการที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบรรจุที่ตำแหน่งอยู่ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2อำเภอศรีราชานะครับจังหวัดชลบุรีหลังจากนั้นก็ไปช่วยทำยุทธการไม้พยูงนะครับที่อีสานตอนบนนะครับตอนนั้นมีวิกฤตไม้พยูงในประเทศไทยก็ได้ไปอยู่ชุดส่วนล่วงหน้าชุดเฉพาะกิจของกรมนะครับก็หลังจากเสร็จภารกิจย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จนกระทั่งปัจจุบันนี้มาทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาพยาผลงานที่ผ่านมานะครับในการทำงานกรมอุทยานก็สิ่งที่ผมประทับใจก็มีได้ร่วมกันจับกุมนายทุนชาวเขมรนะครับที่เข้ามาลักลอบทำไม้ในเขตอุทยานนะครับซึ่งก็ใช้เวลาในการติดตามอยู่นานพอสมควรนะครับก็กว่าจะติดตามได้แล้วก็สามารถขยายผลผู้ร่วมกระทำผิดได
5: ้ปกขึ้น
6: พบต่อไม้น่าฆ่าชาวบ้านเข้ามาลักลอบประมาณสักเดือนที่ผ่านมา

ขั้นตอนที่เราไปเจอผู้กระทำผิดลักลอบตัดไม้อยู่นะครับเราก็ต้องวางแผนก่อนเข้าคือให้เขาอยู่ในช่วงที่ไม่สามารถที่จะต่อสู้เราได้ไม่ว่าจะเขาเป็นทานอาหารหรือว่าหลับหรือว่านอนอยู่นะครับผมเราก็วางกำลังชาร์จจับกลุ่มในส่วนวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องของการลักลอบทำไม้พยุงนะครับเราก็ออกประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านแจ้งเบาะแสโดยลำพังเจ้าที่เองจะออกตรวจลาดตระเวนเนี่ยในป่าคงไม่สามารถที่จะอยู่ได้ตลอด24ชั่วโมงนั้นเราจึงมีงานการประชาสัมพันธ์นะครับในการแก้ปัญหานะครับผมแล้วก็ร่วมมือกับหน่วยงานราชการไม่ว่าเป็นตำรวจทหารในการออกตรวจลาดตระเวนป่า

0: แนวคิดในการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับคนที่จะมาทำอาชีพนี้ต้องมีจิตใจเสียสละอย่างแท้จริง
1: เดี๋ยวเราออกตรวจลาดตระเวนตามปกตินะ

0: คำคมที่ผมใช้ในการทำงานนะครับก็ใช้ตั้งแต่สมัยปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการตำรวจนะครับก็คือเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปราณีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่มากๆในลาภผลมุ่งเพ่นตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนดำรงตนในยุติธรรมกระทำการด้วยปัญญารักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตครับ
1: สำหรับประเภทของป่าไม้ในประเทศไทยนั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกระจายของฝนและปริมาณน้ำฝนที่ทำให้ป่าแต่ละแห่งมีความชุ่มชื้นที่ต่างกันโดยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ 1. ป่าประเภทไม่ผลัดใบและ 2. ป่าประเภทผลัดใบซึ่งป่าประเภทไม่ผลัดใบมีดังนี้ 1. ป่าดงดิบ 2. ป่าสนเขา 3. ป่าชายเลน 4.ป่าพรุหรือป่าบึงน้ำจืด 5. ป่าชายหาดส่วนป่าประเภทผลัดใบมีดังนี้ 1. ป่าเบญจพรรณ 2. ป่าเต็งรัง 3. ป่าหญ้าในปัจจุบันป่าไม้เหล่านี้ได้ถูกทำลายไปจำนวนมากทำให้ส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศรวมถึงสมดุลต่างๆดังนั้นภาครัฐและเอกชนควรที่จะดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ของประเทศไทยอย่างเร่งด่วนก่อนที่เราจะไม่เหลือทรัพยากรป่าไม้ไว้ให้กับลูกหลานต่อไป
0: การทำงานของเจ้าที่กรมอุทยานก็ได้ปฏิสัมพันธ์กับของทุกหน่วยงานนะครับการมีส่วนร่วมกับราษฎรชุมชนในพื้นที่นะครับทางอุทยานก็จะมีการประชาสัมพันธ์หน่วยงานนะครับให้ความรู้กับราษฎรในพื้นที่ในเรื่องของการไม่บุกรุกพื้นที่ในเรื่องของการล่าสัตว์นะครับ
2: วันนี้มาก็มาทำกิจกรรมส่วนหนึ่งของเจ้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับน้องๆในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร
3: เวลากันอยู่เยอะนะครับกระทิงออกลูกตกลูกกันเป็นตัวนะ
0: การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่นอกหน่วยนะครับที่อยู่รอบอุทยานก็จะมีในการกันเอิญออกตรวจลาดตระเวนนะครับซึ่งเรามีหน่วยกำลังทหารในพื้นที่นะครับเนื่องจากอุทยานชาติตาพยานะครับเป็นเขตที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านงั้นเราต้องมีการสนที่กำลังในการออกตรวจลาดตระเวนส่วนในเรื่องของการทำงานกับเพื่อนร่วมงานเราก็ต้องได้ร่วมกันทำงานออกพื้นที่ร่วมกันเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่ปล่อยให้เจ้าที่ของเราไปทำงานด้วยตัวเองได้ในบางเรื่องซึ่งว่าเขาอาจจะมีอำนาจในการตัดสินใจงั้นเราต้องลงพื้นที่ร่วมกับเขาด้วยนะครับก็เนี่ยครับระหว่างลาดตระเวนก็เจอเนี่ยนะครับชาวบ้านที่เข้ามาตั้งสลิงดักสัตว์นะครับก็เราก็ต้องทำการเก็บกู้แล้วก็มาร์คพิกัดลงไปนะครับเพื่อว่าในรอบต่อไปเราก็จะออกลาดตระเวนจุดเดิมซึ่งว่าเป็นภัยคุกคามนะครับที่เข้ามาล่าสัตว์ในเขตอุทยานนะครับ
4: นอนมุ่งหัดเก็บมุ่งไฟแดง

มืดแล้วเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับมีหลายหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นด้านงานวิชาการซึ่งเราต้องลงพื้นที่ครับเพื่อเก็บตัวอย่างมันนำวิเคราะห์แล้วก็ทางด้านงานป้องกันและปราบปรามซึ่งแบ่งเป็นการป้องกันลักลอบการล่าสัตว์ลักลอบการทำไม้และลักลอบการบุกรุกพื้นที่ซึ่งแต่ละกรณีนะต้องลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาอย่างเช่นลักลอบการล่าสัตว์เราก็ต้องออกตรวจพื้นที่หรือว่าลักลอบการทำไม้ส่วนการบุกรุกพื้นที่เราก็ต้องออกตรวจสอบแนวเขตเป็นประจำส่วนงานที่มีปัญหามากที่สุดก็คงเป็นงานบุกรุกพื้นที่ของราษฎรที่อยู่ตามรอบแนวเขตเนื่องปัจจุบันประชากรของเรานั้นเพิ่มขึ้นแต่หน้าที่มีจำนวนเท่าเดิมทำให้ราษฎรรอบแนวเขตเข้ามาบุกรุกวิธีการแก้ปัญหาก็คือเราต้องรวบรวมข้อมูลแล้วนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบทำความเข้าใจกับราษฎรแต่เมื่อทำความเข้าใจราษฎรไม่ได้เราก็ต้องตามปัญหานี้รายงานให้กับผู้บังคับบัญชาเพื่อจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ปัญหานี้มันยุติลงภารกิจที่เราทำวันนี้ก็คือการออกตรวจลาดตระเวนนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันและลอกการทำไม้และล่าสัตว์ซึ่งเจ้าที่เหล่านี้ครับมีต่างคนมีหน้าที่ของตัวเองนะครับว่าจะเป็นส่วนล่วงหน้านะครับซึ่งคอยดูว่ามีภัยคุกคามอยู่หน้าแล้วก็ส่งสัญญาณมาให้ข้างหลังชุดหลังนะครับมีรองหัวหน้าชุดนะครับคอยควบคุมดูแลมีส่วนคอยเก็บข้อมูลแล้วก็มีมือ GPS นะครับมือแผนที่ซึ่งต้องทำงานกันเป็นระบบเพื่อได้ข้อมูลลาดตระเวนเหล่านี้นะครับเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนในการออกตรวจลาดตระเวนในคราวต่อไปนะครับเพื่อให้มันประสบผลสำเร็จในการออกตรวจลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าให้มากที่สุดคุณสมบัติของคนที่จะทำอาชีพนะครับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหนึ่งอันดับหนึ่งก็ต้องมีใจรักความเสียสละนะครับความมุ่งมั่นนะครับเราต้องรักในอาชีพของตัวเองนะครับเพราะว่าในการทำงานแต่ละครั้งเรามีแรงเสียดทานอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่าเราต้องเผชิญปัญหาโดยตรงนะครับงั้นเราต้องมีใจรักมีความเสียสละนะครับผม

การที่เราจะประสบความสำเร็จในอาชีพกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ซื่อสัตย์ในวิชาชีพของตัวเองถึงจะทำให้เราถึงประสบความสำเร็จก้าวหน้าได้ขอบเขตจุดสูงสุดของอาชีพเจ้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็คือการได้เป็นผู้บริหารในองค์กรที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเห็นความทุกข์ยากของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานภาคสนามเป็นผู้บังคับชาที่ดีผลกระทบของอาชีพเจ้าหน้าที่นะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็มีผลในการดำเนินชีวิตบ้างเนื่องจากว่าภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องออกตรวจลาดตระเวนนะครับทำให้ไม่มีเวลาดูแลครอบครัวนะครับก็ต้องเสียสละต้องยอมรับมันให้ได้เมื่อเราเลือกที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วนะครับความห่างเหินจากครอบครัวก็มีส่วนสำคัญแต่ทุกคนที่มาทำงานที่นี่ก็มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะรักษาพื้นป่าของเราไว้อาชีพนี้เป็นอาชีพที่อายุของตัวเจ้าหน้าที่เองก็มีอุปสรรคบ้างก็เหมือนนักกีฬาคนนึงนะครับที่ว่าเราใช้ร่างกายเปลืองหรือไม่ถ้าเกิดเรายังฟิตตลอดเวลานะครับก็สามารถที่จะเดินป่าอีกอย่างนึงก็คืออยู่ที่จิตใจด้วยหลายครั้งก็มีเจ้าที่ที่อายุใกล้เกษียณแล้ว58 59แต่เขาก็ยังเป็นหัวหน้าชุดนำน้องๆเดินป่าด้วยความห่วงใยของเขาซึ่งมีความรักความผูกพันกับอาชีพนี้ก็ยังคงทำหน้าที่นี้ต่อไปจนกระทั่งเกษียณอายุราชการ

0: ็นนิสิตชั้นปีที่2ครับคณะวารสารของเรานั้นเป็นการศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ด้านป่าไม้ซึ่งรวมถึงเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องของต้นไม้สัตว์ป่าและพันธุ์พืชต่างๆด้วยครับแรงบันดาลใจของผมนะครับคือการที่ตัวเองเป็นคนชอบเกี่ยวกับเรื่องศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมก็ค่อนข้างสนใจเกี่ยวกับวิชาบรรณคดีกับวิชาวรรณศาสตร์ครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเราการที่ศึกษาธรรมชาติเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าก็เลยตัดสินใจเรียนคณะวรรณศาสตร์ทางเรียนจบนะครับผมอยากเป็นนักวิชาการป่าไม้ครับเพราะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเรามีพื้นที่ป่าไม้ลดลงในแต่ละปีผมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูป่าไม้ประเทศไทยให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิมครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสลินทิพย์เพื่อนฝูงค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะศึกษาอยู่ชั้นปีที่2ค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการเลือกคณะวรรณศาสตร์นะคะก็คือเป็นคนที่ชื่นชอบในการเดินป่าค่ะชื่นชมธรรมชาติชอบดูสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็ดูนกดูธรรมชาติอะไรแบบนี้ค่ะเลยเป็นแรงบันดาลใจในการเลือกคณะวรรณศาสตร์ค่ะความน่าสนใจความสำคัญของคณะวรรณศาสตร์นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการศึกษาในเรื่องของธรรมชาติป่าไม้ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับโลกของเราอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติหรือว่าอะไรต้นไม้ธรรมชาติสามารถช่วยประคับประคองโลกของเราให้ดียิ่งขึ้นได้ค่ะจึงเป็นความน่าสนใจของคณะวรรณศาสตร์ค่ะ
2: สวัสดีครับผมนิคมแหลมศักดิ์ครับคณบดีคณะวรรณศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราให้การศึกษาด้านการป่าไม้ชั้นสูงนะครับสิ่งที่เราศึกษานั้นเนี่ยเราเรียนรู้ทั้งเรื่องของต้นไม้หรืออะไรแก่พืชทุกชนิดที่อยู่ในป่ารวมทั้งที่เราเอามาปลูกเลี้ยงด้วยนะครับสัตว์ป่านะครับแล้วก็จุลินทรีย์ที่อยู่ในป่าแก่พวกเห็ดชนิดต่างๆนะครับหรือว่าจุลินทรีย์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับเราพูดได้ว่าวรรณศาสตร์ของเรานั้นเป็นสถาบันชั้นสูงครบวงจรแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้การศึกษาทางด้านการป่าไม้ครบวงจรคณะวรรณศาสตร์ของเราเนี้ยแบ่งเป็น6ภาควิชาครับอันได้แก่ภาควิชาอนุรักษ์วิทยาภาควิชาการจัดการป่าไม้ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ภาควิชาวรรณวัตวิทยาภาควิชาชีววิทยาป่าไม้แล้วก็ภาควิชาวรรณผลิตภัณฑ์ซึ่งในแต่ละภาควิชาเนี่ยก็มีหลักสูตรการเรียนการสอนอาจจะมากกว่า1หลักสูตรนะครับยกตัวอย่างเช่นภาควิชาอนุรักษ์วิทยาเราก็ให้เรียนการเรียนการสอนทางด้านการจัดการลุ่มน้ำนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการอุทยานนันทนาการและก็การท่องเที่ยวนะครับหรืออย่างกรณีของภาควิชาวรรณผลิตภัณฑ์เราก็มีอยู่2หลักสูตรคือหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษนะครับแล้วก็เทคโนโลยีทางไม้นะครับเพราะฉะนั้นในคณะวรรณศาสตร์เองนั้นก็มีเปิดโอกาสให้เรื่องของการเรียนการสอนและการทำงานที่ค่อนข้างจะกว้างขวางและก็มีแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยครับนิสิตวรรณศาสตร์เนี่ยที่เข้าเรียนกับเราเนี่ยปีแรกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเรียนพื้นฐานในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเช่นคณิตศาสตร์เคมีชีวฟิสิกส์นะครับรวมทั้งภาษาอังกฤษนะครับแต่ก็นิสิตเองยังได้เรียนวิชาพื้นฐานทางด้านการป่าไม้ก็คือวิชาวรรณศาสตร์เบื้องต้นวิชาทางด้านอนุรักษ์วิทยานะครับแล้วก็นิสิตยังได้ประสบการณ์ในเรื่องการศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นในการไปเดินป่าในการใช้ชีวิตในป่านะครับอันนี้ก็เรียกว่าปีแรกเลยนะครับส่วนปีที่2นั้นเนี่ยนะครับนิสิตก็จะได้เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับวรรณศาสตร์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาในเรื่องของการปลูกป่าวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟื้นฟูป่าพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำเรื่องของสัตว์ป่านะครับ
0: ในปีที่3นั้นเราจะเริ่มเจาะลึกไปในเกี่ยวกับความชอบที่เราต้องการของคณะวรรณศาสตร์ครับไม่ว่าจะเป็น การจัดการลุ่มน้ำสัตว์ป่าหรือจะเป็นวิศวกรรมป่าไม้ครับ
1: ส่วนปีที่4ก็จะเป็นการทำโปรเจกต์จบซึ่งคือการประมวลผลจากที่ได้เรียนมาตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่3
3: ในการเรียนในคณะวารสารก็คือจะมีทั้งภาคสนามแล้วก็ภาคบรรยายก็คือเรียนห้องเรียนนิสิตคณะวารสารก็จะมีการฝึก งานภาคสนามเป็นในตัวทุกซัมเมอร์ส่วนเรียนในคณะก็คือจะเป็นเรียนตัวเป็นพื้นฐานปูพื้นฐานก่อนที่จะออกภาคสนามอีกที
4: สำหรับตรงนี้เรามาอยู่ในจุดที่เราได้ติดตั้งกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าหรือคาเมร่าแท็บไว้นะครับเมื่อ15วันที่แล้วนะครับการศึกษาสัตว์ป่าเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งเพราะสัตว์ป่าเนี่ยเป็นดัชนีชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่ามีป่ามีต้นไม้ให้เรามองเห็นก็มันจะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นถ้าเรามีสัตว์ป่า

0: ุดเด่นของคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับคือการที่เราศึกษาในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ที่เน้นเรื่องของหลักการอนุรักษ์และการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
1: สำหรับนักเรียนที่จะสอบเข้าในคณะวรรณศาสตร์นะคะก็ต้องเรียนทางสายวิทย์คณิตค่ะแล้วก็มีเกรดเฉลี่ยทั้งหมด 2.00 ขึ้นไปค่ะ
2: นักเรียนที่สนใจที่จะเข้าเรียนในคณะวรรณศาสตร์สาขาวรรณศาสตร์ก็จะต้องทำคะแนนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างเช่นชีววิทยาเคมีฟิสิกส์คณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษครับ
1: สำหรับการเตรียมตัวของหนูนะคะก็จะเป็นการแบ่งเวลาค่ะแบ่งเวลาในการอ่านก็คือจะแบ่งว่าช่วงเช้าจะอ่านเป็นวิทยาศาสตร์บ่ายก็จะเป็นคณิตศาสตร์ส่วนหัวค่ำก่อนนอนนะคะก็จะแบ่งเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเราก็จะมีเวลาพักของเราเป็นช่วงๆเพื่อให้สมองของเราได้พักผ่อนบ้างค่ะ
0: สำหรับน้องๆที่สนใจอยากจะมาเรียนคณะวรรณศาสตร์นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมตัวนอกจากจะเป็นความรู้แล้วอยากจะให้เตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องร่างกายครับเพราะว่าคณะของเรานั้นจะมีการทดสอบสมรรถภาพในตอนแรกเข้าแล้วก็มีการทดสอบร่างกายเป็นระยะตอนเรียนครับ
2: ในเรื่องการสอบเข้าคณะวรรณศาสตร์สาขาวรรณศาสตร์เนี่ยนะครับเขาจะรับในระบบ TCAS ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแต่ละรอบไม่ว่าจะเป็นการรับตรงโควต้าพิเศษหรือว่า admission เนี่ยนะครับนักเรียนสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ครับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิชาการป่าไม้สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขาวิชาเกษตรป่าไม้มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตแพร่นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: สำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองควรจะไปศึกษาต่อในด้านไหนดีผมอยากจะให้มองว่าปัจจุบันนี้เราชอบทำสิ่งไหนมีความสุขครับเพราะเนื่องจากว่าการเรียนมหาลัยเนี่ยมันเป็นการที่เราต้องศึกษาต่อจนไปถึงขั้นการทำงานใช่ไหมครับดังนั้นเราควรจะเลือกสิ่งที่เรามีความสุขและสามารถอยู่กับมันได้ตลอดครับ
1: การใช้ชีวิตเป็นนิสิตคณะวรรณศาสตร์นะคะคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่ามีทั้งอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาเพื่อนที่คอยช่วยเหลือมาตลอดตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่ครั้งแรกรุ่นพี่ก็ช่วยในการเรียนในการใช้ชีวิตคือหลายๆอย่างทำให้ภูมิใจในการเป็นนิสิตคณะวรรณศาสตร์มากค่ะสำหรับความสุขที่ได้เรียนในคณะนี้นะคะก็คือเราได้เรียนในสิ่งที่เรารักค่ะ
0: ความภาคภูมิใจที่ผมได้เรียนเกี่ยวกับคณะวรรณศาสตร์นะครับคือเราได้เป็นหนึ่งในอุดมการณ์ที่จะช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของไทยให้มีความยั่งยืนครับ
4: ความสุขของผมที่ได้เป็นเจ้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็คือการได้เสียงขอบคุณจากเจ้าหน้าที่ด้วยกันแล้วก็ชาวบ้านหรือว่าเด็กๆน้องๆที่ให้กำลังใจเราที่เรามาช่วยดูแลปกปักรักษาทรัพยากรของชาติมันก็ได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นสายตาที่เขามอบให้เราที่เขาขอบคุณเราเราก็มีความสุขสำหรับความภาคภูมิใจในอาชีพเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับผมมีความภาคภูมิใจมากถึงแม้จะไม่มีใครรับรู้ได้โดยตรงทุกวันนี้ที่เรามีน้ำมีอากาศมีสัตว์ป่ามีป่าไม้ให้คนไทยได้ดูได้เห็นเราก็รู้สึกภูมิใจที่เราเป็นตัวแทนของคนไทยมาเข้ามาปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรของชาติครับผม

0: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มัน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย